ามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได
1: ้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือท่านออกใบรับรองให้การทำหน้าที่ของกปน.การเลือกตั้งครั้งนี้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ผมเครือข่ายใจที่สุดขอบคุณมากนะ
2: ครับนี่คือครับ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะทำให้คุณเห็นในสิ่งที่เป็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณอัชราโพสีค่ะ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: เรียกว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานนะคะเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดหลายคนก็ตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะหรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อภาพการเมืองในระยะยาวหรือไม่ณตอนนี้มีคำที่หลายคนให้ความสนใจและพูดถึงก็คือการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขวันนี้อาจจะต้องมาขยายความกันว่าในประเด็นความลับแต่มีเงื่อนไขมันจะส่งผลให้เกิดสัญญาอะไรหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาและการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ศาลบอกว่าการดำเนินการทำได้แต่น่าจะไม่ต้องทำแบบนี้อีกและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันชั่วโมงกว่า
1: ค่ะ1ชั่วโมง45นาทีนะคะในการพิจารณาและการอ่านคำวินิจฉัยของศาลออกมาพาคุณผู้ชมมาไล่เรียงกันค่ะเรื่องของการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้กรณีของบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดนะคะคือศาลมีมติ 9-0 ค่ะในกรณีของ QR code ส่วนบาร์โค้ดมติเสียงข้างมาก 8-1 เสียงชี้ว่าบัตรเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปค่ะศาลใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัย1ชั่วโมง45นาทีสำหรับการอ่านนะคะกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินยื่น21คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งศาลพิจารณาว่ามาตรา224วรรค1กำหนดให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมโดย QR code ตรวจสอบแล้วไม่พบความเชื่อมโยงไปสืบทราบตัวตนของคนที่ลงคะแนนเสียงได้ส่วนบาร์โค้ดตรวจสอบย้อนกลับได้แต่เป็นไปโดยยากและเจตนาทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการจำแนกบัตรแต่ละบัตรและจัดสรรไปยังเขตหน่วยเลือกตั้งใดๆเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งค่ะ
0: ก็คือการจัดพิมพ์บาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่เป็นสาระสำคัญนะคะทำลายหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการลงคะแนนนะคะแล้วก็ไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนนะคะสืบเนื่องจากการลงคะแนนโดยลับมีชั้นความลับ2รูปแบบค่ะ
2: ข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งลับโดยบริบูรณ์คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครเพราะบัตรเลือกตั้งทุกใบจะไม่มีรหัสใดๆที่บ่งบอกได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเป็นของผู้ใดซึ่งเน้นการคุ้มครองความลับหรือความเป็นส่วนตัวในการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แต่ข้อเสียของระบบนี้คือการที่บัตรเลือกตั้งทุกใบมีความเหมือนกันจึงง่ายต่อการทำบัตรเลือกตั้งปลอมการสวมหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่

0: าจแก่การสืบสวนประการที่สองหลักการเลือกตั้งโดยรับแบบมีเงื่อนไข qualify secret คือหลักการเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งยังคงรักษาความลับของผู้เลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งตามปกติแต่ตัวบัตรเลือกตั้งมีรหัสหมายเลขลำดับบัตรรหัสแท่งบาร์โค้ดรหัส QR โค้ดหรือเครื่องหมายเฉพาะอื่นใดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรแต่ละใบป้องกันการปลอมแปลงหรือตรวจสอบความสุจริตของกระบวนการเลือกตั้งภายใต้หลักการเลือกตั้งลับแบบมีเงื่อนไขนี้เมื่อบัตรเลือกตั้งถูกหย่อนลงในหีบบัตรแล้วบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือแม้แต่ผู้สังเกตการเลือกตั้งจะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าบัตรใดเป็นบัตรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดและไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ความลับดังกล่าวไม่ใช่ความลับเฉพาะของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตลอดไปหากแต่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการ
1: และด้วยข้อเท็จจริงของการจัดการเลือกตั้งและกรณีบัตรเลือกตั้งนะคะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งศาลจึงเห็นควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนะคะไม่สามารถสืบค้นย้อนกลับได้และควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีมาตรการรัดกุมแล้วก็เข้มงวดเป็นการเฉพาะให้มากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะศาล เปิดเผยมติเอกฉันท์9-0เสียงสำหรับ QR code แล้วก็มีมติเสียงข้างมาก8-1เสียงสำหรับบาร์โค้ดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะ
2: และอย่างที่คุณอัชราบอกไปนะคะว่านิยามการเลือกตั้งโดยลับที่ศาลนิยายขึ้นมานั่นเป็นการลับแบบมีเงื่อนไขนั่นคือเรื่องของการต้องสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวกับการควบคุมเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมค่ะซึ่งถ้าไปดูเหตุผลนะคะที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญในการใส่บาร์โค้ด QR โค้ดซึ่งเป็นมาตรการทางเทคนิคสำคัญที่ในส่วนของศาลระบุนะคะก็บอกว่าการดำเนินการของกกต.ก็คือมีการพิมพ์ QR code บาร์โค้ดเพื่อเป็นการตรวจสอบป้องกันเรื่องของบัตรเขย่งแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดขั้นตอนการจัดเก็บการเข้าถึงข้อมูลที่รัดกุมไม่สามารถนำข้อมูลมาสืบย้อนกลับไปเชื่อมโยงหาตัวตนคนที่ลงคะแนนได้ในทางปฏิบัติทีนี้เสียงข้างมาก8เสียงค่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่าบาร์โค้ดไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปิดเผยตัวตนของคนที่ลงคะแนนในขณะที่เสียงข้างน้อยนายนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะคะซึ่งในเสียงข้างน้อยมีมุมมองว่าประเด็นนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพยังไงก็ตามค่ะในการพิจารณาและอ่านคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวานนี้ก็มีคำแนะนำที่ส่งไปถึงกกต.นะคะที่บอกว่าถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะไม่เป็นโมฆะและไม่ขัดกับกฎหมายแต่ศาลมีข้อเสนอแนะให้กกต.ไปปรับปรุงในอนาคต 1. ก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวตนกับผู้ที่ลงใช้สิทธิ์คะแนนการเลือกตั้งครั้งนั้นได้2ก็คือการเพิ่มความเข้มงวดให้เกิดการลัดกุมในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงของผู้ใช้สิทธิ์โดยผิดกฎหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะก็มีความเห็นจากผู้ร้องด้วยนะเมื่อวานก็คือทนายอั๋นนะคะในฐานะผู้ร้องก็บอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ก็เป็นห่วงนะคะว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยจะผูกพันกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานค่ะขณะที่กกต.เองก็พร้อมรับคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นี่แหละค่ะให้สัมภาษณ์นะคะว่าที่เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะผู้ร้องก็อยากจะดูแลประชาชนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยตรงและก็ลับในส่วนของกกต.เนี่ยถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำแนะนำอยู่2ประการค่ะก็คือ 1. ก็คือตรงและก็ลับ 2. ก็คือสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมในนามของสำนักงานกกต.คงจะต้องนำมาปฏิบัติอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งยืนยันว่าไม่อยากทำอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าขณะที่ทำณวันนั้นนะคะมีความมั่นใจว่าจะทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรง

0: แล้วก็ลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ
1: ส่วนที่กกต.ฟ้องบุคคลที่ร้องนะคะให้มีการตรวจสอบเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดตัวของคุณแสวงยืนยันค่ะว่าการที่ยื่นฟ้องโดยสำนักงานกกต.เนี่ยไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแต่เป็นการฟ้องเพื่อป้องกันกระบวนการการเลือกตั้งตามหน้าที่ถ้ากกต.ไม่ทำไม่มีการยื่นฟ้องก็จะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
2: มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีข้อทักท้วงนะครับจากประชาชนหรือผู้ร้องทั้ง20กว่ารายนะครับจริงๆเป็นเรื่องดีนะผมทางสำนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นปัญหาในการทำงานที่มาร้องเพียงแต่บอกว่านั่นก็คือการช่วยดูแลการเมืองแล้วก็ดูแลสิทธิของประชาชนร่วมกันแต่ว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้มันสามารถได้ทั้ง2 อย่างได้ทั้งการลงคะแนน ที่ทั้งตรงและลับแล้วก็การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขครับผมครับ
0: นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นนี่แหละค่ะให้สัมภาษณ์ภายหลังรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่ายอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะรวมทั้งคำวินิจฉัยของตุลาการแต่ในฐานะคนร้องและนักกฎหมายทราบดีว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะผูกพันกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานนั่นหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนออกใบเสร็จสแตมป์ให้การเลือกตั้งเนี้ยสมบูรณ์และการกระทำของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.ชอบโดยกฎหมายค่ะโดยที่ศาลระบุว่าการเลือกตั้งจะต้องไม่มีการทุจริตซื้อเสียงและอธิบายอย่างละเอียดนะคะว่าการเลือกตั้งมี2แบบก็คือแบบความลับสมบูรณ์แบบแล้วก็ความลับแบบที่จะต้องมีเงื่อนไขแต่การเลือกตั้งครั้งที่เป็นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีความลับแบบมีเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตค่ะทนายอั๋นก็เป็นห่วงนะคะว่าพรรคการเมืองที่อาจจะได้ประโยชน์แล้วก็นำความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้การันตีว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์แล้วก็เดินเรื่องรูปแบบนี้ได้อีกค่ะ
3: ศาลมองว่าเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะของการที่อาจจะทุจริตก็คือ3หลักการไม่ว่าจะเป็นบัตรต้นขั้วนะครับรวมถึงไอ้อีกส่วนนึงเนี่ยที่มันอยู่ด้วยกัน3ส่วนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คืออยู่ในชั้นของกปน.หลังเลือกตั้งเสร็จซึ่งโอกาสน้อยมากก็น้อยๆพอๆกับหัวสว.ที่จะมีคนมากาแบบเดียวกันในรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยนะครับในรูปแบบ1ล้านล้านอะไรสักอย่างแต่อันนี้เนี่ยศาลมองว่าน้อยมากและน่าจะไม่ใช่ผมบอกว่ากปน.ที่ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นห่วงที่สุดก็คือท่านออกใบรับรองให้การทำหน้าที่ของกปน.การเลือกตั้งครั้งนี้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ผมเครือข่ายใจที่สุดขอบคุณมากครับ
1: นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากหลายฝ่ายนะคะหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะคะที่โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อของผู้ไปใช้สิทธิ์มีมาตรการป้องกันลัดกุมยากต่อการเข้าถึงนั้นตัวของอาจารย์พิชัยบอกว่านี่อาจเป็นเรื่องจริงค่ะสำหรับผู้ที่เป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าในทางปฏิบัติหากผู้สมัครเป็นนักการเมืองเครือข่ายบ้านใหญ่ที่มีอิทธิพลกว้างขวางจนข้าราชการระดับสูงในพื้นที่เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือผู้บังคับการตำรวจต้องให้ความเกรงใจการเข้าถึงบัตรเลือกตั้งดังกล่าวก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นนักค่ะ
0: มีคุณรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้โพสต์ข้อความระบุแบบนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญชี้บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ผิดอ้างกันปลอมกาข้ามเขตเก็บอย่างดีใครมาดูเท่ากับผิดกฎหมายมีวงเล็บด้วยนะคะแล้วคนโกงเขาสนใจกฎหมายไหมล่ะ
1: คือเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแน่นอนในทางปฏิบัติหรือว่าตามหลักการแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไม่มีปัญหาและเป็นการป้องกันการทุจริตได้แต่ในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่ดังนั้นพาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันต่อนะคะต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สะท้อนไปถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตเพราะนี่น่าจะเป็นบรรทัดฐานครั้งสำคัญพูดคุยกันค่ะกับทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะ ท่านเป็นอดีต

0: กกต.ด้วยอาจารย์สมชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณปวีณาเผือกชนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์สมชัยคะอาจารย์เป็นหนึ่งคนที่ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะและที่สำคัญก็มีบทบาทในการทำเรื่องของการเลือกตั้งการทำบัตรเลือกตั้งทีนี้หลายคนบอกว่าคำว่าความลับแบบมีเงื่อนไขมันเหมือนเป็นคำใหม่จริงๆแล้วในการทำหน้าที่ของกกต.หรือการเลือกตั้งเรื่องของความลับแบบมีเงื่อนไขมันมีมานานแล้วหรือว่ามาเพิ่งมีในช่วงนี้อะคะ
2: ที่ถ้าเป็นเรื่องของบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี69นะ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้า QR code นะครับอันนี้ก็จะมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยเท่าที่ดูได้นะครับคือเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นมีหรือเปล่านะครับก็คือปี66ก็มีนะ QR code ตอนนี้ QR code กับ bar code แตกต่างกันอย่างไร QR code เนี่ยเป็นรหัสสี่เหลี่ยมใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะสืบย้อนไปเพียงแค่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยมาจากเล่มไหน1เล่มก็จะมี20ใบเพราะฉะนั้น1เล่มเนี่ย QR code จะเหมือนกันนะครับประโยชน์ของ QR code ก็คือว่ามันสามารถย้อนได้ว่าบัตรใบนี้มาจากเล่มไหนและเล่มนี้เนี่ยได้ถูกส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งไหนนะครับอยู่มาจากจังหวัดไหนมาจากล็อตการผลิตไหนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสืบย้อนกลับได้ส่วนบาร์โค้ดเนี่ยที่เป็นรหัสแท่งที่อยู่ด้านใต้ของบัตรนะครับสีชมพูนะครับอันนั้นเนี่ยเพิ่งมีเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี69ก่อนหน้านั้นไม่มีตัวบาร์โค้ดเนี่ยมันย้อนอย่างไรมันสามารถย้อนกลับไปอย่างต้นขั้วบัตรแต่ละใบได้เพราะว่าถ้าเราเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกนบาร์โค้ดด้านล่างเนี่ยมันจะปรากฏเป็นตัวอักษร1ตัวแล้วก็ตัวเลขอีก8หลักนะครับซึ่งตรงกับสิ่งที่อยู่ในต้นขั้วของบัตรแต่ละใบนะครับอันนี้มันเป็นการที่จะบอกว่าช่วยในการควบคุมนะมันก็ดูรู้สึกว่าควบคุมใช้คำว่าเลยนะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากๆนะควบคุมไปได้ถึงต้นขั้วแต่ละใบแต่ละใบคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้ามันไปประกบกันได้ขึ้นมานะครับเอาบัตรไปต่อกับต้นขั้วข้างบนเราก็รู้ว่าต้นขั้วข้างบนนั้นใครเป็นคนไปเลือกนะครับมันก็สามารถสืบย้อนได้สินะครับว่าใครเลือกใครก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับความลับในการเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กกต.พยายามเบิกความก็คือว่าไอ้3อย่างเนี่ยมันเก็บคนละที
0: ่
2: บัตรมันก็เก็บไว้ในหีบนะครับต้นขั้วก็ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยส่วนทะเบียนของผู้มีสิทธิ์บัญชีของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอเพราะฉะนั้นมันยากนะที่จะเอา3อย่างมาประกอบกันนะครับตอนนี้ก็มีคนบอกว่ามันก็มีอีกวิธีการนึงไม่ได้เอาของ3อย่างมาประกอบกันก็ได้แต่ว่าสังเกตในขณะที่เลือกนะตอนนับคะแนนถ้าเช็คแล้วว่าบัตรใบนี้เนี่ยซึ่งมีบาร์โค้ดแบบนี้เนี่ยเลือกใครแล้วถ้ากปน.กรรมการประจำหน่วยเนี่ยรู้เห็นเป็นใจก็สามารถจะเช็คได้ทันทีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ศาลได้พูดไว้เมื่อวานนี้แต่ศาลบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะกปน.เองก็เป็นคนของกกต.เป็นชาวบ้านที่มามีความหลากหลาย และยังมีตัวแทนของพรรคการเมืองร่วมสังเกตการด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไปถอดรหัสกันตรงนั้นตรงหน้างานเลยทันทีอ่ะทำไม่ได้นะครับศาลก็ให้คำเป็นแขกมาเป็นในเชิงแบบนี้ก็เลยใช้คำว่าเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขคือเงื่อนไขคือจะต้องร่วมมือกันนะร่วมมือกันระหว่างคนทุจริตตั้งใจทุจริตนะครับแล้วก็ร่วมมือกันกับคอปนอร่วมมือกับกรรมการจำหน่วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากเวลาค่อนข้างจะสั้นนะครับแต่ความจริงท่านลืมไปอย่างนึงนะฮะว่าเราเคยทดลองนะครับว่าไม่ต้องร่วมมือกับกปน.ก็ได้นะครับเพียงแค่สังเกตลำดับการเข้าก็สามารถรู้ได้นะครับที่เรามีการทดลองไงฮะที่บอกว่าเอาบัตรกินก๋วยเตี๋ยวมาทดลองดูไงนะครับตอนนั้นก็ทดลองดูว่าถ้าหากว่าเราเพียงแค่สังเกตว่าใครเข้าก่อนหลังกันนะครับเสร็จแล้วก็มาดูหมายเลขนะฮะที่บาร์โค้ดที่ถอดออกมาได้เนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นใครอันนี้ท่านเองท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบกับเรานะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีของ QR code เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าก็คือเคยใช้มาแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งปี2566แต่ว่าบาร์โค้ดหรือว่ารหัสแท่งเนี่ยเพิ่งมาใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆในต่างประเทศเขาใช้กันไหมคะแล้วก็เคยมีปัญหาในลักษณะเดียวกันกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการฟ้องหรือว่าความสงสัยต่อความไม่โปร่งใสการสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งอะคะ
2: คือประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งศาลเองอาจจะพูดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่น้อยไปนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะมีหมายเลขเขาเรียกว่าเป็น serial number ไว้ที่บัตรเลือกตั้งนะครับมันก็จะมีประเทศที่ใช้อยู่2ประเทศนะครับคืออังกฤษนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับเพราะสิงคโปร์ก็ถอดแบบจากอังกฤษมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็เกิดการร้องเรียนแล้วครับว่ามันสามารถที่จะล่วงรู้นะว่าใครเลือกใครได้แม้จะเป็นการใช้คำสั่งศาลก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับคนเลือกตั้งทางอังกฤษเองเขาก็ยกเลิกไปนะครับส่วนสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าการพิมพ์หมายเลขดังกล่าวเนี่ยเขาพิมพ์ไว้ด้านหลังของบัตรไม่ได้พิมพ์ไว้ด้านหน้านะครับการพิมพ์ไว้ด้านหลังบัตรก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าขนาดที่อ่านบัตรแล้วก็ชูให้ประชาชนดูเนี่ยจะไม่มีใครเห็น serial number คือหมายเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงๆนี้เนี่ยถามว่าในต่างประเทศมีการใช้ไหมมีแต่มีปัญหาบางประเทศยกเลิกไปแล้วบางประเทศเขามีการออกแบบที่มันปลอดภัยมากกว่านี้ก็คือไว้ด้านหลังนะครับของไทยนี่ก็ไว้ด้านหน้าโดยไว้เป็นบาร์โค้ดนะครับซึ่งก็คิดว่าบาร์โค้ดคนอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนเห็นบาร์โค้ดก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกครับแต่สมัยนี้เนี่ยเห็นบาร์โค้ดเขาก็ใช้มือถือถ่ายเสร็จก็ไปถอดรหัสได้ทุกคนถอดได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
1: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งรอบหน้าอีกอะค่ะมันควรจะมีบาร์โค้ดอีกหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ที่ศาลก็ได้พูดไว้ในช่วงท้ายของคำวินิจฉัยไงคือก่อนที่จะวินิจฉัยว่าบัตรดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ได้มีการปรารภไว้ใช้คำว่าอันหนึ่งไงอันหนึ่งนะการออกแบบดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อประชาชนดังนั้นสิ่งที่กกต.ควรดำเนินการก็คือไปปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยหรือการที่จะไม่ควรที่จะมีการเพิ่มสัญลักษณ์หรือรหัสใดๆลงไปในบัตรเลือกตั้งอีกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นคำปรารภอ่ะนะฮะใช้คำว่าควรไม่ใช้คำว่าต้องนะครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการบอกให้กกต.เองเนี่ยไปคิดเองนะครับว่าควรจะต้องมีหรือไม่ต้องมีนะครับแต่ที่คุณแสวงพูดตอนหลังจากที่ศาลวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะรับไปปฏิบัติเนี่ยท่านไม่พูดให้ชัดอ่ะว่าจะมีหรือไม่มีคำว่ารับไปปฏิบัติก็คืออาจจะไปปรับปรุงยังไงยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกต.หน้าที่จะต้องพูดให้ชัดเจนก็คือว่าจะไม่มีแล้วนะนะครับไม่ใช่ประเภทว่าเดี๋ยวคอยไปดูเองในการเลือกตั้งคราวหน้าเพราะอย่างตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยกกต.ก็ปิดนะไม่ยอมบอกว่ามีหรือไม่มีนะครับไม่ยอมบอกว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ให้คนไปลุ้นกันหน้างานผู้สื่อข่าวก็ต้องไปดูอ้าวมันหายไปแล้วนี่นะอ้าวต้นขั้วบัตรก็ไม่มีเลขด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าหากว่าไม่พูดให้ชัดเนี่ยฝ่ายที่เขาตั้งใจทุจริตในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นในการไปข่มขู่ประชาชนได้นะครับว่านะครับคุณเลือกใครเรารู้นะถ้าคุณไม่เลือกเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวมีปัญหานะเราจัดการคุณนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่กกต.ควรที่จะต้องพูดให้ชัดเจนต่อประชาชนก็คือว่าพูดให้ชัดไปเลยครับว่าเอาละครับเรารับน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลขอบคุณศาลที่ไม่ได้วินิจฉัยให้บัตรการบัตรดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่ศาลได้แนะนำนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่นำบาร์โค้ดมาใช้ในบัตรเลือกตั้งต่อไปพูดให้ชัดเลยครับดีที่สุดครับตอนนี้ท่านยังพูดไม่ชัดยังพูดไม่ชัดอยู่ครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าการเลือกตั้งที่จะมีครั้งต่อๆไปก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะมี QR โค้ดบาร์โค้ดอยู่ในส่วนไหนอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได้เพื่อไม่ให้คนที่มาถ่ายรูปที่หน่วยเลือกตั้งได้เห็นบาร์โค้ดแบบนี้คืออาจจะเป็นแนวทางป้องกันในลักษณะอื่นๆต่อไปแต่หลายๆคนที่มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิชัยเองเรื่องของทนายอั๋นในฐานะที่เป็นผู้ร้องเองกังวลใจค่ะอาจารย์บอกว่าเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานหลังจากนี้ทุกหน่วยงานก็จะยึดเรื่องนี้มาเป็นหลักและที่สำคัญสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแบบเราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลไม่ได้หรอกว่าต้นขั้วบัตรเลือกตั้งหรือว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงแต่ก็มีความกังวลว่าถ้ายังมีโอกาสที่จะใช้ต่อไปมันอาจจะเป็นช่องว่างให้คนที่มีอิทธิพลหรือว่าคนที่สามารถสั่งการใช้ช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อาจารย์กังวลในลักษณะเดียวกันไหมคะ
2: คือไม่มีเลยดีที่สุดครับอย่าไปบอกว่าย้ายไปอยู่ด้านหลังแล้วปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรอกครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนสามารถเข้าถึงได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าถึงได้นะครับหรือเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการในการจัดเก็บของกกต.นั้นดีจริงหรือไม่เพราะที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นภาพข่าวที่ประเภทว่าหีบบางทีก็ไม่ได้ลัดสายใช่ไหมฮะเทกันกระจัดกระจายก็มีหรือไปเก็บตามโกดังต่างๆซึ่งอาจจะมีระบบของการรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่ดีก็ยังมีนะครับเราเห็นภาพข่าวต่างๆดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจประชาชนเนี่ยไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่ใช่มีแต่ไปซ่อนด้านหลังถ้ามีซ่อนด้านหลังเนี่ยคนก็เข้าถึงได้ก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าใครเลือกใครนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดนะครับส่วน QR code นั้นเนี่ยแม้ว่าจะสืบย้อนไปยังเล่มก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นล็อตที่ยังเล็กเกินไปนะครับเพราะ20ใบเนี่ยมันสามารถที่จะระบุได้นะครับสมมติถ้าหากว่าเราไปเลือกนะฮะแล้วเราก็ดูเป็นกลุ่มนะครับเช่นสมมตินะครับว่าผมเป็นหัวคะแนนนะผมก็พาคนไปเลือกนะฮะแล้วก็10คนหน้า10คนหลังมันก็เล่มเดียวกันแหละครับถูกไหม
1: ค่ะ
2: นะฮะเอาง่ายๆเนี่ยนะถ้าผมเป็นหัวคะแนนผมพาคนไปเลือกแล้วให้เข้าก่อนผม10คนนะอยู่หลังผม9คน20ใบนั้นเนี่ย QR code เดียวกันถูกไหมดังนั้นถ้าถ่ายปั๊บเนี่ยมันก็ล่วงรู้ทันทีแหละครับว่ากลุ่มที่เราเข้าไปเลือก20คนเนี่ยเลือกเหมือนกันหรือไม่ดังนั้นถ้าว่า QR code จะมีในอนาคตนะครับแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยบอกว่า QR code ไม่ผิดเลยนะฮะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย QR code ก็ควรที่จะต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้นะอย่าเป็นเล่มเป็นหีบได้ไหมหรือเป็นล็อตของการผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นแบตช์ของการผลิตซึ่งเป็นแบตช์ที่มีขนาดใหญ่เป็นพันใบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะดีกว่าไหมนะครับแต่พันใบเองก็มันก็ยังพอไหวนะเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งมัน600ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะใช้คิวบาร์โค้ดที่เหมือนกันเนี่ยแต่มันก็เท่ากับไม่รู้ว่าใครเลือกใครนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นครับ
1: อาจารย์คะถ้ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะมีบาร์โค้ดหรือเปล่าเนี่ยต่อไปมันอาจจะกระทบกับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการการเลือกตั้งไหมคะอาจารย
2: ์แน่นอนนะครับคนก็จะเลือกโดยที่เรียกว่าไม่เป็นไปโดยเสรีอะคำว่าไม่เป็นไปโดยเสรีก็คือว่าจะรู้สึกอึดอัดใจว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันเลือกไปเนี่ยมันจะเป็นความลับที่ล่วงรู้ไปถึงคนซึ่งเป็นคนซึ่งซื้อเสียงนะครับซื้อเสียงแล้วเขาต้องการดูว่ามีการเลือกตามนั้นหรือไม่หรือถ้าฉันเลือกเนี่ยแล้วฉันเลือกกับคนซึ่งประเภทว่าตรงข้ามกับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยฉันจะเดือดร้อนฉันจะอันตรายหรือไม่สิ่งนี้มันเป็นการขัดกับปรัชญาในการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยลับแล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความเสรีในการตัดสินใจในการเลือกนะครับดังนั้นกกต.ต้องคิดแล้วครับว่าการออกแบบแบบไหนเนี่ยที่มันทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นเสรีนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยมากนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะท่านเป็นอดีตกกต.ด้วยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่าง QR code เนี่ยเคยมีในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2566แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าการเลือกตั้งมีการลงคะแนนแล้วการกานั้นมาจากเล่มไหนบัตรเลือกตั้งมาตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของบัตรเขย่งแต่ว่าเรื่องของบาร์โค้ดหรือว่ารหัสแท่งเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าการตรวจสอบมันมีโอกาสที่จะสาวไปถึงตัวตนของบุคคลที่ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาออกสิทธิ์ใช้เสียงในการไปเลือกตั้งใครทีนี้ปัญหาที่ตามมามันก็จะไปส่งผลกับเรื่องของการไปเลือกตั้งหรือว่าจัดเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าคนจะมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่อาจารย์ก็บอกว่าเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปลงแล้วเราจะมีอะไรเกิดขึ้นมาตามมาไหม
0: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการทำหน้าที่ของกกต.แหละถ้ากกต.ประกาศชัดเจนไปเลยว่าจะไม่มีบาร์โค้ดแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความชัดเจนและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากเรื่องของ QR code บาร์โค้ดที่ตอนนี้เราได้ข้อสรุปไปแล้วปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมมาดูปัญหาใกล้ตัวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงน้ำท่วมอยู่นะคะถึงแม้ว่าอย่างถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำลดลงแล้วการสัญจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่อย่างที่แฟลตคลองจันทน์ ที่เคหะล่มเกล้า
1: ใช่ค่ะ
0: เขตสายไหมบ้านของเราสองคน ตอนนี้น้ำก็ท่วมสูงมากค่ะแล้วก็ปรับระดับเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะน่าจะเป็นหนึ่งพื้นที่ในการรับน้ำสำคัญจากการสูบน้ำในจุดต่างๆทีนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเข้าไปดูแลเรื่องนี้กำกับด้วยตัวเองล่าสุด

0: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุมด้วยทีนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการการทำงานโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นผู้บัญชาการหลักภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก่อนที่จะเน้นย้ำนะคะว่าต้องไม่ปล่อยให้พื้นที่ไหนหรือว่าประชาชนกลุ่มไหนตกหล่นเป็นอันขาดค่ะ
1: หลังจากนั้นนะคะคุณเอกนิติก็เรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะมีคุณพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกบอกว่าหลักเกณฑ์เยียวยาในพื้นที่กทมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ค่ะ
2: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม
1: ขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมโดยพื้นที่กทม.ปริมาณฝนตกเริ่มลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่3จังหวัดด้วยนะคะทั้งกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองนะคะก่อนชี้ว่าเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกนะคะแค่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งทำแผนเยียวยาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการประชุมเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตัวของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปอีกครั้งเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
1: ๆสองทุ่มเมื่อวาน
0: ตอนแรกเนี่ยเคหะคลองจันไปแล้วหนึ่งรอบสำหรับที่เดินทางมาเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ไปอีกถ้าจำกันได้รอบแรกนี่เดินเท้าเปล่า
0: ค่ะ
1: รอบนี้ใส่รองเท้าแล้วนะแล้วก็ไปกันหลายคนค่ะไปกับรัฐมนตรีหลายคนเลยเมื่อวานนี้มีผู้ว่าชัดชาติไปด้วยนะคะเมื่อวานลุยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์วันที่สองเมื่อวานนี้ก็บอกนะคะว่าเมื่อวานที่ไปลงพื้นที่ก็ให้สัมภาษณ์ที่เคหะคลองจันทร์บอกว่าแฟดเคหะคลองจันทร์เนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่2นะเมื่อเช้าเนี่ยมีการเรียกประชุมไม่ได้ทำงานแบบหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดแล้วก็ได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเนี่ยเข้าพื้นที่แล้วก็ได้นำรถปรุงอาหารเมื่อวานเนี่ยมีรถปรุงอาหารเนี่ยเข้าไปของกรมพัฒนาชุมชนก็ระดมอาหารจากกลุ่มแม่บ้านที่มีเครือข่ายอยู่นะคะก็สังเกตได้เลยว่าเมื่อเข้าไปที่แฟดเคหะคลองจันทร์แล้วเนี่ยก็เห็นว่าอาหารที่เคยขาดแคลนเนี่ยเสียงที่บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย2วันแล้วเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะอาหารเนี่ยเข้าไปแล้วไฟก็เข้าไปแล้วอาคารทุกหลังเนี่ยมีไฟฟ้าแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยก็กำลังจะต่อเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ห้องที่มีปั๊มถูกน้ำที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยจะปั๊มน้ำก็ไม่ดีจึงได้มีการจัดน้ำดื่มแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถุงยางชีพเนี่ยเข้าไปหมดแล้วนายกก็บอกว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างวันนี้แต่อย่างเมื่อวานเนี้ยเอาข้าวไปให้เขาเขาก็บอกว่าข้าวพอแล้วอันนี้ก็อย่างน้อยนะคะความเป็นห่วงในเรื่องของปากท้องในเรื่องของการบริโภคเนี่ยเราก็ใช้เวลาชั่วข้ามคืนในการดำเนินการ
0: คือแล้วถ้าคุณผู้ชมจำกันได้วันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทร์ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นอยู่ในช่วงของความมืดมิดแล้วมีประชาชนที่ลงมาพูดคุยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ไหมเพราะว่าน้ำมันสูง1เมตรครึ่งพอสูง1เมตรครึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือไม่สามารถสัญจรลงมาได้สูบน้ำออกไปได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินลงพื้นที่เองก็บอกว่าหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำสักทีนายกอนุทินยอมรับนะคะวันนี้ถ้าสูบน้ำสุดท้ายน้ำก็วนกลับเข้ามาค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยหนุนอยู่ข้างนอกสูงกว่าสูบออกไปเท่าไหร่ก็วนกลับมาอีกจึงต้องรอให้น้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงสู่ทะเลสิ่งที่เห็นในวันนี้นายกบอกว่าแนวโน้มดีขึ้นค่ะไม่มีฝนมา

0: ติมแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปพอน้ำระบายได้ก็เตรียมสูบน้ำออกแล้วก็แจ้งไปว่าปั๊มน้ำที่ไหนเสียเดี๋ยวซื้อใหม่เลยจะใช้งบประมาณของตนเองในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มเติมให้ทำการสูบน้ำออกไปทีนี้ถามว่าระดับน้ำหนุนอยู่จะสามารถสูบออกใช้เวลากี่วันนายกบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประมาณ 1-2 วันแต่ว่าพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็คือเมื่อวานนะคะเป็นวันที่2นายกบอกว่าก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเลยแล้วก็จะเร่งเรื่องของการฟื้นฟูงบส่วนกลางที่เหลือก็จะคืนคลังไว้กันงบออกมาเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้กันเอาไว้แล้ว 2,000 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันแล้วก็จะก้าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอีกด้วย
1: คือเมื่อวานนี้มันมีบรรยากาศนะคะที่นายกลงพื้นที่แฟลตของจันทร์มันมีช่วงหนึ่งค่ะนักข่าวไปถามว่าที่ถอดรองเท้าอ่ะนายกบอกว่ากลัวว่ารองเท้าจะอับแต่ว่าไม่ต้องไปตีความอะไรเลยแล้วก็สื่อก็ถามกลับว่าเคยดมรองเท้าไหมเวลามันอับชื้นนายกไม่ตอบ
2: ไม่ดิฉันก็สงสัยว่าแล้วสื่อจะถามทำไมคือที่ดิฉันคุยกันก็คือดิฉันเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีอ่ะท่านเป็นคนใส่รองเท้าผ้าใบพอจะลงพื้นที่เนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะถอดรองเท้าแล้วก็เดินลงไปเท้าเปล่าแต่ปรากฏว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นก็คือระดับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทไว้ให้เลยหรอเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างสูงมากทำไมต้องปล่อยให้นายกเนี่ยเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่ารู้ไหมว่าน้ำท่วมอ่ะแล้วมันขังมาหลายวันแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันไม่ใช่น้ำสะอาด
1: แต่จริงๆสื่อเขาก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเขากลัวแบบจะเป็นโรคทางน้ำแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าไม่กลัวหรอนายกบอกไม่เป็นอะไรแล้วมันมีบรรยากาศด้วยน
2: ะ
1: เมื่อวานนี้ที่ไปก็คือไปพบกับประชาชนนั่นแหละ
2: วันแรกนี่คนโห่ร้องกันเต็มไปหมดแล้ววันที่สองบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าโหเมื่อวานนี้ดูดุเดือดมากมีคำไม่สุภาพนี่หลุดมาเพียบเลยนายกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ยกมือไหว
2: ้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: เทียบข้างเลย
4: ระวังตอนนี้มีเลือดหนา
2: ฟังเสียงของอารมณ์ของประชาชนที่อยู่ในอาคารมานานหลายวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วนะคะพอนายกรัฐมนตรีเข้าไปถึงแม้ว่าจะนำสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนไปให้ก็ตามแต่ว่าเขายังมีอารมณ์อยู่และถ้าจะได้ยินเสียงกันจริงๆอ่ะนอกจากการสูบน้ำที่นายกบอกว่ามันยังสูบไม่ได้เพราะโดยรอบน้ำมันสูงอยู่เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดประชาชนก็เลยบอกว่าขอเรือหน่อยยังไงถ้ามีเรือก็จะทำให้เขาสามารถที่จะสัญจรเดินทางออกมาข้างนอกได้มาซื้อของได้มาหาของใช้จำเป็นต่างๆได้หากมีเหตุฉุกเฉินเขาก็จะสามารถเดินทางพาผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยออกมาหาหมอได้มันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงที่ขาดเป็นช่วงๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นภาพหรือว่าเสียงมีปัญหานะคะแต่ว่าเป็นคำที่อาจจะเป็นคำไม่สุภาพเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดออกไป
1: แม้นายกจะโดนด่านะอ่ะโดนด่าแหละเมื่อวานนี้ก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้อย่างเดียวก็ถามว่าได้ข้าวกินหรือยังครับได้ข้าวกินหรือยังครับเมื่อวานก็คือนายกก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคือก็นะอารมณ์ของคนนะก็อยากจะปลดปล่อยอารมณ์บ้างในช่วงแบบที่มันเครียดอ่ะ
2: ค่ะทีนี้หนึ่งคนที่เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะพี่ประจักษ์ของเราตอนนี้ก็ต้องวิเคราะห์ทางโทรศัพท์เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ติดค้างกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมพี่ประจักษ์คะถ้าเราเห็นการปรับการเดินเกมของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เลือกที่จะลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนต่อว่าด่าทอก็พร้อมที่จะน้อมรับแต่ถ้าทางการเมืองเดี๋ยวจะต้องมีฝ่ายค้านแล้วล่ะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วล่ะนายกรัฐมนตรีดูแล้วจะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงคะ

นายกไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับทั้งสองท่านนะครับนายกก็คงจะต้องเดินหน้าในการที่จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมความเดือดร้อนที่ประสบเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับถึงแม้ว่านี่เป็นสิ่งที่อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในหลากหลายมุมนะครับแต่ว่านายกนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะต้องเดินหน้าต่อไปท่ามกลาง เรื่องสารพันปัญหานะครับที่ประดังประเดกันเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้าไปดูจากทิศทางไปดูจากแนวโน้มไปดูจากคะแนนนิยมไปดูผลจากโพลแล้วเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่านายกไม่น่าจะมีทางเลือกอย่างอื่นครับนอกจากการปรับครม.เมื่อครบ1ปีแน่นอนนะครับตัวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบก็คือยังคงเดินสายไปพบปะกับประชาชนที่ประสบภัยนะครับทั้งในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะฮะความจริงนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการมาตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับนายกสั่งการตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษสั่งการให้ทุกฝ่ายนั้นเร่งกำชับให้ทำการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยถึงแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นจะมีรัฐมนตรีระดับลูกเทพอยู่ถึง3คนแล้วก็ยังมีปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่นายกนั้นให้ความไว้วางใจอย่างยิ่งยังมีระดับอธิบดีอีกหลายต่อหลายคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือภาพที่เราเห็นก็คือการทำงานที่หนักออกไปในทางของลุยทำกันเองครับไม่ได้มีการประสานร่วมงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครครับกระทั่งนายกรัฐมนตรีกลับมานี่แหละเราจึงได้เห็นนายกเรียกประชุมนะครับแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโชว์ผลงานนะครับโชว์ความพร้อมทั้งทีมมหาดไทยครับที่นำโดยรัฐมนตรีช่วยและก็ผู้บริหารระดับสูงครับทั้งปลัดทั้งอธิบดีกรมนะครับรวมไปก็ตั้งถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเสมือนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เป็นทีมเดียวกันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันปฏิเสธไม่ได้ครับก็คือเริ่มตั้งแต่ฝนเริ่มตกไม่หยุดตั้งแต่คือวันที่24กันยายนจนต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันที่25กันยายนปริมาณน้ำและฝนมันเทเติมลงมาอย่างตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่าเราไม่เห็นการตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อให้บริการสักตอบคำถามนะครับข้อข้องใจเรื่องบริการโดยทั่วไปของประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทางจุดไหนบ้างที่เดินทางไปแล้วปลอดภัยหรือแม้แต่ง่ายๆเลยนะครับคนทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันจะไปโรงพยาบาลเนี่ยจะไปอย่างไรครับไม่รู้จะไปสอบถามที่ไหนครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ผลที่ตามมาก็คือว่ามีกระทบไปถึงผู้คนนะครับทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับไร้ที่อยู่อาศัยขาดฟืนไฟในการปรุงหาอาหารนะครับก็ต้องรออาหารกล่องที่ปรุงสุกต้องไปอาศัยวัดวาหรือสถานที่ราชการครับมันสร้างความวุ่นวายให้กับสมาชิกของคนทั้งครอบครัวนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเจอระหว่างที่ลงไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนหลายต่อหลายจุดในกรุงเทพมหานครนะครับจึงเจอทั้งเสียงโห่ไล่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทน์นะครับในการลงไปครั้งแรกแล้วก็เจอเสียงตะโกนแบบประชดประชันว่ารวยไม่ไหวแล้วระหว่างเกี่ยวก้อยผู้ว่าชาติไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่คลองที่ย่านคลองเปรมประชากรนะครับนอกจากนี้นายกล่าสุดเนี่ยก็ยังไปที่เคหะร่มเกล้านะครับคืออาศัยความใจเย็นอาศัยการเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอโทษขอโพยประชาชนครับไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้คนนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นภารกิจที่ตัวนายกมนตรีเองเนี่ยยังจะต้องคอยสั่งการแก้ปัญหารวมไปก็ตั้งถึงการเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับอย่างเช่นที่คุณปวีณาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับตอนนี้ผมก็เจอว่าหลายต่อหลายพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดลงนะครับน้ำก็ยังท่วมขังอยู่เหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญที่นายกต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ดีครับเรื่องของการหาวิธีการในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับหรือแม้แต่การเริ่มต้นฟื้นฟูอาชีพครับก็คงจะต้องมีตามมาครับด้านหนึ่งก็เพื่อที่จะชดเชยเยียวยานะครับความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในอีกด้าน

หนึ่งก็เพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมของรัฐบาลให้กลับคืนมานะครับแต่สิ่งที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้พูดถึงนะครับนายกก็ยังไม่ได้พูดถึงหรือจะไม่ได้สั่งการให้ตรวจสอบความบกพร่องล่าช้าเรื่องของการเตือนภัยธรรมชาติผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยการส่งสัญญาณเตือนจะอยู่ภายใต้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปคครับแต่ปรากฏว่าการส่งสัญญาณเตือนเนี่ยล่าช้าไป1 วันเพิ่งออกมาในตอนสายวันที่26กันยายนโดยมีความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยเป็นเดิมพันนะครับนี่ยังไม่มีใครพูดถึงนะครับทางด้านนี้เป็นเรื่องละเลยความบกพร่องนะครับต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เอาล่ะอาจจะเร่งเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือแต่ว่าเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องนี้ครับให้น้ำหนักกับการละเลยบกพร่องต่อการปฏิบัติงานนะครับในฐานะที่รับผิดชอบนะครับพอพูดถึงคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับจากสารพันเรื่องที่ถูกดึงเข้ามาที่รัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องของการปราบปรามมาเฟียอิทธิพลต่างชาติเรื่องยาเสพติดเรื่องภาษีการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐที่ความคืบหน้าก็คือยังไม่มีอะไรคืบหน้าและปัญหาปากท้องมันส่งผลชัดเจนครับต่อคะแนนนิยมของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยจากผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาส3ปี2019ของนิดาโคครับคุณอนุทินได้รับคะแนนนิยมหล่นลงมาอยู่อันดับ3ครับ 13.7% ครับตามหลังคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนที่ได้ 24.7 ต่ำกว่าถึง 10% ครับและถ้าหากนับตั้งแต่ไตรมาสที่1ปี2019ครับที่นายกเคยได้รับคะแนนนิยม 29.4 ผ่านไป2ไตรมาสครับคะแนนนิยมวูบหายไป 15.6% ครับขณะที่คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดได้เพียงแค่ 12% ครับเทียบกับไตรมาสแรกปี69ที่เคยได้ถึง 26.6% หายไป 14.5% ครับขณะที่ดร.เชนอาจารย์เชนนะครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกจากพรรคเพื่อไทยที่ทำตัวเป็นเด็กดีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้นก็ค่อยสร้างผลงานสะสมแต้มแบบไม่รีบร้อนก็ยังคงรักษาคะแนนนิยมเฉลี่ยไว้ที่ 11.2%ตามหลังคุณอนุทินตอนนี้เพียงแค่ 1% ครึ่งเท่านั้นครับขณะที่คะแนนนิยมพรรคของเพื่อไทยแซงพรรคภูมิใจไทยเป็นครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่ที่ 18.4% ห่างจากพรรคภูมิใจไทยเกือบ 6% ครึ่งครับซึ่งตัวเลขนี้แน่นอนที่สุดครับมันทำให้นอนไม่หลับกันทั้งพรรคแหละครับคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมีการสลับสับเปลี่ยนคะแนนนิยมในสายอนุรักษ์นิยมอย่างมีนัยยะสำคัญครับก็คือขณะที่คะแนนนิยมคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดวูบลงแต่คะแนนที่หายไปกลับไปเพิ่มให้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยพรรคดีของคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับซึ่งครั้งนี้คะแนนเพิ่มขึ้นทั้งตัวบุคคลและพรรคไทยพรรคดีขณะที่พรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังคงรักษาเสียงจาก FC ไว้ได้อย่างแน่วแน่แต่ผลที่มันตามมาอย่างหนึ่งก็คือคนที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 19.8% ครับคือเริ่มลังเลนะครับว่าใครควรที่จะเอาไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเอาล่ะถึงแม้จะมีตัวเลขจากผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับเรื่องนักการเมืองที่มีบทบาทเด่นซึ่งทางสวนดุสิตโพจัดทำเป็นรายเดือนนะครับย้ำว่าเป็นนักการเมืองที่บทบาทเด่นไม่ใช่มีผลงานโดดเด่นนะครับเดือนสิงหาคมนายอนุทินมีคะแนนนำอันดับหนึ่งฝ่ายรัฐบาลครับที่ 31.9% แต่ฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนางสาวรัชนกศรีนอกหรือว่าส.ไอซ์ครับได้ไป 32.4% ถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็ยังสูงกว่านายกอนุทินด้วยซ้ำไปนะครับนั่นเท่ากับว่าสถานการณ์ทางการเมืองของคุณอนุทินณขณะนี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนอกจากจะต้องมีการปรับครม.เมื่อครบรอบ1ปีครับอย่างที่คุณอนุทินนั้นเคยประกาศ KPI เอาไว้ครับแต่จะมีการปรับก่อนหรือหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปมปัญหานะครับเพราะมีเพียงแค่อาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าชิงปรับครม.หนีศึกซักฟอกเท่านั้นครับยังจะรวมไปจนกระทั่งถึงบ้านใหญ่รัฐมนตรีเทพใครจะหลุดใครจะ

0: นี่ยังไม่นับรวมบ้านใหญ่หลังอื่นๆครับที่รอคิวลุ้นอยู่ภายในพรรคก็อีกหลายหลังนะครับนี่ยังไม่นับรวมครับถ้ามองข้ามออกไปที่นอกรั้วของพรรคก็ปรากฏว่ามีคนพรรคจากค่ายสีเขียวครับตอนนี้ยืนชะเง้อชูมือส่งสัญญาณอยากจะขอเข้าไปร่วมอยู่ในทีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกปัจจัยต่างๆที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพความสามารถและความกล้าตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของนายกอนุทินครับว่าจะฝ่าวิกฤตข้อซ้ำกรรมซัดต่อไปได้อย่างไรครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่ประจักษ์ค่ะตอนนี้เรียกว่าอุปสรรคสำคัญของการบริหารงานของรัฐบาลถาโถมมาทุกสัปดาห์เพราะจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นายกอนุทินเองต้องเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะพาให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาซึ่งจริงๆข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมีมานานอยู่พอสมควรแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าน่าจะรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเดิมทีเนี่ยบอกว่าเดือนตุลาเลยนะแต่ว่าเลื่อนไปก่อนไม่รู้ว่ารออะไร
1: น่าจะรอดูสถานการณ์นะคะว่าหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่านอกจากเรื่องของน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในชีวิตประจำวันแล้วเศรษฐกิจก็อาจจะมาซ้ำเติมอีกเพราะว่ามันทำให้เม็ดเงินหายไปเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องของการลงพื้นที่ของประชาชนการสัญจรการประกอบอาชีพมันได้รับผลกระทบไปหมดปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาประเมินนะคะว่าเฉพาะ5วันที่เกิดเหตุน้ำท่วมอะค่ะคุณผู้ชมการค้าการท่องเที่ยวการสร้างรายได้เสียหายไปถึง 12,000 ล้านบาทค่ะกรุงเทพมหานครและพัทยาเนี่ยแหละที่เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัย5วันก็คือระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนนะคะครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็พบว่ามูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.066 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ทั้งประเทศตัวเลขนี้คุณผู้ชมยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนก็คือหลังน้ำลดทางศูนย์พยากรณ์คาดการณ์ค่ะว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อเกินกว่าที่คาดการณ์จะต้องทบทวนผลกระทบอีกด้วยค่ะ
2: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคนะคะศูนย์พยากรณ์จึงกำหนดพื้นที่ประเมินรวม27พื้นที่ก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดก็อย่างเช่นปริมณฑล4จังหวัดภาคกลาง6จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดภาคเหนือ4จังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดนะคะอันนี้เขาเอามาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานภาครัฐนะคะศูนย์พยากรณ์ได้กำหนดกรอบเวลาเป็น5วันค่ะเพื่อให้ครอบคลุมทั้งช่วงน้ำท่วมวันหยุดพิเศษและช่วงของการระบายน้ำแล้วก็ผลการประเมินเองเนี่ยก็บอกนะคะว่าทางกทม.เนี่ยได้รับความเสียหายสูงสุด 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดหรือเทียบเท่าร้อยละ 0.11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเศรษฐกิจหลักเป็นภาคการค้าแล้วก็บริการค่ะซึ่งต้องอาศัยการเดินทางของผู้บริโภคและแรงงานค่ะแม้ว่าน้ำท่วมหนักจากกระจุกตัวอยู่ฝั่งตะวันออกของเมืองนะคะและภาคการเงินหรืองานสำนักงานส่วนใหญ่ยังทำงานจากที่พักอาศัยได้นะคะส่วนปริมณฑลได้รับความเสียหายราว 1,839 ล้านบาทค่ะโดยสมุทรปราการได้รับผลกระทบหนักที่สุดในกลุ่มนี้ค่ะ
1: ขณะที่ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทชลบุรีเสียหายมากที่สุดค่ะราว 2,101 ล้านบาทเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำเริ่มท่วมก่อนใครนะคะแล้วก็พัทยาเนี่ยน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรเศรษฐกิจของจังหวัดก็พึ่งพาการท่องเที่ยวการค้าปลีกโลจิสติกท่าเรือซึ่งจุดนี้ก็เลยอ่อนไหวค่ะทำให้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะขณะ

0: ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความเสียหายต่อกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วง5วันเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดศูนย์พยากรณ์ประเมินว่าการบริโภคการท่องเที่ยวภาคการบริการในเมืองอันนี้จะเป็นช่องทางที่มีน้ำหนักมากที่สุดทำให้การจับจ่ายใช้สอยเราไม่ได้จ่ายของเลยไม่ได้ซื้อของเลยไม่สามารถใช้เงินได้เพราะไม่มีของในการจำหน่ายส่วนภาคตะวันออกน้ำท่วมขังพัทยาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของโลจิสติกการกระจายสินค้านะคะก็ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าเมื่อวานดิฉันเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อตอนนี้ของหมดเชลฟ์แบบนี้ค่ะแทบไม่สามารถซื้อของได้เลยเพราะว่าการขนส่งไปยังร้านค้าปลีกไม่สามารถทำได้บางกะปิมีนบุรีรังสิตได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมนะคะซึ่งแตกต่างจากอุทกภัยปี54แต่ทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่รวบรวมมานะคะแล้วก็รอดูกันว่าการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ของรัฐบาลจะเดินหน้ากันได้อย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ก็คือมุมการเมืองค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ฤดูฝนปลายปี2568มวลน้ำมหาศาลกลืนกินเมืองหาดใหญ่มหาอุทกภัยในรอบหลายทศวรรษที่ผู้คนไม่มีวันลืม
1: ไม่คิดเลยว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าพอรู้ว่าน้ำในคลองอ่ะมันเริ่มขึ้นเยอะใช่ไหมเพราะสมัยดูกล้องผ่าน CCTV เนาะมันจะมีกล้องติดอยู่ตามคลองอ่ะสมาก็ดูมาว่ามันแปลกๆแล้วครึ่งชั่วโมงน้ําขึ้นแบบเป็นศอกเลยสมาเลยโทรกลับมาที่บ้านว่าเก็บทุกอย่างขึ้นข้างบนแล้วออกจากบ้านเลยนะห้ามอยู่บ้านเพราะดูท่าทางแล้วน้ํานี่มันแรงมากมันเกี้ยวกาดมาก
2: ไปมาเลยมาอยู่นิ่งๆมาเลย
3: อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ
4: แล้วใครจะนําไป
0: อัสมาภูลศรีวัย37ปีแม่ค้าขายโรตีมัตตบะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้หนักหนาที่สุด
5: เสาสายมือ
6: หนูติดต่อลูกไม่ได้แล้วอ่ะแบบน้ำมันจะขึ้นชั้น2ของบ้านแล้วเนาะแล้วแบบมีแต่คนเก๋มีแต่อะไรเงี้ยหนูก็เลยต้องโบกรถมาพี่กับพี่กู้ภัยเลย
7: มีผู้เสียชีวิตคาอยู่ในบ้านคาดว่าหลายรายเพราะว่าได้กลิ่นออกมาเวลาขับเรือผ่าน
1: อุปสรรคของพวกพี่กู้ภัยก็คือไม่รู้ที่ไม่รู้จะไปตรงไหนไม่มีใครแบบว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะพาพี่เขาไปหนึ่ง GPS มันก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่มีคนหนึ่งคนที่คอยประสานงานให้พวกเขาอะ
8: คลองที่ชาวบ้านคุ้นชินกันในชื่อคลองร.1เป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับที่ช่วยระบายน้ำไม่ให้เข้าทั่วเมืองหาดใหญ่มานานแล้วนะครับแต่ว่าปลายปี2568ครับมวลน้ำจำนวนมหาศาลเกินความจุที่คลองแห่งนี้จะรองรับได้ไหวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวเมืองหาดใหญ่ประเมินมูลค่ากันอยู่ที่กว่า 25,000 ล้านบาทแต่ภายใต้ตัวเลขนี้ครับคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่นี่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองบริเวณริม2ฝั่งคลองนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นผู้เสียสละคอยรับน้ำแทนคนในเมืองหาดใหญ่นะครับประเมินกันไว้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จำนวนกว่า 100,000 คนด้วยกันนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ครับหลายครอบครัวการฟื้นฟูยังไม่เสร็จสิ้นหลายครอบครัวไม่สามารถฟื้นตัวได้ที่นี่คือชุมชนริมคลองร.1ครับ
0: ชุมชนคลองระบายน้ำที่1ถนนเทศาพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีทั้งคนจนคนเปราะบางกว่า 3,000 ชีวิตที่มาจากต่างจังหวัดอาศัยเช่าบ้านติดกับคลองสายนี้ทำงานหาเช้ากินค่ำหวังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากไปพร้อมกับความเจริญของเมืองหาดใหญ่ได
9: ้ครับสวัสดีครับนี่อ่ะบ้านอัสมาพังยับเยินเลยดูสภาพด้านข้างก็พังหมดเลยบ้านอัสมา
6: ไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะ
1: บ้านหนูว่าพี่เหลือนิดเดียวจะมิดคือด้านหน้าน่ะมันมิดไปแล้วแต่ว่ามันเหลือแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองปกมันก็ลอยขึ้นเนี่ยมันสามารถพาตู้เนี่ยขึ้นไปข้างนอกแต่หลังบ้านหนูอ่ะมันพังหมดไงหลังบ้านหนูมันพังเพราะถังน้ำมันถังน้ำมันนี้มันกระแทกแล้วมันก็เข้ามาในบ้านเต็มเลยแล้วมันก็เลยทำให้ฝาว่าไอประตูบ้านนะคะมันหลุดไปของก็เลยลอยหมดเลยของหนูทีนี
0: ้ตั้งแต่เกิดอัสมาไม่เคยมีบ้านของตัวเองเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า18ปีเลี้ยงชีพด้วยการขายโรตีมัตตบะที่สืบทอดต่อจากแม่มเก็บเล็กผสมน้อยซื้อข้าวของหวังต่อยอดอาชีพแต่น้ำพัดเอาทุกอย่างไปทำให้ชีวิตติดลบมองไม่เห็นทางรอด

0: เนี่ยเหลือแค่นี้แล้วช้อนทั้งบ้านอันนั้นหม้อไปใส่แป้งใส่อะไรไปหมดแล้วฝาหม้อโรตีเป็นอย่างนี้ไปแล้วนู่หม้อมันอยู่ในบ้านแต่ฝามันอยู่นู่ไปเจอมาประตูบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันหลุดจะมาไปเก็บมาประตูมันหลุดมันก็เลยทำให้ของในบ้านไหลไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้มันก็ไปหมดเลยจริงๆสมาจะเก็บของไว้บนนี้ได้นั่นแหละค่ะขอบน้ำนี่หลังบ้านมันพังเยอะผนังก็หลุดอันนี้ห้องน้ำมันมาจากน้ำท่วมหมดเลยมันปิดไม่ได้แล้วนี่มันหลุดหมดเพราะมันพังนี่ฝาบ้านอยู่นี่ปกติมันไม่ได้พังมันพังเพราะน้ำท่วมเนี่ยมันก็มองเห็นถนนอยู่เห็นไหมถ้าเราออกมาก็เป็นถนนกับคลองรอหนึ่งเลย
1: เมื่อไร้เครื่องมือทำมาหากินแต่ชีวิตต้องเดินต่อทางเลือกที่มีคืองานรับจ้างรายวันวันละ380บาทแต่ต้องอยู่ห่างสามีกับลูกเจอหน้ากันเพียงสัปดาห์ละครั้ง
0: คือบริษัทนี้ตอนนั้นน่ะสมาคิดว่ามาจะหางานทำไปซื้อของจะมาทำขนมปังให้เขานี่แหละแล้วสมาก็เห็นเขาขึ้นป้ายก็เลยเดินไปถามเขาเล่นๆเขาก็เลยบอกเขารับเลยเพราะว่าจะมาพูดจาฉะฉานดีอะไรดีอย่างเงี้ยเรียกลูกค้าได้แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าให้เป็น QC ตรวจงานแล้วก็ขายของอะไรอย่างงี้แหละ
2: มาผมเพิ่งมาทำตั้งแต่ต่อน้ำท่วมนี่แหละมันตั้งแต่ผมมาทำในบ้านทางในอยู่แหละเรียนให้ช่างยนต์นี่แหละแต่ไม่จบ
1: กิตติพงศ์หนีความยากจนจากภาคอีสานมาแสวงโชคในเมืองหาดใหญ่แต่งงานกับอัสมามีลูกด้วยกัน1คนวัย15ปีพวกเขามีความสุขตามอัตภาพในบ้านเช่าหลังนี้ก่อนที่มวลน้ำจะพัดพาทุกอย่างไป
3: คนโคราชครับพี่อำเภอโนนสูงมารับจ้างทำงานนะครับเศรษฐกิจดีพี่เมื่อก่อนมารับจ้างอะไรนิดนึงนึงก็เป็นตะเบียเป็นเงินหมดแล้วครับพี่อยู่ที่นี่ก็17ปีแล้วครับประมาณตอนนี้ลูกชายก็15ปีนะครับปีแล้วท่วมก็ของก็อยู่ข้างบนก็ยังอยู่อีกมาปีนี้นะพี่คือมันขึ้นทั้งบนบ้านเลยไม่เหลืออะไรเลยทีนี้น้อยเนี่ยตามใจจริงอยู่พี่แต่ว่าเราเลือกมาอยู่ทุกที่ตรงนี้ไงล่ะก็ที่เรามาหากินแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเลือกมาอยู่ตรงนี้ก็ตวมมันก็ต้องยอมรับเอาละพี
1: ่ลูกชายคนเดียวของอัสมากำลังเรียนอยู่ชั้นม.3ยังไม่ได้ไปโรงเรียนชุดและอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างจมไปกับโคลนอัสมาพยายามเก็บมาซักล้างเพราะเงินที่จะซื้อใหม่ยังไม่มี
0: แล้วมันก็เป็นค่าน้ำมันที่มันไม่ออกน่ะเรื่องของเรื่องนั่นน่ะมันเป็นค่าน้ำมันค่าน้ำมันที่ติดฝาบ้านนะคะ
4: ตั้งแต่จำความได้ก็ตั้งแต่เกิดเลยครับ15ปีเต็มเลยครับอยู่มาปีนี้ก็สุดๆครับก็เรียกได้เลยครับว่าลำบากมากครับเกิดมาไม่เคยเจอครับของผมก็ส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกของนักเรียนครับที่ผมเกิดมา3ครั้งครับตอนผมเกิดครั้งนึงแล้วก็ปีที่แล้วครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้ครั้งนึงครับดูจากที่เขาลงๆนะครับมันจะ10ปีครั้งนึง20ปีครั้งนึงครับปีหน้าก็ยังกลัวอยู่ครับเพราะว่ามันอาจจะซ้ำก็ได้ครับ
1: หลังน้ำท่วมหลายชุมชนยังเต็มไปด้วยขยะที่สูงพ้นหัวกลิ่นเหม็นและโรคที่มากับน้ำผู้คนใช้ชีวิตยากลำบากไม่ปลอดภัย
5: ขยะครัวเรือนขยะน้ำท่วมที่หลงเหลืออยู่กลิ่นเริ่มมีแล้วตอนนี้แล้วฝนตกก็ไหลยังเสี่ยงกับเชื้อโรคเชื้อราชาวบ้านกังวลกันมากแล้วตอนนี้เหมือนกันหมด
6: ไม่ไปที่อยากให้ไปอยู่ซอยนี้หรือว่าผมถ้าจากซอยนี้ได้ก็เดี๋ยววนไปซอยนู
5: ้นได้ชี้หนูครับสำคัญเลยสำคัญด้วยอย่ามองข้ามครับคนที่มีแผลส่วนมากจะติดเชื้อเป็นโรคชี้หนู
1: วิรัตวัย49ปีประธานชุมชนคลองระบายน้ำที่1เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแต่ยังทำหน้าที่เพื่อลดความสูญเสียแต่ความไม่พร้อมทำให้มีชาวบ้านต้องจบชีวิตลง

0: เรือลำหนึ่งกับไม้พายอันหนึ่งช่วยชาวบ้านได้30กว่าคนต้องพายผ่านน้ำที่เชี่ยวต้องใช้แรงต้องโอ้ยสารพัดเลยงบประมาณทำอื่นมีเยอะแยะแต่งบประมาณช่วยเหลือน้ำท่วมไม่มีเลยเขาบอกไม่มีเรือ
1: เราไปแล้วเราพาเรือไปแล้วแต่เรือเข้าไม่ได้หลังนี้เลยค่ะนั่นอ่ะรอยเขาลื้อไปน้ำตรงนี้มันเชี่ยวมากคือมันเป็นอะไรที่หดหู่แล้วก็วันที่น้องเขาเสียน่ะลูกชายไปยืนบนหลังคาแล้วได้ยินเสียงแกร้องโวยวายมากแล้วลูกบอกว่าต้องมีคนตายแน่เลยทำไมลุงร้องโวยวายจังเราก็รีบปีนขึ้นไปดูหลังคาแล้วคือร้องคือเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้เลยอ่ะหน่วยงานไม่สามารถช่วยแกได้เลย
2: สองสามทุ่มขยอกกันเข้าบ้านเหมือนเลี้ยวออกมามีน้ำแล้วรถเครื่องรถอะไรรถอยู่ในบ้านทั้งนั้นเลย
3: ตั้งแต่เมื่อวานเลย
2: ใช
3: ่
2: ออกไปก็ตายพี่ดูหลุมรักพี่เนี่ยละที่นะออกไปก็อด
0: อพยพไม่เกิน3ทุ่มไม่มีใครได้ไปอพยพเลยในซอยไม่เห็นเลยว่าจะเข้ามาอพยพนี่แหละสำคัญว่าหน่วยงานอพยพอ่ะเตรียมไว้เท่าไหร่ไม่มีเลยต้องรอส่วนต่างจังหวัดมาช่วยในพื้นที่อ่ะน้อยมากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอพยพอ่ะแล้วรอจนกว่าทางกรุงเทพทางทุกจังหวัดที่มาช่วยเหลือนั่นแหละถึงจะพาออกมาได้ถ้ามาช้านะไม่ใช่แค่ร้อยหลายร้อยเลยแหละเสียชีวิต
4: พี่รัฐครับตอนที่น้ำท่วมหนักเนี่ยชุมชนเสียหายหนักขนาดไหนครับ
0: เสียหาย 90% น่ะอย่างน้อยแต่บ้านเหมือนบ้านอาตมานี้ 100% เลยเพราะถึงหลังคาแล้วก็พังหมดเลยน้ําแรงแทงฝาบ้านเนี่ยพังกระจายห้องน้ําพัง
4: ครับอย่างโครงสร้างนี่ตอนนี้นี่ยังสามารถอยู่อาศัยได้ไหมครับ
0: ตอนนี้อยู่ได้แต่ต้องระวังหน่อยอยู่แบบหวาดระแวงที่บ้านยังไม่ซ่อมที่บ้านยังเข้าไม่ได้รอการช่วยเหลือจากรัฐเพราะว่าลําพังจะซื้อข้าวกินแต่ละวันน่ะบางหลังบางครอบครัวยังยากเลย
4: ครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบ้านไม่ได้มั่นคงหรือไม่มีอาชีพที่มั่นคงยังไง
0: ใช่อาชีพที่ไม่มั่นคงรับจ้างบริษัทหรือไม่ก็รับจ้างขายของบางบริษัทเจ๊ง
4: มันก็
0: เป็นร้านเจ๊งเลยตกงาน
4: ก็มันเป็นเหมือนลูกโซ่กัน
0: ใช่มันเหมือนลูกโซ่เลย
4: พอตัวเมืองมันหายหนักต้องปิดร้าน
0: ต้องปิดร้านต้องปิดจริงต้องใช่ต้องลูกจ้างลูกจ้างก็ลอยต้องหาอันอื่น
4: ครับ
0: หาทางไปให้ได้อ่ะ
4: แล้วชาวบ้านที่ตกงานกลับมาอยู่บ้านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันยังไงอ่ะครับตอนนั้นเนี่ยพี่รัฐต้องดูแลกันยังไงอ
0: ่
4: ะ
0: ได้พบจากเทศบาลมาอยู่5วันทํากับข้าวทําเลี้ยงตลอดสื่อสารทางไลน์ทางกลุ่มให้เข้ามาเอาข้าวคนไหนที่พอยังช่วยตัวเองได้ก็ไม่ต้องมาเพราะมันไม่พอกับงบที่เทศบาลให้มา
4: อ
0: ันไหนที่พอจะช่วยได้ก็ช่วย
4: แสดงว่าหลังน้ำลดนี่แบบความวุ่นวายในชุมชนยังไม่จบ
0: เยอะมากความวุ่นวายขยะเอ่ยสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารเครื่องดื่มน้ำนี่แหละเยอะเลยที่ต้องการที่ชาวบ้านต้องการถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้อะยังขาดแคลนไม่รู้จะซื้อที่ไหนด้วยบางที
4: ก็คือร้านค้าก็ไม่มีของขายคือแบบแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักซองนึง
0: ใช่สักถ้วยก็หายาก
4: หายาก

0: ู่นู้นติดตรงนั้นก็ได้นี่ที่เสาอันนั่นที่อันนั้นที่ตะปูอันแขวนเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกปกติตรงนี้จะมีดวงนึงค่ะแล้วก็ตรงนี้ดวงนึงแล้วน้ำมันพาไปนี่ตะปูนี่นี่นี่นี่นี่ที่ตะปูก็มีนี่เออได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ใส่ได้ไหมเออช่างมันเถอะดีกว่าไม่มีเปิดโอเพ่นนอนตรงนี้เลยไป

0: ป้าแมวเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดย้ายรกรากตามพ่อแม่มาหากินในเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ60ปีแต่ยังไม่มีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยรายได้จากแหล่งเดียวที่ป้าแมวมีคือการขายขนมครกริมทางเลี้ยงสามปากท้องในครอบครัว
1: ที่พ่อแม่ขนมาหมดที่กรุงเทพก็ไม่มีญาติอยู่แล้วเขาแยกย้ายกันไปที่อื่นหมดแล้วก็เลยขนมาอยู่นี่หมดย่ายายตาอะไรตายหมดแล้วก็ช่วยแกมาตลอดแต่ว่าช่วยทำมาหากินนี่แหละพอมีครอบครัวแล้วก็ไปแยกหากินเอาเองโอ้ตั้งแต่มาอยู่หัดใหญ่นี่สามสี่ครั้งแล้วอะปี43ลูกเพิ่งเกิดได้เดือนวันเดียวน้ำท่วมก็ตลอดครั้งนี้หนักสุดอะขึ้นไปอยู่บนหลังคาหนักสุดอะเสื้อผ้าที่นอนหมดเลยแล้วอันนี้คือเขาบริจาคให้มาใหม่หมดได้ของใหม่หมดเนี่ยเสื้อผ้าบริจาคให้มาใหม่หมดก็ได้มาแค่ผ้ากันเปื้อน4ตัวตรงนั้นทิ้งหมดเลยคือเราไม่เสียอะไรมากแต่ว่าแค่บ้านมันพังเท่านั้นแหละแค่บ้านมันพังคือถ้าทําใหม่ต้องรื้อใหม่หมดเลย
2: ร้านอาหารริมทางราคาถูกแบบนี้นะครับกระจายตัวอยู่ทั่วเมืองหาดใหญ่ความสำคัญไม่ได้อยู่แค่ความหลากหลายของอาหารเท่านั้นครับแต่ว่ายังอยู่ที่การประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ความสะดวกของคนที่นี่ที่จะต้องใช้ชีวิตเร่งรีบในเมืองหาดใหญ่แบบนี้ครับส่วนตัวพี่คิดว่าแบบร้านอาหารริมทางราคาถูกแบบนี้มีความสำคัญกับเมืองหาดใหญ่ไหมครับ
3: มีนะคะเพราะว่าชาวหาดใหญ่มีความหลากหลายเนาะทางอาชีพรายได้นะคะนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งกับคนที่ไม่ไปทำงานคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารรวมถึงด้านของราคาด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าความสะอาดก็ยังคงอยู่นะ
2: อย่างช่วงที่เขาบอกว่าเหมือนแบบคนจนแบบนี้ได้รับผลกระทบหนักกว่าคนที่มีเงินอะไรแบบนี้ตัวพี่คิดยังไง
3: ก็จริงแล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าถ้ามีเงินอะไรทุกอย่างมันก็คุ้มตัวได้ดีกว่ามันก็มีทุนมาทำอะไรได้เร็วกว่าคนจนก็มันไม่ได้มีเงินทุนอะไรสำรองนะคะของเสียหายอะไรเสียหายเขาก็ต้องหาหม้อหุงข้าวหายไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรหุงข้าวแล้วเนี่ยค่ะถ้าคนมีเงินหน่อยเขาก็อย่างง่ายๆเขาก็อาจจะซื้อไปใหม่ได้เลยค่ะ
2: ป้าแมวนี่ต้องออกมาขายของกี่โมงครับ
1: ก็ถ้าวันไหนตื่นเร็วก็ตีห้าครึ่งมาถึงตรงนี
2: ้ต้องมาถึงนี่ตีห้าครึ่ง
1: ตีห้าครึ่ง
2: ทำไมมาเช้าจัง
1: เช้าเพราะว่าตอนเช้าบางทีคนก็มาซื้อข้าวของอะไรตรงเนี้ยผ่านไปผ่านมาก็เห็นมีโต๊ะหอยทาน
2: แล้ววันนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: ก็ใกล้หมดแล้ว
2: ขายหมดแล้วนี่รถทั้งคันนี่ใหม่มากเลยป้าแมวแววมาจากไหนเนี่ย
1: ของชมรมอิสลามโอเค
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อขนมครกป้าแมวนี้เป็นใครบ้างครับ
1: ส่วนมากเหรอน่าจะทำงานนะคือเขารอไม่ได้เขารีบไป
2: แล้วมีของอะไรที่ป้าแมวต้องลงทุนใหม่หลังน้ำท่วมไหม
1: ก็มีเตานี่แหละ
2: เตาน
1: ี่มันพัง
2: อันเก่า
1: เพราะมันจมน้ำมันจมน้ำตรงนี้มันหลุดหมดเลยหลุดหมดเลย
2: ก็คือของส่วนใหญ่มันจมน้ำ
1: ใช่ของจมน้ำก็ขายลดราคานั่นแหละ
2: เพราะว่ามันจะได้ลงทุนน้อยหน่อย
1: มันลดต้นทุน
2: ป้าแมวไม่สามารถที่จะหยุดพักได
1: ้ใช่ก็ต้องขายทุกวันแล้ววันเสาร์อยู่ตรงนี้ก็ไปขายแถวถนนคนเดินขายปลาหมึกย่าง
2: ก็คือ7วันไม่ได้พักเลยทำงานเพื่อกำไรวันละ100กว่าบาทมีเงินเก็บไหมครับป้าแมว
1: ไม่มีนะก็ได้พอได้วันเสาร์ปุ๊บพอได้มีเหลือ4-500เหลือก็เก็บไว้ช่วยเขาค่าน้ำค่าไฟมั่งข้างบ้านก็ให้ต่อน้ำต่อไป
2: แล้วเทศบาลเขามาแบบสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรเรื่องอาชีพประกอบอาชีพอะไรไหม
1: ไม่เห็นนะ
2: แล้วเขาไม่มีแบบไปลงทะเบียนกับเทศบาลเรื่องแบบคุณเงินประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้หรอมีไหม
1: ไม่มีนะมีแต่เข้าของเสียหายเลยค่ะแต่ว่าก็เห็นยังเงียบอยู่นะข้าวของเสียหาย
2: แล้วป้าแมวได้ไปลงทะเบียนเหรอเขาไหม
1: ได้ไปลงว่าบ้านได้มีเลขที่แต่ว่าเราไม่มีรูปถ่ายก็ถามว่าไม่มีรูปถ่ายบอกไม่มี น้ำจมมิดหมดไปถ่ายตรงไหนอะโทรศัพท์ก็ไม่มีก็เขาบอกว่ายังไม่มาบางคนว่ายังไม่ได้มั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได
1: ้ไม่ได้บางคนว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละ
0: มีคนซื้อไหม
1: ก็มีคนผ่านไปผ่านมาเหมือนนี้เหมือนขายน้ำพุนี่แหละ
0: อ๋อหลังนี้บ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านป้าแมว
2: เพิงพักสังกะสีสภาพผุพังไม่มั่นคงหากมองผิวเผินไม่คิดว่าจะมีคนอาศัยอยู่ได้แต่ทั้ง3ชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีแล้ว
0: มีอะไรหลุดอะไรพังมั้ย
1: ก็มีสังกะสีมีบ้านเอียงแล้วก็ไอ้ไม้มันซุดลงมากลางบ้านน่ะจะเอาไม้ค้ำไว้คือน้ำมันท่วมไงตัวมิดนู่นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วแฟนป้าแมวไปทำงานเหรอวันนี
1: ้นิ้วออกไปไหนล่ะ
0: น้ำไฟใช้ยังไงอ่ะป้าแมว
1: แม่ขอต่อเข้าบ้านนี
0: ้อ๋อ
1: ทีแรกไม่มีไฟก็เพิ่งขอต่อ
0: ครับ
1: เพิ่งขอต่อเขา
0: ค่าไฟเดือนเท่าไหร
1: ่เพิ่งจะใช้เดือนแรก
0: อ๋ออ
1: ยู่ไม่ใช้ไฟตั้งนานแล้ว
0: ครับ
2: บ้านที่เปราะบางไร้สถานะทางทะเบียนทำให้ป้าแมวไม่สามารถขอมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากเมืองหาดใหญ่ได
0: ้อยู่หลังนี้มานานกี่ปีแล้วครับป้าแมว
1: หลังนี้อ่ะตอนแรกอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ย้ายไปตรงนู้นแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ตรงนี้เอาที่เคยมาตรงนี้แหละนานเหมือนกัน
0: ครับ
1: ตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาล
0: โอ้ก็20กว่าปี
1: ใช่อยู่ตรงนี้แหละใช่มั้ยนั่นแหละมันเยมาแบบนี้เลยประตูนี้ก็ได้มันจังห้ามท่วม
0: แล้วน้ำไฟนี่ใช้กันยังไงป้าแมว
1: ก็น้ำขอต่อข้างบ้านเขาทีแรกก็เสียคนละครึ่งนะแต่ตอนหลังแกว่าไม่เอาใช้ไปเลย
0: แกใจ
1: ดี
0: อ๋อก็คือให้ป้าแมวใช้น้ำฟรีไปเลย
1: มันเดือนละ200แล้วว่าเราใช้เดือนประมาณ200น้ำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าใช้ไปเลยไม่เอาไม่เอาบังไม่เอาคนสลามใจดี
0: แสดงว่า20กว่าปีที่ผ่านมานี่อยู
1: ่ไม่มีน้ำไม่มีไฟ
0: เราไม่มีไฟฟ้านี่อยู่กันยังไงป้าแมว
1: ก็อยู่แบบนี้แหละ
0: แล้วอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีไอ้นี่เขาให้มาทนทำท่วมบ้านเนี้ยไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู
0: ้แล้วหม้อหุงข้าวล่ะ
1: หม้อหุงข้าวเขาแจกตอนน้ำท่วมได้ใบหนึ่งประธานชุมชนมาแจก
0: แล้วก่อนหน้านี้ข้าวกินกันยังไงอ่ะ
1: ก็หุงลินน้ำหม้อที่ว่ามีไม้ขัด
0: เช็ดน้ำหุงเช็ดน้ำ
1: ใช่ใช
0: ่ก็คือใช้เตาฟืน
1: ใช่ใช้ไม้ฟืนใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านมาตลอด
0: กันขอเข้าไปดูในบ้านได
1: ้ได้ได้ได
0: ้ต้องขอรองเท้าไว
1: ้ไม่ต้องใส่ไปเลยไอ้นี่เนี่ยเก็บจากน้ำท่วมมา
0: แล้วป้าแมวนอนตรงไหน
1: นี่นอนกับลูกชายตรงเนี้ย
0: แล้ว
1: แฟนนอนตรงนี
0: ้อ๋อแฟนนอนตรงนี
1: ้ใช่เนี่ยตอนฝนตกเยอะคือร่วงหมดเลยนะ
0: ครับนี่ใช่ใช่บอกกันดู
1: ร่วงหมดเลยอ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบบ้านแบบนี้อยู่ในเมืองหาดใหญ่
1: ใช่คือเราบอกว่าเขาบอกมีด้วยเหรอบ้านนี้มีเลขที่อยู่ในเมืองตอนนั้นไปขอที่อำเภอก็บอกมีสิแล้วเราเช่าดินอย่างเดียวเรามีรู้ง่ายๆเรามีปัญญาเช่าบ้านไง
0: แล้วทำไมเราไม่ขอเป็นที่ดินตัวเองขอหรือไปทำทะเบียนบ้านจะได้มีน้ำมีไฟ
1: ไม่เราขอไม่ได้เลยมันไม่ใช่ดินเราเองคือเขาจะบวกขาย
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าสมมติขายที่ตรงนี้ได้ป้าแมวจะไปอยู่ไหน
1: แต่ว่าถ้ามันลำบากก็หาเช่าแถวนี้ดีกว่า
0: ก็ต้องย้ายบ้านนี้ไปปลูก
1: ใช่รื้อตรงนี้เนี่ยก็รื้อจากตรงนี้มาใส่ตรงนี
0: ้ป้าแมวฝันจะมีบ้านที่มั่นคงสักหลังนึงไหม
1: เราไม่มีที่เองอ่ะมันลำบากใช่ไหมฝันไม่ได้หรอกถ้าเรามีที่เองฝันได้ใช่ไหม

0: ขนาดฝันยังไม่กล้าฝันเลยหรอ
1: ไม่ฝันไม่กล้าฝันฝันไม่ได้หรอว่าเรารุ่นนี้แล้วมันทำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: แล้วทำไมป้าแมวถึงอยากอยู่ตรงนี้ที่ดินที่มันไม่มั่นคง
1: หากินง่ายตรงนี้ใกล้ๆไม่อยากไปไกลๆไง
0: ครับ
1: มันลำบากตรงนี้มันใกล้ๆคือสายหน่อยเราก็เข็นไปแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแล้ว
0: เป็นหัวใจสำคัญของคนจนหลายคนนะป้าแมวที่การที่จะย้ายออกไป
1: ไปย้ายมามันไม่ไหว
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเนาะแต่มันคือเรื่องของอาชีพไปอยู่ตรงนู้นอยู่ดีๆเขาบอกว่าขายได้แต่ต้องมีค่าเช่าที
1: ่เราก็ต้องย้ายอีก
0: มีทั้งค่าเช่าบ้านเช่าที่เช่าที่ขายของอีก
1: ถ้าเราจะซื้อเราก็คงไม่มีกำลังแน่วันนี้หลังดินตรงนี้ถ้าเขาขายเขาขาย800,000อยู่นะซื้อไม่ได้หรอกเราเงินมาจากไหนเยอะแยะ

0: งินเยียวยาครัวเรือนและ 9,000 บาทจากรัฐบาลอัศมาลงทะเบียนผ่านออนไลน์ไว้แล้วแต่เงินยังไม่เข้าทางรอดเดียวตอนนี้คืออัศมาต้องกอดงานที่มีเอาไว้ให้แน่นแม้ต้องอยู่ห่างจากลูกชายกับสามี
1: เขาชอบทำเขาทำงานเขาไม่หยุดดอกแต่นานเขาจะบ่นไม่ได้หยุดเลยเขาจะหยุดหยุดก็หยุดวันเดียวสองเดือนสามเดือนเขาหยุดวันเดียวเปล่าก็เพิ่งปล่อยเขาอยู่นี่แหละครับเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันมันอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับบุญคุณไม่อยู่เช้าคืนแต่ทำแป้งทำอะไรผมขายปึ๊กตั้งหากเขาขายโรตีตั้งหากตุ๊กยินมาเขาก็มาช่วยลงรถทีนะขายของเสร็จกับกับมาดผมกันมีความสุขครับมีความสุขกว่าเมื่อก่อนมันขายได้ปึ๊บกลับมาขายของได้เท่าไหร่วะว่าเช็คกันหน่อยดิว่าอยู่ไหนวะเออเปลี่ยนเลยครับหนึ่งไม่มีคนบ่นคิดถึงก็เลย
2: เยียวยามีเงินเข้าบ้างแล้วทุกบ้านสิ่งอำนวยความสะดวก 90% น่ะไปหมดผมว่านะถ้าไม่ไปก็ให้ช่างซ่อมก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่บางหลังก็โอเคทิ้งเลย
3: ยังรออนุมัติอยู่มันก็พอช่วยได้หรอครับถึงจะไม่ได้ชดเชยสิ่งที่เสียหายทั้งหมดมันก็ยังดีที่ช่วยแบ่งเบาเราไปได
2: ้แล้วก็สงสารคนที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ผมว่าอยู่ไม่เป็นทรงแล้วนะบ้านน่ะจะล้มแหละอันนี้ผมต้องเซ็นรับรองต้องไปตรวจว่าเขาอยู่จริงไหมแล้วก็เซ็นรับรองให้เขาแล้วเขาก็ไปยื่นที่เทศบาลลงออนไลน์ไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาต้องไปต่อคิวเป็นวันเลย
4: ให้ประธานชุมชนหรือสภ.เป็นเอกสารรับรองแล้วหรือยังให้เขียนชื่อซอยถนนให้ชัดเจนเพื่อรับการติดต่อของร้านจะเป็นในบ้าน
0: เงินเยียวยาเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีของชาวบ้านแต่การเยียวยาความเสียหายของที่อยู่อาศัยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้เมื่อไหร่สำหรับคนจนเงินก้อนนี้คือความหวังที่จะนำมาซ่อมแซมบ้านให้กลับมามั่นคงและปลอดภัย
2: เครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายแล้วก็เข้าของด้วยรวมในวงเงิน 49,000 แล้วแต่ความเสียหายที่ระบุไว้ว่าอะไรเสียหายบ้างบางคนก็เกินแต่ไม่รู้ว่าจะอนุมัติเท่าไหร่น่าสงสารนะยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์จะได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำพูดกันจริงๆตอนนี้รัฐบาลไม่มีแผนให้ชาวบ้านมั่นใจเลยว่าจะฟื้นฟูยังไงเทศบาลผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันเงียบขออะไรไปก็เงียบ

0: เนี่ยครับพี่มันปุ๊นี่มันมาถึงเทียมนี่แหละครับถ้าต้องนี่ต้องนี่ฝั่งนี้ก็ล้มมาทำปฏิรูป
1: นั่นแหละบอร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: ย้อนอยู่อ่ะ
0: นั่นเลย
2: โครงการอาสาล้างบ้านของศูนย์จัดการภัยพิบัติภาคประชาชนมูลนิธิกระจกเงาเริ่มงานทันทีหลังน้ำลดด้วยการจ้างงานคนในชุมชนที่ขาดรายได้ช่วงน้ำท่วมมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบาง
0: ดีใจครับพี่มีคนมาช่วยทำบ้านให้แล้วลำบากครับพี่ลำบากสุดๆฝนตกก็ต้องวิดน้ำออกอีกและน้ำเข้าใหม่น้ำมันลงทางหลังคาครับมีกั้นห้องทำประตูแล้วก็หลังคาพี่เดี๋ยวจะดีขึ้นเลยครับหนึ่งบ้านเราได้ปิดแล้วเป็นห่วงกับไม่เป็นห่วงเท่าไรแล้วก็ได้ออกไปทำงานทำมากินต่อไปแล้วครับกระทบไปพี่ไม่พอไปได้ไปไหนไม่ได้ช่วยอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดไปได้ไปก็คือเราจะได้มาช่วยจุนเจือสิ่งที่หายไปนะพี่สิ่งที่สูญเสียไปนะช่วยได้ขึ้นมานิดนึงเลยฟื้นได้เลยครับต้องฟื้นได้มันต้องฟื้นแล้วครับฟื้นไม่ได้ก็ต้องฟื้นแล้วครับ

0: ดีใจกับชาวบ้านน่ะว่ามีหน่วยงานคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะรัฐบาลกับเทศบาลตอนนี้เหมือนกับไม่เอื้อมมือเข้ามาช่วยอย่างจริงจังแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าต้องชาวบ้านอย่างน้อยก็ต้องดูสภาพต้องนอนต้องกินต้องทำมากินแล้วตอนนี้แล้วบ้านก็ยังรั่วอยู่ที่นอนก็ยังไม่มีพยายามหาทางทุกอย่างที่มูลที่ไหนที่รู้จักส่องหาแสวงหาให้ชาวบ้านได้ช่วยชาวบ้านให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ชาวบ้านเดินหน้าไปต่อได้ให้หยุดและคิดสั้นบางคนก็ทำอะไรไม่อยู่กับบ้านไม่ทำอะไรแล้วนั่งดูสภาพสิ่งของที่เสียหายทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงเดินต่อเอ้า
1: ที่หนึ่งโอเค
2: ถ้าว่าหาดใหญ่มันดีขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นแล้วพี่เสียผมนี่ไม่ท่อครับท่ออะไรเมื่อเวลาท่อเลยพี่ท่อเมื่อซิดแหละเมื่อเวลาท่อแหละไม่มีเวลาท่อละ
3: ขอบคุณมากๆที่มาช่วยนะ
4: พี่ของพี่ช่วยนะครับทำดีๆนะครับบ้าน

0: ช้าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อัสมายังต้องไปทำงานที่พัทลุงเธอรีบตื่นตั้งแต่ตีห้าไปจ่ายตลาดเตรียมซอสมัตตบะไว้ให้แม่ก่อนไปทำงาน
1: วันทำงานที่ไปทำงานที่พัทลุงไม่เคยเข้าสายแต่ว่าจัดของไว้เรียบร้อยหมดแล้วแค่กลับไปรวบอุปกรณ์แล้วก็เปิดร้านได้เลยพร้อมขายร้านโรตีเราเดี๋ยวพี่หูมะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นประมาณไม่น่าจะกลับค่ำแล้วน่าจะด่วนมากเลยแต่ว่าต้องไปดูลูกค้าก่อนว่าเยอะขนาดไหน
2: ทำไมเราถึงต้องแบบออกจากหาดใหญ่ไปหางานทำไกลถึงพัทลุงครับ
3: ก็คือบริษัทส่งไปเราเลือกไม่ได้ถ้าเราเลือกได้เราก็อยากอยู่สาขาที่นี่แหละแต่ว่าสาขาที่นี่คนเขาเต็มเขาก็เลยส่งให้เราไปอยู่ที่พัทลุงเราก็อยากได้งานเนาะเราก็ไม่อยากออกแต่ประเด็นว่ามันมีน้ำท่วมมันก็เลยแบบใจเป้าๆไปเลย
2: อยู่ที่นั่นเราต้องทำงานหนักแค่ไหนครับ
3: ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าพอน้ำมันมาท่วมมันกลายเป็นเราหนักใจเราไม่ได้หนักงานเราเป็นห่วงคนที่นี่มากกว่าใจเราไม่ได้อยู่กับเราประมาณนั้นแต่ว่าเงินมันก็สำคัญเราก็ต้องทนอยู่ให้ได
2: ้
3: เพราะว่ามันพูดง่ายว่าสมาเป็นรายได้หลักของบ้านเนาะ380มันเป็นรายได้หลักของบ้านที่มันได้ชัว
2: ร์เห็นว่าสมาต้องพยายามแบบทำงานให้ได้มีแรงก็จะต้องแบบพยายามทำงานให้ได้มากๆ
3: ใช่ค่ะ
2: มากถึงขนาดไหนฮะอาทิตย์นึงต้องทำงานกี่วัน
3: เดือนนึงไม่หยุดงานเลยก็มีนอกจากว่าจำเป็นต้องกลับมาเหมือนลูกประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยสมาก็จะกลับก็จะลาก็จะกลับมาเพราะถ้าวันไหนเราหยุดเราก็ไม่ได้ค่าแรงมันก็หายไปเลยต้องประหยัดทุกทาง
2: เคยลำบากถึงขั้นไหนฮะในการทำงานไปด้วยแล้วก็ต้องเก็บเงินไปด้วย
3: ก็ลำบากนะเพราะมันต้องพอกลางคืนมันต้องอยู่คนเดียวมันต้องเดินกลับบ้านแล้วแบบพอกลับมาที่ห้องพักอ่ะคือถ้าเรากลับมาบ้านมันก็มีเขามีอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็หายเหนื่อยแต่พอกลับไปที่โรงมันไม่มีใครเลยมันมีแค่เราแบบนอนอยู่คนเดียวโทรหาเขาเสร็จพอวางส่งงานอะไรเสร็จมันก็ก็เคว้งๆนิดหน่อยแต่พอหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มทําใจได้เริ่มชิน

0: คนมาเที่ยวเยอะ
1: ๆคืนนี้ร้านโรตีของครอบครัวจะได้ขายในงานหาดใหญ่เคาน์ดาวน์2026งานสำคัญที่เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศว่าหาดใหญ่กำลังจะฟื้นตัว
0: สอนเนี่ยทำไง
2: ลาวเขาไม่ไหว

งานบูธอย่างนี้งานแรกก็คาดหวังเลยมาแล้วต้องคาดหวังไว้ก่อนเนาะหวังว่าขายดีคนเยอะ

0: แม่ค้าต่างตื่นเต้นกับงานวันนี้เพราะพวกเขากำเงินเยียวยา 9,000 บาทไว้เกือบเดือนใช้เป็นทุนหวังมีรายได้จากงานเทศกาลปีใหม
1: คุยกันนี่คุยหมดนะคะเนี่ยดีมากมากที่รับโครงการนี้มาช่วยคนได้ก็ขายไอ้เนี่ยรัฐบาลช่วยอย่างนี้ดีที่สุดแล้วจนคนรวยจะได้เหมือนกันไอ้นู้นบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่นี่ถ้าเขาช่วยอย่างนี้ได้ทั่วหน้าเลยนี่คืออยู่ระดับล่างมาไม่ใช่พวกเศรษฐีนะถ้าแบบเหมือนป้านี่มาช่วยอย่างนี้ดีใจน้ำตาไหล
2: ฟังชิบไก่ก็มีค่ะรูทีก็มีค่ะ
3: มาได้ใครเป็นหนึ่งก่อนนี่ครับลูก
0: อัสมาเลิกงานเกือบ4ทุ่มยอมนั่งรถไกลกว่า100กิโลเมตรจากพัทลุงรีบกลับมาช่วยแม่และน้องสาวให้ทันเพราะงานออกร้านครั้งนี้เป็นเหมือนการชี้ชะตาอนาคตเธอและครอบครัวว่าจะสามารถไปต่อกับอาชีพค้าขายในเมืองหาดใหญ่ได้หรือไม
3: ่หยิบได้เลยครับไหมระวังร้อนนะครับขอบคุณครับ
4: ยอดประมาณเท่าไหร่ได้อ
3: ะไรนะคะ
4: มียอดประมาณเท่าไหร่ได้
3: ประมาณยอดประมาณเท่าไหร่ได
4: ้ประมาณเลย
3: ค่ะประมาณประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะก็ถือว่าขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เยอะหนึ่งเราไม่มีป้ายพอเราไม่มีป้ายปุ๊บพอมันเป็นคนต่างชาติปุ๊บจากที่เขาแบบจะซื้อเขาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราพูดกับเขาไม่ได้แล้วเราไม่มีรูปพอเราไม่มีรูปเราไม่มีราคาเพราะว่าในป้ายของเขามาปกติมันมีทั้งรูปมีทั้งชื่อมีทั้งราคาครบเขาไม่ต้องกล้าบางคนก็ไม่กล้าถามว่าถ้วยเท่าไหร่แบบนี้แต่ถ้าเราบอกราคาชัดเจนคือเขาซื้อได้เลยก็ตัดสินใจได้เลยว่าเขาจะกินหรือไม่กิน

ป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็หัดใหญ่ก็วิกฤตมากๆเลยได้ผลกระทบเยอะมากไม่รู้จะฟื้นตัวยังไงถ้าไม่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนสมาก็ต้องขายของต้องอยู่ที่ทำงานด้วยก็ต้องแบ่งกันช่วยกันไปก่อนช่วงนี้ก็ถ้าไม่ทำงานเดี๋ยวเขาก็ให้เราออกเราถ้าเราตอนนี้ก็ลำบากมากเพราะว่าเจอวิกฤตแบบนี้ก็ต้องช่วยทำงานอย่างเดียวก็ไม่มีทางเลือกนะก็ต้องสู้กันต่อไป

0: ให้หาดใหญ่ฟื้นนะคะถ้าหาดใหญ่ฟื้นสมาขอฟื้นกลับไปด้วยคนได้ไหมคะ
1: หลายคนบอกหาดใหญ่พื้นที่เศรษฐกิจจะนำพาความรวยมาให้กับคนในชุมชน
2: ต่างจังหวัดอยากจะเข้ามาทำงานถ้าไม่มีงานรองรับจริงๆไม่น่าเข้ามา
1: ป้าแมวว่าเป็นคนหนึ่งที่เข้ามา
2: ใช่มาอยู่นานแล้วด้วยนะป้าแมว
3: 20กว่าปีอ่ะ
1: ก็คือเข้ามาแสวงหาโอกาสในเมืองหาดใหญ่
2: ใช่
1: แสดงว่าเมื่อก่อนเมืองหาดใหญ่มันเจริญมากครับ
2: เจริญมากมากมีต่างชาติสิงคโปร์มาลีมาทางด่านนอกเข้ามาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้ารถรับจ้างรถทุกอย่างประจำทางแฮปปี้กันหมดได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวตลาดกิมหยงนี้โอ้ยรุ่งเรือง
1: ครับ
2: ตอนนี้หรอ 50% ที่เปิดอยู่ถึงไหมไม่รู้
1: ครับแล้วคนพวกนี้ครับเขามีส่วนสำคัญกับเมืองหาดใหญ่ยังไง
2: มันก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอีกก่อสร้างบ้านสร้างตึกสร้างทุกอย่างร้านค้าก็ต้องใช้ช่างในชุมชน
1: ครับ
2: แม่ค้าพ่อค้าก็มีไปขายตลาดกิมหยงก็มีตลาดสดพลาซ่าตลาดหาดใหญ่ในข้างคลองก็ช่วยกันมันก็เป็นบันไดเป็นฟันเฟืองอีกอย่างที่ก็ช่วยพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้อยู่ได
1: ้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความช่วยเหลือหรือว่าความเจริญเหล่านั้นมันกลับมาตอบสนองพวกเขาไหมจริงๆกันดูภาพก็คงจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้กลับมาตอบสนองคุณภาพชีวิตเขา
2: บางอาชีพอ่ะได้อยู่แต่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ย่ำแย่มากเลยดรอปกว่าเดิมไม่ใช่ว่าได้เพิ่มขึ้น
1: ซึ่งดูทั้งป้าแมวหรือดูทั้งแบบบริบทของคนในชุมชนเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเลยในการทำงานทำไมถึงไม่รวยสักทีอะครับ
2: หาเช้ากินค่ำเช้าค่ำก็หมดแล้วได้มาเท่าไหร่ทั้งลูกก็เรียนเงินเก็บเดือนหนึ่งสัก 2,000 ได้ไหมผมว่าไม่ได้ก็เหมือนที่บอกอ่ะอยู่บ้านเช่า 30-40 ปีอ่ะจริงไหม
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วไปต่อยอดซื้อบ้านเป็นของตัวเองมันไม่ได้
4: อัสมากับน้องสาวตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหญ่ครั้งแรกในชีวิตซื้อบ้านมือสองห่างจากชุมชนเทสาพัฒนาเพราะเธอยังมีความหวังกับเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ว่าจะสามารถนำพาเธอและครอบครัวหลุดพ้นจากความจนรวมถึงบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ภาครัฐจะมองเห็นชีวิตของคนจนและไม่ทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง
5: น้ำท่วมปุ๊บก็มีเลยว่าต้องหาที่อยู่ให้ลูกบ้านมือสองนะป้าเนาะบ้านเขาเพิ่งรีโนเวทเหมือนกันมันก็น้ำไม่ท่วมเราก็อยู่ได
6: ้เหลือแล้วพี่ท่วมมาก็ไปหมด
5: ใช่ท่วมมาทำมากี่บาทก็ไปหมด
6: เงินไม่ทองซื้อออกมาไปหมด
5: ไม่มีค่ะไม่เคยมีอันนี้คือบ้านหลังแรกของเราไม่ใช่เงินสดค่ะเป็นเงินผ่อนเราผ่อนแบงค์เราเข้าผ่านแบงค์30ค่ะเต็มลิมิตเราเลยนานแก่พอดีเลยแต่ว่าก็ต้องเอาอ่ะไม่รู้จะทำไงอย่างน้อยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นของเราเต็มตัวนะแต่ถ้าเราเช่าเราไม่เห็นวี่แววว่ามันจะเป็นของเรานะจ่ายเงินเข้าไปแบบทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันก็ไม่จะเป็นของเรา
1: ตัวไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็บ้านหลังนี้อาจจะต้องหลุดไปอีก
5: เมื่อก่อนนั้นสมาไม่เคยกลัวน้ำท่วมสมาบอกตรงๆเลยสมาไม่

0: เคยกลัวพอจะมาถือว่าเราเก็บทุกอย่างมันเอกกงเอกสารอะไรแบบนี้เราเก็บไว้ที่สูงเราไม่เคยกลัวแต่เราเจอน้ําครั้งนี้เรากลัวกลัวมากคือแบบไม่อยากแล้วอ่ะไม่อยากอยู่ณตรงนั้นแล้วอ่ะที่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะสมาจะไปเช่าก่อนแล้วแรกจะไปเช่าอีกหลังนึงแต่มันก็ 4,000 แล้วนะ 3,500 4,000 แล้วถ้าเช่าอ่ะก็เลยว่ากัดฟันดีกว่าเอามันมาให้ได้ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านเช่าอะไรแล้วก็ผ่อนทุกเดือน
1: เป็นความมั่นคงที่ต้องแลกมากับความเสี่ยงเนาะจากการเป็นหนี
0: ้
1: ก้อนโตเลยแล้วก็สำหรับเงิน 1,500,000 บาทกับคนที่มีรายได้ไม่มั่นคงนะครับนี่เป็นความจำเป็นนะครับที่คนที่มีรายได้น้อยคนที่เป็นคนจนเมืองต้องแบกรับน่าจะอย่างน้อย30ปีได้ไหมกับหนี้ก้อนนี้สามารถต้องทำงานอย่างหนักหลังจากนี้หลายคนรู้จักหาดใหญ่กับมหาอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแต่ว่าอาสมาแล้วก็คนในชุมชนริมคลองร .1 เจอแบบนี้มาทุกปีครับแต่ครั้งนี้หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีทางเลือกหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าในปีนี้การแจ้งเตือนระบบต่างๆนโยบายจะมีความรวดเร็วแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ลดความเสียหายได้มากขึ้นที่สำคัญก็คือการเยียวยาครับที่จะต้องมีความรวดเร็วแล้วก็คุ้มค่ากับหลายอย่างที่สูญเสียไปนะครับมองเห็นในตัวของพวกเขาอย่างน้อยๆในฐานะของฟันเฟืองชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้กับเมืองหาดใหญ่แห่งนี้ครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: แย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
1: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
2: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
1: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
2: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
3: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
4: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
5: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
6: ่วันอังคารที่29กันยายน
5: 22นาฬิกาทางไทย PBS
7: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
8: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
9: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อ

0: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดแต่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
1: เป็นรูปแบบการสู้รบ
0: พอบวชแล้วก็สู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
1: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
0: สู้กับตัวเองยากกว่าน
2: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
3: แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
4: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
5: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
3: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
6: ่ล้ำมีดี
7: แซ่บขนาด
3: ติดตามรายการคุกเคาเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
8: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へじゃじゃんすーちゃんじゃあはんすーわたなたんぷろとくわとりぷみるんらまるちゃくわとりぷかいにむもんまいでかはいどうぞおー
9: すごいうそ
8: ไปชิม
10: อร่อยมากเผ็ดทาน
11: ข้าวสุด
8: ยอดสุดยอดไปเรียนรู
12: ้ไปกัน
13: อันนี้ครับ
8: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
14: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
8: よろしくお願いします
15: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
16: บุ้มปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
17: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
18: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
15: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
19: การเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
7: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
2: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
0: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
5: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
6: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
1: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
6: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
15: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กัน
19: เ
15: อง
19: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
15: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: และสุดข้าก็ยังอยากให้แม่ขำกลับไปอยู่ที่พระตำหนักใหญ่กลับไปอยู่ด้วยกันกับข้า
1: ลุงหวังว่าคุณสุดกับแม่ขำจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะ
2: รักมากห่วงมากใช่หรือไม่ไอ้กระใบนี
3: ้พี่มังสุนัยค่ะแล้วพี่อึ่งจะทำกระไรหรือ
4: คุณสุวรรณให้มาสั่งว่าโปรดให้ตั้งเครื่องเร็วกว่าทุกวันจ้ะแล้วอีอึ่งล่ะมันไม่อยู่ทำเครื่องเสวยหรือ
5: วันนี้ฉันทำเองจ้ะ
6: วันนี้พระองค์หญิงเสวยได้มากหม่อมฉันดีใจเหลือเกินเพคะ
7: เพลานี้พระองค์หญิงทรงทราบแล้วว่าคุณสุดหายไป
8: รับสั่งลงโทษหม่อมฉันเถิดเพคะ
9: ถ้าข้าจะลงโทษเจ้ามีอยู่ประการเดียวคือเจ้าไม่พูดความจริงกับข้า
10: แม่ขำรู้หรือไม่ว่านิสัยอย่างนี้ของแม่ขำมัดใจฉันจนแก้ไม่ออก
11: ฉันอยากไปดูหมอหลวงรักษาคนทุกเดือนเลยฉันอยากเป็นหมอนะ
12: หากวันใดหนูปานได้ไปพระนครพี่จะพาไปเที่ยวที่วัดโพท้ายวังไปอ่านจารึกตำรายาและตำรับยารักษาโรคที่จารึกเอาไว้มากมายด้วยนะ
11: วัดโพมีจารึกตำรายากับตำรับการรักษาโรคด้วยหรือพี่ประจง
12: ใช่ใครๆก็สามารถอ่านได
11: ้หากฉันไปพระนครพี่ประจงต้องสัญญาว่าจะพาฉันไป
12: พี่สัญญาว่าแต่หนูปานจะไปกับใครล่ะพระนครไม่ใช่ใกล้ๆนะ
11: ก็ไปกับแม่ขำสิจ๊ะ

0: ประจงพาหมอหลวงไปที่เรือนหลังอื่นเถิดคนเรือนนี้เขาคงจะไม่ต้อนรับเราแล้ว
1: ขอรับ

0: ับไปพานคร
1: หยุดเลยนะหนูปาน
0: หากแม่ไม่อยากฟังฉันก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกฉันขอโทษจ้ะ

0: คุณสุดกลับไปแล้วแน่หรือ
1: มีได้ซ่อนตัวอยู่ดอกขอรับหนูปานเล่าว่านายครามเป็นคนไปส่งคุณสุดจนถึงท่าเรือเลยขอรับ
2: และพ่อค้าเจ้าของเรือมะพร้าวก็คุ้นเคยกับนายครามอยู่พอดีเลยขอรับ
3: เป็นเช่นนั้นหรือ
1: ขอรับคุณสุดต้องเป็นคนขุนขำจริงถึงได้เสี่ยงตายมาที่นี่ถูกพวกโจรปล้นแต่ก็ต่อสู้ไม่กลัวตายขอรับ
3: ฉันเองก็คิดเยี่ยงนั้นไม่ว่าต้องพยายามแค่ไหนฉันจะทำให้คุณขำรักฉันให้ได
1: ้คุณพระคิดว่าคุณขำจะยอม
3: แม่ขำต้องไม่ปฏิเสธฉัน

0: ฉันขอชื่นชมทุกคนที่ทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินในคราวนี้ด้วยการกำจัดโจรบ่อนฝิ่นจนราบคราบบัดนี้สวนน้อมพวากลับมาสงบสุขเช่นเดิมแล้ว จะเหลือก็แต่ปัญหาในแผ่นดินเท่านั้น
1: เรื่องอะไรหรือพุทธเจ้าค่ะ
0: ก็เรื่องหมอมิชนาลีที่สำเพ็งไงฉันได้ยินข่าวมาว่ามีคนไข้ไปรักษาวันละเป็นร้อยคนหัวหน้าคณะมิชนาลีชื่อว่าหมอยอนก็เก่งกาจในการรักษามากคนไข้ส่วนมากก็เป็นคนจีนที่สำเพ็งนั่นแหละ

0: แต่ยังไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติอันเป็นที่ขุ่นเคืองต่อพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวใช่หรือไม่เสด็จอาย
1: ังดอกแต่การนี้อาไม่เคยวางใจจึงส่งคนไปจับตาดูอย่างใกล้ชิด
2: หากจะให้กระหม่อมติดตามหาข่าวสำคัญเพิ่มเติมกระหม่อมก็พร้อมจะทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าค่ะ
1: ขอบใจคุณพระมากเวลานี้คุณพระคงไม่มีเรื่องต้องกังวลที่สวนนอกอัมพวาแล้วกระมัง
3: หรือยังกังวลอยู่ขอรับเพราะกับผมได้ข่าวว่าคุณพระลาตะเวนไปที่เรือนนายอากรมะพร้าวถึง2วันติดกันเลยทีเดียวเจียวหนาม
0: ีกระไรดีที่นั่นหรือหรือว่าเป็นเพราะลูกสาวนายอากรมะพร้าว
2: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: คนที่เคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จปู่เจ้าวังหน้าในพระโกศใช่หรือไม
2: ่พระพุทธเจ้าค่ะ
1: หากรักจริงฉันจะลองเจรจาให้
2: นับเป็นพระเมตตาสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักพระพุทธเจ้าค่ะ
4: หากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์จะทรงช่วยเจรจาสู่ขอคุณคำให้เยี่ยงนี้คุณพระคงได้ออกเรือเร็วๆนี้เป็นแน
2: ่กระผมไม่มั่นใจดอกขอรับ
0: เสด็จอาช่วยพูดให้แรงหนึ่งแล้วฉันจะช่วยพูดให้อีกแรงหนึ่งจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่คนที่จะทำให้คุณขำไม่กล้าปฏิเสธมีเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: ใครหรือพ่อสัง
0: เจ้าพี่วีระพุทธเจ้าค่ะ
5: เพราะเจ้าพี่วีระทรงอุปถัมภ์คุณขำอยู่แต่คุณขำเลือกที่จะกลับไปอยู่ส่วนนอกอัมพวาเพราะเป็นห่วงพ่อหากเจ้าพี่วีระทรงออกพระโอษฐ์ให้คุณพระก็มีโอกาสสูง

0: เอ๊ะการนี้ต้องถึงแม่วิลาเจลหรือพ่อสังหรือเราจะลองส่งข่าวให้คุณขำรู้ตัวก่อนดีหรือไม่หากคุณขำปฏิเสธเราจะได้ลองหาทางกันต่อไป
1: ข้าพระพุทธเจ้าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สวนนอกอัมพวาจะให้ทำการนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ั้งแต่วันแรกที่ฉันได้พบหน้าแม่ขำฉันก็เห็นว่าแม่ขำเป็นคนที่เข้มแข็งสู้คนและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆจนมาถึงวันนี้แม่ขำก็ยังเป็นคนเดิมแม่ขำรู้หรือไม่ว่านิสัยเยี่ยงนี้ของแม่ขำมัดใจฉันจนแก้ไม่ออก
1: คนอย่างคุณพระคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ก็อยากให้คุณพระรู้เช่นกันว่าคนอย่างฉันหากไม่ได้รักก็มีอาจมอบหัวใจให้ได้ง่ายๆเช่นกัน
2: แม่หนู
3: น้าเป็นใครแล้วมาพบใครหรือจ๊ะ
2: ฉันพระมหามนตรีเป็นตำรวจผู้บังคับบัญชาปราบปรามพวกโจรบ่อนฟินเนี่ยฉันอยากจะพบกับนายครามสักหน่อย
4: มีคนขอร้องให้ฉันมาดูแม่ขำลูกสาวของนายอากรมะพร้าวฉันจึงมาที่นี่ในวันนี
1: ้ฉันไม่ได้เป็นอะไรมีได้เจ็บป่วยแขนขาหักมีต้องห่วงดอกเจ้าค่ะ
4: แต่คนคนนั้นเขาเป็นห่วงแม่ขำจริงๆนะกำชับกับฉันว่าต้องมาดูแม่ขำให้ได้และยังฝากข่าวมายังแม่ขำกับนายครามด้วย
5: ข่าวใกล้หรือครับ
4: ฉันยินดีกับนายครามด้วยจริงๆพระเจนอภิบาลทูลขอให้กรมหมื่นวงศาธิราชสนิทเจ้ากรมแพทย์ผู้เป็นพระน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอแม่ขำให้กับพระเจนอภิบาล
0: สู่ขอแม่ขำให้คุณพระ
3: พ่อไม่ฉันไม
5: ่เรื่องนี้คงต้องพูดคุยกันก่อน
0: กระผมไม่เคยมาคับติดใจลูก
4: จะกล้าปฏิเสธหรือในคราม
6: พระองค์เจ้าลัคนานุคุณ
4: พระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นดีเห็นงามและจะช่วยเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแม่ขำให้กับพระเจนอภิบาลอีกแรงหนึ่ง
1: หากคุณพระมีใจต่อฉันจริงก็ควรพูดกับฉันก่อนหากควรใช้อำนาจของผู้ใหญ่ในแผ่นดินมาบังคับใจฉันเช่นนี
4: ้แม่ขำนี่ก็ช่างพิกลแท้วาสนามาถึงตัวแล้วยายจักไม่ยอมคว้าเอาไว้เล่าคุณพระท่านเป็นขุนนางหนุ่มวันข้างหน้าก็มีแต่จะรุ่งเรืองในราชการยิ่งขึ้น
1: ฉันไม่ต้องการ
5: กราบขอโทษคุณพระด้วยนะครับการนี้กระผมจะพูดกับแม่ขำเอง
4: หมดธุระของฉันแล้วส่วนจะรับหรือปฏิเสธก็ไปแก้ปัญหากันเองนะ

0: แม่ไม่ได้รักคุณพระแม่ก็บอกท่านไปสิไม่เห็นต้องกลัวใครเลย
1: แต่ผู้ใหญ่สองคนนั้นมีอำนาจมากนะเราฝืนคำสั่งท่านไม่ได้ดอก
0: ท่านสั่งลงโทษได้หรือจ๊ะ
1: ได้สิป้า

0: ไม่ได้รักคุณคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเหตุใดจึงต้องลงโทษด้วย
1: ในเมื่อทุกคนเห็นดีเห็นงามเหมือนกันหมดสิ่งที่ตาเคยบอกกับแม่ก่อนหน้านี้มันคงเป็นไปไม่ได้ดอก
2: เมื่อความรักทักทายมาเธอจะยอมไหม
3: ไตร่ตรองดูให้ดีเถอะนะแม่ขำระหว่างคุณพระเจนอภิบาลกับคุณสุดแม่ขำน่ะเป็นลูกสาวของพ่อพ่อเชื่อในการตัดสินใจของลูกเสมอทุกการตัดสินใจคือการเลือกทางเดินใหม่เสมอลูกต้องเลือกในเส้นทางที่ลูกจะกล้าเดินเข้าไปและต้องมั่นใจว่าเลือกไม่ผิดความสุขของตัวเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขาดอกเพียงแต่ลูกต้องมั่นใจวันนั้นคือความสุขที่แท้จริงของลูก

เมื่อเจ้านายถึงสองพระองค์จะทรงเจรจาเพื่อการนี้พ่อก็อยากจะให้แม่ขำตรองดูให้ดีเถอะนะ

0: ทำอะไรหรือประจง
1: ตรงนี้ค่อนข้างมืดกระผมเกรงว่ายุงจะกัดเลยอยากสุ่มไฟให้คุณพระขอรับ
0: ไม่ต้องดอกฉันอยากอยู่คนเดียวประจงมีการอันใดก็ไปทำเถิด
1: อย่างนั้นกระผมจะปักคบไฟไว้ตรงนี้นะขอรับจะได้สว่างสว่าง
2: ทำไมประจงถึงชอบบังคับใจฉันนัก

0: ฉันขอโทษนะประจงฉันกำลังไม่สบายใจ
1: แม่ขำไม่ดีใจเลยหรือคุณพระ
2: ใช่ขณะฉันอ้างพระเจ้าน้องยาเธอและพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวแล้วแม่ขำก็ยังไม่ยินดีแต่กลับร้องไห้น้ำตาไหลพรากพรากลุกหนีฉันไปเลย
3: เชื่อสิในครั้งไม่กล้าปฏิเสธอำนาจของผู้ใหญ่ดอกออกเรือนกับคุณพระเจนอภิบาลคุณนางหนุ่มที่ทำคุณต่อแผ่นดินมิแต่จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้าในครั้งต้องพูดกับแม่ขำให้ตองให้ดีเชื่อสิว่าแม่ขำต้องยินดีออกเรือนกับคุณพระในที่สุด
1: แม่ขำมีคนรักอยู่แล้วนะขอรับ

0: ที่เขาลือกันนะหรือว่าเป็นพวกเล่นเพื่อน
1: ขอรับ
2: ผู้หญิงมันก็ต้องพูดกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันได้ก็แต่ในห้องครับไม่กล้าจับมือถือแขนไปไหนต่อไหนกันดอกที่เห็นกันอยู่ก็มีแต่ตามตำหนักต่างๆโดยเฉพาะตำหนักของพระองค์หญิงวิลาศเท่านั้นเป็นเช่นนี้แล้วคุณพระจะกลัวไปใหญ่หาทางเอาแม่คำมาเป็นเมียให้ได้นะขอรับ
0: คุณพระฉันจะหาทางทูลเสด็จกรมหมอหลวงกับพระองค์ชายสังเพื่อให้ทั้งสองพระองค์ทรงจัดการเรื่องหัวใจของคุณพระให้สำเร็จในเร็ววันคุณพระอย่าได้กังวลไปเลยนะ
1: คงยากนะขอรับคุณพระเพราะกระผมรู้ดีว่าคุณสุดกับแม่ขำรักและผูกพันกันมากเพียงใด

0: มาจูงประจุมโกรธท่านหรือไม่ที่ฉันเอ็ดประจุมไปอย่างนั้น
1: ไม่เลยครับแต่หากคุณพระไม่ต้องการให้กระผมเข้าไปยุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตัวของคุณพระกระผมก็จะถอยห่างออกมาคุณพระจะได้ไม่ต้องอึดอัดลำคาญใจ
0: อย่าพูดและอย่าทำเยี่ยงนั้นนะประจงฉันไม่ต้องการฉันต้องการให้ประจงเป็นประจงคนเดิม
1: ที่รักและพักดีต่อคุณพระนะหรือขอรับ
0: ใช่
1: เพราะอะไรหรือขอรับ
0: เพราะฉันก็รู้สึกกับประจงไม่ต่างจากที่ประจงรู้สึกกับฉัน

0: ทางนู้นเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีหรือไม่นายพร้อม
1: เรียบร้อยกระไรการขอรับทางริมน้ำตลาดท้ายสนมมีละครมาเล่นกันอีกแล้วส่งเสียงดังอึกทึกไปหมดเลยขอรับ
0: เพลานี้ก็ออกทุกงานพระเมรุเจ้านายแล้วเมื่อราษฎรมีความสุขก็ปล่อยไปเถิด
2: ปล่อยมิได้ดอกขอรับนางเอกละครงามเสียจนผู้คนต่างจุงลูกจุงหลานมาดูกันเยี่ยงนี้กระผมกับพี่พร้อมเกรงว่าจะเกิดศึกชิงนางขึ้นขอรับ
0: นายมั่นเอ๋ยคงจะมีแต่ในละครเท่านั้นใครจะกล้ามาชิงนางกันจริงๆเล่า
2: ว่าได้หรือขอรับทั้งงามทั้งเล่นเก่งผู้คนต่างชื่นชอบกันทั้งนั้นแต่จะงามแค่ไหนก็งามสู้แม่ปริกของกระผมไม่ได้ดอกขอรับ
1: ไปดูกันเถิดขอรับคณะครูทองคำเจียวหนาคุณประจง
3: ครูทองคำ

0: บัดนี้ลูกอ่อนเป็นท่อนไม้เพราะเขาปิดตาไว้ไม่เห็นหนพระองค์จงคิดดูเล่ห์กลลูกคนใครห่อนเป็นท่อนไม้
1: เมื่อฟังคำข้างเดียว
2: เมื่อฟังคำข้างเดียวมาเกลียวโกร

0: พี่ยวงพี่ยวใช่หรือไม
1: ่เอ้าไอ้มันนี่เองมาดูละครด้วยหรือวะแหมข้าก็ไม่นึกว่าจะได้เจอ
2: ห่างจะคุยก็ไปคุยกันที่อื่นรำคาญ
3: ไปจนออกไปจากเมืองเสือบัดนี
4: ้มิไล่ก็ไปอยู่แล้วเจ้าค่ะ
3: กระมองเพคะน้องถูกกันแกล้งเพคะ
4: โหหม่อมแม่จะไปโศกาโศกีไปใหญ่เหรอเจ้าคะเขาไม่รักแล้วจะอยู่ไปใหญ่เหรอเพคะกับตำหนักเราเถิดเพคะหม่อมแม่อย่าอยู่ให้เขาเสียดเขาสีอีกเลยนะเพคะ
3: ไปจงไปบัดเดี๋ยวนี
4: ้นี่ต้องไล่เขาไปเพคะ

0: แม่ปริกมิได้มาด้วยหรือขอรับพี่ยวง
1: มิได้มาดอกเพลานี้อีอึ่งมันตามอยู่ทุกฝีก้าวแม่ปริกจะกระดิกตัวไปทางใดมันก็ตามไปทางนั้นเฮ้ยสงสารแม่ปริกจริง
0: ๆข้าเป็นห่วงแม่ปริกเหลือเกินพี่ยวงแต่ข้าเชื่อว่าแม่ปริกคงเข้าใจข้าหน้าที่คือชีวิตส่วนแม่ปริกคือหัวใจ
2: แต่เองก็ต้องระวังให้ดีนะไอ้มันหากเองไม่ชิงสุกก่อนห่ามตามที่ข้าพูดสักวันแม่ปริกต้องหันไปเป็นพวกเล่นเพื่อนเป็นแน
3: ่นายพร้อมพูดอะไรเรื่องนี้ไม่มีใครบังคับใจแม่ปริกได้ดอกหากแม่ปริกมีความมั่นคงต่อเองแม่ปริกก็จะไม่วันเป็นอื่นหากรักกันก็ไว้ใจกันสิ
1: ใช่แม่ปริกไม่มีวันชอบพี่อื่นหรอกเองอย่าได้ห่วงไปเลย

0: โอ้พี่จะโดนเอ็ดหรือไม่หว่าละครกระดันสนุกข้ากระดันกลับเอาป่านี้ตายแน่ข้าตายแน่พี่วังหันไปนี่เอ็ดมาดักรอข้าหรือ
1: ใช่จ้ะพี่ยวงเจอพี่มั่นหรือไม่จ๊ะ
0: เจอ
1: จริงหรือจ๊ะพี่มั่นไม่เป็นไรพี่มั่นปลอดภัยดีใช่หรือไม่จ๊ะ
0: มันปลอดภัยดีมันไม่ได้เป็นไรแถมมันยังบอกข้าว่ามันเป็นห่วงเป็นใยเองและเองก็คือหัวใจของมัน
1: พี่มั่น
2: ประเดี๋ยวข้าไปพบคุณสุวรรณก่อนนะ

0: เขามาแอบดูอยู่นะ
1: ไม่น่าเชื่อนะนานเป็นปีแล้วแต่เขาก็ยังจำพ่อขวัญได
2: ้เขาก็แค่แวะมาดูครู่เดียวเท่านั้น
1: เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาแต่ข้าว่าถ้าครูอยู่เล่นที่นี่อีกหลายวันพ่อขวัญต้องได้พบกับเขาอีกเป็นแน
3: ่เอาเสร็จแล้วก็ไปหุงข้าวหาอะไรกินกันเสียวันพรุ่งเราจะไปเล่นกันที่อื
4: ่นไหนครูว่าจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันไงวันนี้ผู้ชมก็เยอะนะครู
5: ใช่อาจมีคนจ้างละครของครูไปเล่นอีกก็ได้นะ
6: สำหรับข้าแล้วเล่นที่ใดก็ไม่เหมือนเล่นที่พระนครเลย
3: ข้าจะไปเล่นที่อื่นแต่หากพวกเองอยากเล่นอยู่พระนครก็ไม่ต้องไปกับข้า
2: พ่อเป็นอะไรนะพี่แสงเหตุใดจึงดูหงุดหงิดอย่างนี
1: ้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าพ่อของเองน่ะเห็นพ่อตำรวจหนุ่มน้อยคนนั้น
2: คงเป็นเช่นนั้นน่ะ
1: จะทำเยี่ยงไรดีวะข้าไม่อยากเร่ร่อนเลยอดมื้อกินมื้อมาหลายปีแล้ว
2: ไม่มีใครห้ามพ่อได้ดอกพี่แสง

0: ไม่ได้ของมามัวไปทำอะไรอยู่หรือไม่หยวง
1: ฉันไปซื้อให้แล้วหนาคุณสุวรรณแต่ร้านปิดหมดเลยคนขายเขาไปดูละครนอกคณะครูทองคำกันหมดทั้งตลาด
2: ก็เลยไปยืนดูเขาเล่นละครกัน
3: เพคะ
2: เขาเล่นเรื่องกระไรเล่าถ้าไม่ได้ดูละครนอกมานานแล้ว
3: เรื่องชัยเชษฐ์เพคะลูกชายครูทองคำเล่นเป็นนางสุวินชาเล่นดีดีเพคะหม่อมฉันร้องไห้จนตาบวมเพราะสงสารนางเพคะ
0: เองก็เลยดูอยู่นานรอจนตะวันจะตกดินแล้วก็ค่อยกลับมาหรือไม่ยวง
2: สมควรได้รับโทษ
3: รับโทษ
0: จะโบยกี่ทีดีเพคะพระองค์หญิง
3: หม่อมฉันหม่อมฉัน
2: ข้าจะลงโทษเจ้าไม่ยวงเงยหน้าขึ้น
3: จะลงโทษกระไรหม่อมฉันยอมหมดเพคะแต่อย่าไล่หม่อมฉันออกไปจากตำหนักเลยนะเพคะ
2: เจ้าต้องออกออกไปตามตัวครูทองคำกับลูกมาพบข้า

0: ท่อนไม
1: ้หาคนออกลูกเป็นท่อนไม
2: ้บันไรล่ะ
1: อีใบเอ็งฟังเฉย
3: นางสุวินชาก็ช่างแสนซื่อเฮ้ยถูกพวกนางเล็กๆมันกันแกล้งรังแกอิจฉาริษยาไอ้นี่ก็เสียทีมันข้าเราสงสารนางสุวินชาเสียจริง
0: แต่ประชาญเชษก็ช่างโง่เสียเหลือเกินนะเชื่อเข้าไปได้อย่างไรว่าเมียตัวเองออกลูกเป็นท่อนไม
1: ้ต่อให้วิเศษแค่ไหน
0: ลองมาขออียวงเป็นเมียดูสิฮะอียวงก็ไม่เอา
1: จริงเป็นข้าข้าก็เอา
4: ไม่เอาจ้ะไม่เอา
1: แต่ข้าว่านะเขาไม่เอาเองมากกว่าอีใบ
2: โธ่อีจวบเดี๋ยวข้าเคลี้ยงได้จะโถนี้เลย
3: อุ้ยหยุดเองสองคนเลิกทะเลาะกันเสียทีโยงเอ้ยละครครูทองคำยังเล่นอยู่อีกหลายวันไหมวะข้าว่าจะขอพระองค์หญิงไปดูสักหน่อยข้าก็ไม่ได้ออกนอกวังมาหลายเพลาแล้วอยากเห็นว่าโลกภายนอกมันเป็นอย่างไร
0: มีต้องดอกแม่เนียมพระองค์หญิงให้ฉันไปตามครูทองคำมาเข้าเฝ้าแล้ววันพรุ่งฉันก็จะไปลางทีพวกเราก็อาจจะได้ดูละครแม่เนียมจะได้ใส่ผ้าผืนใหม่ไปดูละครนี้ล่ะ
3: อย่างนี้สิวะ
1: ก็ดีสิขอให้เป็นจริงด้วยเธอข้าอยากจะมีบุญได้เห็นกับตาอย่างเองบ้าง
4: คอยดูนะข้าจะถามพระชัยเชษฐ์ว่าเหตุใดถึงเชื่อว่าลูกตนเป็นท่อนไม
3: ้โอ้ยอีบ้ามันเป็นละครแม่เนียมข้าเจ็บมานี่อย่าเพ้อเจ้อโง่แล้วโง่อีกนี่พวกเองน่ะอยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็เตรียมเครื่องเสวยไว้พร้อมเช้าจะได้ปรุงเลย

0: แอปเล็ก
1: พี่มั่นพี่เข้ามาได้ยังไงจ๊ะพี่ไม่รู้หรือว่าผู้ชายเข้ามาไม่ได
0: ้พี่รู้แต่พี่คิดถึงเอง
2: เป็นพรไม้ถ้าจะกินผักตรา

0: ฉันกลัวว่าฉันจะเป็นเหมือนนางสุวินชา
1: ต่อให้แม่ปลิกจอกลูกเป็นท่อนไม้เป็นก้อนหินหรือเป็นอะไรก็ตามพี่ก็รักแม่ปลิกเหมือนเดิม
2: แม่ปลิกจ๋าแม่ปลิกจ๋า
0: พี่อึ่งมีอะไรจ๊ะ
2: แม่ปิดคิดอะไรอยู่หร
0: ือฉันไม่ได้คิดอะไรเสียหน่อย
2: ข้าเห็นแม่ปิดใจลอยอยู่นานแล้วหนาข้าดูอยู
0: ่ฉันกำลังนึกถึงละครนอกคณะครูทองคำน่ะ
2: ข้าจะดูละครกับแม่ปิดจะจับมือแม่ปิดแล้วก็นั่งข้างๆกันตลอดเลยไม่ไปดูกับข้าแล้วไปดูกับใคร
0: ดูกับคุณสุดไง
3: แม่ปรี

0: มีอะไรกับข้าหรือ
1: ไม่มีอะไรจ้ะว่าแต่คุณสุดมาทำอะไรที่นี่จ้ะ
0: ข้าไปหาแม่เนี่ยที่ห้องแต่ว่าไม่เจอก็เลยมาที่นี
2: ่บอกกงๆมาที่นี่ทำไมหรือต้องการเจอใครกันแน่
0: ใครที่อยากเจอข้าข้าก็มาเจอคนนั้นแหละ

0: มีกระไรหรือแม่อึ่ง
1: จำใส่หัวไว้นะแม่ปริกไม่มีวันรักมึงหรอกไอ้สุด
0: ข้าไม่ได้ชอบแม่ปริกเมื่อครู่ข้าแค่หยอกแม่อึ่งข้ารู้ดอกว่าแม่อึ่งหึงแม่ปริก
1: จริงหรือหาได้ปลดข้านะ
0: ข้ามีคนที่ข้ารักอยู่แล้วและข้าก็คงเปลี่ยนใจไปไม่ได้ดอกหากแม่อึ่งรักแม่ปริกก็อย่าทำให้แม่ปริกเกลียดเพราะหากแม่ปริกเกลียดแม่อึ่งก็จะไม่ได้รับความรักจากแม่ปริกอีกเลย
1: แต่เองก็ไม่ยอมเขียนเพลงยาวให้ข้าข้าจะเชื่อใจเองได้หรือ
0: เหตุที่ข้าไม่เขียนเพลงยาวให้เพราะข้ารู้ดอกว่าทั้งแม่อึ่งและก็แม่ปริกอ่านหนังสือไม่ออกแล้วจะเอาเพลงยาวไปทำกระไรเล่า
1: ก็ให้คนอื่นอ่านให้แม่ปริกฟังก็ได
0: ้แล้วแม่อึ่งคิดว่าแม่ปริกจะดีใจหรือแม่อึ่งอย่าลืมว่าความรักที่แม่อึ่งมีต่อแม่ปริกมันไม่เหมือนกับคนอื่น

0: ทำไมความรักต้องมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันมันผิดกงไหนผิดกงที่ไม่มีใครยอมรับหรือ
1: มันไม่ใช่เพียงไม่มีใครยอมรับดอกพวกเขาจะตั้งแง่รังเกียจฉันด้วยซ้ำในตำหนักใหญ่มีคู่เล่นเพื่อนอยู่หลายคู่แต่ก็หามีคู่ไหนที่จับมือถือแขนออกไปข้างนอกไม่จริงหรือไม่แม่อึ้ง

ใช่ป้าเคยพาแม่ปิ๊กไปที่ตลาดประตูช่องกุดสายตาที่พวกมันมองมาที่ข้าเหมือนมองหมาขี้เหลือนก็ไม่ปานผู้หญิงรักกับผู้หญิงด้วยกันมันน่ารังเกียจมากถึงเพียงนี้เจลดื้อ

0: มาหาใครหรือจ๊ะ
1: ครูทองคำอยู่หรือไม่แม่สุวินชาผู้น่าสงสารใช่หรือไม่จ๊ะ
2: พี่ได้ดูด้วยหรือ
3: ดูสิแล้วข้าก็กลับไปเล่าให้พระองค์หญิงวิลาศฟังท่านจึงใช้ให้ข้ามาตามหาครูทองคำ
4: มาหาข้าเพื่ออะไร
1: ก็จะให้ครูทองคำกับลูกชายไปเข้าเฝ้าพระองค์หญิงวิลาศน่ะสิวันนี้เลยนะ
4: เข้าเฝ้าพระองค์หญิงวิลาศหรือ
3: ใช่จ้ะหากพ่อครูไม่ไปเข้าเฝ้าฉันมีหวังหลังลายพระธรรมการนี้ไม่สำเร็จเป็นแน่หากพ่อครูไปฉันจะได้กลับไปทูลพระองค์หญิงไปนะจ๊ะพ่อครู

0: ข้าพระพุทธเจ้ายังพอใจจะอยู่หัวเมืองพระพุทธเจ้าข้า
1: เช่นนั้นหรือข้าก็มิชอบบังคับใจใครเสียด้วยสิเมื่อพ่อครูยังมิสะดวกใจให้ข้าอุปถัมภ์ก็มิเป็นไรแต่ข้าจะจ้างพ่อครูมาเล่นละครให้เจ้านายและบ่าวไพร่ได้ดูเป็นบุญตาข้าจ้างจะคิดเท่าใดก็บอกมา
0: สุดแต่พระกรุณาพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ให้ข้าไปเชิญเจ้าพี่เจ้าน้องก่อนหากได้วันที่แน่นอนข้าจะให้แม่ยวงไปบอกพ่อครูเวลานี้ก็เล่นละครที่เดิมไปก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเสียล่ะได้หรือไม่พ่อครู
0: พระพุทธเจ้าค่ะ
1: ส่วนเจ้าเหล่าพ่อขวัญอยากอยู่ที่พระนครหรือไม่หากอยากอยู่ข้าจะเป็นคนอุปถัมภ์เจ้าเอง
2: ข้าพระพุทธเจ้าต้องดูแลพ่อต้องไปกับพ่อพระพุทธเจ้าข้า
1: ข้าเข้าใจไหนๆก็มาแล้วข้าจักให้อัดเป็นสินน้ำใจแม่ยวง

0: พ่อเป็นอะไร
1: ถึงรู้พระองค์หญิงจนได้ไม่รู้ว่าทรงคิดอะไรอยู่ทำไมถึงอยากให้ข้าอยู่ในพระนครนัก
0: ก็ทรงมีพระเมตตาต่อเรากระมังพ่อ

0: แม่ขำ
1: ตั้งแต่พระมหามนตรีมาหาเองที่เรือนในวันนั้นดูเองไม่มีความสุขเลย
2: พ่อก็รู้ใจฉันดีฉันจะทำยังไงดีล่ะพ่อทำเพื่อความถูกต้องตามที่คนอื่นอยากเห็นหรือทำตามที่หัวใจฉันต้องการ
1: อย่าเพิ่งคิดอะไรล่วงหน้าไปเลยแม่ขำเดี๋ยวจะพานเจ็บป่วยเอา
2: บางทีฉันตั้งใจจะไม่เลือกใครเลยจะอยู่กับพ่อที่เรือนนี้ไปจนตาย
1: อยู่ที่เรือนนี้ไปจนตายแล้วเองจะไม่ทุกข์หรือตรองดูให้ดีนะแม่ขำ

0: ประชวรเยี่ยงนี้ยายไม่ส่งข่าวให้อาตมาภาพรู้บ้าง
1: ดิฉันไม่อยากให้พระอาจารย์ไม่สบายใจ
0: แล้วนี่หมอหลวงวินิจฉัยว่าเป็นพารโรคอะไรเล่า
2: แม่ขำพระอาจารย์ท่านผู้รับข้าเป็นศิษย์แล้วข้าสัญญาจะเข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์ให้ได้เหมือนอย่างที่แม่ขำปรารถนา
1: คุณพระให้คุณพระสุริยะภักดีมาขอให้พี่กับเสด็จอาช่วยไปสู่ขอแม่ขำคนที่เคยเป็นหม่อมห้ามนั้นสมเด็จเจ้าวังหน้ามาเป็นเมียพี่จึงว่าจะขอให้เจ้าพี่วิราชช่วยอีกแรง
3: ผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้ชายคนหนึ่งไปจนตายจากกันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพคะ
4: หากฉันไม่ใช่บารมีของเจ้านายแล้วฉันจะได้สมรักกับแม่ขำหรือ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
4: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
2: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
5: หมูแดงจ้ะ
6: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
8: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมะดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับ
9: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
10: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
11: เข้าออกและโยกครับโยก
12: เอาก็เอามือนี้มาจับสิ
13: เหนื่อยไหมครับ
12: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
13: นี่ไงเข้าหน้าแม
14: ่พัก
13: เอ
14: าจุ๊บ
15: ลองชิมดูลองกัดดู
16: อร่อยมาก
17: จะให้สีอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
18: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
10: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.
19: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
0: มอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
20: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
0: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทยABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
21: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
22: เสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
0: ภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภา Pitching Project 2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
23: เด็ดคำว่าในหอยเขายังบอกว่าคืออีก
0: คำตอบอยู่ในน้ำ Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
24: แม่น้ำกลืนทะเลทรายแห้งเป็นสูงส่ง
25: แต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
0: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me Wipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion
8: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
26: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
27: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
8: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS นะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาค่ะ
1: แล้วก็แตงกวาอัญชลีนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ของเราแชร์กันมาได้แล้วก็พูดคุยกันว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเป็นยังไงน้ำลดหรือว่าบางที่ในช่วงนี้กลับมีน้ำสูงขึ้นพี่กิ๊ฟ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกคุณมองถูกคนแล้วดิฉันนี่แหละ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
0: ถูกต้อง
1: ย่านไหนคะพี่กิ๊ฟ
0: พหลโยธิน73ค่ะแถวแยกคปอถ้าคุณผู้ชมอยู่จะบอกว่าจะรู้เลยว่าน้ำยังลึกเมื่อวานที่กิ๊ฟหายไปก็เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ฝ่าออกจากบ้านมาแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่สะดวกเลยนะคะรวมไปถึงการสูญเสียต่างๆด้วยอย่างที่เคยรายงานคุณผู้ชมไปบอกว่าเราสูญเสียนักแต่งเพลงคนเก่งอีกหนึ่งท่านคุณดอยอินทนนท์นะคะท่านเนี่ยหาตัวจับได้ยากมากเลยแต่งได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงแนวหมอลำ
1: เห็นว่าฝากฝีมือไว้ 3,000 กว่าเพลง
0: เยอะมากคุณผู้ชมคะที่สำคัญสร้างนักร้องดังสร้างชื่อไว้มากแต่เมื่อท่านจากไปเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกกลายเป็นว่าลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาไม่ได้เพราะว่าติดน้ำท่วมมานะคะมีเพียงแค่ลูกศิษย์บางส่วนเท่านั้นที่ก็ฝ่าน้ำมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาบอกความรู้สึกถึงความประทับใจที่มีต่อคุณครูบทเพลงที่ฝากฝีมือและการที่ครูนั้นสร้างศิลปินเอาไว้มากมายหลายหลากจริงๆนะคะเดี๋ยวไปร่วมดูบรรยากาศกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานจัดที่วัดสะพานย่านพระโขนงกรุงเทพตัววัดเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบก็ไม่ค่อยสู้ดีค่ะ
2: เมื่อมองฟ้ามนคิด

0: แห่เทียนพรรษานัดเจอหน้ามนแต่สาอุบลก้อยเอียบหาย
1: คำแรกที่ทำให้เรามีความหวังมีความประทับใจก็คือหำตัวอยากเป็นนักร้องบ่นี่คือคำแรกที่ครูพูดเพราะสมัยก่อนนี้เราก็เป็นแค่นักร้องสมัครเล่นทั่วไปเป็นนักร้องคาเฟ่เป็นนักร้องที่ใช้แบบครูพักรักจำนะครับแต่ก็ไม่ได้ครูเป็นผู้เจรไนนะครับเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในเรื่องการร้องนะครับให้ถูกต้องตามหลักใจหายเพราะว่าเราเคยทำงานกับอาจารย์มาตลอดมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็ด้วยความเมตตาของอาจารย์ด้วยการที่แกถ่ายทอดให้เราทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เคยปิดมีอะไรที่เป็นเทคนิคเทคนิคการร้องต่างๆแกจะถ่ายทอดให้เราตลอด
2: คงต้องคิดถึงครูดอยอินทนนท์มากเหลือเกินนะคะทุกครั้งที่ร้องเพลงดังช้ำรักจากอุบลเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ครูมอบให้สิทธิพรสุนทรพจน์นักร้องลูกทุ่งเลือดอีสานจากจังหวัดร้อยเอ็ดร้องเอาไว้เจ้าตัวเล่าว่าเดิมทีเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทอะไรนะคะแต่ว่าด้วยฝีมือของครูทำให้เพลงดังขึ้นมาจนกลายเป็นชื่อของสิทธิพรอยู่ในวงการลูกทุ่งอย่างทุกวันนี้ซึ่งนักร้องชายยืนยันว่าครูดอยเนี่ยละเมียดมากเรื่องภาษาในการแต่งเพลงแล้วก็พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการทำงานด้วยทำให้ผลงานอยู่ในความทรงจำของนักฟังมายาวนานวันนี้ตั้งใจมากราบลาครูผู้เป็นที่รักครั้งสุดท้ายค่ะ
3: แม่คือใครครับพี่บางนะ
4: อมพระอมชีอมฤาษีมาพูดมาพ้นน้องไม่มีวันลงเชื่อน้ำมนต์ของคนโลเลอย่างพี่

0: นี่แหละค่ะการแต่งเล่นคำแบบนี้นะแตงนะคุณผู้ชมนะจะเป็นเอกลักษณ์การแต่งของครูด้วยนะคะอีกคนที่มาร่วมไว้อาลัยคือพี่จอยณัฐรดาหรือว่าฉายาน้ำผึ้งบึง 3,000 นะคะนักร้องลูกทุ่งที่ร่วมงานกับครูดอยหลายครั้งแล้วก็ร้องเพลงแก้ร่วมกับคุณสิทธิพรคนเมื่อสักครู่ด้วยนะคะเจ้าตัวเดินทางมาจากย่านพระราม2ค่ะพี่จอยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปเยี่ยมครูดอยที่บ้านบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันซึ่งการจากไปของครูนะคะสร้างความเสียใจและเสียดายให้กับลูกศิษย์ทุกคนคำว่าครูผู้ให้และอดทนยังเกิดจากการสอนศิษย์หลายครั้งหลายหนไม่เคยปริปากบ่นนะคะก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนไม่ย่อท้อบนเส้นทางลูกทุ่งค่ะ
1: คือพี่น่ะไปฝึกร้องเพลงอยู่ที่บ้านอาจารย์ดอยทั้งหมด3เดือน3เดือนเนี้ยก็จะครอบครัวหออาจารย์น่ารักมากก็คือเขาจะคอยสอนพี่ตลอดเลยการเป็นนักร้องต้องวางตัวแบบนี้ต้องทำตัวแบบนี้เราถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้หนึ่งต้องเคารพครูบาอาจารย์สองต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเราถึงจะ อยู่ในวงการนี้ได้ยาวนานอย่าลืมผู้มีพระคุณแล้วก็ผู้มีบุญคุณที่ดูแลแล้วก็ส่งเสริมให้เราอยู่ในวงการนี้ได้ก็คือพี่จำคำนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้เราเคารพนับถือเหมือนพ่อเป็นคนที่สร้างน้องพึ่งบึง 3,000 ขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์ดอยอินทนนท์ก็ไม่มีน้องพึ่งบึง 3,000 ในทุกวันนี้ก็เพลงกองไว้ตรงนั้นก็ยังทำมาหากินแล้วก็ยังรับงานคอนเสิร์ตได้ยันถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: ส่วนมากที่ทำงานมาเนี่ยภายใต้สังกัดไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีผลงานของครูอยู่ประมาณ 70-80% เอกลักษณ์ประจำตัวของแกก็คือการเล่นคำการใช้คำภาษาอีสานลึกภาษาอีสานโบราณมาผสมผสานกับภาษาภาคกลางเชื่อมโยงเรียงร้อยเป็นบทถ้อยความเป็นบทร้อยแก้ร้อยกรองออกมาเป็นบทเพลงแต่ละวรรคแต่ละตอนย่อมล้วนแล้วแต่มีความหมายส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพลงรักบวกธรรมชาตินี่คือเอกลักษณ์ของครูดอย
0: ลูกชายของครูดอยนะคะคุณอิสระชนสมพันธ์เปิดเผยว่าครอบครัวดูแลคุณพ่อจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆก่อนหน้านี้ท่านเข้ารับการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากนั้นก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดจนมาจากไปเมื่อวันที่26กันยายน2569สิริอายุรวมได้79ปีค่ะคือตัวของทายาทเองเนี่ยไม่ได้เดินบนเส้นทางสายดนตรีนะคะแต่ที่ผ่านมารับส่งคุณพ่อไปห้องอัดบ่อยๆได้ยินคำบอกเล่าจากโปรดิวเซอร์ถึงความพิถีพิถันในการทำงานท่านถือคติเสียเวลาไม่เป็นไรแต่งานต้องออกมาสมบูรณ์ที่สุดซึ่งช่วงท้ายของชีวิตคุณพ่อยังจับปากกาเขียนเพลงนะคะแล้วก็หลายครั้งเป็นที่ปรึกษาให้รายการของเราสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยู่ตลอดค่ะส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆของทางทายาทขอแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายหลังซึ่งอีกคนที่เดินทางมาร่วมงานในคืนแรกก็คือคุณนกบริพันธ์นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยด้วยก็ตั้งใจฝ่าน้ำท่วมจากที่บ้านมาเลยนะคะมาส่งครูรวมถึงในห้างแล้วก็พี่น้องที่เคยร่วมงานกับครูดอยมาหลาย10ปีนอกจากนี้ยังมีรีดอาลัยจากศิลปินลูกทุ่งคนดังและศิลปินหมอลำที่ยังเดินทางมาไม่ได้นะคะเช่นแม่นกน้อยอุไรพรพี่ยุ่งยิ่งยงยอดบัวงามอันนี้พี่รุ่งสุริยาส่งมานะคะพี่ดาวมายุรีแล้วก็มีครูสลาคุณวุฒิแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะ
3: มีช่วงหลังๆมาปุ๊บตัวผมเองเลิกร้องเพลงก็หันมาเป็นพวกโบเกอร์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงนั้นเรารับทำโปรโมทให้กับบรรดาพวกตลาดอะไรประมาณนี้หรือหมู่บ้านหรืออะไรทำออร์แกไนซ์ก็เลยบังเอิญได้คุยกับดอยเขาก็เลยมีโปรเจกต์ที่ว่าเขาได้ทำมาสเตอร์ของสิทธิพรไว้ชุดหนึ่งเพื่อนสนใจที่จะสร้างนักร้องไหมก็เลยเกิดการได้ทำงานร่วมกันเป็นหลักเป็นฐานเลยดอยเขาสุรินทร์แต่ระหว่างบ้านเกิดของเขาที่อำเภอสนมกับบ้านเกิดของผมที่ยโสธรเนี่ยเราอยู่ในต่างอำเภอและมันคล้ายๆอยู่ใกล้ๆกันแต่ก็มาเจอกันในกรุงเทพไปแล้ว
4: โดยตามหลักของกฎหมายเท่าที่ได้ยินมาก็คือในส่วนของลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของทายาทแต่ผมก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรตรงนั้นทุกครั้งที่อาการกำเริบเนี่ยเนื่องจากหัวใจขาดเลือดใช่ไหมฮะเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบมันก็จะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมปอดก็เลยทำให้หายใจลำบากก็ได้เข้าโรงพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว

0: ตัวครูดอยเองนะคะรังสรรค์ผลงานไว้นับพันเพลงเลยทีเดียวแต่งเพลงไว้เยอะมากบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเคยคุยกับครูนะคะว่าชื่อของท่านมาจากไหนดอยอินทนนท์ตรงตัวแตงกวาอย่างที่พวกเราคิดก็คือท่านเนี่ยหลงเสน่ห์ภาคเหนือ ขึ้นไปเที่ยวดอยอินทนนท์
1: ทางอีสาน
0: ใช่จริงๆท่านเนี่ยเป็นคนอีสานเกิดที่ทางอีสานไปหลงรักไปอยู่ภาคเหนือแล้วก็ชอบมากคือดอยอินทนนท์กลับลงมาบอกว่าขอใช้ฉายานี้แต่งเพลงได้ไหมและที่สำคัญคือเก่งขนาดแต่งเพลงให้กับนักร้องภาคใต้ด้วยคือเกิดอีสานรักภาคเหนือแต่งเพลงภาคใต้ก็คือทำได้หมดนะคะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าหาตัวจับได้ยากเลยก็คือแต่งได้ทั้งหมอลำลูกทุ่งลูกกุ้งอย่างคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนอันนี้คือสิทธิ์ดังคนโปรดเลยนะที่คุณครูปั้นไว้ให้นะคะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งครูฉลองผู้สว่างชวนครูดอยมาทำงานร่วมกันทำให้เกิดเพลงมีชื่อของอาสอนชัยขึ้นมาก็คือเพลงอ้อนจันดังมากดังขนาดไหนดังขนาดที่ว่าต้องตามคุณแม่ผ่องศรีมาร้องเพลงแก้คือจันอ้อน
1: ค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองท่านก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแต่งเพลงให้ศิลปินเยอะค่ะสายันสัญญานะคะรุ่งเพชรแหลมสิงห์สุนารีราชสีมาพุ่มพวงดวงจันทร์พ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ได้ร้องเพลงของครูเหมือนกันนอกจากนี้ครูดอยยังเป็นคนตั้งชื่อให้คนในวงการท่านหนึ่งก็คือพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจริงๆเป็นผู้บุกเบิกการทำเพลงก็คือการทำแนวลำแผนด้วยใช่ไหมคะก็คือผสมงานลูกทุ่งหมอลำโดดเด่นเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็นำภาษาไทยถิ่นอีสานมาเล่าเรื่องราวชีวิตผู้คนได้อย่างลึกซึ้งตลอดจนกลิ่นอายวัฒนธรรมต่างๆนะคะครูได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสานประจำปี2557สาขาประพันธ์เพลงลูกทุ่งโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับรางวัลศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นจากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยในปี2560ด้วยโดยพิธีสวดพระอภิธรรมครูดอยอินทนนท์จะมีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่3ตุลาคม2569เวลา5โมงเย็นที่วัดสะพานย่านพระโขนงกรุงเทพนะคะส่วนกำหนดการทำบุญอัฐิและพิธีลอยอังคารทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องบรรยากาศน้ำท่วมกับคนบันเทิงเป็นอีเวนท์ที่ไม่มีใครอยากเข้าร่วมนะคะแต่สำหรับคนนี้ชาวร็อกอย่างพี่ปูแบล็คเฮดของเราบอกแหมทำไมได้ร่วมตลอดเลยบ้านอยู่ย่านนวมินทร์คุณผู้ชมคะพี่ปูก็แหมโพสต์คลิปนะคะให้เราได้เห็นกันว่ามันก็ลำบากขนาดไหน
0: คือแกอาจจะอยากพูดว่าและคนอย่างฉันจะอยู่อย่างไร
1: แต่ต้องดูพี่ปูก็มีเพลงใหม่มีเพลงใหม่ให้ฟังคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านพี่ปูกันสักนิดนึงค่ะ
2: เพราะฝนที่ตกทางนอนท่วมบ้านตอนนี้หน้าต่างประตูเข้าทุกทาง
1: นี่แหละเพลงพี่เบิร์ดที่เป็นเพลงอบอุ่นอบอุ่นตอนน
0: ี้ฝนที่ตกทางโน
1: ้
0: น
1: ใช่แต่ก็ตกทั่วกันนะพี่ปูนะนี่แหละค่ะบรรยากาศในบ้านพี่ปูย่านนวมินทร์นะคะน้ำเข้าบ้านไปแล้วพี่ปูก็พาชมบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเจอปัญหาน้ำท่วมขังสูงแบบนี้หลายรอบนะคะตั้งแต่ปี2564 2566นะคะทำข้าวของเสียหายหลายแสนค่ะแต่งานนี้บอกว่ายังได้เห็นน้ำใจคนไทยนะคะคือเมื่อวานข้าวมื้อเช้าวันแรกของพี่ปูเป็นฝีมือปาต๊อปปริญญาก็คือนำมาให้บอกว่าส่งข้ามทะเลสาบแฟชั่นไอแลนด์นะคะมาถึงหน้าบ้านก็บอกว่าทำให้มีแรงวิทน้ำกันต่อ
0: คือปาต๊อปเขาชอบทำกับข้าวกับคุณปีใหม่อยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็ล่าสุดพี่ปูเขาก็โพสต์คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้านี้เอง
0: ดิฉันต้องช่วยคุณใช่ไหม
1: บรรยากาศคือดีและอ่ะน้ำก็คือลดลงแล้วนะคะมีเพลงประกอบด้วยนะเป็นเพลง Daydreaming ของวง Radiohead
0: เราเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนบล็อก
1: เป็นฝันนิดนึงละกันนะคะก็เหมือนยังเศร้าๆอยู่นะนี่ก็เป็น
0: น้ำลงแล้ว
1: ในส่วนของผู้ประสบภัยย่านนวมินทร์นะคะมาดูอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมพี่ต่ายสายทานกู้ภัยคนดัง
0: คลิกไลค์ให้พี่ปูสักครู่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องคลิกไลค์ต่อเพราะว่าคนนี้ไปทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านนะคะจ่ายสายทานค่ะวางแผนไปหลายจุดเลยแต่บอกว่าเรื่องอาหารการกินสำคัญมากทำข้าวกล่องไปแจกนะคะไปดูบรรยากาศพี่ต่ายคือบอกว่าตอนแรกเนี่ยเตรียมข้าวกล่องไว้ประมาณ500กล่องค่ะแต่ทำไปทำมานี่น่าจะเกินเพราะเมื่อวานนี้ความต้องการของผู้ประสบภัยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะจุดทำอาหารของพี่ต่ายอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมซอยลาดพร้าว80ค่ะเมื่อวานยังได้เห็นน้ำใจจากคนไทยชาวบ้านเขาก็นำอาหารมาสมทบอาหารอร่อยด้วยนะคะอันนี้สำคัญเหมือนกันอีกเรื่องนึงที่เข้าถึงพี่น้องทุกคน

0: คนเลยคือพี่ต่ายเขาก็คิดนะว่าต้องทำเป็นเมนูไก่เป็นไก่ผัดขิงสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกู้ภัยคนดังกันสักนิดนึงค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเรากำลังผัดไก่นะคะเพื่อที่จะไปผัดกันหลังแล้วก็เพื่อที่ว่าประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมจะได้
2: ทาน
1: ได
2: ้หมด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอายังทีสวยยังที
3: ถ่ายวิดีโอมา
0: แล้วพี่ต่ายบอกว่ายังไม่ลืมนะนอกจากช่วยผู้คนแล้วน้องหมาน้องแมวต้องได้กินแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเองเลยนะคะไปซื้ออาหารหมาแมวนี่ก็เป็นบรรยากาศของงานช่วยเหลือกันส่วนอีกย่านนึงตรงนี้แหละพี่กิฟย่านวิภาของเรานะคะชาววิภาวดีของเราก็คืออย่างที่เคยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะตอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารายการยกพลคนน้ำพริกสปิริตของคอมเมนเตอร์ของเราบุกน้ำกันมานะคะโอ้โหน้ำท่วมสูงมากคือแค่จะเข้าหน้าออฟฟิศเราอะ
4: เห็นอาจารย์อ้ายลงจากรถเมย์เลยเหรอคุณ
0: ใช่อาจารย์ต้นก็ลงจากรถเมย์กันมาแล้วก็คือท่วมหนักรถเล็กผ่านไม่ได้ซึ่งซอยข้างๆเราวิภาวดี60นะคะมีที่สำคัญเลยก็คือเป็นที่ตั้งของหุ่นสายเสมาโรงละครหุ่นสายเสมาคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าก็มีความเสียหายนะคะจากน้ำที่ท่วมค่ะในส่วนของมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคมนะคะของครูหนืดนิมิตพิพิธกุลค่ะศิลปินศิลปาธรนะคะโรงละครเนี่ยประกาศหยุดกิจกรรมตั้งแต่วันที่16แล้วก็เนื่องจากประสบอุทกภัยนะคะจากการที่น้ำเข้ามาที่สตูดิโอยกหุ่นเก็บขึ้นที่สูงแต่ถามว่าทันไหมมันก็มีที่เสียหายกันบ้างซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครูหนื่นเนี่ยลงมากู้ชีพหุ่นบอกว่าหลายตัวเปียกปอนเพราะหุ่นมือที่ทำเอาไว้เวิร์กช็อปกับเด็กเป็นหุ่นใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะแขวนได้ก็นอนจมน้ำไปนะคะต้องรอน้ำลดค่ะถึงจะเอามาเป่าแห้งแต่ก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคุณครูแล้วก็คนที่ทำงานนะครูหนื่นบอกว่ารักหุ่นทุกตัวเลยเพราะเป็นเหมือนสมาชิกของครอบครัวล่าสุดโอ้โหสปิริตครูหนื่นบอกว่าอะไหนๆก็ต้องรื้อถอนซ่อมแซมแล้วที่นี่เนี่ยเคยเป็นโรงละครมาก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวถ้าซ่อมแซมรีโนเวทกันได้จะกลับมาเปิดเป็นเธียเตอร์แอนด์สตูดิโอโชว์แอนด์โคเวิร์กิ้งสเปซไปซะเลยนะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเราก็ขอให้กำลังใจครูหนื่นละกันที่นี่เป็นเรื่องของหุ่นสายเสมาซึ่งสำคัญเหมือนกันศิลปะการแสดงที่แทบไม่มีให้เห็นแล้วนะ
4: แล้วอยู่หลังออฟฟิศเราเองนะ
0: อยู่ใกล้ๆกันเพื่อนบ้านเรา
4: ข่าวใกล้ๆอันไหนๆนะคะแตงก็พาแวะวิภาวดีแล้วคุณผู้ชมอันนี้ปัญหาเจอเยอะเลยนะคะป้ายทะเบียนรถ
0: ค
4: ุณผู้ชมถ้ามันหลุดอยู่แถววิภาวดีรังสิตคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าโทรเข้าไปถามได้นะคะมีเลขของตัวเองหรือเปล่า025112884ใครที่มันหลุดอยู่แถววิภาวดีรังสิตลองสอบถามกันดูเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพราะว่าหลังจากน้ำลงเนี่ยน่าจะต้องเคลียร์ตัวเองอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะตอนนี้พักบรรยากาศไปดูงานใหญ่ที่จัดขึ้นนะเขาจัดที่ LA เขาก็ยังจัดงานกันได้แบบสบายๆนะคะก็คืองาน MTV นะคะ Music Video Awards ปีล่าสุดเห็นแม่ Taylor Swift เขามอบรางวัลให้กับตำนานอีกคนด้วยในขณะที่บ้านเราน้องลิซ่าเดบิวต์ชุดการแสดงครั้งแรกกับเพลงสวัสดีค่ะยกภาษาไทยกับตุ๊กๆขึ้นเวทีเลยว่ะ
5: ใช่หลายๆคนก็แซวว่าสมศักดิ์ศรีแล้วนะแบรนด์แอมททท.จะต้องยิ้มออกแน่ เพราะว่าขายความเป็นไทยสุดฤทธิ์เลยแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีภาพว่าลิซ่าไปโผล่ที่อื่นอีกแล้ว เรียกว่าทำงานชุกทำงานเก่งมากทีเดียวนะคะมารีแคปกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกับบรรยากาศของงานประกาศรางวัล นะคะ MTV Video Music Awards ค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาของบ้านเราโชว์ของศิลปินหลายคนจัดเต็มมากแต่ที่จะต้องขอพูดถึงหน่อยคือการคัมแบ็คคืนสเตจนะคะของตัวแม่อย่างมาดอนน่าเรียกได้ว่าโชว์นี้จัดให้ระดับตำนานมาเองค่ะผู้สื่อข่าวของ AP เนี่ยถึงกับรายงานเลยนะคะว่ามาดอนน่าหลุดปากคำว่าแม่เองจ้ะหรือว่า It's Mother นะคะระหว่างขึ้นร้องเพลง Bring Your Love ร่วมกับนักร้องรุ่นน้อง Sabrina Carpenter ค่ะแม่มาแล้วพนมมือไหว้สิจะลูกในโชว์เปิดเวที MTV Video Music Awards นะคะซึ่งจัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิสค่ะโดยงานนี้มาดอนน่าเนี่ยสามารถคว้ารางวัล Artist of the Year รวมถึง Best Collaboration ค่ะร่วมกับ Sabrina Carpenter ด้วยนะคะโดยเจ้าตัวพูดติดตลกบนเวทีว่าห่างหายจากงานแบบนี้ไปนานจนไม่ได้เตรียมคำพูดรับรางวัลมาเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของแฟนเพลงชาวไทยก็คือลิซ่านะคะสามารถคว้ารางวัล Best Pop ค่ะจากเพลง Dream ที่ร่วมงานกับเคนทาโร่ซากากุจิค่ะก่อนกลับขึ้นเวทีอีกครั้งพร้อมกับการแสดงเพลงสวัสดีค่ะนะคะ ดยในงานยังมีช่วงการรำลึกถึงดอลลี่พาตันค่ะศิลปินคันทรีระดับตำนาน

0: ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในวัย80ปีค่ะโดยเคซี่มัสเกรฟส์นะคะนำเพลง I Will Always Love You ซึ่งผ่าตันเป็นผู้ประพันธ์กลับมาร้องบนเวทีเพื่อรำลึกถึงเธอด้วยค่ะนอกจากนี้ MTV ยังได้จัดเวทีรำลึกถึงวง Nirvana ค่ะโดยมอบรางวัล Video Vanguard Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะโดยมีอดีตสมาชิกค่ะ Dave Grohl Chris Novoselic แล้วก็มือกีตาร์ Back Up Pat Smear ขึ้นรับรางวัลร่วมกันทำให้ VMAs ปีนี้นะคะนอกจากงานแจกรางวัลทางดนตรีแล้วยังได้เห็นภาพการกลับมารวมตัวของศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็ศิลปินรุ่นเล็กบนเวทีเดียวกันด้วยล่ะค่ะถ้าหากเราพูดถึงความสวยงามของอาคารโบราณค่ะความงดงามไม่ได้ชมได้ด้วยตาแค่เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นพากันไปที่ประเทศโครเอเชียนะคะเขาจัดเทศกาลศิลปะเป็นเทศกาลแสงนะคะบนอาคารที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีค่ะภาพงานศิลปะจากแสงที่ถูกฉายขึ้นไปบนอาคารเก่าในเมืองพูล่าซึ่งเป็นเมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปีในประเทศโครเอเชียเปลี่ยนทั้งเมืองให้กลายเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งที่สวยงามในยามค่ำคืนนะคะเทศกาลนี้มีชื่อว่า Visualia Light Festival ค่ะซึ่งก็มีผลงานจากศิลปินจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมนียูเครนนอร์เวย์ฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะมารังสรรค์งานศิลปะจากแสงไฟรวม23ผลงานใน16สถานที่ทั่วเมืองงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อวกาศและจักรวาลค่ะก็เลยทำให้ผลงานเนี่ยเต็มไปด้วยจินตนาการและความล้ำสมัยรวมถึงงานศิลปะที่ชวนให้ผู้ชมรู้สึกได้เหมือนออกไปสำรวจโลกอีกใบค่ะด้านผู้จัดงานเล่าว่าเทศกาลศิลปะจากแสงในเมืองแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2013จากแนวคิดในการมองเมืองเหมือนเป็นผืนผ้าใบเปล่าที่รอให้เทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มสีสันค่ะโดยหัวใจสำคัญของเทศกาลไม่เพียงเป็นการนำศิลปะสมัยใหม่มาจัดแสดงเท่านั้นแต่ยังต้องการทำให้ผู้ชมมองสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในมุมใหม่ๆอีกด้วยค่ะน่าจะโรแมนติกน่าดูเลยถ้าไปกับคนรักหรือว่าถ้าไปกับเพื่อนนะคะก็ดูงานคนเดียวแบบไม่มีเหงาด้วยบรรยากาศก็น่าจะกำลังดีนะ
1: อยากเห็นด้วยเนื้อตาเลยเนา
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณหลายนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องราวของเสียงฝนเสียงกบที่เขาบอกว่าจริงๆเหมือนจะมาคู่กันเพราะว่าเราจะได้ยินเพลงยามค่ำเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำหรือเปล่าก
1: บมันก็ร้องงำงำ
2: ยังไงประมาณนั้น แต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเปล่าเสียงของกบ มีความเชื่อพี่กิฟต์ว่าจริงๆเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ในตำนานนะคะที่เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าไปติดตามในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: เราเคยมีเรื่องเล่าในลุ่มน้ำโขงเรื่องของพญาคันคากซึ่งน่าจะคงพอทราบกันอยู่ว่ามีกองทัพของบรรดาสรรพสัตว์สัตว์เล็กๆต่างๆเนี่ยขึ้นไปรบกับพญาแถนแต่แล้วก็ชนะพญาแถนก็ให้คำสัญญากันว่าเดี๋ยวพญาแถนจะเอาฝนลงมาให้กับชาวโลกนะพญาคันคากนี่คือหัวหน้าทีมที่พาสรรพสัตว์ไปต่อสู้คือแต่เดิมพญาแถนก็จะต้องให้น้ำฝนเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ปีนึงที่เขาเกิดงอนอะไรขึ้นมาไม่รู้พอถึงเวลาทวงหนี้ก็ต้องจุดบั้งไฟกันนั่นก็เป็นช่วงเวลาของก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็พญาแถนก็ประทานให้ฝนตกนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าพลังของกบจริงๆคันคากน่าจะเป็นคังคกเนี่ยแต่ว่าเราก็นับให้เป็นกบก็แล้วกัน
1: ตำนานพญาคันคากหรือคังคกยกรบขอฝนถูกเล่าไว้หลายสำนวนแต่ส่วนที่สอดคล้องกันคือการเอาชนะพญาแถนได้ทำให้ฝนตกตามฤดูกาลหรือเป็นนิทานที่อธิบายถึงที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟจุดบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนสอดคล้องกับทางเวียดนามที่มีเรื่องเล่าถึงคังคกบุกสวรรค์ไปตีกลองเสียงนั้นทำให้เจ้าแห่งสวรรค์โกรธจนต้องมาฟังคำร้องของคังคกและเหล่าสัตว์ที่ขึ้นมาด้วยเนื่องจากฝนไม่ตกมานานจนโลกเดือดร้อนเมื่อขอสำเร็จทางสวรรค์จึงให้คำมั่นว่าเมื่อใดที่ต้องการน้ำฝนขอให้คังคกส่งเสียงให้รู้ก็จะบันดาลฝนลงมาให้นอกเหนือจากนิทานยังปรากฏหลักฐานกลองมโหระทึกในเทศกาลขอฝนที่สืบมาอย่างน้อย 2,000 ถึง 2,500 ปีผ่านสัญลักษณ์รูปกบบนหน้ากลองสื่อถึงความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์สื่อสารกับท้องฟ้าให้บันดาลฝนลงมาได
2: ้บนหน้ากลองเนี่ยมันมักจะมีการประดับรูปกบเนี่ย อยู่บนหน้ากลองนะเป็นกบ1ตัวบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างอะไรเงี้ยนะคราวนี้ไอ้กองแบบนี้นะครับต้นกำเนิดเนี่ยมันก็คืออยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือแถบฮานอยแถบถันหัวนะแล้วก็นักโบราณคดีเนี่ยเขาเรียกรวมๆกันนะว่าวัฒนธรรมดงเซินนะครับหรือดองซอนนะจริงๆทางเวียดนามเขาจะออกเสียงดงเซินตัวกบเนี่ยมันจะไม่ได้มีความแพร่หลายมากนะในแง่ของการทำเป็นประติมากรรมในสมัยหลังอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันมีหลักฐานนอกจากกองมรดกเนาะที่น่าสนใจเนี่ยคือในเขตภาคใต้ของไทยแล้วก็ทางภาคใต้ของพม่าเนาะแถบมาลิวันอะไรเงี้ยเมื่อสัก 2,000 ปีที่แล้วนะแถบนี้เนาะก็มีการติดต่อกับอินเดียซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นช่วงยุคสุวรรณภูมิอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ปรากฏว่าในเขตภาคใต้เนี่ยก็เจอจี้ฮะรูปที่เป็นรูปกบเนี่ยเยอะแยะเลยทำจากหินกึ่งรัตนชาติเช่นคาร์เนเลียนอาร์เกตอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนเนี่ยก็ตีความว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบความเชื่อท้องถิ่นนะที่สัมพันธ์กับเรื่องกองมรดกอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมูลในอินเดียก็พบว่าที่เมืองตักศิลาอะไรเงี้ยก็มีการทำจี้รูปกบเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันก็คงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งพูดง่ายๆหรือสรุปสั้นๆก็คือว่ากบเนี่ยนะมันก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นความเชื่อร่วมในหลายวัฒนธรรมมากเลยที่มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกฝนนะครับ
0: ก็เป็นเสียงที่อยู่ในช่วงของฤดูผสมพันธุ์อาจจะเป็นด้านหนึ่งที่สัตว์เหล่านี้ส่งเสียงแสดงความปิติยินดีเนี่ยให้คนอื่นได้รับรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องขยายเผ่าพันธุ์แล้วแล้วก็อุณหภูมิณเวลานี้มันก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนอกจากจะผสมพันธุ์สืบพันธุ์แล้วเนี่ยคือการวางไข่แล้วก็รอให้พืชพันธุ์ของตัวเองเนี่ยจะปรากฏต่อมาคือพวกลูกออสเนี่ยในอนาคตซึ่งก็น้ำปลายฝนมันก็เป็นสิ่งที่พอเหมาะพอเจาะเหมือนกันความผูกพันของผู้คนในท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่าอุษาคเนย์กับฝนนะกับกบเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายมุมนะด้านดนตรีเป็นด้านหนึ่งหรือบทเพลงที่เราจะได้ยินกันมากมายเลยงานของคู่ไพบูลย์บุตรขันเนี่ยนะครับยังเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ร้องเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันความทรงจำของมนุษย์ทั้งหลายนะครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณของหน้าฝนแล้วก็กบนะมีคู่แต่ฉันยังไม่ได้เรียกคู่เลยทำไงนะน้องจะได้ยินเสียงพี่เหมือนกับได้ยินเสียงกบ
1: อ ช่างสังเกตของคนโบราณทำให้เห็นว่ากบมักร้องก่อนฝนตกหรือเป็นสัตว์ที่รู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกอีกทั้งมีเสียงร้องก้องสะท้อนไปในท้องทุ่งทำให้สังเกตง่ายกว่าปรากฏการณ์เตือนฝนของสัตว์ชนิดอื่นที่จับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศได้บวกกับวงจรชีวิตของกบที่เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรืออาศัยในน้ำด้วยทำให้ถือคติว่านี่คือหนึ่งในสัตว์สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ำนอกเหนือจากนาคจระเข้มกระและช้างในตำนานความเชื่อของผู้คนในภูมิภาค
2: ช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของน้ำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในคัมภีร์พระเวทก็จะบอกว่าช้างเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเมฆฝนแล้วก็ในความเชื่อของพวกฮินดูพุทธนะก็จะให้ความนับถือโคชลักษมีก็คือเป็นภาพของผู้หญิงนะที่นั่งอยู่เสร็จแล้วก็มีช้างสองเชือกมารดน้ำนะครับให้กับพระลักษมีเนาะซึ่งน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแหละผู้หญิงก็เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าด้วยเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเนาะหรือการเรียนรู้ทางธรรมชาติอยู่แล้วแหละเราเห็นกบออกมาร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แน่นอนแหละฝนมันก็น่าจะตกแต่ว่าผมคิดว่าทุกวันเนี้ยนะปัญหาเลยคือเรื่องของ climate change นะบางทีอย่างแถวบ้านผมเนี่ยชัดเลยบางทีกบออกมาข้างโคกข้างแมอะไรเงี้ยมันฝนจะตกนะแป๊บเดียวก็ไม่ตกแล้วกบก็มาร้องเกอร์

0: ก็มี
1: เรามีวิธีจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างในอดีตใช้ความเชื่อที่ปรากฏในบันทึกสมัยอยุธยาถึงพิธีไล่น้ำกษัตริย์จะเป็นผู้ใช้พัดหรือพระแสงดาบฟันน้ำมีนัยยะเพื่อให้เกิดความสมดุลอันเป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการไล่น้ำท่วมหรือในห้วงยามที่น้ำมากเกินไปจนอาจทำให้ข้าวปลาในท้องทุ่งพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายได้มีความสำคัญจนบันทึกเป็นพระราชพิธี12เดือนหากพิธีนี้ห่างหายไปคงเหลือประเพณีแข่งเรือยาวที่มีความหมายถึงการไล่น้ำลงเช่นกันโดยเชื่อว่าเรือยาวเป็นสัญลักษณ์ของการส่งพญานาคสู่โลกบาดาลเพื่อให้น้ำไม่มากเกินไปน้ำอ้อยแจ่มจิตไทย PBS รายงาน
2: หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

งามในความหลากหลายร่วมรักเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่29กันยายน2569พบกับคุณพิมพ์พมลปัญญานะและดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือประเด็นที่ต้องจับตากันในวันนี้ค่ะกทม.ยังมีน้ำท่วมขังสูงหลายจุดคาดอีก7วันน้ำในชุมชนเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าลดลงขณะที่วันนี้8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง
1: จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลางยังน่าห่วงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำพรุ่งนี้เตือนชาวบ้านริมน้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
0: นายกอนุทินลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รอบ2รับได้ประชาชนระบายอารมณ์ใส่เข้าใจความเดือดร้อนจับตาครม.เตรียมเคาะงบกลางแก้ปัญหาน้ำท่วม
1: เหตุน้ำท่วมที่ถล่มทางตอนเหนือของอินเดียและเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า100คน
2: มีสินค้าค่อนข้างน้อยก็ไม่มีอ่ะมีอะไรก็คือกินกันไป
3: สีก็แป๊บเดียวแต่ปีนี้น่าจะเยอะเพราะน้ำข้างนอกมันเยอะเขาเอาข้างนอกออกก่อน
4: พอเลยต้นนี้ไป

0: เคหะลมกราวเขตลาดกระบังในวันนี้นะคะถือว่าลดระดับลงบ้างแล้วค่ะหากเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาแต่จากการสังเกตพบว่าตามตรอกซอกซอยถือว่าน้ำยังท่วมขังอีกค่อนข้างมากนะคะทำให้ภาพบรรยากาศของชุมชนเคหะลมกราววันนี้การเดินทางของประชาชนถือว่ายังยากลำบากพอสมควรแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่วันที่5แล้วก็ตามโดยเฉพาะพื้นที่โซนด้านในค่ะคุณผู้ชมส่วนที่ลึกที่สุดตอนนี้ประชาชนก็ยังคงพึ่งพาเรือนะคะในการลำเลียงสิ่งของแล้วก็คนออกจากพื้นที่ค่ะทีมข่าวสำรวจพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้นะคะพบว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ก็ยังคงกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางเข้าออกของชุมชนนะคะสถานการณ์ในวันนี้ถือว่าเข้าสู่วันที่5แล้วชาวบ้านบางส่วนยังต้องเดินเท้าลุยน้ำออกจากชุมชนค่ะขณะที่บางคนก็ใช้เรือหรือแม้กระทั่งลากกระมังเอาคนนั่งในกระมังลากเข้ามาค่ะเพื่อขนเสบียงและสิ่งของที่ได้รับแจกกลับเข้าไปยังในพื้นที่ชั้นในชายคนนี้เดินทางมารอที่บริเวณสะพานตึก1เกรียงไกรนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมกับถือถุง1ใบในมือค่ะเพื่อรอเข้าไปยังบ้านที่อยู่ในโซน1ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรเขาบอกว่าต้องการเข้าไปนำยารักษาโรคหัวใจของแม่ซึ่งอยู่ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมออกมาแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ายังไม่มีเรือของหน่วยงานเข้ามารับส่งค่ะ
1: อ๋อไปเอายาในบ้านนี้ของแม่ครับเพราะยาขาดครับมันก็หาซื้อไม่ได้ด้วยยาโรคหัวใจอ่ะ
2: ยาโรคหัวใจ
1: ใช่ครับ
2: อยู่ในบ้านเหรออ
1: ยู่ในบ้านครับแต่ไม่สูงอ่ะไม่สูง
2: ไกลไหมคะจากจุดที่ตรงน
1: ี้โอ้โหก็ประมาณร่วมโล
2: ร่วมโล
1: เข้าไปในซอย17อ่ะ
2: อยู่โซนไหน
1: โซนหนึ่งครับโซนหนึ่งนี่ก็ลึกอ่ะลึกเยอะ
2: อันนี้คือรอ
1: แล้วก็คือดูลมสว่างน้ำอ่ะว่ามันลดไหมถ้าลดมันก็เดินหน้าก็เราก็ไป
0: ขณะที่ชายคนนี้บอกนะคะว่าน้องชายของเขายังติดอยู่ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเขาจึงตั้งใจจะเข้าไปเยี่ยมแล้วก็นำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในชุมชนได้จึงอยากให้หน่วยงานราชการตั้งจุดประสานงานใกล้กับชุมชนจัดตารางเที่ยวเรือให้ชัดเจนค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าออกและลำเลียงอาหารปรุงสุกนะคะรวมถึงของใช้ที่จำเป็นเข้าไปยังพื้นที่ด้านในอย่างทั่วถึงและเป็นระบบเพราะว่าขณะนี้อาหารกล่องที่นำมาแจกในช่วงเช้าก็ยังไม่สามารถเข้าถึงด้านในได้มีเพียงรอบเย็นเท่านั้นค่ะที่ทำให้อาหารบางส่วนก็ต้องรอนานเพราะว่าชาวบ้านเองก็กังวลนะคะว่าอาหารก็จะเสียจนต้องทิ้งไปขณะที่น้ำถือว่าท่วมขังยาวนานมากตอนนี้ก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
3: อยากได้รถอยากได้เรือนะมาไว้บริการนะเป็นช่วงเช้าได้นะครับช่วงเย็นก็อีกะหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าหรือใครจะมาแจกข้าวนะฮะก็มาช่วงสัก8โมง9โมงนะครับคุณเข้าไปเนี่ยมันสว่างนะฮะมันสามารถที่จะทั่วถึงแต่ถ้ากลางคืนมา5ทุ่มเที่ยงคืนบางคนนะบอกว่าเที่ยงคืนมาเนี่ยเขานอนแล้วนะเขานอนแล้วกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมา2ทุ่มไปแจก5ทุ่มเที่ยงคืนผมถามว่าเสียฮะ
0: สำหรับผู้ประสบภัยบางครอบครัวนะคะการอพยพออกจากบ้านครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงคนและสิ่งของที่ต้องขนย้ายเท่านั้นค่ะแต่ยังมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ด้วยกันมานานเจ้าของคนนี้ก่อนหน้านี้พยายามอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงและเฝ้าระวังระดับน้ำแต่เมื่อน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะถึงขอบเตียงนอนระยะเพียงประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นจึงตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังค่ะที่นี่ก็จะแบ่งพื้นที่สำหรับพักสัตว์เลี้ยงมีทั้งสุนัขและแมวที่เจ้าของอพยพออกมาจากชุมชนเคหะล่มเกล้าโดยเบื้องต้นก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักประมาณ50ตัวแล้วค่ะ
4: ประมาณ10เซนนะครับ
5: อยู่แฟดไหนอะคะพี
4: ่คือผมไม่ได้อยู่แฟดครับอยู่ตรงอาหารการ
5: คือตรงล่มเกล้า
4: ล้มเก้าในแถบล้มเก้าซอย23
5: เป็นบ้านนะ
4: เป็นบ้านครับชั้นเดียวครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะวันแรกผลกระทบ
4: วันแรกก็

0: ลางคืนนั้นนะครับมันขึ้นมาเลยนี่เลยครับขึ้นมา
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะคะโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีลมซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ชั้นในค่ะการเดินทางแล้วก็การเข้าถึงการช่วยเหลือนะคะเป็นสิ่งที่พวกเขายังคงต้องการนี่เป็นปัญหาหลักค่ะโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรือที่ชาวบ้านบอกว่าต้องการอีกจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุวัชชานะคะ
3: ค่ะนอกจากที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าแล้วนะคะยังมีอีกหลายชุมชนค่ะที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงที่รอการระบายอยู่นะคะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะทยอยรายงานเข้ามาให้ได้รับทราบกันแต่ถ้าไปดูสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2แล้วค่ะก็ส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนั้นในหลายจังหวัดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วค่ะขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ต้องเร่งขนของหนีน้ำโดยบางครอบครัวนั้นก็ต้องพาลูกหลานแล้วก็สุนัขนั้นขึ้นไปนอนบนเมนชั่วคราวด้วยค่ะช่วงกลางคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบางจุดน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนไม่สามารถพักอาศัยได้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรีก็ต้องพาครอบครัวค่ะขนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นไปพักอาศัยนอนอยู่บนเมนภายในวัดคองภายในวัดวงคองเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นถูกน้ำท่วมค่ะ
4: มันมา2วันแรกเต็มแล้วในซอยอ่ะอันนี้มาขึ้นวันที่3เนี่ยวันนี้ก็ขึ้นไวด้วย
5: ก็เลยพาหลานลูกมาอยู่ที่เมนเลย
4: ทีแรกผมก็ทำงานข้างนอกแล้วกลับมาบ้านมันอยู่บ้าน
5: มันมาเร็วตอนนี้นอนกันยังไงบนเมน
4: เนี่ยน้องมันมีครอบครัวกันมันนอนบนนี้ผมทำร้านกันนั่งต่อกันทั้งคืนน่ะช่วยมันแล้วก็ผมก็มานอนตรงนี
5: ้แล้วนอนบนเมนมั่งอะไรมั่งอะไรฮะของก็ไว้บนเมนหมดเลย
4: เอามาไว้บนเมนบ้างแล้วก็บนบ้านบ้างเทินไว้ครับ
5: แล้วส่วนกับข้าวก็ทำกันตรงนี้
4: ครับก็ทำกันอยู่ตรงนี
5: ้ต้มปลากินข้าวกันตรงนี้
4: นี
5: ่
4: ฮะ
5: แล้วเมนนี่เขายังไม่ได้ใช้อะไร
4: ยังครับแค่น้ำท่วมเขาก็ยังไม่รับเพราะมันวนไม่ได้แล้วน้ำท่วม
5: เราก็มาอยู่เองได้
3: ขณะที่การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมครอบครัวก็ต้องประหยัดอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะโดยเฉพาะนมแล้วก็ผ้าอ้อมสำหรับเด็กเล็กนอกจากนี้นะคะวัดแม่นางปลื้มซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มมีน้ำเข้ามาที่บริเวณศาลาวัดแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีการจัดงานศพอยู่และญาติรวมถึงชาวบ้านก็ยังต้องลุยน้ำเข้าไปประกอบพิธีค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดวันน้ำ C2 เพิ่มขึ้นเป็น 2,045 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2ค่ะการระบายน้ำระดับนี้นะคะก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15-30 ซม.ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะขณะที่ชาวบ้านริมคลองมหาราชในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทและตำบลหาดอาสาเริ่มสร้างเพิงพักริมถนนเพื่อเตรียมอพยพแล้วค่ะแม้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวนั้นยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 70-80 เซนติเมตรก็ตามเนื่องจากกังวลว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนั้นจะไม่สามารถเตรียมพื้นที่รองรับได้ค่ะส่วนที่อ่างทองค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งรับมือกับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำด้วยแท่งบาริเออร์และแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์ราชการขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษชัยชาญมีน้ำท่วมแล้วนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: เวลานี้มีอีกพื้นที่ที่ต้องจับตานะคะนั่นก็คือฝั่งของเพชรบุรีตอนนี้กลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังใหม่ไปแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเกือบเต็มความจุเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ระดับ 98% นะคะคาดว่าน่าจะเต็มในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนเขื่อนเพชรยืนยันว่ายังรับมือได้อยู่ค่ะเราไปติดตามจากคุณทอฝันช่วยชูรายงานสดจากเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณทอฝันคะ
6: ค่ะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตอนนี้แม้ในพื้นที่จะไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังจับตาปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานค่ะที่เมื่อเช้ามีรายงานว่าปริมาณความจุอยู่ที่ 98% แล้วนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีทั้งสองฝั่งค่ะให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงบ่ายวันนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ก่อนหน้านี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะทำให้บางชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำได้รับผลกระทบไปแล้วบางส่วนค่ะเพจห้องข่าวเพชรบุรีเผยแพร่ข้อความนี้เมื่อเวลา5โมงเย็นวันที่27กันยายนค่ะแจ้งเตือนชาวบ้านโป่งลึกบางกลอยระบุน้ำป่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขอให้ประชาชนงดการเดินทางเข้าออกพื้นที่หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยและในวันต่อมาค่ะเพจเดียวกันก็เผยแพร่ภาพศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาที่บ้านป่าเต็งใต้อำเภอแก่งกระจานรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่หมู่บ้านปากกาเกยอค่ะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นและไหลเชี่ยวจนเอ่อล้นเข้าท่วมสะพานค่ะทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางข้ามลำห้วยเพื่อข้ามมาเรียนได้ตามปกติรายงานบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่4อัปเดตสถานการณ์น้ำช่วง6โมงเช้าวันนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกือบเต็มความจุอยู่ที่ 98% ค่ะมีการระบายน้ำ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังดิฉันสอบถามไปยังผู้อำนวยการโครงการชลประทานนะคะให้ข้อมูลว่าคาดว่าน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจะเต็มความจุและล้นเขื่อนภายในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งจะระบายน้ำไหลผ่านสปิลเวย์หรืออาคารระบายน้ำล้นก่อนค่ะจากนั้นน้ำจะไหลไปตามแม่น้ำเพชรบุรีลงไปที่เขื่อนเพชรตามลำดับแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านอำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองและบ้านแหลมค่ะซึ่งอาจจะทำให้ชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบล่าสุดประชาชนในพื้นที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอสแคสล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา27นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าเขื่อนเพชรจะปล่อยน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 93.3 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ในเขตอำเภอบ้านแหลมมีโอกาสเกิดน้ำล้นตลิ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีในเขตอำเภอบ้านแหลมยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่เขื่อนเพชรตอนนี้ค่ะได้มีการผันน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะผู้อำนวยการชลประทานบอกกับดิฉันค่ะว่าตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าหากปริมาณน้ำมากจากเขื่อนแก่งกระจานบวกกับสถานการณ์ฝนตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทอฝันนะคะ
3: ค่ะจะเห็นได้ว่ามวลน้ำจากป่าต้นน้ำเขื่อนแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีได้ไหลเข้าสู่เขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่องนะคะจนล่าสุดนั้นน้ำตอนนี้ก็เริ่มล้นสปินเวย์แล้วนะคะหรือว่าทางน้ำล้นแม้ว่าจะเริ่มซาลงบ้างในบางจุดก็ตามแต่ว่าความน่ากังวลเนี่ยก็คือมวลน้ำจะสะสมค่ะจากในป่าที่กำลังไหลลงเขื่อนไม่หยุดเลยนะคะก็ทำให้จังหวัดนั้นได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วนะคะให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะคุณอัพนันคะถ้าดูแล้วเนี่ยมีพื้นที่ไหนเนี่ยที่รับผลกระทบบ้างอะคะ
7: ครับมีอย่างน้อย5อำเภอนะครับของจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีครับที่ขณะนี้คงจะต้องยกของขึ้นที่สูงทันทีครับคุณผู้ชมครับถ้าดูจากแผนที่เรื่องของน้ำที่แก่งกระจานนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีอย่างน้อย5อำเภอนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเขื่อนแก่งกระจานครับเรามาดูที่มาของน้ำก้อนนี้กันก่อนนะครับน้ำก้อนนี้นะครับไม่ได้มาจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ตัวเมืองนะครับแต่มาจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ต้นน้ำนะครับซึ่งตกต่อเนื่องหนัก 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างบริเวณโป่งลึกนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็บางกลอยป่าเด็งครับมวลน้ำเหล่านี้ไหลมารวมกันที่เขื่อนแก่งกระจานครับจนเกินระดับกักเก็บไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้ถามว่าเคยมีน้ำล้นสปิลเวย์หรือไม่นะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตปี2561ครับเคยเกิดเหตุการณ์น้ำล้นสปิลเวย์ครั้งใหญ่มาแล้วครับซึ่งครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับรีสอร์ทแล้วก็พื้นที่ริมน้ำอย่างมากปีนี้ภาพจำนั้นกำลังกลับมาเตือนใ

0: เราต้องไม่ประมาทนะครับถามว่าพื้นที่ไหนที่จะโดนต่อหลังจากนี้นะครับหากน้ำล้นสปิลเวย์ออกมาคำตอบก็คือท้ายเขื่อนแก่งกระจานครับจุดที่น่ากังวลที่สุดคือรีสอร์ทและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกลุกล้ำหรืออยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบุรีนะครับบริเวณใต้เขื่อนและก็ใกล้กับโรงไฟฟ้าทันทีที่น้ำล้นสปิลเวย์ครับหรือมีการยกบานประตูระบายน้ำขึ้นมาน้ำจะลงสู่จุดนี้เป็นที่แรกด้วยความเร็วซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งครับเริ่มเก็บของขึ้นที่สูงตามประกาศเตือนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำจากแก่งกระจานจะไหลไปไหนต่อครับเส้นทางน้ำผ่านทางนี้นะครับ5อำเภอด้วยกันนะครับผ่านพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนตามลำดับครับตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานครับที่ตำบลท่าไม้ลวกต่อมานะครับก็จะไปที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองจุดสุดท้ายนะครับที่อำเภอบ้านแหลมก่อนที่น้ำก้อนนี้นะครับจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยครับมวลน้ำจะใช้เวลาเดินทางจากเขื่อนไปถึงบริเวณปลายน้ำที่บ้านแหลมนะครับประมาณ1วันถึง1วันครึ่งครับนี่คือการแจ้งเตือนจากทางการนะครับซึ่งถ้ามีการบริหารจัดการดีนะครับก็มีทางเลือกนะครับสถานการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงก็ได้นะครับเพราะว่าเขื่อนเพชรบุรีจะคอยช่วยบริหารจัดการตัดน้ำออกเข้าสู่คลองระบายน้ำต่างๆนะครับก็จะทำให้ตัวเมืองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกับในอดีตครับนี่คือข้อมูลแจ้งเตือนล่าสุดนะครับที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำต้องเฝ้าระวังนะครับจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็คือพื้นที่ท้ายน้ำอย่างบ้านแหลมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนที่น้ำจะลงทะเลซึ่งอาจจะเจอกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงด้วยซึ่งก็จะซ้ำเติมเรื่องของการระบายน้ำดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดตาม SMS แจ้งเตือนและก็ข่าวสารจากจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับแต่หากฝนไม่ได้ตกลงมาซ้ำในป่าต้นน้ำสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันครับตอนนี้พื้นที่ท้ายน้ำอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าการเตรียมความพร้อมยังมีสตินะครับก็จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำได้ครับ
1: ถ้ารู้ล่วงหน้าก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวทันนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นอยู่ในความไม่ประมาทละกันขอบคุณคุณอัพนันมากๆค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าไปดูสถานการณ์ภาพรวมในวันนี้นะคะก็ฝนก็ลดลงในหลายพื้นที่ค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังนั้นยังเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพที่มีอยู่หลายจุดด้วยกันและขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงใน8จังหวัดทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคกลางด้วยค่ะสถานการณ์น้ำวันนี้แม้ปริมาณฝนในหลายพื้นที่จะลดลงแต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่นะคะขณะที่หน่วยงานด้านน้ำก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเริ่มจากกรุงเทพมหานครศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานว่าช่วงเช้าวันนี้ค่ะยังมีน้ำหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เส้นทางที่อยู่ระหว่างการระบายน้ำโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะอย่างเช่นถนนรามคำแหงบริเวณซอยรามคำแหง24และ23ถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกีฑาถึงถนนพัฒนาการรวมถึงถนนนวมินทร์ค่ะตั้งแต่นวมินทร์26ถึงแยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนลาดพร้าวตั้งแต่แยกลาดพร้าว101ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินอกจากนี้ก็ยังมีถนนสุวินทวงถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53และถนนร่มเกล้า24ค่ะส่วนพื้นที่ชุมชนและเคหะที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะก็มีมากกว่าเมื่อวานนี้ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราเคหะอเงินซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยลาดพร้าว122และซอยรามคำแหง24ค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก็มีประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วงวันที่29กันยายนก็คือวันนี้ค่ะจนถึงวันที่4ตุลาคมครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดด้วยกันก็คือมีที่ฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะโดยประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นและพื้นที่ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะเจ้าพระยาท่าจีนและก็แม่กลองขณะที่เส้นทางสัญจรที่อาจได้รับผลกระทบนะคะก็ได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะ ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำที่ต้นแม่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น37เซนติเมตรจุดวัด C2 บริเวณหลังค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร86เซนติเมตรค่ะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงได้เพิ่มระดับการทดน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเพื่อที่จะหน่วงน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเอาไว้เหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงพื้นที่ตอนล่างเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่และชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบนะคะจึงได้แจ้งพื้นที่เหนือเขื่อนค่ะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับยกสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะอย่างที่จังหวัดอ่างทองค่ะปภ.อ่างทองก็มีการแจ้งว่าปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเดินทางถึงพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงวันนี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอชัยโยป่าโมกแล้วก็เมืองอ่างทองนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 ซมส่วนพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 ซมค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในอ่างนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะมีข้อมูลนะวันที่28กันยายนเมื่อเวลา6โมงเช้าของเมื่อวานนี้มีน้ำในอ่าง 840.94 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96.49% ของความจุอ่างค่ะโดยกรมชลก็คาดว่าในช่วง7วันข้างหน้านะคะจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องอยู่รวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นค่ะต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะโดยวันที่30กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะระบายอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถัดมาค่ะ1ตุลาคมก็จะเพิ่มเป็น230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่2ตุลาคมก็จะเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นนะคะจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรค่ะแต่กรมชลก็ประเมินนะคะว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลทำให้น้ำล้นตลิ่งค่ะ
3: ก็มีรายงานมาเป็นระยะนะคะว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำทั้งจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะระบายน้ำเหนือลงมาในพื้นที่ภาคกลางนะคะนอกจากนี้ปัญหาของกทมและปริมณฑลตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ตกขณะเดียวกันยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในด้านของตะวันตกของประเทศด้วยมีความกังวลมีความน่าห่วงในจุดไหนอย่างไรบ้างช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกันกับอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเลยคะอาจารย์คะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าหลายจุดเหลือเกินถ้าเกิดมองตอนนี้อาจารย์ห่วงน้ำที่มาจากทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
4: ครับก็ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือน้ำที่มาจากตอนเหนือนะครับก็อย่างที่รายงานไปไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มการระบายนะครับน่าจะเพิ่มเป็นสัก 2,000 นะครับโทษครับจาก 2,000 เป็นสัก 2,200 เขื่อนป่าสักที่จะเพิ่มจาก25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นประมาณ400นะครับแล้วก็ยังมีเขื่อนแม่เขื่อนแม่กลองที่กาญจนบุรีก็จะเพิ่มการระบายซึ่งส่วนนี้ครับมันจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อบวกกันกับการยกตัวของน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะทำให้การระบายเนี่ยช้ามันก็จะไปมีผลต่อน้ำที่คงค้างอยู่ในกรุงเทพในนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีที่จะระบายออกช้านะครับโดยโซนที่น่าจะหนักที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะครับรวมถึงกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับผม
2: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้มันมีสถานการณ์ทั้งน้ำมาจากข้างตอนบนแล้วก็วันนี้ก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะดังนั้นรัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับตรงจุดไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้เพื่อที่จะมีการชะลอน้ำหรือว่าเร่งระบายน้ำเพื่อให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
4: ครับจริงๆผมว่ารัฐบาลก็พยายามจะชะลอไว้บางส่วนแล้วนะครับอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆก็รับไว้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าปล่อยมาเดี๋ยวจะมีปัญหาในการระบายน้ำแต่ว่าเนื่องจากขีดความสามารถของเขื่อนมันรับได้ประมาณนี้มันก็เลยจำเป็นต้องปล่อยนะครับตอนนี้สิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือเรื่องของการเตือนภัยและก็การอพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคืออพยพคนจำนวนมากไม่ทันครับผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นความสำคัญเร่งด่วนในขณะเดียวกันการระบายน้ำในพื้นที่นนทบุรีอย่างเช่นที่บริเวณซอยสามัคคีนะครับถนนสามัคคีและประชานิเวศ3อ่ะจริงๆยังระบายได้ดีกว่านี้

0: นะแม่น้ำยังพอรับได้คลองใหญ่ยังพอรับได้แต่ระบายออกจากหมู่บ้านมาสู่คลองย่อยแล้วก็จากคลองย่อยมาสู่คลองใหญ่เนี่ยทำได้น้อยครับคลองใหญ่ถ้าเราไปดูอย่างคลองบางตลาดเนี่ยระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะมากแต่น้ำไม่มาครับน้ำยังค้างอยู่ที่หมู่บ้านต้องรีบแก้ตรงจุดนี้ครับ
1: ค่ะอาจจะต้องไปดูเป็นรายจุดด้วยแต่ถ้ามาดูในภาพของน้ำเหนือที่ลงมาในพื้นที่ทางตอนกลางอะค่ะตอนนี้มีความพยายามหน่วงน้ำไว้อยู่เหนือเขื่อนมากพอสมควรเพราะว่าอาจจะกังวลว่าจะมีน้ำที่ไหลลงมาตอนล่างมากเกินไปอาจารย์มองการบริหารจัดการในเวลานี้อย่างไรควรจะดำเนินการอย่างไรเพราะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรต่อค่ะ
0: ครับคืออย่างที่เรียนครับว่าทางรัฐบาลเขาก็คงพยายามจะหน่วงไว้พอสมควรจนมันหน่วงไม่ได้อย่างเช่นกรณีเขื่อนแม่กลองก็จำเป็นต้องปล่อยกรณีเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักก็จำเป็นต้องเพิ่มรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะครับมันก็เลยมาประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำทะเลหนุนพอดีตอนนี้คงจะไม่สามารถอั้นไว้ได้มากกว่านี้ครับแต่การเตือนภัยถ้าสามารถบอกจุดได้มากกว่าพื้นที่ริมตลิ่งแบบนี้ครับมันอาจจะไม่พอถ้าสามารถที่จะบอกระดับที่น้ำจะถึงได้น่าจะเป็นการเตือนภัยที่แม่นยำและพี่น้องประชาชนจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องครับตอนนี้อยากให้เพิ่มประเด็นเรื่องนี้เป็นลำดับแรกครับส่วนน้ำเนี่ยถ้าฝนไม่ลงมาเพิ่
1: ม
0: ประมาณสักสุดสัปดาห์หน้าน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: สถานการณ์น่าจะค่อยๆ คลี่คลายครับผม
2: ค่ะถ้าเกิดว่าเท่าที่อาจารย์ติดตามดูสถานการณ์น้ำทางพื้นที่เหนือเขื่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อเทียบกับปี54อาจารย์พอจะมีให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้มีความน่ากังวลน้อยกว่าปี54อย่างไรอะคะ
0: ครับก็ต้องไล่ไปแต่ละจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดสำคัญตอนนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณสัก 2,500ลูกบาศก์เมตรนะที่เข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะแต่ว่าปี54เรามีอยู่ 3,000 กว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก 70% ของปี54ครับก็ยังไม่ได้อันตรายถึงขั้นนั้นแต่ว่าผลกระทบวงกว้างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอย่างเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยทางท่าจีนท่วมหนักนะครับเพราะว่ามันมีการระบายไปที่ท่าจีนมากขึ้นแล้วก็ปีนี้ฝนตกในวงกว้างเลยนะครับมันก็ทำให้มีไซฟ์โฟลหรือว่าน้ำที่ไหลลงจากด้านข้างเนี่ยเข้ามาสมทบเนี่ยจำนวนมากปีนี้ท่าจีนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ายังต่ำกว่าปี54อยู่ประมาณสัก 30-40 เซนครับ
2: ค่ะพออาจารย์พูดถึงท่าจีนทีนี้ก็เลยถึงภาคตะวันออกนี่มีอะไรตรงหน้าเป็นห่วงไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าปราจีนบุรีอะค่ะ
0: ครับน่าเป็นห่วงทั้งสองโซนนะครับระยองเนี่ยก็ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคลี่คลายได้ในวันนี้ตอนเย็นๆหรือวันพรุ่งนี้จะค่อยๆลดลงนะครับรวมถึงจันทบุรีด้วยแต่ว่าปราจีนบุรีเนี่ยยังหนักอยู่เพราะว่ายังมีน้ำเหนือเขื่อนที่ระบายออกมาคล้ายๆกับที่เราคุยกันนี้แหละแต่ว่าเป็นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับเป็นเขื่อนคลองหลวงรัชโยธรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมถึงเขื่อนคลองพัสทึงและก็เขื่อนคลองระบมคลองสียับก็ตรงนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในแง่ของการระบายน้ำจากเหนือเขื่อนลงมาครับ
1: อาจารย์คะในช่วง 2-3 วันนี้สังเกตเรื่องการสื่อสารในด้านของภัยพิบัติจากฝั่งของภาคราชการยังไงบ้างไหมคะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือต้องเพิ่มเติมตรงจุดไหนบ้างคะ
0: ครับคือการเตือนเรื่องฝนดีขึ้นนะครับก็กรมอุตุพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นแต่สถานการณ์ขนาดนี้คือน้ำมันมาสมทบกันแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้าพยากับท่าจีนเนี่ยสัมพันธ์กันแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันเจ้าพยากับป่าสักเดี๋ยวก็จะมาสมทบกันแล้วนะครับแล้วยังมีป่าสักกับบางปะกงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอภาพในแง่สถานการณ์น้ำเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำท่าหรือน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เรายังอธิบายแยกกันเป็นลุ่มน้ำต้องไปตามกันคนละเว็บนะครับตามคนละเพจถ้าจึงก็ไปตามเพจของนครปฐมนะฮะแม่กลองก็ไปตามเพจของสำนักชลประทานที่13ตอนนี้อยากให้เอาทั้งหมดเนี่ยมาขึ้นเพจเดียวแล้วก็รายงานทุกวันวันละแบ็ก2เวลาโดยสทนช.นะฮะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการครับ
2: ค่ะแล้วอาจารย์มองเรื่องของหน่วยงานค่ะ
0: เรื่องที่ยังไม่ค่อยขออภัยครับขออภัยอีกเรื่องนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยได้อธิบายดีนักคือการระบายน้ำครับ อันนี้อาจจะกรุงเทพมหานครอาจจะอธิบายได้ชัดแต่ว่าจังหวัดอื่นเช่นนนทบุรีหรือปทุมธานีเนี่ยยังไม่เห็นภาพหรือแผนผังของการระบายน้ำว่าจะจบลงได้หรือให้แห้งได้ทั้งหมดภายในเมื่อไหร่ครับผม
2: ค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เห็นว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างยกตัวอย่างเรื่องของกทม.ค่ะที่มีสถานการณ์น้ำเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในบางจุดบางพื้นที่อาจารย์มองการบริหารน้ำการสื่อสารอย่างไรโดยเฉพาะกรุงเทพกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานด้านน้ำหรือที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมันยังมีปัญหาตรงจุดไหนอยู่อะคะ
0: ครับผมคิดว่าเขาพยายามโฟกัสที่จุดเดียวก็คือพยายามสูบออกให้ทันหรือระบายให้ทันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมแต่การสื่อสารเมื่อจุดที่เราไม่สามารถจะยันอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะต้องให้ผู้คนอพยพออกไปหรือให้เตรียมตัวรับมือเนี่ยตรงนี้อาจจะถือว่าน้อยไปมากเลยนะครับมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถเตรียมตัวได้แล้วก็ติดค้างอยู่จำนวนมากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเรื่องน้ำเหนือลงมาเนี่ยผมจึงคิดว่าขณะนี้จัดการน้ำเหนือได้ดีกว่านี้คงยากแล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถคาดการผลกระทบให้แม่นยำกว่านี้แล้วก็ไปเตือนพี่น้องเฉพาะจุดตามรายจุดที่จะได้รับผลกระทบให้ดีกว่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยสถานการณ์นี้ได้ดีกว่าครับ
2: ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์
1: ช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะคุณ
0: อาจารย์
1: ค่ะเดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะตอนนี้เป็นประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะนะ
2: คะ
1: ยังไงหลักๆจุดใหญ่ก็คือว่ามันต้องเตรียมตัวก่อนสำหรับจุดที่ทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำกำลังจะไปถึงนะคะแล้วก็มีคำเตือนโดยละเอียดตรงไหนชุมชนไหนน้ำมาถึงส่วนไหนอาจารย์เสนอแนะว่ายังไงก็ต้องบอกให้มันชัดเจนนะคะเพื่อที่จะเตรียมการอพยพได้ทันคือสังเกตได้จากกรุงเทพมหานครนะคะที่ถือว่าเป็นตัวอย่างในช่วงระยะเวลา
2: ที่ผ่านมา
1: ค่ะที่เป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้ววันนี้ก็ยังแก้ไม่ตกเลยเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้ก็มีอุปสรรคด้วยเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนนะคะคือหนุนต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่4ตุลาคมเลยหลายวันแทนที่น้ำจะสามารถระบายได้เร็วก็อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได
2: ้ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็น่าเป็นห่วงฮะนอกจากที่เคหะร่มเกล้าแล้วเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องหลายวันแล้วตอนนี้ก็หลายคนก็กังวลถ้าเกิดน้ำเริ่มเน่าล่ะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนนะคะไปดูพื้นที่คลองจันทน์กันนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานก็บอกว่ามีทิศทางลดลงค่ะแต่ปริมาณที่ลดลงนั้นยังอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้นั้นคนเดินทางออกมาจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์ได้นะคะเราจะไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดจากเคหะการ์เด้นคลองจันทน์กทม.ค่ะคุณเจษฎาคะ
3: จุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณซอยนวมินทร์ซอย10นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นจุดที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าเรายังคงเห็นว่าน้ำภายในซอยยังคงท่วมขังอยู่นะครับอย่างผมยืนอยู่เนี่ยอาจจะท่วมบริเวณข้อเท้าขึ้นมาประมาณสัก1คืบแต่ว่าบางบ้านในโซนเนี่ยยังคงท่วมระดับหัวเข่าอยู่นะครับระดับน้ำประมาณนี้ครับทำให้คนในชุมชนพื้นที่บริเวณนี้นอกจากจะการเข้าถึงจะยังเข้าไม่ถึงบางส่วนแล้วนะครับคือหลังๆมาเนี่ยเพิ่งมีการเข้าถึงเข้ามาช่วยเหลือในชุมชนนี้แต่ว่าชาวบ้านอีกหลายคนก็คือพอการช่วยเหลือไม่ถึงเนี่ยเขาก็เลยจะต้องเดินเท้าออกจากบ้านครับบางคนเดินไปกับ4ชั่วโมงครับเพื่อที่จะไปซื้ออาหารมากักตุนแล้วก็ไปรับของที่มีการแจกครับผู้พักอาศัยในพื้นที่เคหะการ์เด้นคลองจันทน์ครอบครัวนี้ครับพวกเขาต้องเดินทางผ่านถนนนวมินทร์ผ่านซอย10นะครับซึ่งเชื่อมไปยังถนนนวมินทร์พวกเขาต้องเดินลุยน้ำกว่า4ชั่วโมงครับเพื่อที่จะออกไปหาซื้ออาหารและรับสิ่งของที่ผู้คนมาบริจาคเนื่องจากว่าบ้านน้ำท่วมไม่สามารถใช้รถออกไปได้ครับ
4: จะออกไปดูว่าข้างนอกมีอะไรขายไหมแล้วก็มีรถทางการมาแจกอาหารไ
3: หมไกลไหมพี่จากบ้านก็จะออกไปถึงตรงที่จะเอาเนี่ย
4: ไกลค่ะก็จากบ้านอยู่ตรงนี้ก็ไปหาโซนข้างหน้าหนูก็ไกลอยู
3: ่ที่นี่ไอ้ตั้งแต่น้ำท่วมมาที่นี่การช่วยเหลือเข้าถึงแค่ไหนครับถ้าเทียบกับโซนแฟลต
4: เข้าถึงเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพิ่งจะมีมาช่วง
3: เมื่อวาน
4: ค่ะที่พอเข้ามาบ้างค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีต้องช่วยเหลือกันเองค่ะ
3: น้ำไฟที่บ้านยังใช้ได้ไหมฮะ
4: ยังใช้ได้อยู่ค่ะ
3: ใช่ ขณะที่นี่เป็นสภาพในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในชุมชนเคหะการ์เด้นคลองจันทน์นะครับที่ระดับน้ำท่วมสูงทำให้อุปกรณ์ภายในร้านได้รับความเสียหายหลายรายการเจ้าของร้านบอกนะครับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้กระทั่งปี2554ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพที่นี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบครับแต่สถานการณ์ในครั้งนี้นอกจากจะไม่สามารถตั้งตัวได้ทันเนื่องจากไม่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยรัฐจากหน่วยงานรัฐนะครับ
5: โอ้ยอยู่มา 30-40 ปีไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: คร
5: ั
6: บ,
5: รบขังก็ขังไม่นานฮะอันนี้หนักสุด
6: เทียบกับปี54ที่ไม่เป็นยังไง
5: ที่นี่ปี54ไม่เป็นอะไรเลย
6: แล้วก่อนจะน้ำท่วมรัฐได้เตือนไหมครับมีใครแมวปังกาทำความเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมแถวนี้นะอะไรแบบน
5: ี้มีเพจที่อะฮะ มีเพจที่ดูแต่ว่าไอ้ความที่เราไม่เคยเป็นเพราะว่าธรรมดาฝนตกหน่อยๆขนาดตรงนี้ท่วมแค่ขอบๆนะตรงเฟดถ้าน้องไปทางนี้นะฮะสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะข้ามสะพานไปเนี่ยเป็นทะเลสาบเลย
3: นอกจากความเสียหายที่ต้องเผชิญนะครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาจากภาครัฐตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับชาวบ้านบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาพยายามจะติดตามเรื่องของแนวทางการเยียวยาของรัฐบาลแล้วพอลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันที่ถูกประกาศไว้ก็ยังไม่มีการประกาศครอบคลุมในพื้นที่บางกะปิครับ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ฝนเริ่มไม่ตกแล้วนะครับในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่แกหาคลองจันเองก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับซึ่งอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ต่อนะครับว่าในวันนี้เองจะสามารถลดลงได้อีกเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องพึ่งพากับปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำในคลองแสนแสบไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะคือหลายคนบอกว่าอาจจะเรียกน้ำท่วมหนักบางคนบอกว่ามหาอุทกภัยนะคะและบางคนก็ตั้งน้ำท่วมครั้งนี้บอกว่าชื่ออุทกภัย plus ได้ไหมจะได้เข้ากับสถานการณ์นะคะความรับผิดชอบนั้นไม่ใช่เรื่องแค่กทม.แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าเข้ามาช่วยดูแลบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยค่ะคนที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ก็เปล่งเสียงรับนายกอนุทินนะคะเรียกว่าหลากหลายอารมณ์คลักเคล้ากันไปเป็นเหตุการณ์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีนำคณะลงเรือท้องแบนไปสำรวจความช่วยเหลือที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิต่อเนื่องเป็นวันที่2คือบางส่วนปรบมือแสดงความดีใจที่ได้เห็นนายกกลับมาอีกครั้งนึงก็มีบางส่วนเหมือนกันตำหนิการทำงานของภาครัฐค่ะก็ดูเหมือนคุณอนุทินจะเข้าใจอารมณ์ของผู้คนนะคะแต่พยายามเข้าไปให้ถึงด้านในแฟลตก่อนที่จะเข้าไปพื้นที่ด้านในชุมชนเลยแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานด้วยตั้งอยู่หน้านิด้านะคะก็ทำอาหารประมาณวันละ10,000กล่องตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ
7: ครับแจกอันนี้แจกไปรอบละขยับหน่อยใส่เรื่องมันหอยอ่ะคิ้วดำอีกนิดหน่อย
8: เพิ่มสีสันหน่อยเพิ่มสีหน่อย
9: สีเข้มหน่อยสีเข้ม
8: ซีด
7: ผมขึ้นไปทำเดี๋ยวเขาด่าผมอีกแต่ว่าต้องบอกใส่เรื่องมันหอยใส่สีดำเนี่ยกะเพราต้องมากกว่านิดหน่อยนะจ๊ะ
10: คิวซีครับท่านนายกคิวซี
1: คนข้างๆก็คือคุณนิรัตพงศิทธิถาวรนะคะที่เอาถุงข้าวที่เตรียมนำส่งไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีดูนายกเลยแนะนำแม่ครัวบอกว่าเพิ่มเครื่องปรุงด้วยเพิ่มกระเพราลงไปอีกแล้วก็ยังสั่งการให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆโดยรอบด้วยนะคะแต่ว่าที่หนักหนาไม่แพ้กันอีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เรารายงานไปคือเคหะร่มเกล้าที่เรียกว่าหนักกว่าด้วยประชากรจุดนั้นน่ะก็มีอยู่หลายหมื่นคนด้วยกันนะคะนายกก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปในช่วงเวลาประมาณสัก3 ทุ่มกว่าๆพอเข้าไปถึงตัวอาคารนะคะเดินเข้าไปพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุดจัดอาหารน้ำดื่มให้ครบทุกมื้อยาบริการสาธารณสุขต้องเพียงพอ แล้วผู้ว่าชาติชาติก็ลงพื้นที่ไปพร้อมนายกด้วยบอกเมื่อคืนคือสำหรับพื้นที่ทั่วๆไปในพื้นที่กทมประเมินเอาไว้น้ำลดใน 3-4 วันถ้าเป็นชุมชนอาจต้องใช้เวลาประมาณ7วันแต่ยังไงก็ตามน้ำในเคหะร่มเกล้าเริ่มลดลงแนวโน้มก็ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่ผู้สื่อข่าวรายงานก็คือที่เรียกร้องกันมากเรือเข้าออกพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะนอกจากนี้กทม.ก็ต้องเตรียมเรื่องของการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลในพื้นที่น้ำท่วมขังก็ต้องไปหาพาหนะที่จะไปเก็บได้แล้วก็เป็นจุดที่

0: เสี่ยงโรคระบาดหลังน้ำลดด้วยกระทรวงสาธารณสุขยังจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเด็กและก็กลุ่มเปราะบางอื่นๆด้วยนะคะทางผู้ว่ากทม.นั้นบอกว่าพอสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้อนาคตนะมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกจะต้องวางแผนการระยะยาวเช่นเรื่องการเชื่อมอุโมงค์ เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำยืนยันความกังวลเกี่ยวกับฝนตกซ้ำในช่วงนี้ว่าโอเคจะติดตามวิเคราะห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะคะทีนี้สถานการณ์ในเวลานี้ค่ะหลายคนก็พยายามจะมองว่าเป็นความผิดของใครคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าน้ำท่วมกทม.ชัดชาติคือจำเลยที่1ไม่ใช่อนุทินนะคะคือคำอธิบายมีแบบนี้สาระสำคัญก็คือบอกว่ากทม.เนี่ยสาหัสทั่วพื้นที่จากน้ำท่วมขังเพราะว่ากทม.ไม่ได้เตรียมแผนรับมือไว้เท่าที่ควรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความประมาทของผู้บริหารกทม.ที่คอยระวังแต่เรื่องน้ำเหนือไหลหลากเข้าพื้นที่กรุงเทพแต่ว่าไม่มีการเตรียมการรับมือฝนที่ตกลงมาก็เลยว่าเห็นใจคุณอนุทินตกเป็นเป้าโจมตีของหลายฝ่ายทั้งที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงควรจะตกเป็นจำเลยที่หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ส่วนคุณอนุทินก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้คุณอนุทินบ้างนะคะทีนี้เรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กทม.ที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำหนุนสูงก็ยังมีอุปสรรคจากน้ำทะเลสูงนะคะอย่างที่เราได้รายงานคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้เป็นน้ำหนุนสูงจากน้ำทะเลมันจะมีเวลาจำกัดในการระบายออกไปต้นเหตุที่ทำให้สถานการณ์บานปลายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยสันนิษฐานบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราเคยทำแต่เราไม่ได้ทำอย่างเรื่องของการประเมินทั้งน้ำทั้งเขื่อนหรือเราถูกหลอกจากคำว่าเอลนินโยนั่นทำให้คนเชื่อว่าฝนตกน้อยแล้วน้ำจะไม่ท่วมค่ะ
1: ปกติแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วกันและปีที่แล้วก็ทำนะคะคือการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าหน้าฝนมีการพร่องน้ำในเขื่อนรอมีการคำนวณว่าณวันที่1พฤศจิกาเนี่ยจะต้องมีน้ำในเขื่อนเท่าไหร่เพื่อให้สามารถผ่านหน้าแล้งไปได้แล้วถอยหลังกลับมาเพื่อที่ว่าก่อนที่จะเข้าหน้าฝนประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเราควรจะต้องระบายน้ำทิ้งไปก่อนเท่าไหร่ให้มันรับน้ำในหน้าฝนได้อันนี้คือสิ่งที่ปีที่แล้วทำแต่ปีนี้ไม่ได้ทำสาเหตุที่ปีนี้ไม่ได้ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าเป็นปีเอลนีโญซึ่งหลายๆเขื่อนเนี่ยพยายามจะเก็บน้ำอยู่เพราะพันธกิจของชลประทานคือการจัดสรรน้ำให้เพียงพอนะคะซึ่งหลายๆเขื่อนตอนนี้เนี่ยภูมิพลเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกมากเพราะว่าน้ำที่ลงอ่างไม่ได้เยอะเกินไปจนจะจัดการได้ส่วนสิริกิติ์เนี่ยก็ได้น้ำมาค่อนข้างมากแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอันตรายหรือรุนแรงแต่ว่าสองเขื่อนนี้เนี่ยเป็นเขื่อนใหญ่แต่เขื่อนที่เล็กกว่าเนี่ยก็ปีนี้อย่างที่บอกวชิราลงกรณ์ได้รับน้ำอย่างรวดเร็วมากซึ่งถือว่าเป็นค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะหรือแก่งกระจานนี่อาจจะย่อหย่อนไปในการบริหารจัดการเพราะว่าปล่อยให้น้ำแตะระดับมาที่90%เยอะอะไรเงี้ยหลายๆเขื่อนปีนี้ก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่าอะไรอ่ะดูตัวเลขหรือว่าพร่องน้ำรอเพราะว่าเราหลายๆคนก็ติดว่าเอลนีโญคือน้ำไม่พอแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมีการปลุกกระแสผีซูเปอร์เอลนีโญให้เชื่อว่าแล้งสาหัสแล้งแน่ๆต้องเก็บน้ำแล้วมันยังเป็นความเชื่อไปถึงอีกว่าปีเอลนีโญน้ำจะไม่ท่วม
2: ผู้ว่ากทม.นะคะระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ฝนลดลงค่ะคาดว่าถนนสายหลักนั้นก็จะแห้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2วันแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะในตรอกซอกซอยย่อยนั้นอาจจะใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ7วันพร้อมกับเร่งฟื้นฟูเมืองแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างอยู่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายแล้วหลังฝนหยุดตกและปริมาณฝนลดลงทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยถนนสายหลักอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินสามารถกลับมาสัญจรได้แล้วค่ะคาดว่าถนนสายหลักประมาณ90%จะสามารถกลับมาแห้งและก็ใช้การได้ตามปกติภายใน2วันขณะที่พื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ซอยย่อยอาจจะใช้เวลาประมาณระบายน้ำ7วันค่ะ แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกอยู่โดยเฉพาะลาดกระบังแล้วก็พื้นที่โดยรอบคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งยังมีน้ำสะสมรวมถึงเขตสายไหมที่มีน้ำไหลล้นเข้ามาจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันกทมก็เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะคะโดยเตรียมทำ brick cleaning ล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะพร้อมกับเปิดบริการเร่งเก็

0: ขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกลับมาเปิดทำงานตามปกติค่ะด้านการระบายน้ำกทม.ก็เตรียมใช้อุโมงค์ระบายน้ำทั้งบึงมักกะสันพระโขนงและบางซื่อรวมถึงเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเมื่อระดับน้ำในคลองนั้นลดลงพร้อมกับประสานกรมชลและปภ.ค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำเหนือและก็น้ำหนุนค่ะ
1: น้ำเหนือจะมีผลใน2ส่วนกับน้ำหนุนนะคือทำให้ข้ามคันซึ่งอย่างนี้ไม่ข้ามคันก็จะมีผลเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเช่นแถวเทวราชกุญชรแถวชุมชนโรงสีต่างๆหรืออาจจะมีจุดที่มีเขื่อนรั่วบ้างเช่นแถวบางพลาจะมีเขื่อนรั่วเข้าไปแต่ปัญหาหนึ่งของน้ำเหนือคือว่าบางทีน้ำเหนือพอเขาผันออกไปข้างๆเนี่ยอาจจะตีโอบมาหาเราใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดมาจากแถวเขื่อนป่าสักเนี่ยถ้าเกิดเขาปล่อยมามันก็อาจจะลงมาทางฝั่งตะวันออกเราได้ผ่านทางเนี่ยทางไอ้ระพีพัดแยกใต้แล้วก็ลงมาด้านล่างอาจจะมาเติมน้ำเราในฝั่งตะวันออกเพราะน้ำเหนือโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผันออกมาทางตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกก็ต้องบอกอย่าเพิ่งผันตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พอนะผมว่าก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าพอมีที่ว่างเราก็ยินดีแต่ว่าช่วงนี้มันค่อนข้างเต็ม
0: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนนะคะนายชัชชาติก็ระบุว่าจะปรับระบบกระจายอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์โดยให้สำนักงานเขตประสานโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะเพื่อใช้เป็นจุดกระจายเสบียงพร้อมกับเร่งเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่อยู่ในซอยแคบที่เรือขนาดใหญ่นั้นเข้าไปไม่ถึงโดยเตรียมใช้เรือยางขนาดเล็กและเจ็ตสกีเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะ
2: ตอนนี้น้ำในหลายส่วนนะคะไปรวมกันที่ฝั่งตะวันตกค่อนข้างเยอะทีเดียวมีมวลน้ำมหาศาลอยู่ในฝั่งนั้นและสำหรับเช้าวันนี้น้ำในแม่น้ำแควน้อยก็ล้นตลิ่งแล้วระดับลดลงมาประมาณครึ่งฟุตแต่ว่ายังต้องลุ้นถ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นเตรียมประกาศเพิ่มการระบายน้ำนะคะเราจะไปติดตามกับคุณภควัชโฉมศรีรายงานสดจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเชิญค่ะ
3: ในครึ่งเช้าวันนี้ท้องฟ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เห็นเป็นสีฟ้านะครับที่นับว่าเป็นวันแรกที่ชาวกาญจนบุรีได้เห็นสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าครึ่งเช้านี้มีแสงแดดที่ค่อนข้างจะแรงครับแต่ว่าพื้นล่างนั้นปัญหาที่เขาต้องเจอบริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนั้นสถานการณ์น้ำมีรายงานนะครับว่าลดลงแต่ว่าการลดลงของเขาก็คือประมาณ1คืบไม่ได้ทำให้คำว่าน้ำท่วมนั้นหายไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังของผมนะครับก็คือบริเวณที่ผมยืนอยู่สะพานปากแซงในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนของที่เป็นที่ว่าการอำเภอไซโยกแล้วก็บริเวณถนนเส้นทางสายหลักหมายเลข323หรือว่าถนนแสงชุดโตที่จะมุ่งหน้าจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อำเภอสังขละบุรีครับส่วนใหญ่ริมแม่น้ำแควน้อยนั้นจะเป็นบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะครับยังจมน้ำอยู่ในพื้นที่ครับภาพนี้นะครับถ้าจะให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือเสาไฟฟ้าต้นนี้ครับช่วงค่ำเมื่อวานผมเข้ามาในพื้นที่มองไม่เห็นมิเตอร์ไฟฟ้าครับแต่ว่าตอนนี้ครับระดับน้ำลดลงจนกลับมาเห็นมิเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งความสูงของระดับมิเตอร์ไฟฟ้านั้นอยู่ที่ประมาณ160เซนติเมตรครับแต่ว่าทางตรงนี้นะครับเป็นทางลาดที่มุ่งสู่แม่น้ำแควน้อยด้านล่างครับจากระยะทางประมาณเกือบ200เมตรนั้นเราจะมองไม่เห็นบ้านเรือนประชาชนครับเพราะว่าน้ำนั้นจมมิดหลังคาครับผู้ประกอบการรีสอร์ทนะครับที่เป็นคนในอำเภอไซโยกและก็พนักงานต่อคิวขนเสบียงลงเรือของอาสากู้ภัยเทศบาลตำบลน้ำตกไซโยกน้อยครับเข้าไปดูแลทรัพย์สินเพราะว่าสิ่งของภายในรีสอร์ทนั้นยังเอาออกมาไม่ได้ซึ่งต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวครับภาพมุมสูงนี้ครับถ่ายจากโดรนนะครับจุดนี้คือช่วงเชิงสะพานปากแซงครับเวืองนี้มีชุมชนและรีสอร์ทรวมกันกว่า20หลังคาเรือนครับน้ำท่วมมิดหลังคาต่อให้ระดับน้ำลดลงมาประมาณครึ่งฟุตก็ยังมองไม่เห็นยอดหลังคาบ้านครับนี่เป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อพยพนะครับหนีน้ำบ้านของเขาอยู่ตรงท่าเรือปากแซงครับจมหายไปทั้งหลังทรัพย์สินที่พอขนขึ้นมาได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะน้ำเพิ่มระดับ1เมตรภายในคืนเดียวครับจนต้องปล่อยสิ่งของที่เหลือไว้ใต้น้ำเขามองว่าเป็นการจัดการที่ล้มเหลวของจังหวัดกาญจนบุรีครับไม่ประสานข้อมูลกันในระดับหน่วยงานซึ่งปีนี้ปริมาณน้ำอาจจะมากที่สุดเพราะทุกครั้งที่น้ำท่วมยังมีหลังคาบ้านให้นั่งมองจากจุดตรงนี้ครับ
4: มันต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
5: ครับ
4: แต่นี้ไม่มีการประชุมปรึกษากันว่า

0: คนทำยังไงลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดมาแล้วซ้ำซากแต่แก้ไขไม่ตรงจริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าน้ำจะมาจะมีมรสุมต้องพร่องน้ำเอาก่อนเขื่อนวิญญาเนี่ยต้องปล่อยน้ำเขื่อนท่าม่วงต้องรีบระบายน้ำทางนู้นต้องปิดล่างต้องเปิดมันก็ไม่เกิดปัญหาทีนี้หน่วยงานเนี่ยไม่มีการร่วมมือกันต่างคนต่างทำเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีปัญหาอย่างนั้นแล้วหน่วยงานที่อยู่ทุกวันนี้จะเป็นผู้ว่าราชการก็ดีป้องกันภัยจังหวัดก็ดีประหลัดจังหวัดก็ดีแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดต้องเรียกพวกคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมารวมกันปรึกษากันควรจะทำอย่างไรถ้าไม่แน่ใจเชิญสื่อมวลชนเข้าไปด้วย
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์รายงานปริมาณขณะนี้นะครับอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 96% ของความจุอ่างครับจากเดิมที่ระบายน้ำอยู่15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงประกาศเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับจะเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับคุณผู้ชมครับการเพิ่มการระบายน้ำเท่าตัวตั้งแต่วันนี้และก็จะขยับเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันพรุ่งนี้นะครับทำให้น้ำในลำน้ำแม่น้ำแควน้อยนั้นอาจจะยกระดับขึ้นนี่ก็เป็นการคาดคะเนของเทศบาลในตำบลไซโยกน้อยนะครับว่าคาดการว่าน้ำที่ท่วมตลิ่งอยู่ณขณะนี้นั้นอาจจะสร้างผลกระทบกับชาวบ้านมากกว่า1เดือนกว่าจะเข้าสู่ระบบปกติครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณภาควัฒน์ค่ะ
3: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกันต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะการระบายน้ำนั้นยังคงเป็นไปอย่างช้าๆเป็นวันที่4แล้วค่ะและเมื่อคืนนี้มีการระบายน้ำเข้าถึงพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยก็ส่งผลกระทบนะคะเรื่องของการจราจรและประชาชนในพื้นที่ค่ะติดตามจากคุณคำคุณยมหน้าค่ะรายงานสดจากแยกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
4: คุณพึ่งนภาคุณพิมพ์พิมลครับบริเวณแยกลำลูกกาบนถนนพหลโยธินก็มีระดับน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ60เซนติเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์รวมถึงรถเก๋งขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบริเวณช่องทางนี้ได้นะครับซึ่งทางด้านการจราจรนี่ก็เป็นการเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรนั้นค่อนข้างไม่สะดวกครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่การจราจรบนถนนพหลโยธินช่วงแยกลำลูกกาฝั่งขาออกนะครับรถยนต์ส่วนใหญ่ชะลอตัวซึ่งเป็นผลจากผลกระทบน้ำท่วมขังทั่วบริเวณครับในช่วงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติมีน้ำท่วมขังสูงในระดับเหนือหัวเข่าหรือประมาณ60เซนติเมตรและบริเวณใต้สะพานยกระดับมุ่งหน้าพหลโยธินขาออกมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางสัญจรได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจราจรด้วยการเปิดประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตได้ขณะที่ฝั่งขาเข้าหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศหรือทูปะเตมีมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งรถจักรยานยนต์ไม่ควรเสี่ยงใช้เส้นทางเช่นกันขณะที่รถยนต์หากเข้ามาใช้เส้นทางนี้ก็จำเป็นต้องขับขี่ช่องทางขวาสุดเอาไว้นะครับเพราะระดับน้ำต่ำกว่าช่องทางการสัญจรทางด้านซ้ายส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับเข้ามาในบริเวณนี้พอเห็นระดับน้ำท่วมขังก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการพิจารณาเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน
5: ไปทางลำลูกกาคลองเจ
6: ็
5: ดค
6: ่
5: ะ
6: ตอนนี้น้ำท่วมไปไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วเราไปทางนี้ประจำถูกไหมฮะ
5: ถูกค่ะไปทางเส้นเดียวเลยค่ะแต่ว่ามันติดแค่ตรงที่ว่ากลัวน้ำมันลึกตรงคอสะพานนะคะ
6: ก็เลยยังไปทำงานไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
6: ตอนนี้ก็เลยจะหาวิธีใหม่ทางไปใหม่อยู่ใช่ไหมครับ
5: ก็จะไปดูเส้นทางอื่นก่อนค่ะ
6: ดูจากสถานการณ์แบบนี้แล้วคาดว่าอีกหลายวันนะครับถ้าต้องใช้เส้นทางนี
5: ้หนูว่านะถ้าฝนไม่ตกนะหนูจะลองเฝ้าดูก่อนว่าตอนเย็นน่ะมันจะลดอีกไหม
3: Mike.
2: ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะตอนนี้สัญญาณในจุดปทุมธานีนั้นยังติดขัดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าอีกสักครู่เราสามารถกลับไปได้เดี๋ยวค่อยไปติดตามสถานการณ์กันเพิ่มเติมกันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ถึงแม้จะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆแต่มีผลกระทบไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นคิดเป็นเงินแล้วมหาศาลทีเดียวโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ร้านค้าร้านอาหารรายย่อยไม่สามารถเปิดให้บริการได้มีการประเมินจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเกี่ยวกับความเสียหายทั้งประเทศน่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาทติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งที่เป็นธุรกิจ SME ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครับแม้จะเป็นช่วงระยะสั้นนะครับแต่ก็กระทบต่อรายได้ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจไทยแล้วก็ซ้ำเติมรายได้ของเกษตรกรครับร้านค้าร้านอาหารย่านถนนเทพรักษ์นะครับเขตบางเขนกรุงเทพมหานครครับเป็นหนึ่งในพื้นที่นะครับที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับท่วมพื้นผิวจราจรบางส่วนนะครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลายร้านไม่สามารถเปิดกิจการได้ครับเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่วันนี้ร้านอาหารบางส่วนเริ่มกลับมาเปิดให้บริการและบางส่วนก็ยังคงปิดให้บริการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยผู้ประกอบการร้านอาหารยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้กระทบต่อยอดขายเป็นอย่างมากครับแม้ว่าแม้จะไม่ได้ปิดร้านนะครับแต่ว่าการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบค่อนข้างที่จะทำได้อย่างยากลำบากครับขณะที่ยอดขายก็ลดลงไปมากกว่าครึ่งบางพื้นที่หรือว่าบางจุดนะครับน้ำยังคงท่วมสูงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาซื้ออาหารได้ครับ
1: พวกอุปกรณ์การทำอาหารเนี่ยมันหาซื้อยากเพราะมันไปตลาดลำบาก
0: หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วอย่างนี้มาตรการเยียวยาที่อยากจะได้จากภาครัฐที่คืออะไร
1: ครับก็ไม่รู้จะขอยังไงขอไปได้ขอไปแล้วก็มันก็คงจะไม่ได้ง่ายๆหรอกของวันนี้ใช่ไหมเราเข้าใจอยู่เรื่องการเยียวยาเนี่ย
0: ยอดขายมันกระทบมาก
1: ยอดขายกระทบมากครับหายไปครึ่งกว่าแต่ถ้ามีของขายถ้ามีของอุปกรณ์การทำอาหารเราก็ขายได
0: ้ข้อมูลดังกล่าวครับสอดคล้องกับความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ยกกรณีพื้นฐานหากสามารถพร่องน้ำและคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน 5-7 วันนะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ 3,000-7,000 ล้านบาทครับหากรวมพื้นที่ปริมณฑล4จังหวัดและ27จังหวัดทั่วประเทศนะครับความเสียหายภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณ 6,000-12,000 ล้านบาทครับผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลดลงเนื่องจากเดินทางไม่สะดวกและร้านค้าบางแห่งปิดให้บริการชั่วคราวครับทั้งนี้พื้นที่น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับและร้านค้า SME เช่นถนนย่านคลองจันทน์ครับบางกะปิรามคำแหงลาดพร้าวตอนปลายและร่มเกล้าครับขณะที่ย่านธุรกิจสำคัญยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติครับ
2: เพราะนั้นความเสียหายต่อร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาสั้นอันที่สองเนี่ยจะสังเกตว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนะครับพื้นที่ของประชาชนอยู่อาศัยเป็นสำคัญแล้วก็ร้านค้า SME นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ในคลองจันทน์พื้นที่บางกะปิรามคำแหงลาดพร้าวตอนปลายตลอดจนพื้นที่ของร่มเกล้าและพื้นที่หลายๆส่วนเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยและก็ร้านค้า SME นะครับซึ่งมูลค่าโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยจะมีไม่เยอะอย่างที่เราบอกว่าความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยไม่ควรเกินนะครับ 9,000 ล้านบาทถ้าพร่องน้ำได้ภายใน7วัน
0: ด้านนายนพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและเศรษฐกิจสำคัญในครั้งนี้นะครับกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากโดยตรงครับแม้น้ำจะท่วมถนนไม่กี่วันนะครับแต่ร้านค้ากลุ่ม SME ส่วนใหญ่เปิดกิจการไม่ได้ครับจึงขอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู5ข้อนะครับอาทิมาตรการพักหนี้และภาระดอกเบี้ยนะครับเติมเงินทุนฟื้นฟูทันทีด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำครับลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วนะครับและเร่งสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนผ่านการกระตุ้นการจับจ่ายเปิดพื้น

ที่ค้าขายและเชื่อมตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะครับนำเงินกลับคืนสู่ฐานรากโดยเร็วครับคุณพิมพิมลคุณพึ่งนภาครับหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาไปที่มาตรการเยียวยาของภาครัฐครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดและจะสามารถครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้หรือไม่ครับ

0: ท่วมด้วยนะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำให้บรรดารัฐมนตรีกระจายการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะเดียวกันก็คาดการณ์ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อาจจะมีการพิจารณาของงบกลางเพื่อช่วยในการเยียวยาประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยประเด็นหลักจะหารือเรื่องของการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ขยายพื้นที่ออกไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดเผยสั้นๆนะคะว่าได้ให้รัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่แล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะตัวท่านนายกเองอ่ะก็ลงไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับ
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมคำนึงถึงผลกระทบประชาชนโดยรอบทั้งนี้เบื้องต้นนะคะพบว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบทั้งสิ้น40จังหวัดรวมแล้ว 1,267 แห่งมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 22.18 ล้านบาทค่ะ
4: โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นนะครับทางศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตนะครับหรือ CMC นะครับได้รับรายงานณวันที่28กันยายนเมื่อวานนี้นะครับเราพบว่ามีทั้งหมด40จังหวัดนะครับที่มีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด 1,267 รายนะครับมีโรงงาน52รายSME เยอะหน่อยนะครับ 1,162 รายมีเหมืองแร่2รายชน51รายนะครับมูลค่าความเสียหายนั้นยังไม่มากเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 22.18 ล้านบาท
1: ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกยอมรับว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายค่ะแต่มีบางจุดที่น่ากังวลอย่างอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองค่ะขณะที่เลขาสภาพัฒน์เปิดเผยนะคะว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะวงเงินงบประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ8ปีหากมีโครงการนี้นะคะก็เชื่อได้ว่าจะสามารถช่วยตัดยอดน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ไหลลงมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยย้ำถึงความจำเป็นของโครงการด้วยน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนค่ะจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาในการบริหารจัดการค่ะโดยวาระที่คาดการว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนอกจากที่จะมีการเสนอแผนโครงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวแล้วนะคะอาจจะเสนอขอจัดสรรงบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหลังจากที่หลายพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงกระทรวงการคลังนะคะอาจจะมีการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลางฉุกเฉินจำนวน 1,200 ล้านบาทค่ะเกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของเงินของกองทุนให้กู้ยืมเงินทางการศึกษาหรือกยศ.ค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569จากที่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านคนค่ะมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ 59.63 ค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะคะก็อาจจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลางค่ะในเบื้องต้นประมาณ300ล้านบาทเพื่อนำมาจัดทำโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลองนะคะในพื้นที่3จังหวัดทั้งกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะเนื่องจากว่าจะมีการปล่อยน้ำจาก2เขื่อนใหญ่ลงมานะคะอาจจะทำให้ส่งผลให้น้ำในพื้นที่นั้นสูงขึ้นอีก1เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนนั้นขนของเข้าสู่ที่สูงค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะ
5: ขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้มีมติสำคัญจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ชี้ขาดออกมาว่าบัตรเลือกตั้งปี2569กรณีการพิมพ์ QR code และบาร์โค้ดไว้บนบัตรนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้การลงคะแนนโดยตรงและลับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560แต่อย่างใดมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นตรงกันบอกว่า QR code นั้นไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้นะคะ
0: ค่ะและแม้ว่าบาร์โค้ดนะคะจะสามารถที่จะสืบค้นย้อนกลับได้แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีมติเสียงข้างมากทีว่า

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าจัดพิมพ์ไว้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะแต่ก็มีข้อแนะนำค่ะแล้วก็มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้มีการวางมาตรการให้มีการรัดกุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: บัตรเลือกตั้งปี2569กรณีการจัดพิมพ์ QR code และบาร์โค้ดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้วค่ะว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่มีผลกระทบต่อความไว้วางใจต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมพร้อมมีข้อเสนอแนะและสั่งการที่กกต.เองก็ตอบรับน้อมรับคำวินิจฉัยพร้อมปรับปรุงแก้ไขในอนาคตแล้วค่ะเมื่อวานนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยกลางกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่น21คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดกรณีบัตรเลือกตั้งปี2569พิมพ์ QR code และบาร์โค้ดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่ากกต.มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งการพิมพ์ QR code ตรวจสอบแล้วไม่สามารถสืบค้นย้อนกลับได้ส่วนบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบแล้วย้อนกลับได้แต่เป็นไปโดยยากและเจตนาการจะทำขึ้นก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการทุจริตเลือกตั้งค่ะการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการทำลายหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการลงคะแนนโดยช่วงหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงกฎหมายมหาชนค่ะและชี้ว่าความลับมี2รูปแบบค่ะ1คือลับโดยสมบูรณ์2คือลับโดยมีเงื่อนไขและบัตรเลือกตั้งปี2569เข้าข่ายลับโดยมีเงื่อนไขค่ะ
1: ข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งลับโดยบริบูรณ์คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครเพราะบัตรเลือกตั้งทุกใบจะไม่มีรหัสใดๆที่บ่งบอกได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเป็นของผู้ใดซึ่งเน้นการคุ้มครองความลับหรือความเป็นส่วนตัวในการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แต่ข้อเสียของระบบนี้คือการที่บัตรเลือกตั้งทุกใบมีความเหมือนกันจึงง่ายต่อการทำบัตรเลือกตั้งปลอมการสวมหรือการทุจริตของ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเวลานี้บางจุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่พ้นวิกฤตค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆมี8เขตหลักในกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังน้ำท่วมขังอยู่ค่ะในขณะที่ภาพรวมณวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาประกาศเตือนให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะในขณะที่บางพื้นที่ประสบปัญหาหนักทั้งเรื่องของน้ำหลากบางจุดมีดินโคลนถล่มเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดตากล่าสุดค่ะนี่เป็นคลิปจากออนไลน์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่มีให้เห็นกันนะคะในช่วงนี้เลยที่จังหวัดตากนะคะเป็นสถานการณ์ของดินโคลนถล่มซึ่งมีรายงานว่าในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพบกับเหตุการณ์ระทึกในระหว่างที่มีประชาชนใช้จักรยานยนต์ในการเดินทางไปพบจุดที่มีดินสไลด์จากภูเขาลงมานะคะก็สร้างความโกลาหลกันพอสมควรเสียงดังสนั่นอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชาวบ้านก็บอกให้หลบออกจากพื้นที่ไปและปัจจัยสำคัญก็มาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางรวมไปถึงตามแนวชายฝั่งตะวันออกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะส่วนในกรุงเทพมหานครเองนะคะเช้าวันนี้มีการออกมาระบุว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่8เขตหลักก็คือที่ลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาและสายไหมและบนถนนเนี่ยก็ยังมีได้รับผลกระทบอยู่25เส้นทางในจำนวนนี้มี23เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนลาดกระบังเคหะร่มเกล้าหลวงแพ่งเจ้าคุณทหารจุดนี้เป็นพื้นที่ปลายทางฝั่งตะวันออกน้ำเนี่ยจะต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงระยะทางมันหลาย10กิโลเมตรกรุงเทพมหานครก็ประเมินก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่บ้านเรือนบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะกว่าที่ระดับน้ำจะลดประมาณ1สัปดาห์เลยค่ะเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คนกทม.เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดหาทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือและอาหารเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงและการเดินทางเข้าออกยังยากลำบากอยู่เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจระหว่างทางและได้พบกับชาวบ้านในชุมชนย่านราชพัฒนา15แยก4แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกทม.แม้ว่าจะเข้าใจว่าทุกพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันแต่ยังแอบน้อยใจนะคะที่การช่วย

0: ลือเนี่ยไปไม่ถึงไปแค่เฉพาะจุดใหญ่ๆที่เป็นข่าวเท่านั้นนะคะส่วนที่เคหะร่มเกล้าค่ะเวลานี้ภายในยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะหลายจุดเลยนะคะผู้ประสบภัยเข้าไม่ถึงอาหารด้วยมีเสียงจากชุมชนย่านสะพานสูงนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขออภัยคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานฟังเปิดเสียงชาวบ้านที่ชุมชนย่านราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครก่อนค่ะ
1: มีแต่ไปช่วยที่ร่มเก้าค่ะที่แฟลตคลองจันไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเ
2: ขาถ้าพูดถึงความหนักนะ
3: ข้างในเป็นไงบ้างคะ
4: ข้างในน้ำเริ่มเน่าแล้ว
3: ข้างในน้ำเริ่มเน่าแล้วอันนี้พี่จะไปไหนกันคะ
5: อยู่โซน5ผมออกแล้วออกนอกก็ไม่อยู่แล้ว
6: เดินมา5กิโลโอ้ย2กิโลเนี่ยจากโซน5
3: ข้างในเป็นไงบ้างพี
7: ่ทางเริ่มเน่าดึกแบบนี้นะครับ
1: นี่ฝากตาไปส่งเต็นท์ได้ไหม
8: เดี๋ยวผมไปข้างใน
1: ลูกเขารออยู่รอรับอยู
8: ่
9: แล้วโอ้ยพี่เดี๋ยวลงไปเอาพุ่งเปิดพี่สองแล้วประสานไปเร
3: ีย
9: นประสาน
3: ไม่ได้ข้างในล
10: ึ
3: กไหมคะ
10: ข้างในก็เลยถึงไม่ไปอ่ะแต่พอไปถึงตรงช่วงบ้านผมก็ประมาณนี
11: ้เพราะเรือมันเข้าไม่ได
12: ้แต่นั้นเนี่ยลึก
8: เรือน้ำมันตื้นเรือเข้าไม่ได
12: ้ไม
11: ่รถมันจอดขวาง
12: เพราะว่ามีรถยกออกไปแล้ว
0: ส่วนที่เคหะร่มเกล้านะคะเวลานี้ภายในน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะหลายจุดผู้ประสบภัยเข้าไม่ถึงอาหารน้ำดื่มอย่างน้อยๆเนี่ยไม่น้อยกว่า2วันแล้วนะคะเบื้องต้นกรุงเทพมหานครนำรถ GMC และเรือเข้าไปช่วยเหลือทยอยนำประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงในเขตลาดกระบังมีประชาชนประมาณ 1,500 คนนะคะแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะออกจากพื้นที่ส่วนศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังมีจัดเตรียมไว้รวมๆแล้ว12แห่งด้วยกันค่ะอีกจุดหนึ่งทีมข่าวตรงประเด็นลงไปในพื้นที่เหมือนกันนะคะก็คือแฟลตคลองจันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นสถานการณ์ไปแล้วซึ่งณวันนี้ก็ยังหนักหน่วงอยู่นะคะมีคนได้รับผลกระทบหลายหมื่นคนวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะเมื่อวานทีมลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงพบว่าชาวบ้านเนี่ยพยายามช่วยเหลือกันเองด้วยทั้งการตั้งครัวกลางด้วยนะคะมีการออกแรงช่วยเหลือการกระจายสิ่งของต่างๆด้วยลองดูภาพกันหน่อยนะคะอย่างกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มนวมินทร์ซอย1พอทีมข่าวเข้าไปน้องๆเขาจะมาช่วยขนของแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงติดค้างอยู่ในแฟลตบางจุดมีรถจมน้ำทำให้การเดินทางยากลำบากน้องๆก็เข้าไปช่วยเหลือทีมข่าวยกเรือข้ามไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงน้องๆหน่อยนะคะรวมถึงคนชาวแฟลตด้วยว่าเวลานี้ยากลำบากกันแบบไหนค่ะ
13: ตั้งแต่เริ่มท่วมอ่ะครับพี
11: ่
13: เริ่มท่วมพวกผมก็ไปอันนี้เลยครับพี่ดูช่วยคนเลยพี
11: ่ทำอะไรมาบ้าง
13: ก็ไปช่วยเขาเข็นรถครับพี่วันแรกครับพี
11: ่
13: วันที่สองก็เนี่ยพี่เจอพวกพี่เลยพี่มาแจกข้าวแล้วเจอพวกพี่ครับพี่โชคดีเลยครับพี่เพราะคนไม่ได้กินข้าวเยอะมากเลยพี่เพราะพวกผมมีกันแค่ร้อยกว่ากล่องเองไงพี่ตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนมาเพิ่มให้เขาแล้วพี่ตอนนั้น
14: มีทำให้ใช่ไหม
13: ใช่ครับพี่มันน้อยแล้วเขาก็แบบไม่มีแล้วพี
14: ่ก็ทำตามกำลังเขา
13: ใช่ครับพี่เอามาได้แค่น้ำเปล่าครับพี่พวกผมก็ไล่แจกน้ำเปล่าไปก่อนนะพี่แล้วก็มาเจอพวกพี่นี่แหละพี่
15: คือเราแจ้งหน่วยงานไปเราแจ้งมูลนิธิไปตอนนี้ก็คือเขารับเรื่องแต่ว่าเขายังไม่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ที่ลำบากคือไฟดับแล้วก็น้ำใช้เนี่ยก็คือไม่มีก็คือเราออกเงินกันเองด้วยแล้วก็ทางญาติๆของลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาทำอาหารเข้ามาแจกด้วยตอนนี้ก็คือยังพอช่วยเหลือกันได้คือเราเข้าใจแล้วเนาะว่ามันอาจจะหายากนิดนึงแล้วก็การเข้ามามันก็ลำบาก
0: การลงพื้นที่แฟลตคลองจันของเรานะคะมีคุณธเนศณทีศรีมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยไปด้วยนะคะเขาได้อธิบายถึงความยากลำบากของการลงพื้นที่ในขณะที่เยาวชนก็ออกมาช่วยเหลืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นณเวลานี้สิ่งนี้สะท้อนว่าแม้ที่บ้านน้ำจะท่วมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หนักเท่าจุดนี้นะคะน้องๆก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยและอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยออกมาทำแบบนี้เหมือนกันค่ะ
16: ต้องใช้คำนี้ว่าเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับแล้วน้องเขาก็รุยทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนนี้นอนไปกี่ทุ่ม
17: นอนได้ประมาณ2ชั่วโมงเองครับบางคนก็ไม่ได้นอนครับพี่กลับบ้านไม่ได้ครับก็ออกมาช่วยคนต่อครับ
16: ใช่ครับก็น้องเขานะครับช่วยพาพวกเราเนี่ยยกเรือข้ามฟากไปยังพื้นที่ที่หน่วยงานอื่นเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีรถที่เขาจอดค้างไว้แล้วก็พอน้ำท่วมเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเรือจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณกลุ่มผู้เปราะบางนะครับที่ต้องการยาเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปเรื่องยาเรื่องนมนะครับ

0: ทางเด็กๆเราเข้าไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ก็อย่างว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หน้ามีนครับ
2: ครับ
1: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่เยอะอย่างนี
3: ้งั้นรับนะครับหน้าได้ทำการเข้ามาดูแลชุมชนหน้ามีนแม่งก็ฝากถึงคุณสสประชาชนเขาเรียกคุณมาแล้วคุณมาดูแลเขาหน่อยไม่ใช่ว่าให้พี่น้องประชาชนมาดูแลซึ่งกันและกันจริงๆถ้าคุณอยากเป็นสสปีหน้าให้คุณมาช่วยเหลือหน่อยครับพี่แค่นี้จริงขอบครับพี่
4: สำหรับแฟลตคลองจันนะคะวันนี้ยังวิกฤตและน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยนะคะกว่าที่น้ำจะลดลงมาค่ะห่างออกมาอีกนิดนึงนะคะจากแฟลตที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะคะแฟลตคลองจันห่างออกมานิดนึงคือตลาดบางกะปินะคะที่ซอยลาดพร้าว123จุดนี้ตอนนี้แปรสภาพมาเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องขนของพอที่จะขายได้เอามาขายก่อนท่ามกลางน้ำที่ยังท่วมสูงอยู่นะคะทีมข่าวของเราเก็บภาพมาให้ชมด้วยรวมถึงเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เวลานี้ค่ะคนไทยสู้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ขายด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยมีคุณผู้ชมหลายคนที่ดูอยู่ทางออนไลน์เวลานี้เนี่ยส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะทีนี้มาดูภาพรวมกันหน่อยนะคะถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครเริ่มบางลงแม้ว่าบางช่วงของวันจะมีฝนตกแต่ว่าอาจจะไม่หนักมากนะคะนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้การระบายน้ำโดยเฉพาะในจุดที่ยังท่วมขังสูงอยู่สามารถระบายได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขตลาดกระบังนั่นเองนะคะวันนี้มาดูภาพรวมของการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันหน่อยนะคะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนเริ่มเบาบางและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเพิ่มเติม ติมจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นสำหรับพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลอง

0: ย่อยก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบและดึงน้ำจากคลองย่อยถนนและพื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นนะคะส่วนที่พื้นที่ลาดกระบังถือเป็นจุดที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางตะวันออกสุดของกรุงเทพเลยนะคะน้ำต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนจะเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากทางด้านปลายน้ำเข้ามาโดยขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนเริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศและลาดกระบังกันตามลำดับด้วยค่ะอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะสิ่งที่รองวิษณุซึ่งเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครย้ำนะคะว่าถ้าหากระบายน้ำออกจากกรุงเทพโซนตะวันออก2คลองหลักนั่นก็คือที่ทำหน้าที่หลักก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะคะแต่ว่าเวลานี้ขยะก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเหมือนกันขยะวันละหลายล้านตันหลายตันเนี่ยนะคะกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญในเวลานี้ด้วยแล้วน้ำจะลดลงเร็วได้เมื่อไหร่วันนี้เราจะไปติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์เกาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่การระบายน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเลยค่ะ
1: คุณทัศน์คุณบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบนะคะขณะนี้ก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อรับน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะน้ำที่ไหลมานะคะเป็นน้ำที่มาจากทางด้านของบินบุรีและบางกะปิพบว่าปีนี้นะคะแนวโน้มของน้ำที่สูงตรงบริเวณนี้นะคะสูงกว่าปี2554นะคะเพราะว่าแตะกับขอบถนนที่ดิฉันยืนขณะนี้ปี2554ต่ำกว่านี้ประมาณ10เซนติเมตรค่ะแต่ว่าการระบายน้ำรอบนี้นะคะก็ถือว่าต่อวันเนี่ยจะให้ระบายอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะแต่อุปสรรคครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็คือเรื่องของการจัดเก็บขยะขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณหน้าอุโมงค์นี่แหละค่ะปริมาณขยะที่ไหลมารวมกันหน้าอุโมงค์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงน้ำท่วมจากปกติวันละ 1.5 ถึง 2 ตันเพิ่มขึ้นเป็น 2 ถึง 3 ตันต่อวันขยะส่วนใหญ่ไม่ได้มีแค่พลาสติกชิ้นเล็กที่พอจะเข้าเครื่องอัดขยะได้แต่เต็มไปด้วยเครื่องใช้ครัวเรือนทั้งตู้โต๊ะเตียงนะคะแล้วก็ไปรวมไปถึงซากไม้และท่อนไม้ขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำการค่ะตลอด24ชั่วโมงและต้องใช้เครื่องจักรตัดเคลียร์หน้าตะแกรงทุก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้เร็วที่สุดมวลน้ำที่ไหลมารวมกันที่จุดตัดระหว่างคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบจะถูกดึงลงสู่อุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้นะคะมุดผ่านแนวถนนสุขุมวิท71เป็นระยะทาง 5.1 กิโลเมตรนะคะไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงที่สถานีสูบน้ำพระโขนงด้วยศักยภาพการสูบสูงสุด60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำในคลองแสนแสบยังสูงกว่าเกณฑ์ปกติอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรซึ่งหากเร่งระบายน้ำตามเป้าหมายวันละ10ถึง20เซนติเมตรคาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันระดับน้ำจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจนเรือสามารถกลับมาวิ่งได้การเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบมีผลโดยตรงกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่แอ่งกระทะอย่างแฟลตคลองจันแผนการจัดการน้ำในจุดนี้คือการทำให้พื้นที่ปิดล้อมและใช้สถานีสูบนิด้าเป็นตัวหลักในการสูบน้ำท่วมขังลงสู่คลองแสนแสบแต่กระบวนการนี้จะทำได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อระดับน้ำในคลองแสนแสบลดต่ำลงที่พอจะรับน้ำใหม่ได้ดังนั้นการพร่องน้ำที่อุโมงค์แสนแสบจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะคลายความเดือดร้อนให้ชาวแฟลตคลองจันและกะปิได้เพื่อลดภาระคลองแสนแสบกรุงเทพมหานครได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยลดการดึงน้ำจากคลองลาดพร้าวเข้ามาที่นี่แต่เปลี่ยนให้คลองลาดพร้าวระบายน้ำไปลงที่อุโมงค์บางซื่อเพื่อออกสู่เจ้าพระยาแทนทำให้คลองแสนแสบสามารถรับมวลน้ำจากฝั่งมีนบุรีและบางกะปิได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือการจัดการขยะไม่ให้กีดขวางทางน้ำเพื่อเครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างเต็ม 100%แม้ว่าขณะนี้นะคะแนวโน้มของฝนกรุงเทพมหานครจะลดลงและน้ำจากการระบายนะคะในบริเวณคลองแสนแสบจะค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆแต่โจทย์ใหญ่สำคัญก็คือว่าน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในชุมชนอาจจะต้องอาศัยการสูบออกนะคะดังนั้นนะคะการลดปริมาณน้ำจึงต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนิตยานะคะเรื่องของน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อย่างไรอาจจะยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแต่วันนี้มีอีกประเด็นสำคัญเหมือนกันค่ะที่อยากจะชวนติดตามกันเป็นนัดประวัติศาสตร์ของการประชุมสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้การประชุมนัดแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมีวาระสำคัญในการคัดเลือกประธานสภารองประธานสภาเลขานุการรวมถึงกรรมการบริหารสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะวันนี้จะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่จะได้หารือพูดคุยกันเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณทัศนีประกอบบุญรายงานสดจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะคุณทัศนีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณบุษรินทร์คะแน่นอนว่าการประชุมสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์แล้วก็นัดแรกในวันนี้นอกจากประเด็นที่หารือตามบทบัญญัติของกฎหมายในสิทธิ์ทั้ง7ด้านนะคะประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เตรียมเอาไว้เตรียมที่จะถกกันในสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของภัยพิบัติค่ะที่กลุ่มชาติพันธุ์ในหลายชุมชนทั่วประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปีนี้และเผชิญกันอยู่ในทุกๆปีด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการคัดเลือกประธานสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับนายศักดาแสนมี่นะคะที่ได้รับคัดเลือกไป161เสียงจาก211เสียงในสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นั่นเองค่ะตัวแทนสมาชิกชาติพันธุ์211คน51กลุ่มชาติพันธุ์ร่วมประชุมสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยนัดแรกนะคะซึ่งเป็นนัดประวัติศาสตร์โดยวาระสำคัญในวันนี้ก็คือการเลือกประธานสภารองประธานสภาเลขานุการและกรรมการบริหารสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะโดยให้สมาชิกเสนอนะคะและก็รับรอง20คนมีผู้เข้าชิงอยู่2คนด้วยกันคือนายสุรวิทย์สิริพานิสกุลนะคะสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์กุยค่ะและนายศักดาแสนมี่นะคะคนนี้เป็นสมาชิกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ลีซูซึ่งก็ได้มีการให้ตัวแทนนะคะที่ถูกเสนอชื่อนั้นแสดงวิสัยทัศน์ค่ะก่อนให้สมาชิกลงคะแนนเสียงแบบเลือกตั้งซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าคนที่ได้เป็นประธานสภาคือนายศักดาแสนมี่ด้วยคะแนนสนับสนุนสูงสุด161เสียงนั่นเองค่ะจากนั้นประธานสภาคุ้มครองชาติพันธุ์นะคะได้ดำเนินการพิจารณาข้อบังคับสภาคุ้มครองก่อนจะดำเนินการเลือกรองประธานสภาฝ่ายเลขานุการและกรรมการบริหารตลอดจนตัวแทน9คนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งนอกจากทำให้โครงสร้างสมบูรณ์แล้วนะคะประธานสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ยังจะเข้าไปเป็นรองประธานคนที่4ในคณะกรรมการชุดใหญ่หรือว่าบอร์ดชาติด้วยรวมทั้งมีตัวแทนสมาชิกสภาอีก9คนค่ะเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้อีกด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะถึงวันที่30กันยายนยังเตรียมหารือในประเด็นต่างๆที่เตรียมหยิบยกขึ้นมาหารือซึ่งก็จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของการคุ้มครองและมิติของการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในสิทธิ์ทั้ง7ด้านนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนนะคะที่มีการหารือกันนอกรอบของตัวแทนสมาชิกส่วนหนึ่งและเตรียมที่จะเสนอเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมก็คือเรื่องปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชาติพันธุ์หลายจังหวัดในขณะนี้และในทุกๆปีด้วยค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงความคิดเห็นของประธานสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ซึ่งได้รับตำแหน่งสดๆใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะกับคุณศักดาแสนมี่ค่ะ
3: พื้นที่ของสภานี้จะเป็นพื้นที่ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะแสวงหาทางออกนั้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องนโยบายที่ต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเวทีที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้กลับไปสู่ยังกลไกที่สำคัญของเราภายใต้กฎหมายนี้ก็จะมีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ถูกสะท้อนไปถึงคณะกรรมการด้วยนะครับนอกจากนี้ก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่กลางของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่รับผลกระทบก็จะนำมาพูดคุยกันในเวทีการประชุมของสภาคุ้มครองครั้งนี้อันนี้เป็นส่วนแรกที่เราพยายามที่จะนำซึ่งมีการพูดคุยกันอยู่ในช่วงที่ระหว่างเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะครับว่าอาจจะต้องทำให้เป็นวาระเร่งด่วน
2: ค่ะ นอกจากนี้นะคะในงานวันนี้ค่ะยังมีในส่วนของตลาดชาติพันธุ์นะคะที่มีความหลากหลายค่ะโดยมีผู้ประกอบการชาติพันธุ์นะคะมาตั้งบูธนะคะรวมอยู่ประมาณกว่า20บูธด้วยกันค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและก็การต่อยอดยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชาติพันธุ์

0: ญที่เปิดโอกาสให้บุคคลจากภายนอกได้เข้าร่วมด้วยค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คะแน่นอนว่าในช่วงบ่ายวันนี้ที่ต้องจับตาเลยนะคะก็คือการเดินหน้าในเรื่องของการประชุมสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องเมื่อได้ประธานสภาแล้วนะคะประธานสภาคนปัจจุบันเองก็จะดำเนินการในการพิจารณาข้อบัญญัติค่ะจากนั้นก็จะเดินหน้าต่อนะคะในการเลือกเพื่อให้โครงสร้างนั้นเสร็จสิ้นนะคะก็คือการเลือกรองประธานสภาฝ่ายเลขานุการค่ะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการบริหารด้วยนะคะเพื่อที่จะให้โครงสร้างนั้นครบนะคะจากนั้นก็จะดำเนินการในการเลือกตัวแทนอีก9คนค่ะซึ่งตัวแทนอีก9คนนั้นสำคัญนะคะเพราะว่าตัวแทนอีก9คนนั้นจะไปนั่งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์คณะชุดใหญ่หรือว่าบอร์ดชาตินั่นเองค่ะและที่จริงแล้วนะคะในวันนี้ค่ะตามกำหนดการเดิมนะคะท่านรองนายกสุภจีและนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางมาร่วมงานนะคะเพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ด้วยนะคะแต่ว่ากำหนดการต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะก็ทราบว่านายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมด่วนนะคะทำให้ติดภารกิจค่ะแล้วก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะแต่ว่าการขับเคลื่อนในเรื่องของการเดินหน้าประชุมสภาคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยที่จะเดินหน้าในส่วนของโครงสร้างเสร็จสิ้นนะคะก็จะเดินหน้าในเรื่องของการถกกันในเชิงประเด็นต่างๆที่ดิฉันบอกเอาไว้ว่าเป็น7ประเด็นใน70นั่นเองและแน่นอนน่าจับตาค่ะในเรื่องของข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนต่างๆที่เขาอยู่ไกลปืนเที่ยงเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันตกในฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากนะคะแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ก็ต้องเตรียมรับมือด้วยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสานนะคะก็บอกว่าตอนนี้น้ำมามากกว่าทุกปีค่ะน้ำท่วมนาข้าวนะคะทั้งโซนสุรินทร์ค่ะและยังมีภาคกลางก็คือโซนสุพรรณอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งนี่จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พวกเขาจะนำมาถกกันเพื่อที่จะหาทางออกและนำข้อเสนอนั้นนะคะเสนอสู่ฝ่ายนโยบายถือว่ากลไกสภาคุ้มครองชาติพันธุ์เป็นกลไกกลางเป็นกลไกใหม่นะคะที่จะทำให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและปัญหาต่างๆที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้นั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีด้วยนะคะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะภัยพิบัติที่ใกล้ที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือที่เชียงรายนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นที่มีโคลนด้วยมีน้ำด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะทำให้การเข้าถึงการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆนะคะเป็นอีกประเด็นที่สำคัญเหมือนกันสำหรับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อและล่าสุดมีรายงานเข้ามาเหมือนกันนะคะจากทีมข่าวบอกว่าเวลานี้น้ำที่เคหะร่มเกล้าก็ลดลงแล้วนะคะประมาณ5เซนติเมตรนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นความหวังเลยค่ะที่แต่ละจุดในกรุงเทพมหานครที่ยังวิกฤตเราก็อยากจะเห็นระดับน้ำที่ลดลงมามากขึ้นกว่าเดิมนะคะและทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่หลายจุดด้วยฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะช่วงค่ำวันนี้และทุกช่วงของข่าวไทย PBS ค่ำวันนี้เราจะเน้นไปที่เคหะร่มเกล้าเช่นเดียวกันฝากติดตามกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้สามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีนแล้วไปท่วมบ้านเรือนริมน้ำและบ่อเลี้ยงปลาในตำบลบางเลนอำเภอบางเลนที่จังหวัดนครปฐมคือระดับน้ำในแม่น้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณภัทราชวนชมครับรายงานสดมาจากอำเภอ

0: เภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเชิญครับ
1: 70-80% ในตำบลบางเลนมีอาชีพเลี้ยงปลานะคะเมื่อน้ำมาเร็วชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันทำให้บ่อปลาบางส่วนได้รับความเสียหายค่ะปริมาณน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้นท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำในตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมน้ำท่วมกระจายครอบคลุมใน12หมู่บ้านค่ะปกติน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ปริมาณน้ำท่วมสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะคะน้ำมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าชาวบ้านต้องใช้วิธีเฝ้าระวังกันเองค่ะ
2: ถึงหน้ามันก็ทายแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันก็จะท่วมทุกปีแหละครับแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะมากขึ้นครับ
3: ค่ะแล้วผลกระทบอะค่ะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: บ้านอยู่ชายแม่น้ำท่าจีนก็ได้ผลกระทบเข้าออกลำบากนะต้องใช้เรือใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แล้วพวกอาหงอาหารล่ะคะ
2: เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
3: แล้วเรื่องอาชีพล่ะคะเห็นบอกมีบ่อปลาม
2: ีบ่อปลาก็มันเป็นพื้นเป็นบางที่มันเดิมมากเขาก็จะกันเอาไว้แล้วก็ใช้ทรายมั่งแมคโครมั่งป้องกันอย่างครับ
3: แต่มีบ่อปลาที่เสียหายบ้างแล้วใช่ไหมคะจากน้ำท่วม
2: ครับก็เป็นบางส่วนครับแต่บางที่เขาก็กันเอาไว้ครับ
3: บางส่วนนี่คือเขาจับไม่ทันใช่ไหมคะ
2: จับไม่ทันครับก็มันมาไวเมื่อปีที่แล้ว
3: ก่อนที่ร้านจะมามีการแจ้งล่วงหน้าไหมคะทางอบต.เรามีได้รับแจ้งล่วงหน้าไหมคะ
2: ช่วงที่ฝนมันตกอาทิตย์ที่แล้วมันไม่มีเลยนะต้องเฝ้าระวังแค่นั้นเองเพราะนั้นพอฝนตกมาแล้วก็ท่วมเหมือนกัน
3: น้ำมันก็คือมาอย่างรวดเร็ว
2: ครับ
1: บ้านเรือนริมแม่น้ำท่าจีนได้รับผลกระทบหนักค่ะการเดินทางเข้าออกยากลำบากต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักส่วนด้านอาหารนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังพอช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเองได้ค่ะสำหรับความเสียหายต่ออาชีพ70-80%ของตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงปลามีบ่อเลี้ยงปลานิลได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะเนื่องจากน้ำมาเร็วทำให้จับปลาขายไม่ทันแม้ขณะนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมระดับน้ำเริ่มทรงตัวรอการระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนแต่ชาวบ้านยังคงกังวลว่าระดับน้ำจะกลับมาสูงขึ้นอีกรอบค่ะลักษณะพื้นที่ของอำเภอบางเลนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยธรรมชาตินะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและระบายออกได้ช้าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นจนระบายลงแม่น้ำท่าจีนไม่ทันค่ะอำเภอบางเลนเป็นจุดรับน้ำสมทบจากพื้นที่ข้างเคียง2สายหลักนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีแถวอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจะไหลลงคลองท่าสารบางปลาคลองนี้จะไหลมาสมทบที่ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนเพื่อเตรียมระบายลงแม่น้ำท่าจีนค่ะประกอบกับแม่น้ำท่าจีนรับน้ำมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะในปริมาณมากทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงน้ำจึงล้นและท่วมขังในพื้นที่อำเภอบางเลนค่ะแม้ระยะนี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ค่ะกังวลว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะคุณเชษฐานคะ
0: ขอบคุณมากครับคุณภัทราครับสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตาเช่นกันนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ำ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2แล้วนะครับก็ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายจังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านริมน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเร่งขนของหนีน้ำกันนะครับบางครอบครัวถึงกับต้องขึ้นไปนอนบนเมนครับช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางจุดน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนไม่สามารถพักอาศัยได้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมประชาชนบางส่วนในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรีต้องพาครอบครัวขนสิ่งของจำเป็นและสัตว์เลี้ยงไปนอนอาศัยอยู่บนเมนภายในวัดวงคล้องเป็นการชั่วคราวนะครับหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงมากครับ
4: มันมา2วันแรกเต็มแล้วในซอยอ่ะอันนี้มาขึ้นวันที่3เนี่ยวันนี้ขึ้นไวด้วย
5: ก็เลยพาหลานลูกมาอยู่ที่เมนเลย
4: ที่แรกผมก็ทำงานนอกแล้วกลับมาบ้านมาอยู่บ้าน
5: มันมาเก็บตอนนี้นอนกันยังไงครับบนเมน
4: เนี่ยน้องมันมีครอบครัวกันมันนอนบนนี้ผมทำร้านกันนะ นั่งต่อกันทั้งคืนอ่ะช่วยมันแล้วก็ผมก็นอนตรงนี
5: ้แล้วนอนบนเมนมั่งอะไรมั่งอะไรฮะของก็ไว้บนเมนหมดเลย
4: เอามาไว้บนเมนมั่งแล้วก็บนบ้านมั่งเทินไว้ครับ
5: แล้วส่วนกับข้าวก็ทำกันตรงนี
4: ้ครับก็ทำกันอยู่ตรงนี้
5: ต้มปลากินข้าวกันตรงนี้
4: นะฮะ
5: แล้วเมนนี่เขายังไม่ได้ใช้อะไร
4: ยังครับก็น้ำท่วมเขาก็ยังไม่รับเพราะมันวนไม่ได้แล้วน้ำท่วม
5: เราก็มาอยู่เอง
0: ส่วนการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมครอบครัวก็ต้องประหยัดอาหารประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆครับโดยเฉพาะนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กเล็กนอกจากนี้วัดแม่นางปลื้มซึ่งอยู่ใกล้เคียงก็เริ่มมีน้ำเข้าบริเวณศาลาวัดแล้วแต่ช่วงเย็นเนี่ยก็ยังมีการจัดงานศพอยู่นะครับญาติรวมถึงชาวบ้านก็ลุยน้ำกันเข้าไปประกอบพิธีกันครับส่วนสถานการณ์เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ42ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,045 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2แล้วครับซึ่งการระบายในระดับนี้ก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดสิงห์บุรี

0: ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เดินเครื่อง24ชั่วโมงพร้อมกับเสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำด้วยแท่งแบริเออร์และแผ่นพลาสติกป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์ราชการล่าสุดพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษชัยชาญมีน้ำท่วมแล้วครับเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขยับไปภาคอีสานกันต่อนะครับน้ำท่วมเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้คลี่คลายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำในคลองที่ยังสูงอยู่นะครับส่วนที่บุรีรัมย์อันนี้คนละขั้วเลยครับยังมีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่อำเภอประโคนชัยชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเพื่อนำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์ครับญาติโยมและชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเพื่อนำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์ของวัดมงคลโพธารามบ้านจะรอกใหญ่ตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังมีน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตรหมู่บ้านและวัดเบื้องต้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวนหนึ่งซึ่งต้องเข้าไปดูแลหรืออพยพออกจากพื้นที่บางส่วนเพื่อความปลอดภัยด้วยก็มีการประเมินนะครับว่าวัน2วันนี้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ครับ
1: อาศัยลุยน้ำไปอาศัยลุยน้ำไปก็พอบางส่วนก็จะใช้ถนนฝั่งนู้นครับมันจะมีถนน
2: อีกเส้นหนึ่ง
1: ครับแต่ไปฝั่งนี้ก็ไอตอนบ้านหลังนั้นก็อาศัยอะไรเขาเรียกอะไรกระบะปูนไปขนข้าวของออกมาต้องขนเด็กมีคนชราด้วยก็เอาออกมา
2: เด็กคนชราออกมาแล้วผู้ป่วยติดเตียงอะไรมี
1: ไหมไม่มีครับเอาออกมานอนที่บ้านญาติครับ
2: ผู้ป่วยติดเตียงประมาณกี่คนคะที่ออกมา
1: ก็ครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวแต่อีกครอบครัวหนึ่งเขาไม่ยอมออกก็เขามีแต่บ้านสองชั้นก็ขึ้นไปชั้นบน
0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด7อำเภอ37ตำบล288หมู่บ้านครับมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 หลังขณะนี้คลี่คลายไปแล้ว3อำเภอก็คืออำเภอบ้านกรวดละหันทรายและอำเภอโนนดินแดงยังเหลืออีก4อำเภอครับที่มีน้ำท่วมอยู่คืออำเภอประโคนชัยนางรองเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพับพลาชัยไปดูสภาพที่ปากช่องครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับเป็นสภาพของบ้านเรือนประชาชนที่บ้านโป่งกระทุนตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าน้ำที่เคยท่วมสูงกว่า1เมตรล่าสุดเช้าวันนี้คือแห้งแล้วนะครับลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ว่าถ้าไปดูน้ำในคลองช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองปากช่องก็ยังสูงกว่าปกติประมาณ2เมตรกว่าๆทำให้ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะถ้าเกิดมีฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกก็จะมีน้ำที่หลากลงมาแล้วก็ท่วมซ้ำได้อีกครับขยับไปดูภาคเหนือกันต่อนะครับหลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับส่วนจุดที่เจอน้ำท่วมไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางไทรอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรต้องเร่งมือช่วยกันวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมตัวบ้านพร้อมทั้งช่วยกันขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังฝนที่ตกหนักทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วขณะนี้ท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรจำนวนมากครับขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือรวมถึงอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยนักข่าวได้คุยกับนางวัชรีมหานนท์ครับเป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลวังไสเธอเล่าว่าลงทุนปลูกข้าวไป20ไร่แล้วต้นข้าวนี่กำลังเจริญเติบโตเลยก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมมิดเสียหายทั้งหมดทำให้มีหนี้สินตามมาจำนวนมากตนเองจึงอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาสำรวจให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยครับ
3: อันนั้นก็แพงหมดเราก็สัตว์เต็มที่พอจะได้เกี่ยวสักกะทิ
4: เท่าไหร่นะประมาณ 40,000 ไร่เหรอ 40,000 ไร่เหรอ
3: 40,000 ต่อ10ไร่อ่ะนะ
4: แต่ของ
3: แล้ว2แถวนี้มัน20ไงแถวนี้กับแถวนู้นน่ะนะที่เห็นเขียวๆนู้น
4: แต่ของเราปลูก20ประมาณ 80,000 ไปแล้ว
3: ประมาณ 80,000 จุดที่จะได้
4: น้ำพักน้ำแรงจมไปกับน้ำเลย
3: จะได้กินมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเหลืออยู่แค่เนี้ยสัก2ไร่นะเดี๋ยวก็เขาลวงอยู่นะเห็นนะ

0: ที่จังหวัดต่างเมื่อวานนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันภาพที่ปรากฏออกมาดินสไลด์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงตาก1และหมวดการทางในพื้นที่พยายามที่จะเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดที่เกิดดินสไลด์ถนนสายเอเชีย1175สายแม่ระมาดบ้านตากบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่ที่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับก็ระดมเครื่องจักรกำลังคนเข้าไปช่วยกันตัดต้นไม้ขนดินขนหินที่ถล่มลงมาปิดทับเส้นทางรวมถึงโคลนจำนวนมากออกไปครับทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตาก1ทำงานอย่างหนักครับเนื่องจากเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบมีหลายจุดที่มีปัญหาอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือน้ำตกแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับไหลเชี่ยวมากนะครับและสีน้ำเปลี่ยนชัดเจนเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภออมก๋อยเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่เยอะมากครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเตือนให้ประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและศบเมยให้ระมัดระวังพร้อมกับรับมือกับเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นโดยล่าสุดก็ได้มีการแจ้งเตือนเหตุน้ำท่วมมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีข้อจำกัดในการรองรับและระบายน้ำของแม่น้ำป่าสักนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมทุกปีครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำหลากลงมาเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งศึกษาและหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวครับ
1: ผนังกั้นน้ำชั่วคราวถูกนำมาติดตั้งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณสวนดงตาลเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักหลังที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประกาศธงแดงแจ้งเตือนหลายครั้งพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยปีที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า5ครั้งชาวบ้านชุมชนท่ากกโพเทศบาลเมืองหล่มสักเปิดเผยว่าประสบปัญหาน้ำท่วมสร้างความเสียหายเป็นประจำทุกปีแต่ระยะหลังเทศบาลก่อสร้างแนวป้องกันน้ำให้สูงขึ้นรวมทั้งมีการขุดลอกคลองและลำน้ำทำให้สถานการณ์ดีขึ้นน้ำส่วนใหญ่ขึ้นตามแนวท่อระบายน้ำและไม่ท่วมสูงเหมือนในอดีต
2: อย่างนี้ก็มีใส่ขึ้นเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ก็มีที่เชื่อมขุดลอกเนี่ยคลองทำเป็นนั่นแล้ว
3: ทำดีแล้วเนาะ
2: แต่ก่อนนี่8ครั้งก็8ครั้งท่วม8ครั้งก็8ครั้งเนี่ยในบ้านน่ะ
3: ดีขึ้นเพราะเป็นพนัง
2: ขึ้นหน่อย
3: พนังสูงขึ้นเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แต่ถ้าลดมามันก็จะลอกเข้าไป
1: ปัญหาน้ำท่วมหล่มสักไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักโดยบริเวณสวนดงตาลเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและพื้นที่เทศบาลตำบลตาลเดียวเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมซ้ำเนื่องจากลำน้ำมีข้อจำกัดด้านการระบายเมื่อมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงมีโอกาสล้นเข้าพื้นที่ขณะนี้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการระยะสั้นทั้งการขุดลอกลำน้ำและเตรียมเครื่องผลักดันน้ำพร้อมเดินหน้าศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าท่วมชุมชน
4: ปีนี้เราก็มีการขุดลอกนะครับจากกรมชลประทานมีการขุดลอกเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยในเรื่องของตะกอนเลนอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักสำคัญของอำเภอหล่มสักของเราแล้วก็ในส่วนของลำน้ำป่าสักโซนของดงสวนดงตาลเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเทศบาลเมืองหล่มสักตรงนี้เราก็ได้รับการงบประมาณการขุดลอกแล้วก็รวมถึงภาพรวมในการจัดทำใบพัดน้ำนะครับวันนี้เราก็ได้รับงบประมาณในการศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากกรมชลประทานเพื่อที่จะมีการดำเนินการจัดทำใบพัดน้ำผันน้ำเลี่ยงเมืองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์โครงการ
1: ข้อมูลจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุว่าแม่น้ำป่าสักบริเวณเขตเทศบาลเมืองหล่มสักสามารถรองรับน้ำได้ประมาณไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำในช่วงน้ำหลาก

0: อาจเพิ่มสูงถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเกินศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำและนำไปสู่ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเน้นการขุดลอกลำน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบขณะที่ระยะยาวอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการผันน้ำและการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบนในการชะลอน้ำไม่ให้ลงสู่พื้นที่แม่น้ำป่าสัก
1: แม้ว่าตอนนี้จะครบกำหนดให้เจ้าของอาคาร26แห่งรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่รุกล้ำชายหาดหัวหินอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยครับทางเทศบาลนครหัวหินยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายและเดินหน้าตามแผนรื้อถอนกำหนดกรอบระยะเวลา120วันครับนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสะพานปลาหัวหินครับเพื่อไปสำรวจและเก็บข้อมูลนำไปวางแผนดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะชายหาดหัวหินก่อนที่จะให้บริษัทเข้ามาดำเนินการตั้งแต่แนวสะพานปลาไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ติดตั้งป้ายประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณแนวชายหาดสะพานปลาไปจนถึงศาลเจ้าแม่รับทิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบไปล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารที่รุกล้ำก็เข้ามาพูดคุยนะครับบอกว่าขอให้ตั้งโต๊ะหารือกันอีกครั้งหนึ่งโดยต้องการให้ขยายเวลาการรื้อถอนออกไปก่อนรวมทั้งรอกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อนครับนายกเทศมนตรีนครหัวหินท่านชี้แจงและยืนยันว่าดำเนินการตามคำสั่งพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับและกระบวนการทางกฎหมายทุกขั้นตอนซึ่งที่ผ่านมาพยายามที่จะพูดคุยและเจรจาด้วยดีมาโดยตลอดจนถึงขณะนี้ครบกำหนดเส้นตายให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเองไปแล้วครับ
2: จะมีอะไรที่เหนือกว่านะครับเหนือกว่าที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เราดำเนินการต่อเนี่ยมีอะไรมาหยุดได้นะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่จะมาหยุดคำพิพากษาของศาลได้เนี่ยเราจำเป็นครับที่จะต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปนะครับก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าเราจะดำเนินการตามแบบนี้แล้วก็ไม่มีการไปปะทะนะครับกับชาวบ้านเราจะไปเก็บข้อมูลแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อนะครับในเรื่องของอาจจะส่งให้ศาลได้พิจารณาว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้จากเบาไปสู่ขั้นตอนของทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยก็ไม่มีทางให้เราเลือกนะครับเราก็ต้องดำเนินการตามทิศทางที่กับถูกกำหนดไว้ให้เดินนะครับ
1: เดิมทีนะครับอาคารบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวม40รายที่ผ่านมาเจ้าของอาคารก็ให้ความร่วมมือรื้อถอนเองไปแล้วเนี่ย14รายด้วยกันจะเหลืออีก26รายตามกราฟิกนี้เลยนะครับในจำนวนนี้ครับอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15รายด้วยกันและกรมเจ้าท่าอีก11รายอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้มีการติดป้ายประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่16กันยายนที่ผ่านมาและจะเริ่มดำเนินการรื้อถอนกำหนดกรอบระยะเวลาทำงาน120วันครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังจะทราบผลการขอทบทวนสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ30กันยายนแต่ประชาชนไม่น้อยเลยครับที่เขาบอกว่าทำใจแล้วว่าคงจะไม่ได้รับสิทธิ์และคงจะต้องวางแผนหารายได้เพิ่มวิธีอื่นๆครับทางนักวิชาการเองก็มองว่ากลุ่มประชาชนที่ไม่เข้าเกณฑ์อาจจะเผชิญกับมิติความยากจนที่มากกว่าตัวเงินครับบ้านพักของนายพงศักดิ์พีรคำชาวบ้านช่างเพี้ยนตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม่ในวัย66ปียังเต็มไปด้วยอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่างนะครับสำหรับที่จะใช้ทำนาแล้วก็รับจ้างก่อสร้างเนื่องจากยังต้องหารายได้จุนเจือครอบครัวและต้องวางแผนหารายได้มาชดเชยหลังเงินจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐของเขาและภรรยาที่เคยได้รับ2คนรวมกันในเดือนละ600บาทจะไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถยนต์ที่ขายไปนานแล้วขณะที่เครือญาติที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันก็พบว่าคนที่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ7คนถูกตัดสิทธิ์ไปถึง5คนด้วยกันครับแต่ว่าทั้งหมด5คนไม่ได้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เพราะพวกเขามองว่ามันสร้างความยุ่งยากและหลังจากนี้ก็คงจะต้องวางแผนในการหารายได้มาชดเชยครับ
3: ช่วงที่ได้มาก่อนยังดีอยู่แต่ช่วงที่ไม่ได้มาก่อนจะภาระมันจะเพิ่มอีกคือมันจะต้อง

0: อะไรอ่ะต้องเอาชนตัวออกไปอีกมันก็ถามว่าลำบากไหมก็มีลำบากอยู่จริงๆแล้วทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำงานเพิ่มงานเสริมงานก่อสร้างอะไรนี่มันก็อยู่ไม่ได้ต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่ถามว่าพอไหมมันไม่พอหรอกทุกวันเนี่ยยิ่งจะเป็นหนี้ไปอีก
1: ครอบครัวนี้ครับก็เป็นหนึ่งในครอบครัวประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเทศบาลตำบลบวกค้างได้นำเข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงกบครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางสสส.เพราะว่าปัญหาสำคัญของผู้มีรายได้น้อยคือขาดเงินทุนในการที่จะไปต่อยอดประกอบอาชีพขณะที่ทางอปท.เองก็ไม่ได้มีงบประมาณพอที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มเปราะบางได้ทั้งหมดนะครับทางนายพิพัฒน์วรสิทธิดำรงนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยบอกว่าทางอปท.เองก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนที่รองรับอยู่แล้วแต่ต้องผ่านคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและต้องทำตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหากอปท.จะเข้าไปรับช่วยในการรับช่วงในการช่วยเหลือจริงๆก็สามารถทำได้ครับแต่กระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปแก้ไขระเบียบด้วยเพื่อเป็นการเปิดช่องให้ใช้งบประมาณท้องถิ่นได้โดยอาจจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะเป็นอปท.ขนาดใหญ่ครับไปสนับสนุนงบประมาณขณะที่อบต.แล้วก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็จะทำหน้าที่ในการไปสำรวจข้อมูลผู้ที่ตกหล่นอยู่ครับ
2: การที่จะใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.เทศบาลซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ในการตรวจสอบหรือว่าสำรวจช่วยทางรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็บทบาทที่องค์กรท้องถิ่นสามารถทำได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยผมมองว่ามันต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ฮะเป็นคนรับผิดชอบครับ
1: นักวิชาการมองว่ากรณีที่มีคนตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอาจจะมีมิติความยากจนที่มากกว่าตัวเงินและเห็นว่าอปท.ควรเข้าไปดูแลแต่ต้องทบทวนรูปแบบไม่ยึดติดแค่การจ่ายเงินควรเน้นการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้มีรายได้น้อยจัดสรรฐานทรัพยากรบางเรื่องให้สัมพันธ์และเอื้อต่อกันเช่นกลุ่มคนที่มีฐานะอาจจะเป็นผู้จ้างหรือซื้อสินค้าจากผู้มีรายได้น้อยอปท.และชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักส่วนรัฐทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรครับ
3: หัวใจมันอยู่ที่การจัดระบบความสัมพันธ์ของคนจนด้วยกันกับคนจนกับคนไม่จนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรายเล็กรายน้อยวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กกับองค์กรเชิงสถาบันของระบบสากลของระบบรายที่มันใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันจัดความสัมพันธ์ระหว่างรายเล็กรายย่อยกับธุรกิจใหญ่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมืองให้มันเอื้อกันนะครับ
1: โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านคนนะครับผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนคนและมีคนที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์กว่า4ล้านคนปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือกรรมสิทธิ์ถือครองยานพาหนะและจะมีการประกาศผลทบทวนวันพรุ่งนี้30กันยายนครับตอนนี้อุตสาหกรรมเซรามิกที่ลำปางต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะครับหลังเผชิญกับสินค้าจีนทุบตลาดทำให้ต้องเร่งพัฒนาดีไซน์ฉีกแนวนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างทางรอดครับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนถูกนำมาจัดแสดงครับทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำปางที่ช่วยกันต่อยอดเปลี่ยนดีไซน์ให้มีความแปลกใหม่ทันสมัยต่างจากเดิมมุ่งเจาะตลาดใหม่ๆหลังจากที่อุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักจากการถูกสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดจนกระทบต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายในช่วงที่ผ่านมาบางส่วนครับหันไปทำไส้กรองน้ำเพื่อหาตลาดใหม่ก็นับจะว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปรับตัวเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องนะครับถือว่าผลตอบรับดีทางผอ.ศูนย์การศึกษาลำปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกว่าทางรอดของเซรามิกลำปางคือการนำเอาองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดผ่านการพัฒนาดีไซน์และเอกลักษณ์ไม่ยึดติดกับรูปแบบของชามตราไก่เพียงอย่างเดียวครับ
4: แล้วเรามองว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนด์ปัจจุบันเนาะก็คืองานคราฟงานทำมือแล้วงานที่เป็นงานสร้างสรรค์งานอาร์ตเนี่ยค่ะซึ่งเราจะเห็นหลายๆที่ทำ แล้วตอนนี้ทางลำปางเองเรามองให้ทางงั้นเราทำสองตัวนี้ไหมคือดันให้ลำปางมาเน้นเรื่องของงานค้าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะงานเรื่องของเซรามิกแอดวานซ์เนาะที่ไปอยู่ในชิปไปในอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้มูลค่าสูง
1: อย่างที่บอกไปเลยนะคุณผู้ชมว่าทางตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการในพื้นที่เองเขาก็จะมีการต่อยอดริเริ่มแนวคิดใหม่ครับเป็นอุตสาหกรรมแบบแอดวานซ์ครับพัฒนาเป็นส่วนประกอบของชิปประมวลผลจากเซรามิกครับ
5: ถ้าเราจะไปแข่งด้านตัวทุนต้นแม้อย่างที่บอกว่าอย่าไปสู้เลยครับทุนเราไม่พอนะครับเราก็ต้องเรียกว่าในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเซรามิกมันมีสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่นำเมื่อกี้ก็คือตอนนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นแนวเชิงสร้างสรรค์นะครับแนวนวัตกรรมและก็แนวสู่อุตสาหกรรมสู่อนาคตนะครับก็อุตสาหกรรมการแพทย์นะครับแล้วก็ดิจิตอลไอซีด้วยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าพอเมืองจีนเขาผลิตการแมสเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างนะครับสมมติจานใบหนึ่งเนี่ยเขาผลิตทีนึงออเดอร์ขั้นต่ำๆ1 ล้านใบเราปังไม่จำเป็นนะครับเราผลิตแค่1,000-2,000ได้แต่เราแอดด้วยนวัตกรรมดีไซน์เป็นงานคราฟเราอยู่ได้แล้วว
1: ิกฤตครั้งนี้เหมือนเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเซรามิกหลายคนต้องก้าวข้ามจากอุตสาหกรรมทำมือสู่เทคโนโลยีขั้นสูงครับที่นำเอาองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดการปรับตัวครั้งนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เซรามิกลำปางยังคงเดินหน้าต่อไปได้ครับและส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับกุ้งพาเรดเดินขบวนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยกุ้งเหล่านี้ครับคุณผู้ชมก็จะเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำในช่วงหน้าฝนบริเวณแก่งคันนาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงปีนี้กับพบกุ้งมากเป็นพิเศษร่วมกันเดินขบวนทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่บริเวณต้นน้ำคลองชมพูที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะออกมาเดินในช่วงกลางคืนครับคุณผู้ชมในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีกุ้งที่พบเนี่ยเป็นกุ้งสายพันธุ์กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กในสกุลกุ้งก้ามกรามครับพากันเดินขึ้นไปวางไข่ตามธรรมชาติส่วนลำคลองแห่งนี้คลองชมพูเป็นพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศสูงมากชาวบ้านที่ได้รับอนุญาตจากอุทยานก็จะนำนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาศึกษาธรรมชาติที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้อย่างเข้มงวดครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชื้อสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับเราจะพามาชิมของอร่อยที่ย่านตลาดภูฝั่งธนบุรีครับผมที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นย่านเก่าแก่ที่สายกินห้ามพลาดเลยนะครับเวลามาเนี่ยอาหารขึ้นชื่อก็คือกุ้ยช่ายใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กุ้ยช่ายแน่นอนยังมีอะไรอร่อยๆมากมายให้เราชิมและยังมีบรรยากาศแบบเมืองเก่าให้เดินเที่ยวถ่ายรูปกันด้วยนะครับรับรองว่าสายกินสายเที่ยวมาแถวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนงั้นเราไปชิมร้านแรกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับแหมกำลังทอดอยู่เลยคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เปิดมาแล้วร้อยกว่าปีเหรอ
2: ใช่ก่อนสงครามโลก
1: เฮียรุ่นเท่าไหร่แล้วเฮีย
2: รุ่นที่3

0: ครับ
1: และที่สำคัญคืออิ่วกล้วยเจ้านี้ไม่เหมือนอิ่วกล้วยเจ้าอื่นมันเป็นของเราพิเศษกว่าชาวบ้านเขายังไงครับ
2: อันนี้แบบนิ่มครับไม่ใช่แบบกรอบ
1: อ๋อแสดงว่าแป้งมันไม่เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วไส
2: ้แป้งผสมมันไส้ถั่วเขียวกับถั่วงาครับ
1: ก็ออกไปทางของหวานเหรอ
2: ใช่เป็นเจครับ
1: เป็นออกเป็นเจด้วยแล้วก็ออกไปทางเหมือนกับเป็นรสออกเป็นหวานมากกว่าคาว
2: ใช่ไหมกินกับน้ำชากาแฟครับ
1: กินกับน้ำชากาแฟถั่วเขียวนี่ก็คือถั่วทองถูกไหมถั่วซ
2: ี่
1: ถั่วงานี่ไม่ใช่ถั่วงา
2: ถั่วสองบด
1: อ๋อถั่วสองบดกับงาไม่ใช่ถั่วงาที
2: ่สองบดใส่น้ำตาลใส่งา
1: สูตรนี้เป็นสูตรที่แบบมาจากเมืองจีนเลยไหม
2: ใช่แล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่ตลาดภูนี่แหละ
1: อยู่มาที่ตลาดภูเลยต
2: ั้
1: งแต่เด็กๆแสดงว่าเฮียเด็กๆก็วิ่งอยู่แถวนี้ช่วยอากงมาตลอดเลย
2: ใช่ผมยังไม่เกิดพออากงตายก็เกิดอากงมีลูกคนเดียว
1: อากงมีลูกคนเดียวคือพ่อแล้วพ่อมีลูกกี่คน
2: พ่อมีลูก15คน
1: โอ้โหพูดจริงอะเนี่ย
2: ผมเป็นคนที่14เป็นคนเล่น
1: คนแล้วพ่อคุณพ่อก็ขายที่นี่ต่อจากอากงและอันนี้ก็เป็นเฮียมาสืบทอดต่อ
2: ใช่
1: ลูกคนอื่นเขามีแบบไปทำไปเปิดสาขาที่อื่น
2: ไหมไม่เพราะว่างานหนักต้องไปแช่ข้าวกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องไป
1: คือแป้งนี่ไม่ใช่แป้งสำเร็จรูปต้องเป็นแป้งที่ทำเอง
2: แป้งใช่เป็นข้าวเหนียว
1: อันจุดเดียวที่มีแต้มจุดเดียวคือ
2: ถั่วเหลือง
1: ถั่วเหลืองถั่วเหลืองแป้งมันจะด้านนอกมันจะกรอบนิดๆแต่มันจะหนึบๆคล้ายๆกะหล่ำปีเนี่ยคือเนื้อข้างในอ่ะเหมือนมันไม่มีน้ำมันอยู่แค่ผิวด้านนอกเนาะเนี่ยข้างในไส้ไม่มีน้ำมันเลยทุกคนแห้งสนิทเลยอ่ะมันไม่ได้ซึมเข้าไปเลยเนาะมันจะดูเหมือนมีน้ำมันแต่มันอยู่แค่ด้านนอกคุณผู้ชมคือข้างในไม่มีไส้ถั่วงาอร่อยมากเลยอ่ะถามชื่อดีกว่าชื่อที่มาอิ่วแปลว่าอะไรนะ
2: อิ่วแปลว่าน้ำมัน
1: กล้วย
2: แปลว่าแป้งตอนแรกเขาจะเรียกหนึ่งเปี้ยเพราะว่าเขียนไม่เป็นเลยเรียกอิ่วกล้วยง่าย
1: ๆอ๋อก็คือเหมือนแป้งทอดในน้ำมันคือเราดูเหมือนตรงนี้มันมีน้ำมันแต่ว่าน้ำมันมันไม่ซึมเข้าไปเลยมันน่าจะเป็นเพราะที่บอกว่ามันต้องทำแป้งเองต้องโม้แป้งเองเพื่อให้เนื้อแป้งที่แบบมันละเอียดจนแบบน้ำมันมันไม่ซึมเข้าข้างในอะเนาะทำไมคนนิยมซื้อไปไหว้อะ
2: มันมีเทศกาลหนึ่งที่ว่าซื้อไปไหว้พระเทพเจ้าว่าพอเขากินเข้าไปแล้วปากมันจะติดกันแล้วว่าขึ้นไปรายงานข้างบนมันจะรายงานไม่ออก
1: คือด้วยความที่แป้งมันเป็นแป้งข้าวเหนียวคุณผู้ชมเขาบอกว่าเวลาไปถวายให้เทพเนี่ยเวลาเทพกินแล้วปากมันจะติดกันเพราะแป้งมันเหนียวแล้วเวลาเรากระทำความผิดไว้เนี่ยท่านก็จะไปรายงานไม่ได้เหมือนเป็นการปกปิดความผิดของตัวเองเลยทำให้ขนมเนี้ยคนนิยมซื้อไปไหว้ผมขอดูอันนี้หน่อยอันนี้ที่พี่บอกว่านวดข้าวเหนียวเองเลยโอ้มันก็กินได้แล้วนะครูโจเพราะแป้งมันไปนึ่งมาแล้ว
2: เพราะว่าแป้งมันนึ่งเสร็จแล้ว
1: จริงหน้าตาเผินๆนี่มันเหมือนโมจิญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกินเลยแล้วกันอยากจะรู้อ่ะโอ้นี่โมจิญี่ปุ่นเลยโมจิจีนคุณผู้ชมนี่คือโมจิเลยนะใครไม่ชอบแบบมีน้ำมันก็กินแบบไม่มีน้ำมันก็ได้อร่อยเหมือนกันเหมือนโมจิเลยแป้งเหนียวหนึบมากเลยนุ่มละลายในปากและไส้แน่นอร่อยยังไงใครมีโอกาสต้องลองมาชิมนะครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผม
1: เมืองไทยเมืองร้อนเนาะขาดไม่ได้อยู่แล้วไอศกรีมแต่ร้านนี้เขาเป็นไอศกรีมสูตรโบราณขายไม่กี่ปีแล้วครับคุณแม่
3: เกือบ 70 ปีแล้ว
1: แต่ทีเด็ดที่มาร้านนี้คืออ่ะต้องถามก่อนว่ารสชาติที่ขายดีที่สุดไอศกรีมของเรารสมีรสอะไรบ้าง
3: ของเราจะมีรสกะทิช็อกโกแลตวานิลาแต่ส่วนใหญ่จะกินรสกะทิ
1: ก็คือขายมา70กว่าปีแล้วเป็นไอศกรีมกะทิแบบโบราณแต่ที่เด็ดของเขาร้านนี้เขาบอกว่าต้องมาชิมเขาเรียกไอติมไข่แข็งคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้จักนะแต่ถ้าหลายคนไม่รู้จักเดี๋ยวลองดูงั้นผมต้องลองชิมไอติมไข่แข็งแล้วก็เครื่องพวกนี้เขาบอกว่าร้านนี้เขาทำเองหมดเลยที่เด็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเผือกเพราะว่ากวนเองแบบวันต่อวันใหม่ๆงั้นจัดเผือก
3: 2อย่างคือราคา45บาท
1: แต่ถ้า3อย่างก็เพิ่มไปเรื่อย
3: ๆเพิ่มทีละ5บาท
1: แล้วเราเอา2อย่างหมดเลยให้แม่จัดมาเผือกกับอะไรก็ได้แม่จัดมาได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ระหว่างที่แม่ไปตักแอบไปดูมาด้วยไอติมไข่แข็งเนี่ยเขาจะใช้ไข่แดง
3: ใช่ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลย
3: ค่ะ
1: ทำไมไข่ขาวใส่ไม่ได้ล่ะ
3: มันจะทำให้ไอติมมันเละแล้วมันจะแข็งขาว
1: อ๋อคือไข่ขาวนี่มันจะไม่แข็ง
3: ม
1: ันจะเหลว
3: มันจะเหลว
1: ต้องเอาแต่ไข่แดงต้องใช้แบบเหมือนพวกไข่ปลอดสารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับเราประทานไข่ดิบคล้ายๆเหมือนคนญี่ปุ่นเนาะที่เขากินไข่ดิบเพราะฉะนั้นแม่ต้องเลือกไข่ปลอดสารแต่ว่าผมเห็นแม่ต้องใช้ไข่เป็นไข่เบอร์เล็กเกี่ยวไหม
3: เกี่ยวเพราะว่ามันจะถ้าใหญ่เกินไปจะทำให้มันเนื้อไอติมมันแข็งช้าแข็งตัวช้าแล้วก็เละ
1: โอ้โหเผือกเป็นเนื้อเลยคุณผู้ชมแล้วไม่หวานมากเพราะว่าไอติมมันมีรสหวานอยู่แล้วไงเราไม่จำเป็นต้องหวานมากไงแล้วก็อันนี้คือมะพร้าวกะทิปกติเวลาคุณไปกินมะพร้าวกะทิเนี่ยคุณจะไปเจอลักษณะในมะพร้าวกะทิเชื่อมใช่ไหมอันนี้ไม่เลยจ้ะอันนี้เอาจากลูกแล้วสับให้กินเลยจ้ะใครไม่เคยมากินมะพร้าวกะทิแบบไม่เชื่อมนะ

0: มันเข้มข้นมันนุ่มละมุนละลายในปาก
1: ไม่ต้องกลัวเรื่องข่าวเรื่องอะไรเลยไข่เนี่ยที่มันลงไปอยู่ในไอติมเย็นๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นเนื้อเยลลี่หนึบๆรสชาติไข่แดงเข้มข้นโอ้นี่ชาวญี่ปุ่นได้กินกี๊ดหรือว่าถ้าใครชอบนะบรรยากาศที่นี่นะนอกจากจะได้มากินอาหารอร่อยแล้วนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟเลยนั่งชมรถไฟรอถ่ายรูปได้ด้วยบางทีนะครับบอกเลยว่าแถวนี้บรรยากาศดีคลาสสิกมากคุณผู้ชมถือว่าเป็นย่านเก่าแก่นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องดีนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยผมได้คุยกับน้องมาพักนึงแล้วตื่นเต้นมากคุณผู้ชมตอนนี้ถามว่าเรียนจบอะไรมา
2: จบวิศวโยธามาค่ะ
1: วิศวโยธาแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้ผมอยู่ในร้านชาที่เป็นชาแบบเขาเรียกว่าชาแบบคนรุ่นใหม่ก็ได้ใช่ไหมเป็นคาเฟ่ชามันมีสตอรี่เนาะอย่างนั้นให้น้องดีแนะนำแล้วกันว่าวันนี้แนะนำตัวไหนให้พี่ชิม
2: โอเคค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับที่ร้านค่ะที่จะชิมเป็นชาร้อนดีก็จะแนะนำเป็นตัวชาแดงซึ่งซาเสี่ยวจงอบดอกของมือลีนะคะ
1: อันนี้เป็นชาที่มาจากที่ไหนครับ
2: อันนี้มาจากมณฑลฝูเจี้ยนค่ะจริงๆเรียกว่าชาแดงกับชาดำก็ได้ค่ะตัวแรกของโลกเลยด้วยความที่ว่าเราไม่อยากให้ตัวชาอันเนี้ยมันแบบดูจืดชืดเราก็เลยเลือกที่จะมาอบกับดอกหอมมือลีค่ะเพิ่มความหวานให้กับตัวชาแล้วก็ความหอมของตัวชา
1: น้ำร้อน
2: ล้างกาก่อน
1: อันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็ให้มันมีอุณหภูม
2: ิใช่ให้กามันแบบว่าได้ร้อนๆวางอุณหภูมิไปหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็เทใบชาลงไปได้เลยค่ะ
1: ลงไปแป๊บเดียวร้อนเลยนะ
2: ใช่ใช่
1: ทีนี้ปริมาณล่ะครับปริมาณ
2: ปริมาณค่ะก็จริงๆเราจะแนะนำเป็นที่ 5-7 กรัมนะคะ
1: อันนี้ใส่ได้เลยนะ
2: ใส่น้ำร้อนเต็มกาได้เลยค่ะมันจะมีเรื่องการล้างชาบางคนอาจจะชอบล้างหรือว่าไม่ล้างก็ได
1: ้
2: อ่าเดี๋ยวอันนี้เราล้างก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: เอ
2: แล้วก
1: ็
2: ใช่บอกว่าการล้างชาค่ะคือตะกอนอ่ะการทำชามันไม่ได้สะอาดมากมันก็เลยมีชาหลายตัวที่เขาล้างเอาฝุ่นละอองก่อน
1: เขาตากแบบธรรมชาติใช่ไหมผสมเวลาตากบนเขาอะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้นานแค่ไหน
2: ค่ะอาจจะเริ่มที่45วีก็ได้แล้วแต่ความชอบ
1: เพราะว่า
2: ชาค่ะแต่ละคนน่ะจะมีเทสการกินที่ค่อนข้างต่างกันว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยถ้าเกิดว่าชอบที่มีความเข้มมากๆหรือฝาดหน่อยติดขมนิดนึงอาจจะแช่ไว้นานแต่ถ้าเน้นแค่กลิ่นอะค่ะแบบเดียวก็เทได้เลย
1: อันนี้เหมือนค่อนข้างเข้มใช่ไหมเราอาจจะคุยกันนานไปหน่อยไหม
2: ตัวนี้จริงๆเข้มได้กว่านี้ค่ะเพราะว่าชาแดงอ่ะจะมีความเข้มในตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เลย
1: โอ้นี่คือสีสวยมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เราเทลงมาในแก้วที่เป็นแก้วเพื่ออะไรครับดิ
2: เราไม่ต้องการแช่ใบชานานจนเกินไปค่ะการที่แช่ใบชานานมันไม่ได้ทำให้กลิ่นมันดีขึ้น
1: ใช่อย่างวันนี้โปรติชาเนี่ยก็จะกินคู่กับอย่างอื่นด้วยที่น้องดีจัดมาให้พี่ตรงนี้เขาเรียกว่าเซตอะไรคร
2: ับ อันนี้เรียกว่าเซตกังฝูค่ะก็คือเราจำลองชุดกังฝูแบบว่าของอากงที่มีการชงชาแบบเป็นพิธีขึ้นมาแล้วก็มีการกินคู่กับผลไม้แห้งค่ะคือบางทีอะค่ะการกินชาบางตัวมันจะมีความขมแล้วก็อยากได้รสอะไรที่มาตัดอันนี้เราก็เลยเลือกเป็นผลไม้แห้งมาแต่ละตัวค่ะอย่างอันนี้จะมี2ตัวก็คือเป็นองุ่นสนมหอมแห้งลองชิมดูค่ะ
1: องุ่นเลยนะ
2: สนมหอมแห้งค่ะอย่างตัวนี้ที่ชื่อสนมหอมอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวองุ่นเขาอะมันจะมีกลิ่นตามธรรมชาติเป็นกลิ่นคล้ายๆกุหลาบลิ้นจี่สับปะรดกวนประมาณนั้นอยู่ในตัวแล้วเหมือนเขาก็เลยมองว่าแบบปลูกที่ซินเจียงก็เลยตั้งชื่อสนมหอมตามตำนานนางสนมหอมในสมัยฮ่องเต
1: ้คือพอเรากินตัวผลไม้แห้งเข้าไปเนี่ยมันก็มีรสธรรมชาติของผลไม้แหละแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่มีความหนึบแต่พอกินชาไปปุ๊บมันกลับกระจายให้ผลไม้มันฟูหรือว่ากลิ่นทุกอย่างมันกระจายในปากอะคือมันเปลี่ยนรสไปเลยแล้วมันกลายไปแบบมันส่งเสริมกันและตัวต่อมานี่อ
2: ันนี้เป็นพุทราจีนดำค่ะเป็นพุทราค่ะแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ไปลมควันกลิ่นมันจะมีความแบบควันสโมกสโมกนิดนึงเราก็จะเอามากินกับชาเพื่อเปลี่ยนลูกเล่นว่าจากชาที่โทนรสตัวเนี้ยมันมีออกหวานให้มันได้มีแบบความนิดนึง
1: อร่อยครับมันเป็นกลิ่นแบบลมควันอย่างที่บอกเลยเหมือนพวกแฮมพวกเบคอนเลยนะแต่ว่ากลิ่นไม่แรงเท่าเนื้อจะนุ่มหวานหวานเนื้อติดเปรี้ยวนิดๆคือชา1อันกับผลไม้แห้งที่ต่างกันมันเกิดรสชาติที่แปลกใหม่ในทุกครั้งที่กินต่อมาเป็นขนมดีกว่า
2: เป็นขนมขายได้เดี๋ยวเป็นขนมเปี๊ยะอันนี้จะมีเป็นเปี๊ยะ2ตัวนะคะลองตัวไหนก่อน
1: อันนี้เป็นเปี๊ยะอะไรเอ่ยอันแรก
2: เป็นถั่วแดงไข่เค็มค่ะ
1: โอ้โหดูไข่เค็มเลยคุณผู้ชมมันไข่อะไรเนี่ยแป้งเขามีความร่วนนะครับแต่ว่าไม่ฝืดคอมันร่วนแล้วก็หอมละมุนแล้วก็ตัวไส้เนี่ยมันหวานน้อยแต่ว่าไฮไลท์มันคือไข่เค็มไต้หวันที่บอกตรงกลางอ่ะมันไม่เค็มเลยคุณผู้ชมมันเน้นไปทางความมันมากกว่ามันจะมันมากเลยอ่ะแล้วพอมันกินเนี้ยปุ๊บมันจะทำให้รู้สึกอยากจิบชาขึ้นมาทันทีเลยคือมันเหมือนกับมันคู่กันเลยอ่ะเรามาดูอีกไส้หนึ่ง
2: อันนี้เป็นไส้ชาทีกวนอิมนะคะแล้วก็มีโมจิตรงกลางแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทีกวนอิมสไตล์มูจ้าของไต้หวันก็คือจะเอาไปคั่วไฟนิดนึงมันจะมี

0: ลิ่นแบบคั่วไฟหน่อย
1: ๆตัวแป้งจะค่อนข้างมีความกรอบมากขึ้นร่วนมากขึ้นเพื่อไปคู่กับโมจิที่มีความหนึบด้านในโอ้โหทำไมคิดได้ละเอียดขนาดนี้ทีนี้สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ชอบกินชาแต่เขาก็ยังมีขนมอื่นที่น่าสนใจอย่างตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นขนมโบราณที่หารับประทานยากแล้วอันนี้ชื่อว่าอะไรครับ
0: ปิงฝนค่ะหรือว่าเจลลี่เสฉวนค่ะผลไม้ที่เอามาขึ้นรูปต่างกันอันนี้จะใช้เมล็ดพืชชื่อเจียสวนเจียงค่ะไอ้เมล็ดเนี้ยพอมันมาโดนกับ
1: น้ำไม่ใช่เมล็ดเจียที่เราเคยได้ยินนะ
0: ไม่ใช่ค่ะเหมือนเมล็ดเขาอะค่ะจะมาฟอมตัวจับกับน้ำให้มันกลายเป็นวุ้นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกับคนจีนอะเขาไว้กินช่วยแบบเรื่องของแบบลำไส้กระเพาะขับถ่ายอะไรประมาณ
1: อารมณ์เหมือนเฉาก๊วยเนาะที่มันจะทำให้เซ็ตตัวได้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้มีผงวุ้นหรือเจลาตินเลย
0: ใช่ไม่ได้ใส่เจลาติน
1: อันนี้คือเป็นที่มันจับตัวเป็นก้อนเฉพาะตัวนี้เลยแต่เนื้อสัมผัสมันคนละเรื่องกับเฉาก๊วยเลยคุณผู้ชมอันนี้มันอารมณ์เหมือนวุ้นหยดน้ำญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: ใช่คล้ายๆกัน
1: มันจะลื่นแล้วไหลลงคอเลยอ่ะขนาดไม่ใส่น้ำแข็งก็สดชื่นอ่ะเสิร์ฟคู่กับอันนี้เป็นพีช
0: นี่เป็นพีชเชื่อมของที่ร้าน
1: แล้วก็อันนี้คืออะไร
0: อันนี้คือขนมเซียงจาค่ะคนไทยจะเรียกว่าบ๊วยแผ่นแต่ความจริงมันเป็นผลไม้อย่างนึงที่แยกออกมาต่างหาก
1: หวานหรือไม่หวานอ่ะที่ร้านเขาจะแยกน้ำเชื่อมมาให้แล้วก็เติมกันได้อยู่แล้วโอ้ยอันนี้อร่อยมากนี่เด็กๆชอบเลยกินแล้วแบบมันเป็นจริงแล้วมันถือเป็นขนมที่เหมาะกับบ้านเรามากนะเพราะมันเย็นมันเย็นมากเลยถ้าร้อนๆมากินนี่สดชื่นเลยแล้วก็ยังไม่หมดอันนี้มีอีกแก้วนึงอันนี้เป็นขายดีเลยใช่ไหมซิกเนเจอร์
0: ใช่ค่ะเป็นชาไทยไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่นมข้นด้วยค่ะแต่ว่า
1: ไม่ใส่สีไม่มีเค็ม
0: ใช่แต่ว่าที่ข้นเราใช้เป็นนมมะพร้าวค่ะก็คือว่าที่ร้านนะคะจะมีตัวเลือกนอกจากนมสดแล้วอ่ะสำหรับใครที่เป็นวีแกนหรือว่าทานเจ
1: มันเหมือนกับชาที่พี่กินที่เป็นสีส้มๆมั้ย
0: ตัวเดียวกันค่ะก็คือชาไทยตอนเนี้ยที่ขายทั่วไปในตลาดส่วนมากจะเป็นชาอัสสัมไทยแต่งกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ใส่สีแต่ทีเนี้ยทางร้านนะคะก็คือใช้ชาที่ไม่ใส่สีเลย
1: อย่างน้องดีนะครับก็คือชอบเรื่องชามากจนถึงแบบทำธุรกิจกับนำเข้าชาด้วยงั้นถ้าใครเป็นสายชานะผมก็อยากให้แนะนำให้ลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องชามันสนุกครับเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคุณอยู่ได้ทั้งวันไม่เบื่ออ่ะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเคงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องดีมากเลยเพราะเดี๋ยวเราจะพักร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินตะลุยกันต่อแล้วครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: และก็มาถึงไฮไลท์ของตลาดภูนะครับมาตลาดภูไม่ได้กินกล้วยไช่ก็เหมือนมาไม่ถึงแน่นอนแล้ววันนี้ผมอยู่กับแม่แป้นครับแม่แป้นบอกว่ามีสูตรกล้วยไช่ที่น่าสนใจมากตรงที่เขาบอกว่าทำเองตั้งแต่แป้งแล้วก็ไส้ไปเลยคุณผู้ชมข้าวตัวนี้คือข้าวอะไรครับ
2: อันนี้คือเป็นปลายข้าวนะคะล
1: ู
2: ก
1: เป็นปลายข้าวเรานำมาแช่
2: แช่3ชั่วโมง
1: แช่3ชั่วโมงแล้วนำมาโม่
2: โม่ค่ะ
1: โม่แบบโม่หินแบบโบราณอย่างนี้ได้ไหม
2: พอดีมันไม่ทันการแล้วค่ะ
1: ใช้เครื่องแล้ว
2: ใช้เครื่อง
1: แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โม่หินกันเลย
2: สมัยก่อนโม่หิน
1: โม่ออกมาได้เป็นแป้งแบบนี้
2: ออกมาได้เป็นแป้งน้ำพอเป็นน้ำเสร็จแล้วแม่ก็จะใช้วิธีกวน
1: กวนเสร็จแล้วก็มานวด
2: พอมานวดเสร็จแล้วนวดให้เหนียวนะคะเราจะต้องมีการแปะแป้งนวลหน่อยก็คือแป้งมันสังเกตง่ายค่ะเราใช้นิ้วเนี่ยมันจะไม่ติดนะ
1: แล้วเราก็จะได้เป็นแป้งกุ้ยช่ายมาแล้วนะใส่แล้วก็มาทำไส้แม่มีกี่ไส้ครับ
2: แม่มีหลายไส้แต่วันนี้มีแค่6ไส้ค่ะก็มีไส้กุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ไส้
1: เผือก
2: ไส้หน่อไม้แล้วก็ไส้มันแก้ว
1: มันแก้ว
2: อันนี้เสริมขึ้นมาก็คือมีไส้มันม่วงกับไส้เห็ด3อย่าง
1: โอ้อันนี้แปลกไม่ค่อยเคยเห็น
2: ก่อนแรกนะคะมือแตะน้ำมันนิดนึงนะคะหยิบแป้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเอาน้ำมันทาตรงนี้นิดนึงทาตรงนี้หน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรง
1: คล้ายๆที่ทับกล้วย
2: ใช่ค่ะที่ทับกล้วยเนี่ยค่ะพอหยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะเราก็จะตักไส
1: ้ตัวกุ้ยช่ายเนี่ยเราต้องไปทำอะไรมาก่อนเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องมีเทคนิคทำให้สีมันเขียว
2: เขียวนี่คือกีหรือบางคนเขาเรียกด่างนะคะเราอย่าใส่ปริมาณเยอะนะถ้าใส่ปริมาณเยอะเนี่ยจะขมแบบนี้นะคะหนูลูกขาใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่ะคอยจับแบบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแบบนี้แล้วเราก็มือเราก็กระดกเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติมีนิดนึงเราก็ทำแป้งแบนๆเนี่ยค่ะคุณทำแบบนี้ค่ะแบบแล้วเสร็จแล้วเราก็วางไว้เลยค่ะว
1: างไว้เตรียมนึ่งไปนึ่งเสร็จแล้วก็ใครจะกินแบบนึ่งก็ได้หรือจะกินแบบทอดก็ได้ไส้เผือกนี่นอกจากเผือกแล้วเรายังผสมอะไรอีกครับ
2: ไส้เผือกเนี่ยค่ะจะมีถั่วค่ะถั่วแบบว่าที่คั่วนะคะที่บ้านที่คั่วเองแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เอามาผสมกับผือกนะคะ
1: เผือกกับถั่วลิสงว่าไง
2: ค่ะถั่วลิสงแล้วก็เครื่องปรุง
1: พอห่อทุกไส้อย่างนี้แล้วก็นำไปนึ่งนานไหมครับ
2: 7นาทีถึง10นาที
1: ประมาณ7ถึง10นาทีมันจะอร่อยแค่แป้งทำเองแล้วไส้แน่นๆแล้วไม่พอมันต้องมีน้ำจิ้มด้วย
2: น้ำจ
1: ิ้มเดี๋ยววันนี้จะมาดูสูตรน้ำจิ้มกุ้ยช่ายของคุณแม่กันด้วยครับ
2: อันนี้น้ำเปล่านะคะน้ำส้มสายชูนะคะ
1: น้ำส้มสายชูประมาณสัก2ถ้วยตวงคุณผู
2: ้ชมใส่ซีอิ๊วค่ะ
1: อันนี้คือซีอิ๊วดำ
2: ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานส่วนอันนี้เราก็

0: น้ำทุกอย่างเนี่ยค่ะเดือดนะคะ
1: ไฟแรงหรือไฟอ่อนก็ได้ให้เดือดเนาะ
0: ให้มันเดือด
1: และสูตรกล้วยไช่พวกนี้แม่ได้มาจากไหนครับ
0: เป็นรุ่นมาของคุณแม่เนี่ยรุ่นที่3นะคะมาจากคุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วก
1: ็ครับผม
0: ค่ะแล้วก็คุณแม่อีกทีนะคะ
1: ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็คือต้องปิดแก๊สก่อนนะ
0: ปิดแก๊สก่อนค่ะปิดแก๊สค่ะ
1: ทำไมต้องปิดแก๊สก่อนแล้วใส่พริกครับ
0: คือถ้าเกิดเราใส่พริกไปเลยเนี่ยพริกมันก็จะจมหมดค่ะ
1: เอาละอันนี้ก็คือเสร็จแล้วตัวน้ำจิ้มแต่ที่ร้านคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ขนมกุยช่ายอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นอีกขนมผักกาดถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขนมผักกาดแบบโบราณกันครับขนมผักกาดจริงแล้วเขาว่าผักกาดเนี่ยมันหมายถึงหัวไชเท้าถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะหัวไชเท้าค่ะ
1: เขาจะเรียกกันว่าหัวผักกาดนะคนโบราณเดี๋ยวเรามาดูวิธีผัดกันแม่ตั้งกระทะแล้วครับใส่อะไรก่อน
0: ได้ค่ะอันนี้ใส่น้ำมันค่ะ
1: ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมนะคะแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะขนมผักกาด
1: ตัวขนมผักกาดที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วเราก็ใส่ไข่ค่ะพอใส่ไข่นี่ค่ะเราก็ดูให้ไข่นี่ค่ะเกาะตัวขนมผักกาดพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำจิ้มคุณนะคะ
1: โอ้มันเลยโอ้โหฉ่ำขนาดนี้เลย
0: ใส่ฉ่ำๆค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วพอกัดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วงอกเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายขอโทษนะคะ
1: ใส่กุ้ยช่ายลงไปกุ้ยช่ายลงไปเลยใช้ทำไส้กุ้ยช่ายนี่แหละ
0: เปิดให้ไฟแรงนิดนึงนะคะเราก็คนแบบนี้ค่ะคืออย่าให้ถั่วงอกสลดมากนะคะ
1: อันนี้มีชื่อว่าขนมผักกาดสูตรโบราณ
0: สูตรโบราณ
1: โอเคเดี๋ยวเราจัดลงจานแล้วมาชิมกันครับโอ้อาหารเต็มโต๊ะเลยขอชิมเลยดีกว่าครับอันดับแรกต้องลองอันนี้ก่อนเลยกุ้ยช่ายเรียกว่ากุ้ยช่ายโบราณหรือถ้าง่ายเป็นกุ้ยช่ายแป้งสด
0: แป้งสด
1: แป้งอร่อยมากเพราะว่ามันหนึบแล้วมันเด้งเวลากัดไปแล้วมันสู้ฟันคุ้ยลงแต่มันไม่เหนียวมันละลายในปากกุ้ยช่ายทั่วไปเวลามันเข้าปากแล้วมันจะนิ่มไปเลยบางเจ้าเนี่ยนึ่งมาแล้วเละไปเลยนะอันนี้ไม่เลยครับมันจะสู้ฟันหนึบหนึบเด้งเด้งแล้วพอเคี้ยวไปแล้วมันก็นุ่มละลายในปากแต่อีกตัวนึงที่เป็นตัวเสริมแป้งนะคือน้ำจิ้มหวานนำแต่ไม่ได้หวานจัดตัดด้วยเปรี้ยวแล้วหอมกลิ่นซีอิ๊วแล้วปิดท้ายด้วยเผ็ดผมชอบไส้คุณแม่มากเลยคือไส้ของคุณแม่เนี่ยกึ่งผักสดด้วยแล้วก็กึ่งผักที่ผัดแล้วด้วยอันนี้มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยคุณผู้ชมมันมีทั้งความกรอบแต่มันก็ไม่มีความเหม็นเสียวอ่ะมันพอดีมากเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมมันอื่นอีกเมื่อกี้ที่สนใจคือเห็ด3อย่างนั่นจะเป็นอะไรคุณแม
0: ่อันนี้ค่ะ
1: มันแปลกมากนะคุณผู้ชมผมกินไป2ไส้เนี่ยแป้งเป็นแป้งตัวเดียวกันแต่พอไปอยู่กับไส้ที่ต่างกันแป้งก็มีรสสัมผัสที่ต่างกันไปด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะความชื้นของไส้ใช่ไหมคุณแม่เมื่อกี้กินกุ้ยช่ายแป้งหนึบหนึบเด้งเด้งพอมากินเห็ด3อย่างแป้งกลายเป็นแป้งนุ่มละลายแล้วในเห็ด3อย่างมีเห็ดอะไรบ้างครับ
0: เรียกว่าเห็ด3อย่างนี่ค่ะทรงเครื่องเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็จะมีข้าวโพดแล้วก็จะมีเผือกมีมันม่วงมันแก้วมีไชเท้า
1: อันนี้เรียกว่ารวมมิตรได้เลยอ่ะจริงๆไส้เห็ด3อย่างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมแบบเหมือนอยากกินทุกไส้รวมกันนะก็สั่งอันนี้ได้เลยแหละแล้วเขาก็จะมีไส้เผือกเน้นเน้นเลยไม่ต้องผสมอะไรเยอะผสมถั่วลิสงเล็กน้อย
0: เล็กน้อยค
1: ่
0: ะ
1: อย่างไส้มันแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันนึงที่หากินยากแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาแบบเขาใส่ด้วยมือเขาไม่แบบไม่ใช้ใช้เครื่องสับถ้าเครื่องสับละเอียดไปเลยเวลากินแล้วมันไม่เจอเนื้อมันไม่กรุบไม่กรอบไม่อร่อยอันนี้เขาก็จะใส่ให้มันแบบเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไส้มันม่วงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่เรามองกุ้ยช่ายเนี่ยเป็นของคาวถูกไหมแต่ว่ามันม่วงเนี่ยมันจะมีความเป็นของหวานไงแล้วเราลองมาชิมดูก่อนว่าไส้มันม่วงมันจะเป็นยังไงไส้มันม่วงต้องจิ้มไหมจิ้มเหมือนกัน
0: จิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้ค่ะแต่จิ้มก็กลมกล่อมค่ะ
1: จริงๆไส้มันม่วงเนี่ยมันแยกออกมาเป็นหมวดแบบเหมือนเป็นของหวานเลยนะเป็นอีกรสชาตินึงได้เลยอ่ะแต่กุ้ยช่ายอร่อยโอ้โหมาอีกหลายอย่างเลยครับแล้วก็จะมีแบบนี้เขาเรียกว่า
0: อันนี้เป็นกุ้ยช่ายสุขภาพค่ะ3สหายแป้งน้อยผักเยอะ
1: เน้นไปที่เครื่องเลยแล้วก็คือแป้งน้อยด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออัตราส่วนของเครื่องจะเยอะกว่าแป้ง
0: เยอะกว่า
1: เพราะฉะนั้นก็คือใครไม่อยากกินแป้งเยอะกินแบบเปื่อยอ่ะเรามาลองชิมเปื่อยแบบเผือกกันมั่งอย่างเปื่อยนี่เอาไปทอดได้ไหม
0: สบาย
1: ได้เหมือนกันเลยยิ่งกรอบใช่ไหม
0: ยิ่งกรอบค่ะ
1: อันนี้มันจะเหมือนกินแบบกลิ่นมันจะเหมือนพวกขาหมูต้มถั่ว
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเคี้ยวไปข้างในจะมีความกรุบกรอบของถั่วลิสงคั่ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แน่นอนเผือกนี่แน่นมากต่อมาลองแบบทอดอันนี้เป็นเปื่อยทอดถ้าใครชอบกินทอดเนี่ยแนะนำเปื่อยจะกรอบกว่าก
0: รอบกว่า
1: จะกรอบกว่าแบบห่อไส้ถ้าห่อไส้เนี่ยจะนึ่งดีกว่าเครื่องมันแน่นแป้งมันแน่นเนี่ยมันเลยทำให้มันไม่ค่อยอบน้ำมันมันไม่ดูดน้ำมันไงแป้งเขาน้อยเครื่องเขาเยอะมันเลยไม่มีความชื้นไงใครชอบกินกรอบคือมันกรอบจริงๆเพราะด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแป้งไงแต่อันนี้เนี่ยผมสนใจมาก คือขนมผักกาดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบกินนะแล้วก็คุณแม่ผมชอบกินมากซึ่งเคล็ดลับเมื่อกี้แม่เขาบอกแล้วว่าเขาเอาขนมผักกาดไปทอดก่อนพอมันทอดกรอบแล้วมันมาเจอกับน้ำซอสฉ่ำๆอ่ะม
0: ัน
1: เข้ากันคุณผู้ชมเหมือนแบบเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องมีแบบเกี๊ยวกรอบหน่อยนึงอะไรกรอบๆกับน้ำซอสอ่ะเข้ากันมากเลยอ่ะไม่เคยกินขนมผักกาดแบบนี้มาก่อนเลยแล้วแบบไม่ต้องปรุงแล้วและก็นอกจากนั้นก็ยังมีขนมเข่งด้วยขนมเข่งเขาก็จะมีแบบมีไส้ด้วยเพิ่มมาปกติขนมเข่งเราจะเป็นแบบไม่มีไส
0: ้อันนี้เขาเรียกขนมเทียนถ้ามีไส้เพิ่มขึ้นมาจะเรียกขนมเทียน
1: เป็นขนมเทียนแต่ว่าไม่ทำเป็นรูปทรงขนมเข่ง
0: ค่ะเพียงแต่ว่าขนมเทียนนี่ค่ะจะเพิ่มชิวคักเป็นย่าจีนอันนี้ชิวคักเนี่ยมันจะทำให้แป้งนุ่ม
1: มันจะทำให้ตัวเป็นสมุนไพรอย่าง
0: เป็นสมุนไพรอย่าง
1: ที่เหมือนทำให้แป้งมันเหนียวมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเติมอย่าง
0: และนุ่มด้วย
1: ขนมเข่งของแม่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
0: ใส่มะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ใส่เผือกหอมลงไปด้วยค่ะ
1: โอ้โหก็คือเป็นเผือกที่มีเนื้อด้วยสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรแบบโบราณแต่อาจจะมีการประยุกต์เพิ่มเติมอะไรลงไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่ชอบด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะต้องบอกว่าร้านคุณแม่น่าสนใจมากนะคุณผู้ชมถ้าใครอยากมาหาร้านคุณแม่เนี่ยไม่ยากเลยอยู่ตรงตึกแถวที่เป็นตึกโบราณทางลงท่าเรือตลาดปูนะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาขอบคุณคุณแม่มากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะกราบขอบคุณค่ะ
1: แล้ววันนี้ได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอวัตถุดิบกุ้ยช่ายของคุณแม่นี่แหละไปทำเป็นอาหารจานใหม่ในสไตล์ฟู้ดเวิร์กกันครับมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้แน่นอนมาตลาดภูพลาดไม่ได้กับกุ้ยช่ายแน่นอนแล้ววันนี้เราก็ได้กุ้ยช่ายแบบแน่นๆมานี้แป้งน้อยครับไส้เยอะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำอาหารที่มีชื่อว่ากุ้ยช่ายน้ำแดงครับเรามาดูวิธีทำกันเลยอันนี้เราจะไม่ทอดแบบน้ำมันท่วมนะคุณผู้ชมลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเอาไปย่างหรือไปกริลในสไตล์อาหารฝรั่งนะครับก็จะเอาตัวกุ้ยช่ายเนี่ยลงไปกริลให้มันมีผิวด้านนอกที่กรอบแต่ด้านในยังนุ่มอยู่เราจะไม่ทอดจนกรอบทั้งหมดนะให้แค่ผิวด้านนอกนั้นเกรียมพอตอนนี้ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวผมเอามาพักไว้ในจานก่อนใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็เคล็ดลับนะครับให้เอากระเทียมกับเต้าเจี้ยวลงไปผัดพร้อมกันครับแบบนี้จะทำให้ตัวน้ำราดที่คล้ายๆกับน้ำราดหน้าหรือว่าน้ำแดงมีความหอมมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเติมตัวน้ำซุปลงไปครับวันนี้เป็นสต๊อกไก่นะครับผมพอประมาณงั้นก็เดี๋ยวเราก็เร่งไฟให้น้ำนั้นเดือดนะครับในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเราสามารถใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยครับเห็ดหอมนำไปแช่น้ำแล้วหั่นต้มกับน้ำซุปได้เลยครับจะได้มีรสชาติของเห็ดหอมด้วยปรุงรสอีกเล็กน้อยครับก็จะมีให้หวานเล็กน้อยจากน้ำตาลทรายนะครับผมน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวครับหลังจากนั้นก็รอให้เดือดนะครับให้เห็ดหอมนั้นสุกสักนิดนึงครับน้ำผสมกับแป้งมันเพื่อทำให้มีความหนืดแบบราดหน้านะครับผมค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวจะกรอกกันเป็นก้อนฮะผมจะทำไม่หนืดมากนะครับเพราะว่ากุ้ยช่ายอ่ะมันมีความเหนียวความหนึบในตัวนะครับให้น้ำที่มีความใสนิดนึงหลังจากนั้นอันดับสุดท้ายใส่เนื้อปูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับเนื้อปูที่เหตุผลที่ใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนเนื้อปูก้อนแบบนี้จะแตกนะครับเสียดายนะครับผมแค่นี้ก็ได้น้ำราดที่เป็นน้ำแดงนะครับสามารถเอาสูตรนี้ไปราดกับอย่างอื่นนอกจากกุ้ยช่ายก็ได้เป็นเต้าหู้หรือเป็นอะไรก็ได้เป็นลักษณะเหมือนน้ำแดงคล้ายๆกับน้ำกระเพาะปลาหรือน้ำหูฉลามนั่นเองถ้าใครอยากได้กลิ่นไอแบบสไตล์อาหารจีนก็เพิ่มตัวเหล้าจีนหรือน้ำมันงาลงไปได้นะครับแต่งหน้าด้วยเห็ดหอมครับให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นให้ดูเหมือนมีเครื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเพิ่มเนื้อปูเข้าไปก็จะยิ่งดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีเลยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆบนหน้าด้วยผักชีสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเด่นนะครับคือตัวกุ้ยช่ายของคุณแม่นะครับตัวนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าแป้งน้อยไส้เยอะเพราะฉะนั้นมันอร่อยอยู่แล้วแล้วเรานำไปจี่หรือว่าไปทอดกับน้ำมันเล็กน้อยให้ผิวด้านนอกมีความเกรียมความกรอบนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในนุ่มอยู่นะครับตัวความกรอบด้านนอกเมื่อมาเจอกับน้ำแดงเยิ้มๆข้นๆนะครับผมมันก็เลยเข้ากันได้ดีแต่พอกัดเข้าไปเนื้อข้างในก็ยังเป็นเนื้อกุ้ยช่ายแบบดั้งเดิมอยู่เพราะฉะนั้นทำให้เราได้สองรสสัมผัสในจานเดียวนะครับและยิ่งเพิ่มมูลค่าด้วยเนื้อปูเข้าไปยิ่งดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับเห็ดหอมก็เป็นเครื่องอย่างที่ช่วยชูรสทำให้มีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับจานนี้ถือเป็นอาหารฟิวชั่นง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นไอเดียในแบบของคุณได้ครับต้องบอกว่าย่านตลาดภูนะครับเป็นย่านเก่าแก่ที่มีร้านอาหารระดับตำนานมากมายนะครับและยังคงเสน่ห์ของความเป็นตลาดแบบโบราณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ชิมอาหารโบราณแบบนี้ลองแวะมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าผมกับน้องไข่ตุ๋นจะพาไปชิมของอร่อยที่ไหนกันอีกครับผมแน่นอนของดีตลาดภูก็คือกุ้ยช่ายใช่ไหมครับผมและจะไม่เอามาฝากไข่ตุ๋นได้ยังไงวันนี้ผมจัดมาให้เป็นต้นเลยไข่ตุ๋นบุกเอากุ้ยช่ายมาฝากอร่อยมากเลยนะ
2: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
3: สี
4: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
5: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
6: หมูแดงจ้ะ
7: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
6: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรม

0: กวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบใครมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวติดไปชิม
1: อร่อยมากเผ
2: ็ด
1: ร
2: ้
1: อน
2: โอ้ยสุดยอด
3: โอ้ยสุดยอด
0: ไปเรียนรู
4: ้ไปกัน
5: โอ้ยครับ
0: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
6: ในรายการซามูไรเคบุงซามูไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
0: よろしくお願いします
7: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมะดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับ
8: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
9: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
10: ข้าวออกและโยกครับโยก
11: เอาก็เอามือนี้มาจับดิ
10: เหนื่อยไหมครับ
11: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
10: นี่ไงเข้าหน้ามา
12: ผักจุ๊บ
13: ลองชิมดูลองกัดดู
14: อร่อยมาก
15: จะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
10: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
9: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 นสมอลพูปิโ
16: ตแนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
17: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
18: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
16: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
19: ่ลำลำมีดี
2: แซ่บขนาด
16: ติดตามรายการ Cook Culture บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
12: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
18: ทุกบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
12: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
4: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
15: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
6: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
1: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
7: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
11: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
0: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
11: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
12: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเอง
4: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
12: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: วันนี้ผมมาเบตงเมืองใต้สุดแดนสยามที่เต็มไปด้วยของอร่อยและอาหารพื้นถิ่นแน่นอนมาเบตงก็ต้องกิน
1: มีเบตงค่ะ
2: ผักน้ำด้วยครับ
3: ข้าวหยกก็ต้องกิน
4: ปลานิลสายน้ำไหล
5: ส้มโชกุนเบตงค่ะ
0: และหนึ่งในจานเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือไก่เบตงอ้าวน่ากินอ่ะ

0: อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงติดตามใน
1: มหาอำนาจบ้านนาวันทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
0: และนี่ก็คือพี่สมบัติเกษตรกรผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยไก่เบตงไร่ของเราในวันนี้พี่สมบัติไงล่ะครับไก่เบตงที่ว่า
2: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
0: ที่บอกว่าพันธุ์แท้เนี่ยมันต้องดูยังไงล่ะครับ
2: ไก่เบตงแท้ต้องมี5เหลืองครับก็มีปากเหลืองแข้งเหลืองหนังเหลืองเนื้อออกเหลืองขนจะออกสีเหลือง
0: แล้วเสื้อก็ต้องเหลืองเหลืองเต็มไปหมดแล้วนอกจาก5เหลืองที่ว่ามามีลักษณะอื่นอีกไหมครับ
2: ครับแล้วก็ไม่มีปีกแข็งแล้วก็ไม่มีขนหางยาวนี่คือไก่เบตงแท
0: ้ปีกเขามีแค่นั้นเหรอครับ
2: ใช่ครับใช่บินไม่ได้ครับปีก
0: เขาเป็นตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับใช่เป็นเฉพาะสายพันธุ์เบตงแท้ถ้าเป็นไก่ทั่วไปจะมีขนปีกขนหางยาวเพื่อช่วยในการบิน
0: และไอที่พี่อุ้มอยู่เนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียครับ
2: ไก่ตัวนี้เป็นไก่เบตงเพศผู้ครับตัวผู้จะมีลักษณะหงอนใหญ่ครับเป็นหงอนจักร
0: งอนจากอะไรครับพี่นี่มันงอนไก่ชัด
2: ๆงอนเป็นรูปจักร
0: อ่ะผมแซวเล่นพี่จับแบบนี้น้องไม่เจ็บหรอครับ
2: ไม่ครับไม่เบาๆครับก็อยู่ได
0: ้โอ้โหไก่เบตงนี่สัดส่วนเขาดีจริง
2: ๆครับก็อยู่ที่เราคัดพ่อพันธุ์เพราะว่าถ้าเราคัดรูปร่างใหญ่น้ำหนักดีก็จะทำให้มีสัดส่วนที่ดีครับนี่ครับสะโพกจะใหญ่กลมสวย
0: แล้วข้างๆเนี่ยมาไงอ่ะเฮ้ยนี่มันลูกไก่เบตงหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ไก่ครับนี่เป็นลูกคนเลี้ยงไก่เบตงครับ
0: แล้วแปะและนี่ก็คือน้องกำหว่าและน้องพอใจแล้วก็ยังมีน้องไคซินอีกคนอ่ะเรามาถามกันดีกว่าใครรู้บ้างว่าคุณพ่อเลี้ยงไก่อะไร
3: ไก่เบตงพันธุ์แท้ครับ
0: แท้จริงหรือเปล่า
3: แท้จริงครับ
0: แท้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: 100% ครับ
0: โอ้โหตอบแบบมั่นใจแล้วน้องรู้หรือเปล่าว่าไก่มันร้องยังไง
4: ไก่เอ้ยไก่ตัวใจเจ็บทุกกว่ากกตอบ
0: มาเป็นเพลงเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่สมบัติกันต่อดีกว่าที่น้องอุ้มอยู่เนี่ยคือไก่อะไรครับพี
2: ่นี่เป็นไก่เบตงเพศเมียครับถ้าเป็นตัวเมียนี่หงอนเล็กครับแล้วก็ตัวจะเล็กกว่าตัวผู้จะตัวใหญ่กว่า
0: โอ้โหดูลีลาการอุ้มสมกับเป็นลูกเจ้าของฟาร์มจริงๆ
2: คร
0: ับ
2: อัน
3: น
0: ี้
3: เพิ่งจ
2: ับ
3: เองครับ
0: แล้วไก่เบตงมีถิ่นฐานมาจากที่ไหนล่ะครับ
5: ไก่เบตงดั้งเดิมเลยก็คือว่าชาวจีนเนี่ยนะครับที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานกันมาก็ได้เอาสายพันธุ์ไก่จากเมืองจีนก็มาเลี้ยงกันที่เบตงแล้วก็ทีนี้ก็ออกลูกออกหลานกันชาวบ้านก็เลี้ยงกันทั่วๆไปครับเราก็ได้ส่งเสริมกันให้กับมาเลี้ยงแล้วก็เอามาใช้ในร้านอาหารก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นครับผม
0: และนี่ก็คือพี่กอล์ฟเจ้าของร้านอาหารที่รับไก่เบตงมาจากฟาร์มพี่สมบัติและแน่นอนมาเบตงอ่ะก็ต้องกิน
5: ก็ต้องกินไก่เบตงครับ
0: จัดมาเลยครับ
5: วันนี้เราจะมาต้มไก่เบตงให้กินกัน
0: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
5: การต้มไก่ครับเพื่อที่จะให้ได้รสชาติของไก่ที่ดีที่สุดจะมีขิงต้นหอมมีเหล้าจีนแล้วก็เกลือการต้มไก่เนี่ยครับของทางร้านเริ่มต้มตั้งแต่ตอนน้ำยังไม่เดือดคือเราไม่อยากให้อุณหภูมิมันสูงเกินไปเพื่อที่จะรักษาพวกเจลาตินความฉ่ำในไก่ไว้เลี้ยงไฟให้มันเบา
0: ไปเบาไปหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะได้กินล่ะครับ
5: ประมาณ1ชั่วโมงครับ
0: โอ้นานอ่ะผมไปทำความรู้จักกับไก่เบตงต่อดีกว่าทำไมพี่สมบัติถึงเลือกที่จะเลี้ยงเจ้าไก่สายพันธุ์เบตงล่ะครับ
2: เป็นการอนุรักษ์ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเพราะว่าไก่เบตงแท้ๆแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ไปเลี้ยงไก่ผสมแล้วด้วยการเลี้ยงมันจะง่ายกว่าแล้วก็ลูกไก่มันจะออกได้มากกว่าถ้าเป็นพันธุ์แท้นี่ถ้าเราจัดการไม่ดีไข่ไก่ที่ฟักออกมานี่อัตราการฟักออกจะต่ำมากก็ถ้าเราดูแลจัดการดีก็อาจจะได้สักประมาณสัก 60% เกือบ 70% นี่ถือว่าดีมากๆแล้วครับ
0: พี่สมบัติบอกว่ามีคนเลี้ยงไก่เบตงน้อยเนี่ยเลี้ยงน้อยแค่ไหนล่ะครับ
2: น้อยนี่คือเฉพาะเบตงนี่ของผมที่นี่มากที่สุดแล้วครับก็เลี้ยงอยู่รวมๆแล้วตั้งแต่ลูกไก่ถึงพ่อแม่พันธุ์พวกนี้มีประมาณ 3,000 ตัวเอง
0: ว่าแต่มันเลี้ยงยากล่ะครับ
2: เลี้ยงไม่ยากครับอย่างแรกคือต้นทุนการเลี้ยงไก่สูงใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่นาน5เดือน6เดือนโดยคนทั่วไปแล้วจะกินไก่เนื้อมากกว่าครับราคามันจะต่ำกว่าถ้าเป็นไก่เบตงจะราคาจะสูงกว่า
0: ก่อนจะไปคุยเรื่องวิธีการเลี้ยงผมอยากรู้ว่าเจ้าไก่เบตงอ่ะรสชาติเค้าเป็นยังไงครับ
2: ไก่ตรงถ้าพูดถึงเนื้อจะมีรสชาติหวานหนังกรอบสีเหลืองสวยแล้วก็น้ำซุปหวานครับ
0: เนื้อหวานพอเข้าใจแต่น้ำซุปหวานเนี่ยคือใส่น้ำตาลหรือเปล่าครับพี
2: ่มีคนเคยเอาไปต้มเขาบอกว่าน้ำซุปไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าโอ้แปลกมากหวานมาก
0: หวานธรรมชาติ
2: ใช่ครับใช่อ
0: ยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปถามน้องกำหว่ากันดีกว่า
3: ผมชอบกินซุปของมันอร่อย
0: โอ้สงสัยจะอร่อยจริงจะมีใครใจดีต้มให้กินไหมเนาะและท่านคนนี้ก็คือพี่เล่อเล่อหวานใจพระเอกของเราว่าแต่จะทำอะไรให้ผมชิมดีครับ
6: ไก่เปตงต้มยาจีนสูตรของที่บ้านค่ะ
0: พอจะบอกสูตรได้ไหมครับ
6: ก็มีเกากีแล้วก็พุทราจีนแล้วก็เครื่องยาจีนค่ะ
0: แล้วเราใช้ไก่ตัวผู้หรือตัวเมียครับ
6: ตัวผู้ตัวเมียก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ
0: โอเคงั้นจับมาเลยครับพี่

0: ครับ
1: เหนือสุดใต้สุด
2: ว่าแต่พี่สมบัติไปหลงเสน่ห์อะไรพี่เล่อๆเหรอครับ
0: เขาเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจครับแล้วก็เป็นคนน่ารัก
1: เขาคุยเก่งหนูคุยไม่เก่งเลย
2: อ่ะๆพักเรื่องรักแล้วไปคุยเรื่องไก่กันต่อดีกว่าเลี้ยงเจ้าไก่เบตงอ่ะมีอุปสรรคบ้างไหมครับ
0: ก็มีบ้างครับเป็นบางรุ่นครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องขี้ดาด
2: ขี้ดาด
0: ใช่มันจะเป็นอายุประมาณสัก1หรือ2เดือนต้องระวังช่วงนั้นให้ดี
2: หรือแบบนี้ต้องระวังยังไงล่ะครับ
0: ที่ฟาร์มนี้ก็เลี้ยงโดยใช้เปิดไฟให้ไก่ตอนกลางคืนครับเพราะกลางคืนนี้ยุงจะมากัดถ้าเรามีแสงไฟอยู่ปุ๊บไก่จะเห็นยุงแล้วทีนี้ยุงก็จะจิกยุงกินเอ้ย
2: ไก่จะยุงหรือยุงจิกไก
0: ่ถ้ามีแสงไฟถ้าไก่เห็นยุงไก่จะกินยุงถ้าไก่ไม่เห็นยุงยุงจะกัดไก
2: ่อ่ะถูกสักทีแต่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ายุงกัดไก่ด้วย
0: ครับใช่ก็เหมือนคนนะครับถ้าเรามองไม่เห็นมันก็โดนกัดเอาครับ
2: แล้วนอกจากการเปิดไฟให้ไก่แล้วพี่มีเทคนิคการเลี้ยงยังไงบ้างครับ
0: พี่ปลอดสารเคมีครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับ
3: เป็นออร์แกนิกไม่มีฉีดยาไม่มีให้ยาเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาทำแบบสะอาดมากเพราะว่าถ้าไก่เลี้ยงไม่สะอาดก็จะเป็นโรค
4: เขาเป็นคนแบบตั้งใจมากทำเองยอมเหนื่อยเองเพื่อที่จะให้ไก่ที่เลี้ยงออกมามีคุณภาพ
2: และพี่สองคนนี้ก็คือพี่ยาและพี่พาพี่สาวของพี่สมบัติแต่ผมก็ยังสงสัยว่าการที่เลี้ยงแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่สารเร่งโตแล้วพี่มีวิธีดูแลยังไงล่ะครับ
0: ผมใช้อาหารจุลินทรีย์มาช่วยในการทำให้ไก่สุขภาพดีเพราะว่าพอไก่กินแล้วมันจะช่วยในระบบย่อยอาหารดีขับถ่ายดีไก่มันก็จะแข็งแรงไม่มีปัญหาครับเรื่องโรค
2: ไก่ฟาร์มนี้อยู่ดีกินดีไม่มีความเครียด
0: ใช่ครับปล่อยลานแล้วก็ให้กินหญ้าพืชผักใบเขียวตามธรรมชาติมันจะทำให้ความเหลืองของหนังมากขึ้นแล้วก็รสชาติจะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคจะทำให้ไก่สุขภาพดีครับ
2: ที่พี่บอกว่าทำให้ไก่สุขภาพดีเฮ้ยไม่ต้องข้างหลังไม่มีค้อนน่ะป่วยหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับเป็นไก่ปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคครับโดยธรรมชาติถึงช่วงวัยนึงมันจะผลัดขนแล้วก็พออีกสักระยะนึงมันก็จะขนงอกกลับมาสาวสวยเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ขี้เหร่นิดหน่อย
2: โอ้โหพี่เราหน่อยหนูสวยแน่กระตากระตากระตากระตากไก่ไม่มีขนพอเข้าใจแต่ไก่หนังแดงเนี่ยคืออะไรครับพี่บอกว่าไก่ใบตองอ่ะต้องหนังเหลืองไม่ใช่เหรอครับ
0: นี่หนังแดงเพราะว่ามันผัดขนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะตากแดดแล้วก็มันทำให้มีเลือดข้างที่นี่ทำให้มันแดงถ้าเราเลี้ยงไก่ได้ขนเต็มปุ๊บทีนี้หนังมันก็จะเหลืองทั่วตัว
2: แล้วการเลี้ยงไก่แบบปล่อยลานต้องมีพื้นที่ให้เขามากแค่ไหนล่ะครับ
0: 1ตารางเมตรได้อยู่ที่5ตัวดีที่สุดในบริเวณนี้ครับที่ผมกั้นเลี้ยงปล่อยนี่ก็กั้นด้วยตะข่ายแบบไหนก็ได้ครับใช้ได้หมดอย่าให้ไก่ออกไปก็ได้แล้วครับ
2: เราก็พอจะรู้จักไก่เบตงกันไปบ้างละเรามาทำความรู้จักกับพี่สมบัติกันบ้างดีกว่า
0: ผมจบม.6 ครับเดิมก็ยังทำงานที่บ้านครับทำสวนแล้วก็กรีดยางหลังจากนั้นก็เป็นผู้ช่วยไกด
2: ์เป็นผู้ช่วยไกด์ก็ดูจะโอเคแล้วทำไมพี่สมบัติถึงเลิกทำนะครับ
0: ลักษณะการสื่อสารเลยไม่เก่งครับบอกตรงๆว่าไม่เก่งก็เลยไม่เหมาะกลับมาที่บ้านแล้วก็มาทำสวนทำสวนแล้วผมก็อยากได้ปุ๋ยผมก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงไก่ดีกว่าครับจะได้เอามูลไก่มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวน
2: แล้วทำไมพี่สมบัติถึงได้มาเลี้ยงเจ้าไก่เบตงได้ล่ะครับ
0: จุดเริ่มต้นก่อนปี44ครับทำด้วยกันพร้อมกับพี่ชายได้ยินว่ามีราคาแล้วก็หายากเราต้องอนุรักษ์ไว้แล้วก็น่าจะทำตลาดในอนาคตได้ตอนนั้นก็เริ่มสะสมพันธุ์ไปหาจากที่นี่ 3-4 ตัวจากที่ตัว2ตัวที่สวยหน่อยแล้วจากนั้นก็เริ่มเพาะพันธุ์แล้วก็เริ่มปรับปรุงพันธุ์เริ่มเก็บสายพันธุ์ดีๆไว้ค่อยๆคัดค่อยๆเก็บขยายเลี้ยงมาเรื่อยๆครับ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ตลอดเวลา20กว่าปีพี่สมบัติก็ได้พัฒนาไก่เบตงสายพันธุ์แท้จนได้รับรางวัลการันตีอีกมากมาย
0: มีหนังสือพิมพ์จีนของมาเลเซียเนี่ยครับได้มาทำสกู๊ปประเทศมาเลเขาก็ชอบไก่เบตงครับเพราะว่าถ้าคนมาเลเซียมาก็ต้องกินไก่เบตง
2: แต่กว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยช่วงแรกกลับเจออุปสรรค
0: ตอนนั้นก็ไม่มีตลาดพี่อ่อนก็เลยตัดสินใจไปทำขายข้าวมันไก่เบตงขายตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มต้นตอนนั้นมา
2: และนี่ก็คือพี่อ่อนพี่สะใภ้ของพี่สมบัติ
5: ข้าวมันไก่ร้านนี้คือใช้ไก่เบตงแท้จากฟาร์มน้องถ้ามาแล้วไม่ได้กินไก่เบตงก็มาไม่ถึงเบตงค่ะ
2: อ่ะแน่นอนมาร้านข้าวมันไก่ก็ต้องกินข้าวมันไก่พิเศษ1จานครับพี่โอ้โหไก่เน้นๆพี่เยอะขนาดนี้จานละกี่บาทครับเนี่ย
5: จานละ60บาทถ้าพิเศษก็70บาท
2: แล้วต้นทุนเจ้าไก่เบตงตัวละเท่าไหร่ครับ
5: เกือบ700บาทค่ะ
2: จะ700บาทเฮ้ยพี่ขายถูกเกินไปหรือเปล่า
5: ถูกไปค่ะแต่ว่าพี่อยากให้คนที่เขามาเที่ยวเขาได้กินไก่เบตงแท้
2: แล้วพอเขาได้ชิมแล้วอ่ะเขาว่ายังไงบ้างครับ
5: เขาบอกว่าอร่อยค่ะคุณมาเลเขาจะชอบกินไก่เบตงเนื้อมันจะดีกว่าแล้วหนังมันจะ

0: กว่าอย่างเงี้ย
1: โอ้โหโกอินเตอร
0: ์ใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าเราก็เป็นลูกค้ามาเลย์ด้วยค่ะเพราะว่าเราอยู่เป็นเมืองติดชายแดนด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าต่างชาติอะค่ะที่เยอะ
1: พูดผีพูดสักขนาดนี้ผมหิวแล้วล่ะครับขออนุญาตรับประทานอร่อยเนื้อไก่นุ่มๆ นังกรอบๆ ราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดของดีเบตงก่อนจะกลับไปหาพี่สมบัติผมขอแวะเที่ยวเมืองเบตงชิมของดีอีกสักหน่อยกินข้าวไปแล้วอ่ะก็ต้องตบด้วยของหวานนี่เลยเฉากล้วยเบตงโอ้โหเฉากล้วยที่นี่เนื้อหนุ่มๆเด้งๆหวานหอมชื่นใจจริงๆแวะมาชิมตามกันได้นะครับของอร่อยเมืองเบตงเนี่ยมีเยอะจริงๆอุ้ยผมเนี่ยกินจนท้องปังแล้วเนี่ยแต่ยังติดใจรสชาติหวานๆของเนื้อไก่เบตงจริงๆเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อยากรู้ไหมล่ะว่าเขาบำรุงกันยังไงโอ้ก็ไปดูกันเลยสิ
1: และนี่ก็คือสูตรน้ำจุลินทรีย์บำรุงไก่มีมะพร้าวด้วยผมขอชิมได้หรือเปล่า
3: ครับก็กินได้ครับแต่เนี่ยไว้ให้ไก่กินครับ
1: และสูตรนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับ
3: เสริมสุขภาพให้ดีแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายย่อยอาหาร
1: โอ้โหเดี๋ยวจริงๆงั้นไปดูวิธีการทำเลยดีกว่า
3: ใช้น้ำมะพร้าวครับนมเปรี้ยวครับแล้วก็อันนี้ข้าวหมากครับเป็นโปรไบโอติกครับช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็นี่สีอิ๊วดำ
1: ใส่สีอิ๊วด้วย
3: เพื่อพรางแสงครับ
1: พรางแสงทำไมล่ะครับ
3: จุลินทรีย์บางตัวไม่ชอบแสงครับเพราะว่าแสงมันจะทำให้มันอ่อนแอเราพรางแสงเพื่อให้จุลินทรีย์เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ขยายได้มากที่สุดครับ
1: สีอิ๊วดำเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ก็ลิ้นใส่ขวดทึบแสงครับให้เหลืออากาศภายในขวดประมาณ 10-15% ครับเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ใช้อากาศนี้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ทุกวันต้องเปิดฝาเพื่อไล่อากาศครับมีการย่อยสลายข้างในปุ๊บมันจะทำให้มีก๊าซขึ้นมาครับ
1: อ๋อเดี๋ยวขวดระเบิดนี่เองแล้วแบบนี้หมักไว้กี่วันถึงได้ใช้ล่ะครับ
3: อย่างน้อย2สัปดาห
1: ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นและส่วนนี้ผสมได้ทั้งน้ำและอาหารไก่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไก่เบตงของที่นี่สุขภาพดีทุกตัวโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยล่ะครับ
3: เดี๋ยวผมเอาอาหารให้ไก่ก่อนครับ
1: โอ้โหรังให้อาหารไก่พี่เนี่ยเท่จริงๆ
3: ครับรังอาหารนี้ทำมาจากไม้ไผ่ครับแล้วก็เรามาผ่าแล้วก็ใช้เชือกนี่เป็นห้อยไว้มันจะได้ไม่เลอะพื้นคอกมากครับ
1: อย่างพื้นคอกพี่ใช้อะไรรองเหรอครับ
3: พื้นคอกนี่ให้ดีที่สุดก็คือมีพวกแกลบเพราะว่ามันจะแห้งแล้วก็ดูดความชื้นได้ดีครับทำให้ปัญหาเรื่องโรคน้อยลง
1: ยิ่งพื้นแห้งยิ่งดีหิวแล้วค่ะหิวแล้วมาเรามาให้อาหารไก่กันดีกว่าว่าแต่พี่ต้องเรียกไก่หรือเปล่าครับ
3: ไม่ต้องครับพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็มากินเองครับ
1: อ้าวไหนบอกไม่เรียกไงพี
3: ่กินเยอะนะคะ
1: แล้ววันหนึ่งพี่ให้ไก่กินวันละกี่รอบครับ
3: วันละ2รอบเช้ารอบนึงแล้วก็เย็นรอบนึงครับ
1: กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำต่อ
3: สำคัญที่สุดก็คือน้ำอย่าให้ขาดครับเพราะว่าไก่ขาดน้ำไม่ได้อาหารนี้ให้เป็นเวลาได้แต่น้ำนี้ต้องมีตลอดครับถ้าไม่มีขาดน้ำปุ๊บ
1: อักค
3: อครับ
1: จริงเหรอเนี่ย
3: ไก่จะคอแห้งแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเพราะว่ามันไม่กินอาหารด้วยถ้ามันมีน้ำกินมันก็จะกินอาหารครับ
1: ผมนึกว่าพอไม่ให้แล้วไก่จะไม่ขันซะอีก
3: ครับ ถ้าเป็นตัวผู้ก็ไม่ค่อยอยากจะขันเท่าไหร่ครับเพราะคอแห้ง
1: ได้เห็นวิธีการให้อาหารไก่กันไปแล้วไปดูกันดีกว่าว่าอาหารไก่อ่ะเขาทำกันยังไงและนี่คือสูตรอาหารไก่เบตงโอ้โหเริ่มได้เลยครับ
3: นี่เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราทำไว้ครับเทใส่ในข้าวครับนี่เป็นไปข้าวหุงสุกครับนี่เป็นอาหารไก่ผมใช้อาหารไก่เบอร์เล็กแรกเกิดแล้วก็นี่เป็นข้าวโพดบดครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็ใช้ได้ครับ
1: สูตรนี้กินได้เฉพาะไก่เบตงหรือเปล่าครับ
3: กินได้หมดครับไม่ว่าอะไรก็กินได้ครับและยิ่งมีผสมจุลินทรีย์แล้วมีประโยชน์แข็งแรงครับ
1: อุ้ยอะไรก็กินได้งั้นผมก็กินได้สิครับ
3: หรือจะลองกินไหมครับ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ผมเกรงใจ
3: ครับ
1: หลังจากที่เริ่มปล่อยลาแล้วต้องเลี้ยงถึงอายุเท่าไหร่หรอครับถึงจะเริ่มขายได
3: ้อายุไก่ที่เริ่มส่งลูกค้านี่ก็อายุประมาณ5เดือนครับถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีอายุประมาณ4เดือนครึ่งก็เริ่มจับขายได้ครับ
1: แล้วไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ล่ะครับเริ่มคัดตอนไหนอะครับพี
3: ่ก็พ่อแม่พันธุ์นี้ผมคัดมาตอนอายุ5เดือนช่วงที่ผมจับไก่ส่งลูกค้าตัวไหนที่มีลักษณะสวยเด่นถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ปุ๊บแล้วก็น้ำหนักดีสมบูรณ์แข็งแรงผมก็จะคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์มันจะทำให้ไก่ที่เราเลี้ยงอ่ะมันจะโตดีแล้วก็น้ำหนักดีครับที่เหลือก็ส่งร้านอาหารแล้วก็ส่งลูกค้าทั่วไทยครับ
4: ขายเป็นตัวโลละ350ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วตัวหนึ่งกี่กิโลกรัมครับพี
4: ่ตัวผู้ปกติอยู่2โลครึ่งถึง3โลถ้าเป็นตัวเมียก็2โลถึง2โลครึ่งทำสดใหม่ส่งเลย
1: ่อนจะส่งต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: เราต้องเอาไก่มาทำความสะอาดแล้วก็ค่อยเข้าซีนซีนเสร็จแล้วก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งได้เลยลูกค้าได้ไปก็เก็บได้เป็นอาทิตย์รับรองไก่อร่อยเหมือนกินจากฟาร์มค่ะ
1: เกือบลืมไปแล้วนะครับเนี่ยว่ายังมีไก่สับเบตงของพี่ก๊อฟรออยู่
5: หลังจากที่เราต้มไก่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วคือเราเอาขึ้นมาแล้วก็น็อกในน้ำแข็งเลยน้ำเย็นเพื่อที่จะให้หยุดความร้อนของอุณหภูมิในตัวไก่เทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคที่ทำให้หนังไก่ของเรามันกรอบ
2: หนังกรอบคูณ2ท้องร้องไม่ไหวจัดให้ผมเลยดีกว่าครับ
1: อันนี้พี่ราน้ำอะไรเหรอครับ
5: น้ำซีอิ๊วครับเป็นสูตรของทางร้านซีอิ๊วมันจะมีความหอมแล้วก็รสชาติที่เค็มติดปลายหวานนิดนึงมันจะเข้ากับไก่ได้พอดีเลย
1: ไก่เบตงเนี่ยมันนุ่มจริงๆไม่มีความเหนียวเลยหนังก็กรอบกรอบกินคู่กับซีอิ๊วราดด้วยน้ำจิ้มเลิกตัวไม่ไหวแล้วกินอิ่มแล้วเราตามไปดูพี่สมบัติเก็บไข่เพื่อเข้าตู้ฟักกันต่อดีกว่า
3: พอเก็บไข่เสร็จแล้วแล้วก็ไปเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติรวบรวมไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เข้าตู้ฟักไข่ทุกอาทิตย์ครับ
1: ทำไมต้องเก็บไข่ไว้1อาทิตย์ด้วยล่ะครับเก็บไว้ 4-5 วันไม่ได้หรอ
3: ตอนแรกนี่ผมก็ใช้เวลาประมาณ5วันรอบนึงแล้วทีนี้ลูกไก่รุ่นไก่มันเยอะมากทำให้งานก็จะเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัว
1: หมายถึงงานพี่เหรอครับ
3: ใช่ๆครับผมงานผมเองเนี่ยครับทำให้มันเยอะเกินไป
1: ไก่เบตงฟาร์มนี้ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
3: นี่เป็นตู้ฟักไข่ไก่ครับในตู้ฟักจะมีไข่อยู่ประมาณ3ชุดผมจะจดวันที่ไว้ในฟองไข่ครับแล้วก็ผมก็จะเอาไข่ไก่ที่ผมฟักไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอายุ7วันมาส่องดูว่าฟองไหนมีเชื้อฟองไหนไม่มีเชื้อ
1: เรื่องมันต้องดูยังไงล่ะครับพี
3: ่เส้นเลือดถ้าส่องไปไม่เจอเส้นเลือดก็แสดงว่าไม่มีเชื้ออ
1: ่ะผมพอจะดูไข่เชื้อเป็นละว่าแต่ตู้ฟักไข่เนี่ยมันทำงานยังไงล่ะครับ
3: ผมใช้หลอดไฟในการทำความร้อนคือแสงหลอดไฟจะทะลุเข้าไปในฟองไข่กระตุ้นทำให้ลูกไก่ออกดีขึ้น
1: แล้วอุณหภูมิในตู้ฟักไข่ล่ะครับต้องกี่องศา
3: ฟักไข่นี้อุณหภูมิผมใช้อยู่ที่ 37.9 มีการควบคุมความชื้นด้วยครับใช้ความชื้นอยู่ที่60หรือไม่ก็ 65% จะทำให้ลูกไก่ไม่ติดเปลือกไข่การฟักออกแล้วมันจะพอดี
1: แล้วชั้นวางไข่ในตู้ทำไมมันถึงโยกไปโยกมาล่ะครับ
3: ในชั้นวางแผงไข่นี้ก็มันจะกลับไข่45องศา1ชั่วโมงกลับไข่ครั้งนึงครับเพื่อไม่ให้ลูกไก่ไปติดเปลือกไข่ด้านใดด้านหนึ่งติดเปลือกไข่แล้วทำให้ตายโคมอยู่ข้างใน
1: แล้วถาดที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยลูกไก่เขาจะไม่ติดเปลือกไข่ล่ะครับผมไม่เห็นพี่อ่ะจะวางเอียงไว้45องศาเลย
3: นี่คือไข่ฟักมา18วันแล้วจะเอาลงถาดเกิดแล้วก็ครบ21วันก็จะเริ่มมีลูกไก่ออกมาแล้วครับมันจะออกพร้อมกันเพราะว่าเราเข้าฟักพร้อมกันแล้วก็วันที่22ก็คือเอาออกไปอนุบาลได้เลยครับ
1: อ่ะเราไปดูไก่อนุบาลอ้าวอันนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่ไก่อนุบาลอันนี้เด็กอนุบาลอันไหนๆน้องพอใจก็มาละพี่อยากรู้ว่าไก่ตัวเมียร้องยังไงครับ
6: ไก่ไก่
1: ไก
6: ่พอใจ
1: ไก่ฟาร์มนี้ก็ยังร้องเหมือนเดิมอ้าวเหมือนที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ไก่นะครับเนี่ยมังคุดก็มีอังงะก็มี
7: ได้ชิมผลกี่เป้ยังคะ
1: มันคืออะไรครับ
7: เป็นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยกินแล้วกลิ่นตัวจะหอม
1: กินแล้วกลิ่นตัวจะหอมอ้าวแสดงว่าตอนนี้ผมตัวเหม็นแล้วครับ
7: ไม่เหม็นค
1: ่
7: ะ
1: อันแล้วแปะ
3: ถ้าตัวไม่เหม็นก็กินแล้วยิ่งตัวหอมครับ
1: ทำไมผมไม่เคยได้ยินชื่อเจ้าผลไม้ชนิดนี้มาก่อนเลยครับเนี่ย
3: กีเป็นมาจากอินโดนีเซียเดิมนี้จะปลูกไว้ในพระราชวังของอินโดนีเซียครับเพื่อให้สนมแล้วก็มเหสีได้เสวยเพื่อให้มีกลิ่นกายหอมก่อนหน้านี้ประชาชนทั่วไปนี่ไม่สามารถปลูกได้ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามแต่ว่าปัจจุบันประชาชนปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากตัวหอมแล้วครับ
3: ครับขอมิ้นหน่อยนะครับนี่ครับจะมีกลิ่นหอมมากเลยครับ
1: หอมจริงหรือเปล่า
3: ลองดมดูครับ
1: อัดดมก็ดมครับโอ้ยหอมจริงๆด้วยครับพี่อุ้ยงั้นผมชิมเลยแล้วกันหวานหวานเนื้อสัมผัสนุ่มๆกลิ่นหอมคล้ายๆมะม่วงอุ้ยแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรวมแล้วอร่อยจริงๆผมซื้อ1กิโลกรัมพี่ขายเท่าไหร่ครับ
3: กิโลละ 1,500 บาทครับ
1: 1,500 บาท
3: ใช่ครับบางที่ขายอยู่ที่กิโลละ 5,000 บาทด้วยครับ
1: 5,000
3: ครับ
1: เฮ้ยนี่ผมหูฝาดไปหรือเปล่า
3: ฟังไม่ผิดครับกิโลละ 5,000 บาทครับ
1: ทำไมแพงจังครับ
3: คนปลูกน้อยด้วยแล้วก็เป็นของนำเข้าครับเป็นผลไม้พรีเมียมครับออร์แกนิก 100% ครับ
1: นั่นนี่ก็คือ1รายได้ของพี่สมบัติผลไม้แรร์ไอเทมโอ้ยกินแล้วตัวหอมหอม
3: หอมชื่นใจ
1: เอาละครับชิมผลไม้พรีเมียมกันไปละต่อไปพี่สมบัติจะพาผมไปดูอะไรต่อละครับ
3: การอนุบาลลูกไก่แรกเกิดครับ
1: อ๋อไก่อนุบาลนี่เองและพี่สมบัติมีวิธีอนุบาลไก่ยังไงบ้างครับ
3: ผมจะใช้วิธีการอนุบาลโดยการใช้รัง

0: กระดาษนี่ครับทำเป็นกระบะป้องกันอาหารไก่หล่นพื้นใช้หลอดไฟหลอดไส้40วัตต์1หลอดเปิดให้เฉพาะตอนกลางคืนเพื่อความอบอุ่นอย่างที่2ก็คือแสงสว่างครับกลางคืนนี่ลูกไก่ก็จะออกมากินอาหาร
1: แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยกันยุงด้วยใช่มั้ยครับก็ที่พี่เคยบอกว่าเดี๋ยวยุงอาจจะมากัดไก่
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องการให้อาหารล่ะครับ
0: วันละ2มื้อครับแรกเกิดนี้ผมให้อาหารสำเร็จรูปไก่แรกเกิดเลยครับถ้าดีที่สุดก็คือให้มันกินแค่พออิ่มกินให้หมดมันก็จะได้ไม่มีอาหารเสียแล้วก็ไม่มีอาหารตกค้างเยอะครับ
1: แล้วต้องเลี้ยงในกรงอนุบาลนานแค่ไหนล่ะครับ
0: ก็ประมาณสัก 3-4 อาทิตย
1: ์อ้าวแล้วข้องนี้วัยไหนครับเนี่ย
0: รุ่นนี้ก็น่าจะเข้าประถมแล้วครับ
1: อ๋อไก่ประถมนี่เองและเจ้าไก่วัยประถมของพี่สมบัติเนี่ยนะครับอายุประมาณ 1-2 เดือน
0: วัยกำลังซนเลยครับเนี่ย
1: มอบเข้าให้
0: คุณนี่ครับถ้าเป็นลูกไก่เบตงถูกต้องตรงตามสายพันธุ์แข้งจะใหญ่แข้งจะเหลืองตั้งแต่อายุ1เดือนนี่เลยครับหุ่นอะไรนี่ก็จะกลมสวยเนื้อสะโพกอะไรก็จะเยอะ
1: เรียกได้ว่าสัดส่วนดีตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับ
0: ครับ
1: มีทั้งไก่อนุบาลไก่ประถมและแบบนี้จะมีไก่มัธยมด้วยไหมครับ
0: ก็ไปดูมัธยมกันครับ
1: อ้าวมีจริงด้วยเฮ้ยนี่มันโรงเรียนไก่เบตงวิทยาชัดๆเห็
0: นภาพไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมได้ภาพแล้วครับ
0: ไก่เบตงอายุ3เดือนครับวัยมัธยมครับไซนี้วัยนี้ให้อาหารปกติได้เลยครับผมให้จุลินทรีย์ผสมในอาหาร
1: ก็คือว่าเป็นอาหารสูตรเดียวกันกับไก่ที่ปล่อยลานั่นเองแต่ผมเพิ่งสังเกตว่าคอกเจ้าไก่มัธยมเนี่ยไม่มีหลอดไฟหรอครับ
0: ตั้งแต่2เดือนผมก็ไม่ได้ให้หลอดไฟแล้วครับไม่ต้องให้แสงแล้ว
1: อ้าวแล้วยุงจะไม่กัดไก่หรอครับ
0: ก็มีบ้างครับแต่มันต้านทานได้แล้ว
1: แล้วเรื่องการดีไซน์ข้ออนุบาลลูกไก่ล่ะครับทำไมต้องเป็นทรงนี้ด้วยมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
0: ประหยัดเรื่องการทำโรงเรือนใหญ่เราก็แค่ทำกรงแล้วก็มีหลังคาให้มันก็โอเคแล้วแล้วการย้ายเลยมันก็ง่ายพอชุดนี้ย้ายปุ๊บผมก็จะย้ายกรงไปจุดอื่นก็เป็นการเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเป็นจุดๆไป
1: แสดงว่าหลังจากนี้ก็จะย้ายไปเลี้ยงแบบปล่อยลาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ก็เอาไปไว้คอกที่เตรียมไว้ได้เลยครับ
2: เราทำร้านอาหารเราก็เลือกไก่ของฟาร์มที่มีคุณภาพพี่สมบัติก็เป็นเกษตรกรที่ในการเลี้ยงไก่เบตงที่มีคุณภาพก็หากันจนเจอ
0: พยายามทำให้ดีที่สุดครับต้องการให้ผู้บริโภคได้กินไก่เบตงที่ดีที่สุด
3: การทำเกษตรก็ดีค่ะชีวิตมั่งคงขึ้นอย่างเงี้ย
0: ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำมันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็คู่แข่งเราก็น้อยกว่านี่เป็นแนวคิดครับมีความภาคภูมิใจที่ว่าผลผลิตจากที่ฟาร์มได้เป็นแหล่งวัตถุดิบเอาไปเสิร์ฟเมนูไก่เบตงก่อนและในงานประชุมเอเปคปี2022รู้สึกภูมิใจมากครับที่เราได้พยายามตั้งใจและปรับปรุงเลี้ยงมาครับ
1: และนี่แหละครับพี่สมบัติชายผู้ที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไก่เบตงเพราะสำหรับพี่สมบัตินั้นไก่เบตงไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบแต่มันคืออัตลักษณ์ที่ต้องช่วยกันรักษาต่อไปเพื่อให้ไก่เบตงยังคงเป็นไก่เบตงที่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาน้องพอใจครับสรุปแล้วไก่เบตงมันร้องยังไงล่ะครับ
4: ไก่ย่าง
0: ถูกแล้ว
1: พี่ยอมแพ้แล้วครับ
0: ครับวันนี้มาถึงเบตงแล้วนะครับ

0: แล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มหาอำนาจบ้านนามายกวันเ
3: ฮ้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
4: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง29กันยายนศึกษา

0: ชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว 14:00 กับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนชาวจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและอำเภอในพื้นที่นะคะให้อพยพทันทีค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะเมื่อเวลา 13:11 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอพยพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำและหากต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทันทีค่ะจากกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งปิดเขื่อนขุนด่านประการชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเพื่อบรรเทาระดับน้ำให้กับประชาชนที่อยู่หลังเขื่อนค่ะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชี้แจงถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนค่ะโดยยืนยันเจตนารมณ์นะคะว่าเป็นเพียงการหารือกับผู้ว่าราชการเท่านั้นค่ะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การออกคำสั่งปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นเพียงการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อรับทราบถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนซึ่งมีการรายงานนะคะว่าอยู่ที่ 97% ค่ะและน้ำที่จะมาเติมจากเขาใหญ่อยู่ในอัตราประมาณ 20% ของน้ำฝนและได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำรวมไปถึงสามารถปิดประตูระบายน้ำได้ค่ะก่อนที่จะยืนยันในเจตนานะคะว่าเป็นเพียงเพราะต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็น้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะและแม้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถและไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารจัดการน้ำนะคะแต่ก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้ไม่มีความรู้ที่จะทำให้น้ำนั้นเกินกว่าความจุเขื่อน 100% ค่ะแล้วทำให้เขื่อนแตกหรือทำให้น้ำนั้นไหลมาทำร้ายประชาชนค่ะนายพลพียังกล่าวย้ำนะคะว่าเป็นเพียงการหารือและพูดคุยกันในข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงค่ะและต้องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่าหากสามารถลดระดับน้ำลงได้ประชาชนก็จะสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้ก่อนย้ำนะคะว่าขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะโดยเปิดเผยนะคะว่าได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะมาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันนะคะเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเมื่อน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ว่ายังเหลือน้ำท่วมขังในบางจุดอยู่นะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะภาพมุมสูงจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบว่าปริมาณน้ำโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์น้ำหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงจนเริ่มเห็นพื้นผิวถนนและพื้นที่โดยรอบแล้วค่ะขณะที่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะทำให้น้ำระบายออกได้ช้าเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกับสำรวจเส้นทางและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประเมินสถานการณ์

0: ความช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันยังพบชาวบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังทยอยเดินออกมารับอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำกลับไปยังบ้านพักส่วนครัวเรือนซึ่งระดับน้ำลดลงแล้วก็เริ่มออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนกันเก็บกวาดสิ่งของและตรวจสอบความเสียหายค่ะโดยตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนนะคะยังคงติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับน้ำสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะและอีก1ชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามทันข่าวได้ใหม่สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
2: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
3: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
4: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
3: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 น.นะคะกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: เราคงต้องผจญกับเรื่องของอุทกภัยกันต่อนะคะ
2: งั้นเข้ามารายการคุณผู้ชมค่ะขออัปเดตแจ้งเตือนเลยนะคะณเวลานี้ใครที่ดูทีวีอยู่หรือใครมีญาตินะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครคุณฟังประกาศทางนี้ด่วนที่สุดค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะประกาศแจ้งเตือนอพยพประชาชนด่วนนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะและอาจจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเวลานี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นสูงที่สุดรถกระบะนะคะคุณผู้ชมขาสามารถขนของและออกได้รวมถึงต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทันทีเวลานี้ปภ.แจ้งเตือนแล้วนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันว่ามาเมื่อสักครู่นี้เป็นการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะ
3: สำหรับเหตุผลนะคะของการแจ้ง
1: เตือนรอบนี้นะคะเนื่องจากว่าปริมาณของน้ำในเขื่อนวชิวราลงกรณ์ค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 96% แล้วนะคะปริมาณน้ำนี้มีความจำเป็นจะต้องระบายนะคะเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนนะคะมีการสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจำเป็นต้องระบายออกถ้าไม่ระบายออกอาจจะมีผลกระทบได้นะคะดังนั้นจึงเตือนพื้นที่ด้านล่างที่อยู่บริเวณท้ายน้ำอย่างที่น้องแป้งพูดไปนะคะขอให้ทุกคนอพยพนะคะหรือไม่ถ้าอยู่ในจุดที่เป็นที่สูงนะคะแล้วให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนอย่างน้อยๆนะคะเกิน1เมตรขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วสถานการณ์นะคะดูถ้าว่าฝนตกในพื้นที่เพิ่มอาจจะต้องนะคะยกของขึ้นที่สูงมากกว่า2เมตรอันนี้เตือนกันไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ
0: คำว่าอพยพนี่หมายความว่าไม่ควรอยู่ที่บ้านตรงนั้นใช่ไหมคะ
2: ไม่ควรอยู่นะเวลานี้ควรขนของและออกจากบ้านคราวนี้สิ่งจำเป็นนะเวลานี้หลายท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่สิ่งของที่คุณต้องแพ็คใส่กระเป๋าเวลานี้เลยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ฉันได้เตือนไป1ยารักษาโรคค่ะตอนนี้รวบรวมได้มากที่สุดหยิบใส่กระเป๋าค่ะจากนั้น2ค่ะเสื้อผ้าสำรอง 1-2 ชุดนะคะเสร็จแล้วเตรียมออกจากบ้านทันทีค่ะใครมีผู้สูงอายุรบกวนติดต่อผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะให้ขนผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากบ้านก่อนในเวลานี้ค่ะอย่าห่วงทรัพย์สินตอนนี้คือจะบอกว่าไม่ห่วงก็คงเป็นไปไม่ได้แต่จะต้องวางใจให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นดูแลแทนแล้วเราเอาตัวเราออกจากบ้านก่อนมิฉะนั้นนะคะคุณจะออกยากมากเรือจะไม่มีให้สัญจรหลังจากที่น้ำท่วมสูงแบบฉับพลันเอาตัวเองออกมาณเวลานี้เดินได้ลุยมาก่อนนะคะนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เข้าพื้นที่ไปพี่เปิ้ลเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าตั้งแต่ขับรถเข้าไปในจังหวัดนี้เซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนไม่หยุดมันเด้งที่โทรศัพท์ว่าให้อพยพด่วนณเวลานี้เลยนะคะหลายข้อความแล้วแจ้งเตือนประชาชนค่ะ
1: ค่ะดังนั้นแล้วพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจารย์พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่จุดลุ่มต่ำต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นก็คงจะมีการเตือนกันล่วงหน้ารู้ที่ต่ำที่สูงแต่น้ำรอบนี้มันมาเยอะกว่าครั้งก่อนนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมันฝนสะสมค่อนข้างสูงจึงอยากจะให้ประชาชนนะคะอพยพนะคะเนื่องจากว่าดิฉันจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยไม่พอค่ะอาจารย
0: ์เดนก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะตัดสินใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านคุณมีเด็กนะคะมีคนป่วยมีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีผู้สูงวัยเรียนบอกได้คำเดียวค่ะทรัพย์สินทั้งหมดตรงนั้นไม่คุ้มกับคำว่าเสี่ยงนะคะออกมาเลยค่ะ
2: เอาละวันนี้เราจะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะคะกับพี่ปุ๋ยนิตยานะคะรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากรวมถึงท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเขื่อนและดินถล่มด้วยอาจารย์
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่ะคุณผู้ชมคะระหว่างวันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงวางใจไม่ได้ยังมีหลายจังหวัดรวมถึงภาคตะวันออกที่ณเวลานี้ยังเจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักสุดๆชวนพูดคุยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ณเวลานี้ใครอยู่ในพื้นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ แบบเร่งด่วนติดต่อที่ศูนย์เรานะคะหมายเลขนะคะ027902111อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเดี๋ยวขออนุญาตไป 4G แบบเร่งด่วนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะพี่ปัดพัทรพรนะคะอยู่ในพื้นที่ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครยังเจอว่าถนนหลายเส้นบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ประชาชนหลายคนยังคงติดอยู่บนแฟลตนะคะและไม่สามารถลงมาได้รวมถึงหน้างานณเวลานี้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ตรวจตาเช่นเดียวกันนะคะพี่ปัดพัทรพรพร้อมรายงานสดเข้ามาณเวลานี้เชิญค่ะ
4: คุณผู้ชมคะสวัสดีด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณธิดารัตน์และคุณนิตยานะคะตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่ย่านรามคำแหงนะคะสาระสำคัญคือเราลงมาเพราะว่ายังเป็นหนึ่งในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่ค่ะแต่ว่าปัญหาสำคัญวันนี้นอกเหนือจากที่มาติดตามดูเรื่องของประชาชนเนี่ยว่าตอนนี้เขาระบายน้ำกันไปได้มากแค่ไหนบ้านเรือนประชาชนจะมีน้ำท่วมน้ำขังหรือว่าลดลงอย่างไรภาพรวมกทม.วันนี้ดีขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็เห็นแสงแดดในกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกแล้วนะหลังจากเจอฝนถล่มกันมาหนักนะคะในช่วง4-5 วันที่ผ่านมาค่ะตรงจุดนี้เดี๋ยวสักครู่นึงค่ะเราจะมาคุยบรรยากาศสดๆนะคะกับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสาระสำคัญของเรานะก็คือเรื่องของการระบายน้ำค่ะการเห็นน้ำที่ท่วมอยู่บนถนนตามซอยตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆเราเห็นกันมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้สาระสำคัญโฟกัสกันนิดนึงค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นะคะจุดที่เราลงมาอยู่ตรงนี้สาระสำคัญยังไงมีผลยังไงกับย่านรามคำแหงตรงจุดนี้ค่ะอาจารย์อ
5: ยู่ข้างหลังรามคำแหงฮะรามคำแหงข้างหลังนั้นก็ตัวที่ช่วยระบายน้ำก็จะมี2คลองก็คือคลองกระจ่าคลองจิก
4: ที่เราอยู่คือ
5: วันนี้คลองกระจ่าครับคลองกระจ่าก็เป็นตัวรับน้ำเพื่อลงออกสู่คลองแสนแสบครับ
4: น้ำถามเลยแทนประชาชนค่ะจะหายได้หมดเมื่อไหร่หรือต้องใช้เวลายังไงคะ
5: ก็มันขึ้นกับตัวไซส์น้ำที่ลงกระจายลงด้านข้างด้วยวันนี้แต่ว่าในเฉพาะโซนเนี่ยก็เนื่องจากคลองแสนแสบในโซนชั้นในตัวเนี้ยด้านในเริ่มดีละก็แล้วก็ระบายสามารถระบายจากคลองกระจ่าเนี่ยลงแสนแสบได้เห็นว่าลงมานิดหน่อยนะถึงแม้ลงอย่างช้าแต่ก็พอมีช่องอยู่ตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่เราก็จะสูบไล่น้ำจากในซอยลงคลองกระจ่านะถ้าคลองกระจ่าลงระดับลงได้ก็จะเริ่มสูบครับ
4: ภาพรวมของกรุงเทพเอาเฉพาะย่านรามคำแหงก่อนค่ะน้ำเนี่ยจากบนถนนตอนนี้ยังท่วมอยู่เนาะกันในชุมชนคิดว่าวันนี้น่าจะเคลียร์ได้หมดไหมคะ
5: โอ้ยังครับเพราะว่าอย่างนี้รามคำแหงไล่ตัวถนนใหญ่เนี่ยก็จะไล่จากแยกตรงพระราม9ลงมานะแต่แยกคลองตันคลองตันนี่แห้งมาถึงวันนี้แยกมาถึงรามคำแหง24ละจาก24ไปก็ไล่เข้าไปข้างในไปทางซอยมหาไทยไปทางหน้ามอรามคำแหงหน้าการกีฬาประเทศไทยนี่ยังท่วมอยู่น
4: ะ
5: แต่รถอาจจะวิ่งได้เลนในสุดนะก็คนที่คงทยอยเร่งไล่ตัวถนนสายหลักครับ
4: ภาพรวมกรุงเทพ50เขตบางช่วงที่ยังหนักอยู่ใช้เวลาอีกเท่าไหร่ปัญหาใหญ่คืออะไรคะ
5: ก็น้ำฝนที่ตกมาเยอะนะครับอย่างที่เรียนว่าฝนตกมาโดยเฉพาะส่งตะวันออกเนี่ยเราต้องใช้คลองสองสายหลักก็คือคลองแสนแสบและคลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำซึ่งสองสายเนี่ยต้องดึงน้ำจากโซนตะวันออกเนี่ยเข้ามาออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ผ่าน40กิโลเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพชั้นในแม้การใช้สองสายหลักเนี่ยการที่น้ำตกเต็มพื้นที่นะแล้วก็ทำให้น้ำลงคลองสองคลองเนี่ยเต็มล้นก็ทำให้คลองอื่นๆเนี่ยไม่สามารถระบายได้นะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเร่งการระบายน้ำในคลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบและคลองประเวศลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งวันนี้ก็เริ่มเห็นผลออกมาบ้างแล้วครับ
4: เครื่องมือที่กทม.ใช้โดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำคือกทม.มีเครื่องมืออยู่แล้วแหละแต่มีอะไรที่มาเสริมบ้างคะ
5: ก็ตัวหลักการระบายน้ำคือต้องใช้สารดิสูบน้ำที่ปลายทางที่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคลองแสนแสบเนี่ยก็มีสารดิสูบน้ำที่ปลายทางแล้วก็สารคลองประเวศก็จะมีสารดิสูบน้ำที่พระโขนงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวอุโมงค์ระบายน้ำซึ่งเป็นทางด่วนน้ำช่วยลดระดับน้ำในคลองได้ไวขึ้นไม่ต้องผ่านพวกคลองย่อยทั้งหลายนะครับก็จะมี2ตัวนี้เป็นหลักคลองแสนแสบอาจจะระบายได้ดีกว่าคลองประเวศเนื่องจากคลองแสนแสบมีอุโมงค์ช่วยอย่างน้อยก็2จุดนะครับคือจุดที่ตรงพระราม9กับจุดที่บึงมักกะสันนะครับผ่านคลองสามเสนเข้ามาจุดที่แสนเลิศตรงบริเวณสุขุมวิทซอย1แถวๆนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวช่วยในการระบายน้ำจากคลองแสนแสบได้เร็วขึ้นแต่จุดรับน้ำก็อยู่กรุงเทพอยู่ด้านในอยู่ก็จะมีปัญหาด้านนอกของแสนแสบที่ทำให้ระบายได้ช้านะแต่นี้ก็จากอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เริ่มต้นจากระบายได้ช้าอยู่เพราะเนื่องจากมีน้ำที่ในพื้นในผิวดินลงมาเติมเยอะแต่ตอนนี้เริ่มชั้นในเริ่มดีขึ้นนะปุ๊บก็จะคิดว่าอัตราการไหลอาการระบายจะดีขึ้นครับ
4: อาจารย์ช่วงนี้คือกทม.เร่งระบายน้ำในกทม.ของกทม.เองเนี่ยค่ะตอนนี้น้ำเหนือน้ำฝนน้ำท่วมทุ่งจากทางเหนือเนี่ยก็ ฝนจากฝนที่ตกหนักละกันมันมีผลยังไงหรือเราเฝ้าระวังตรงโซนเหนือยังไงด้วย
5: ปกติตอนไอ้น้ำที่มาจากโซนเหนือเนี่ยมันจะมีคลองช่วยตัดอยู่แล้วนะคลองรังสิตประยุรังสิตช่วยตัดอยู่แล้วกรมชลประทานก็บริหารน้ำสูบออกไปซ้ายขวาคือส่วนใหญ่ก็จะสูบออกทางแม่น้ำเจ้าพระยานะออกไปทางด้านทางตะวันตกครับ
4: ค่ะโอเคฝากถึงประชาชนแน่นอนคนถามเยอะเรื่องกทม.มีอะไรอยากจะบอกไหมคะ
5: คือวันนี้ที่ก็อย่างที่เห็นนะไปสัมพันธ์คือต้องการความช่วยเหลือแจ้ง1555นะครับก็ฝากเบอร์ฝากสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไว้นะครับก็เราจะจดแล้วก็จะส่งเจ้าที่ต่อกลับไปนะครับส่วนเรื่องตัวระบายน้ำเดี๋ยวติดตามประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับว่าก็วันนี้จะเรียนจะทยอยไล่ก็จากถ้าจากรามคำแหงก็จะไล่ไปจากตะวันตกไปตะวันออกฮะต้องทยอยคือต้องเอาคลองหลักให้ลงกับคลองหลักตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นอย่างเมื่อวานแถวมหาดไทยยังท่วมอยู่ยังต่อชอยแขนแสบยังสูงอยู่ตอนนี้ก็เริ่มขยับลงมาได้แล้วเราจะเร่งทยอยออกไปก็ไล่บิงดำสาลีไล่บิงสะพานสูงเนี่ยจะทยอยไล่ไปครับ
4: คำถามสุดท้ายตอนนี้ที่เรามายืนกันอยู่ที่คลองกระจ่าตรงจุดนี้ค่ะหนูเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเดี๋ยวถ้าพี่ยศสะดวกขออนุญาตช่างภาพนิดนึงค่ะคือตรงนี้ค่ะมันจะมีต่อท่ออยู่อาจารย์อธิบายหน่อยว่ากำลังทำอะไรกันอย
5: ู่วันนี้คือการระบายน้ำที่ผิวเนี่ยลงคลองคืออย่างที่เรียนว่าการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือการใช้คลองสายหลักนะในพื้นที่โซนหลังรามคำแหงเนี่ยก็คือคลองแสนแสบที่เป็นตัวรับน้ำ
4: ตรงนี้เลยนะ
5: คลองแสนแสบเนี่ยก็เร่งการเร่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาถ้าคลองแสนแสบลงได้ก็จะมีสามารถเอาคลองย่อยในตรงนี้คือพื้นนี้คือคลองกระจะลงคลองที่แสนแสบคลองกระจะเวลาคลองสายย่อยลงได้หน่อยนึงนะแล้วก็เอาน้ำที่ลงในท่อเนี่ยสามารถลงคลองได้แต่เดิมลงคลองโดยธรรมชาติคือระดับท่อโดย gravity ของมันนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวโมบายปั๊มเครื่องสูบน้ำมาช่วยเร่งการระบายน้ำในผิวในท่อเนี่ยลงสู่คลองให้ไวขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องรอให้ระดับน้ำในคลองลดลงให้เห็นระดับท่อก่อนครับหรือเท่าท่อครับ
4: ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์พิษณุสัพสมพลนะคะรองผู้ว่ากทม.คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ากทม.เนี่ยคือตอนนี้เน้นเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในคลองนะหรือว่าตามซอยต่างๆเพราะว่าถ้าคลองลงได้ค่ะน้ำในซอยและชุมชนจะลงตามมาได้ด้วยนะคะน้ำทั้งหมดในกทม.ค่ะระบายผ่านออกไปสู่เจ้าพระยาเป็นหลักนะคะผ่านกลไกก็คือผ่านคลองนะผ่านสถานีสูบน้ำนะคะแล้วก็ผ่านไปทางเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้าคลองลงได้น้ำในชุมชนย้ำอีกทีถ้าคลองลงได้น้ำในชุมชนน้ำในหมู่บ้านจะลงตามไปด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสาระสำคัญแล้วก็จุดสำคัญที่เราลงมาอยู่ตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่เราให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้คือคลองเนี่ยถ้าลงได้เดี๋ยวน้ำตามชุมชนค่ะในย่านนี้ก็จะค่อยๆทยอยลงไปแล้วก็จุดที่กทม.นั้นใช้เครื่องสูบน้ำโมบายเนี่ยไปตามจุดต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำกรุงเทพมหานครค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับไทย PBS ตอนนี้ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปัดนะคะพี่ปัดยังคงตระเวนอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพนะคุณผู้ชมขาพิกัดตรงไหนยังคงเดือดร้อนแจ้งเราเข้ามาเผื่อเราจะส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่แน่ๆล่ะเขตบางกะปิตอนนี้ยังคงน้ำท่วมสูงมากรวมถึงเขตลาดกระบังด้วยคุณผู้ชมขาณเวลาช่วงบ่ายแบบนี้นะคะเราส่งนักข่าวของเราตระเวนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายเลยหลายๆจุดด้วยกันนะคะมีหลายท่านยืนอยู่ประจำจุดนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูรอรายงานสดเข้ามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบติดตามสถานการณ์นะคะพี่เดียวธีรเดชค่ะอยู่ที่รามคำแหงนะคะชานนท์ขุมทรัพย์นะคะอยู่ที่เขตสายไหมค่ะและยังมีอีก2ท่านค่ะประจำจุดยังต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่นะคะมีที่เขื่อนแก่งกระจานด้วยปราจีนบุรีด้วยนครปฐมด้วยนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวได้ติดตามกันค่ะ
0: ค่ะ
2: กลับมาคุยกันก่อนเมื่อสักครู่นี้ดิฉันฟังทางท่านรองพี่ปัดถามว่าอีกกี่วันน้ำจะลดจะระบายหมดท่านไม่ได้ตอบเป็นจำนวนวันคุณผู้ชมก็ถามจี้เข้ามาสุดท้ายแล้วมันกี่วันกันแน่กว่าน้ำจะลดพี่ปุ๋ยวันนี้ไม่ธรรมดาลงพื้นที่ไปเกาะติดไปดูอุโมงค์เหรอพี่
6: ใช่เกาะติดไปดูอุโมงค์ยักษ์คลองระบายน้ำคลองแสนแสบอย่างน้อยๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าที่แฟดคลองจันเนี่ย มันจะระบายสักช่วงเวลาไหนท่านอาจจะยังไม่ตอบเนื่องจากว่ามันอาจจะมีปริมาณเรื่องของน้ำที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยชวนไปดูสถานการณ์นะคะจากกราฟิกที่ให้เห็นเลยนะคะว่าสถานการณ์ของแฟดคลองจันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นกราฟิกหน่อยนะคะแฟดคลองจันเนี่ยอาคารสูง5ชั้น30หลังรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 5,814 หน่วยนะคะก่อสร้างมาเกือบ50ปีนะคะแล้วก็จุดนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์บนถนนเสรีไทยนะคะจากข้อมูลจะพบว่าน้ำยังสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนซอยเสรีไทยนะคะตร
1: จนถึงซอยนวมินทร์ซอย6น้ำยังสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะขณะเดียวกันที่ปากซอยเสรีไทยเนี่ยก็มีระดับความสูงอยู่ที่1เมตรถึง2เมตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเขาก็วิเคราะห์กันนะคะว่าอีกสักพักระดับน้ำจะลดสู่สภาวะปกติแต่ในเมื่อบอกว่าระดับน้ำจำนวนวันอาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะคะแต่ว่าก็คงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเติมน้ำเข้ามานั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำกันหน่อยนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้นะคะดิฉันไปเกาะติดนะคะที่หน้าอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอาจารย์แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาโกยขยะเยอะเหมือนกันนะคะตรงหน้าประตูระบายน้ำก่อนลงอุโมงค์มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระดับของน้ำปีนี้ที่อยู่บริเวณหน้าอุโมงค์เนี่ยสูงเกินปี2554นะคะที่อยู่บริเวณที่มันเป็นทางเดินเพราะว่าถ้าปี2554มันต่ำกว่า10เซนติเมตรแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยอยากจะระบายนะคะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรต่อวันนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่าบริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบเนี่ยปริมาณขยะที่ไหลมารวมกันหน้าอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ตันเพิ่มเป็น 2-3 ตันต่อวันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะ
0: มาจากไหน
1: ก
0: ็มาจากไหนขยะ
1: ก็ลอยมาตามน้ำค่ะอาจารย์ยิ่งน้ำท่วมบางทีลอยมาหมดเลยทั้งโซฟาเก้าอี้อาจารย์มีหมดเลย
0: เหรอ
1: มีโซฟาเก้าอี้เนี่ยอาจารย์ซากไม้นี่คือมากับน้ำเลยนะคะ
0: ตัวนี้มันก็ยิ่งขวางนะคะแทนที่น้ำมันจะออกง่ายเราก็ต้องมาเก็บขยะ
1: จริงค่ะ
0: เราสูบออกไปเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่ออกเพราะมันเกะกะขยะนี่แหละ
1: เขาทำถึง3ตันค่ะรอบนี
0: ้
1: 3ตันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยประจำเนี่ยอย่างที่เห็นทางเดินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะทางเดินเนี่ยปกตินะน้ำรอบนี้มันปิ่มเท่ากับทางเดินเมื่อสักครู่ที่จริงปี54มันต่ำกว่านั้นแปลว่าปริมาณน้ำมันสูงกว่าน
0: ั้นก็ไม่ให้พูด
1: ทำไมล่ะคะ
0: ปีนี้น้ำสูงกว่าปี50ไม่เอาเขาบอกอันนี้มันแค่เบาะแบะ
2: มันแค่น้ำฝนตกลงมา
0: ใช่ไ
2: หม
7: เทียบไม่ได้เทียบไม่ได
0: ้ไม่เอาเราอย่าสร้างสถานการณ์สิ
7: ตอนปี54น้ำท่วมจากน้ำเหนือไหลผ่านทางด้านตอนเหนือ
0: ค่ะ
7: นะฮะไม่ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ชั้นในแต่ตอนนี้มันคือฝนตกหนักทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในนะดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ำเฉพาะพื้นที่ชั้นในเนี่ยที่จะสูงกว่าตอนปี54เพราะนั้นเราจะเอามาเทียบแบบกระต่ายกระเต่าอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้ก็คนละสปีชีกัน
7: คนละสปีชีกัน
0: โอเคค่ะ
1: คนละสปีชี
0: และที่สำคัญครับปุ๋ย
1: ค่ะ
0: เรียนอยากทราบอะค่ะน้ำมันสูบออกไปจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าสูบวนคะ
1: สูบออกไปจริงๆค่ะ
0: เนี่ยเห็นเขาโพสต์เขาบอกสูบออกทางนี้หมุนมาทางนี้ฉันก็เลยงง
1: ค่ะอาจารย์คะเพราะว่าน้ำทุกมวลมันไหลมาจากทางมีนบุรีบางกะปินะ
0: คะ
1: เขารับมวลน้ำมาที่คลองแสนแสบแล้วคลองแสนแสบต่อไปที่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะคลองแสนแสบซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยเมื่อวานนี้นะคะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมุดผ่านแนวถนนสุขุมวิท71เป็นระยะทาง 5.1 กิโลเมตรออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาศักยภาพการสูบนะคะของคลองอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำคลองแสนแสบปกติจะอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรนะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติอันนี้คือข้อมูลของผู้อำนวยการสำนักให้ข้อมูลมาเมื่อเช้าแล้วเขาบอกว่าเขาเร่งระบายตามเป้าหมายอย่างน้อยๆวันนึงจะระบายอยู่ที่ประมาณ 10-20 เซนติเมตรมันลดลงไปแล้วค่ะอาจารย์จากเดิมลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ถ้ามีน้ำมาเติมใหม่ก็ต้องดูอีกทีนึง
7: ปัญหาของคลองจันเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงอุโมงค์ระบายน้ำแต่ปัญหาคือกว่าจะเดินทางนะฮะจากตัวคลองจันเนี่ยมาที่คลองแสนแสบไปที่อุโมงค์เนี่ยมันกีดขวางเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะคลองแสนแสบเนี่ยอาจารย์นึกภาพนะเหมือนถนนสุขุมวิทคลองแสนแสบเนี่ยคือเราเทียบน้ำกับเรื่องการจราจรได้เรื่องเดียวกันเลยถนนสุขุมวิทเนี่ยมีซอยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นพอตอนเช้าชั่วโมงเร่งด่วนคนก็ออกมารวมกันมันก็ไหลยากนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโล่งตรงปลายเนี่ยมันก็จะไหลไปเร็วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
2: อาจารย์แต่พี่ปุ๋ยเขารู้แล้วว่าวันนึงมันควรจะระบายได้เท่าไหร่มันก็มีตัวเลขเป๊ะๆถ้ากับตอนนี้เราสามารถคำนวณให้กับคุณผู้ชมที่จมน้ำอยู่นะเวลานี้ในกรุงเทพได้ไหมอีกกี่วันกว่ามันจะลด
0: มึงคิดว่าไม่น่าจะได้ป่ะเพราะตอนมันขึ้นมันก็ขึ้นไปมันก็ลงไปตามแอ่งเวลาจะลงมันไม่ใช่ว่าพรวดเดียวลงมาหมด มันมีขังแล้วออกไม่ได้ด้วยนะคะบางที่อ่ะ
1: ต้องให้อาจารย์สุดใช่ไหมคะ
7: อาจารย์ใช้ได้เลยฮะ
0: ไม่ถูกหรอคะแล้วถูก
7: ถูกครับถูกกรุงเทพเหมือนพื้นที่บางพื้นที่อ่ะมันเคยสูบน้ำบาดาลในอดีตมาก่อนนะฮะเช่นรามคำแหงนะฮะหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หมู่บ้านขนาดใหญ่พื้นที่หมู่บ้านขนาดใหญ่เช่นสมมติหมู่บ้านอาจารย์สมมตินะฮะเราอยู่ในหมู่บ้านที่ทำมาแล้ว20 30 50ปีเนี่ยมันก็จะทรุดลงตามธรรมชาติแต่ถนนหลวงจะยกขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตอนแรกที่ก่อสร้างเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับถนนมันก็ไม่ท่วมแต่พอเวลาผ่านไปปรากฏว่าถนนเนี่ยมันทรุดพร้อมกับเราเนี่ยแหละแต่ถนนก็ยกขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยทั้งโครงการทั้งหมู่บ้านไม่ได้ยกขึ้นดังนั้นเนี่ย อย่างคลองจันเนี่ยก็เดา ว่าสร้างมานานแล้วนะครับนะฮะดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดมันก็ทรุดแล้วมันไม่ได้ยกขึ้นนะฮะแต่ถนนโดยรอบยกขึ้นก็จะต่ำลงไป
0: อาจารย์ว่าจริงไหมครับบางทีท่อระบายน้ำใหญ่จากโครงการเพื่อไปจอยกับริมถนนทางของหลวงอ่ะบางทีมันมีการขยับเนื่องจากพื้นตัวมันซุดบางที
7: ใช่ใช่ครับ
0: มันทำให้น้ำไม่ระบายสูบเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ออกมา
7: อันนี้เป็นปัญหาหลักของกทมเลยซึ่งเขาก็เคยมาปรึกษานะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาวิศวกรออกแบบการระบายน้ำในถนนเนี่ยแน่นอนสมมุติน้ำมาเข้าตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกแบบท่อให้มันเอียงไปอย่าง
0: นี้สลบลง
7: อันนี้พอเวลาผ่านไปถนนมันซุดมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนมันก็ไม่รู้จะไหลไปไหนนะครับก็เลยเมื่อเวลาผ่านไปก็เลยต้องปรับปรุงถนนยกถนนขึ้นเปลี่ยนท่อระบายน้ำเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของการอยู่ในพื้นที่นี้นะครับ
1: อาจารย์แล้วมันเป็นแอ่งต่ำตรงนี้ถือว่าเป็นแอ่งต่ำที่สุดในกรุงเทพมหานครไหมคะ
7: กทมเนี่ยนะผมดูแผนที่อยู่เนี่ยนะครับรวมถึงสมุทรปราการด้วยเนี่ยเรามีแอ่งต่ำอยู่3พื้นที่
1: ที่ไหนบ้าง
7: นะอันที่1เนี่ยก็คือบริเวณบางกะปิสะพานสูงประเวศกลุ่มเนี้ยกลุ่ม1
0: บางกะปิแถวนั้น
7: ก็คือเป็นหลุมลง
1: ต่ำกว่าเท่าไหร่คะอาจารย
7: ์ประมาณ 0.5 นะครับโดยประมาณ
0: ครึ่งเมตรเลยเหรอ
7: ปกติฮะอาจารย
0: ์ไม่กับผมไม่ปกตินะก็ครึ่งเมตรแค่นักแข่งเดียวแล้วนะคะน้ำมันต้องขังแน่นอน
7: เนเธอร์แลนด์8เมตรอาจารย์เนเธอร์แลนด์คนละเรื่องเขาก็จัดการได้เราก็จัดการได้นะแต่ว่าบังเอิญครั้งนี้ฝนมันเยอะเกินไปซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
7: อันที่2เนี่ยก็คือเขตลาดกระบัง
0: ลาดกระบัง
7: นะครับลาดกระบังเนี่ยยากกว่าบริเวณตรงบางกะปิที่เรากำลังคุยกันเพราะบางกะปิเนี่ยก็ยังใกล้กว่าใกล้สถานีสูบพระโขนงใกล้อุโมงใช่ไหมฮะแต่ลาดกระบังเนี่ยตอนนี้ที่สูบน้ำอยู่เนี่ยผ่านคลองธรรมชาติหมดเลยนะแล้วก็ใช้ระยะทาง40กิโลเมตรกว่าจะไปถึงตรงโรงสูบนะฮะตรงพระโขนง
0: แล้วโรงสูบมันจะลาก40กิโลไหวหรือก็มันก็ต้องค่อยๆไป
7: ต้องถอยไปนะฮะจะออกทางบางปะกงก็ไม่ได้ตรงนั้นสูงกว่านะครับนะฮะอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยก็คือแถวบางพลีบางบ่อนะบางพลีบางบ่อตอนนี้ก็หนักเหมือนกัน
1: หนักค่ะอาจารย์บ้านหนูก็อยู่ตรงบางบ่อ
7: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำด้วยแล้วก็น้ำก็ไหลมาด้วยนะครับแล้วมันก็มีเรื่องประหลาดเพราะว่าไอ้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเราเนี่ยมันเหมือนเป็นกะละมังนะเรานึกว่าใกล้ทะเลแล้วจะระบายออกได้เร็วไม่ใช่นะปี54อาจารย์สังเกตสิครับก็เหมือนกันคือดันน้ำออกไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าใกล้ๆชายทะเลเนี่ย
0: อยู่ตรงนั้นแหละ
7: มันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงขอบมันยกขึ้น
0: อาจารย์คะแถวลาดกระบังเนี่ยตั้ง40กิโลเมตรเนี่ยมันมีกลวิธีทางวิศวกรรมอะไรไหมคะที่จะผลักน้ำอะค่ะให้มันวิ่งไปเร็ว
2: ตัวผลักดันน้ำ
0: ไม่รู้ต้องทำยังไงครับหมุน
7: คือในพื้นที่ที่มีอุโมงค์เนี่ยนะฮะจะมีข้อได้เปรียบคำว่ามีอุโมงค์ความหมายคือว่าปกติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเราอยู่ในกะละมังดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงสูบยากสูบเย็นนะเพราะเราต้องสูบย้อนขึ้นไปสูบย้อนกราวิตี้ขึ้นไปเพื่อจะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าถนนสุขุมวิทก็ต้องสูบย้อนขึ้นไปแต่นี้ถ้าเรามีอุโมงค์เนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีถึงที่พระรามเก้าเนี่ย
0: มันจะง่ายกว่าม
7: ันก็จะลงข้างล่างเหมือนกับเรามีตัวระบาย
0: ไปเลย
7: ดังนั้นเนี่ยในส่วนของลาดกระบังเนี่ยก็ต้องมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นอุโมงค์เช่นเดียวกัน
0: อุโมงค์ก็ไปทะลุเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ภาพเวลาสดๆเลยนะคะเป็นประตูระบายน้ำนะคะบางยางอำเภอบ้านแพ้วทีมงานของเราเร่งเพื่อที่จะเจาะวินโดว์สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่คุณฟังรายการเราดีๆเราจะเจาะวินโดว์ให้เห็นสถานการณ์น้ำเวลานี้แบบสดๆเลยนะคะระดับน้ำเริ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆประชาชนอยู่บริเวณเนี่ยที่ระบายน้ำกันเต็มเลยนะคะระหว่างนี้ใครที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครริมตลิ่งริมแม่น้ำคุณต้องอพยพของณเวลานี้ด่วนสุดๆ ด่วนเลยนะคะน้ำขึ้นแบบรวดเร็วมากทีมงานของเราอยู่ในพื้นที่บอกว่าเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนหลายครั้งแล้วนะคะ
7: อันนี้เป็นคนละตำแหน่งกับทางเขื่อนเมื่อกี้นี้นะฮะที่ทางเขาประกาศเตือนให้ยกของขึ้นสูงนะฮะ
0: อันนี้ที่หนึ่งแล้ว
7: อยู่คนละลุ่มกัน
2: มีผลไหมคะอาจารย์ของอันนี
7: ้ตัวนี้มีผลจากอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการไม่ให้กรุงเทพน้ำท่วมไปมากกว่านี้นะครับหรือทำให้กรุงเทพระบายน้ำได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามกันน้ำเอาไว้ที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่น้ำมันจะถูกผันออกไปทางฝั่งตะวันตกนั่นหมายถึงว่าก็จะเข้าทางนะฮะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนก็จะมาที่เนี่ยแหละครับที่เขาอยู่ในวินโดว์ตัวนี้แหละนะครับนะฮะ
0: ค่ะแต่เอาสายโฟนเลยไหมคะ
2: เดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะเขาอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์น้ำตรงลุ่มนี้เพิ่มเติม
0: อาจารย์วิเคราะห์เพิ่มได้ไหมคะ
7: ครับก็ถ้าเกิดดูตามนี้นะครับนะฮะเมื่อเช้านี้กรมชลประทานนะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับประกาศว่ามีการอั้นน้ำตรงเขื่อนเจ้าพระยา
2: ค่ะ
7: นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปล่อยมาก็อย่างที่เรียนนะฮะกร
0: ุ
7: งนนทบุรีอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหา
0: หมดเลย
7: ทีนี้พออั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องส่วนนึงในบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อะไรต่างๆมันก็จะต้องมีการท่วมมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันพอผันออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องไหลมาจบมาที่ตรงนี้แหละ
0: อาจารย์ไปอั้นในขณะที่น้ำเหนือกำลังเริ่มจะลงมานะ
7: ต้องเรียนอย่างนี้ฮะอาจารย์ตอนนี้มันต้องผมใช้คำง่ายๆว่าเราอาจจะต้องกระจายกันท่วมดีกว่ากระจุกแล้วก็หนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งต้องกระจายกัน
0: คือเฉลี่ยความวิบัติไปพร้อมๆกัน
6: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขดีกว่านะคะอาจารย์
2: ค่ะอาจารย์ขาระหว่างนี้ค่ะขออนุญาตอ่านเชลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนอีกครั้งนึงนะคะนี่คืออีกหนึ่งพื้นที่เมื่อสักครู่นี้อ่านไปพื้นที่นึงแล้วอันนี้ของอำเภอเมืองสมุทรสาครเฉพาะตำบลบ้านเกาะตำบลท่าทรายตำบลบางกระเจ้าตำบลชัยมงคลตำบลบ้านบ่อตำบลบางโทรัตตำบลกาหลงและ

0: นาโคกต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้านะคะถ้าหากกระแสไฟฟ้าอยู่ต่ำหากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านทันที
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันแรกเนี่ยที่เราเตือนไปอ่ะคือวิกฤตกว่านะคะของฝั่งตำบลบ้านเกาะตำบลท่าทรายอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังณเวลานี
1: ้ค่ะ
0: เราใช้คำว่าเฝ้าระวังดูเหมือนกลัวชาวบ้านไม่ตื่นตัวอยากขยกเลยอ่ะ
2: เรียนเน้นอยากเรียนอยากเรียนถามอาจารย์สุทธิศักดิ์ค่ะประชาชนจำนวนมากชะล่าใจอย่างเพื่อนเดียนนะคะอยู่นครนายกเขาบอกว่าตอนเย็นน่ะแค่ตะตุ่มเขาก็นั่งเก็บของพอเอายกของขึ้นไปข้างบนลงมาเอวเลยเขาบอกมันเกิดมาเขาไม่เคยเจอทำไมปริมาณน้ำมันขึ้นไวมากเนี่ยค่ะยังชะล่าใจกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่ยังไปเดินดูน้ำดูท่ากลับบ้านไหมคะไปเก็บข้าวเก็บของขับรถขึ้นที่สูงคนแก่รีบพาออกไปก่อนเดี๋ยวว่าไม่น่าไปยืนดูแล้วก็เก็บคอนเทนต์นะคะอันนี้น่ากังวลนะเออ
0: เก็บของก่อน
3: ที่จริงมันมีเรื่องของระบบเตือนภัยที่เมื่อกี้ก็เป็นโอ้โหวุ่นวายกันในออนไลน์เหมือนกันที่น้องแป้งกับอาจารย์พูดว่าระบบเตือนภัยทำไมมาพร้อมน้ำ
0: ใช่เพราะว่านักข่าวของเราบอกว่าน้ำมาแล้วโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้มันมาแล้วนะคะ
2: ถามอาจารย์ดีกว่าทำไมอีปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยมันต้องมาอีตอนน้ำมาแล้วมันจะไปหนีทันเหรอคะ
0: เซลบอดแคส
2: มาก่อนไม่ได้เหรอคะไอปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยค่ะเซลบอดแคส
0: เซลบอดแคส
2: ภาษาฝรั่งชาวบ้านไม่เข้าใจอีปิ๊บปิ๊บตกใจเนี่ยยังไงคะอาจารย
4: ์คืออย่างนี้ครับมองเป็นภาพรวมนะฮะแต่เนี้ยเราจะต้องคุยกันต่อในเรื่องของการแก้กฎหมายนะครับคือการเตือนภัยนะฮะเพื่อให้เกิดการอพยพเนี่ยทางผู้เตือนเนี่ยจะต้องมั่นใจจริงๆว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เตือนในทางกลับกันสมมุติว่าเตือนไปแล้วไม่เกิดนะฮะคนที่เตือนเนี่ยจะมีปัญหาในเชิงกฎหมาย
0: แต่ชาวบ้านก็ไม่สูญเสียไงคะคือเราต้องเอาชาวบ้านเป็นที่ตั้งหรือเปล่า
4: เอาชาวบ้านเป็นที่ตั้งแต่ข้าราชการที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ถูกสอบเขาถูกริบเงินเดือ นเขาถูกอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นมันไม่มีใครผิดนะฮะต้องไปแก้กฎหมายให้สามารถที่จะเตือนภัยได้ล่วงหน้าโดยที่มีการคุ้มครองไม่ให้เกิดความผิด
2: ใครคือคนที่ต้องแก้กฎหมาย
4: ก็เนี่ยแหละครับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่ต้องช่วยกัน
2: นั่งกันอยู่ทำไมตั้งนานน่ะมันไม่ใช่ท่วมหนเดียวเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายทีกฎหมายไม่เคยแก้ไขไม่มีใครใส่ใจเนี่ยมาเที่ยวเนี้ยค่ะต้องท่วมบ้านนักการเมืองเยอะๆอ่ะค่ะเรียนว่าเขาจะรู้สึก
3: พอฟังแบบนี้อาจารย์พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องไปคุ้มครองใครคะคุ้มครองข้าราชการที่พยายามที่อยากจะเตือนในสิ่งที่เป็นความจริงเหรอคะอาจารย
4: ์ใช่ๆแล้วก็จริงๆในภาพรวมเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ Excel Broadcast นะฮะ
2: ค่ะ
4: มองภาพรวมประเทศไทยมี2ปัญหาใหญ่ๆนะครับอันที่1เราไม่คุ้นเคยกับภัยพิบัติขนาดใหญ่นะฮะใหญ่กว่านี้ก็จะเกิดขึ้นอีกได้นะครับอาจารย์แต่เราไม่คุ้นเคยเราอยู่กันโดยที่ว่าไม่ได้มีเหตุที่มันเคยเกิด
2: ค่ะ
4: ดังนั้นพอไม่ได้มีเหตุที่เคยเกิดขนาดใหญ่อย่างยกตัวอย่าง300มิลที่น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
2: อายุ70ได้เพิ่งเห็น3วัน3คืนเนี่ยค่ะยอมรับ
4: ดังนั้นในแง่ของการของบประมาณไปจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติลักษณะแบบนี้ถ้าอาจารย์จินตนาการว่ามันจะเกิด300มิลผมของบประมาณไปทำการป้องกันแก้ไขอาจารย์จะได้งบประมาณมั้ย
0: ไม่
2: จินตนาการ
4: มาขอเอาแฟกต์มาคุยกันเอาแฟกต์มาคุยกันนี่อันที่1อันที่สองที่มันตามมาก็คืออะไรครับกฎระเบียบต่างๆมันก็สอดคล้องไปคือมันไม่ได้มีการตั้งกฎระเบียบให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเขานั่งเฉยๆเขาก็โดนลงโทษได้ถ้าเกิดเขาทำนายผิดหรือบอกอะไรผิดไป
0: ค่ะ
4: ดังนั้นเราต้องมีหน่วยงานกลางนะครับที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติโดยตรงซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้
0: อาจารย์ขาณเวลานี้ค่ะภาพของเราส่งทีมงานของเราลงพื้นที่ไปตอนนี้บินโดรนเป็นภาพบรรยากาศข้างบนแบบสดๆเลยนะคะเวลานี้กำลังบินให้ดูอยู่คราวนี้เขาถามเข้ามาว่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้คือริมคลองดำเนินสะดวกราชบุรีสมุทรสาครปริมาณน้ำระดับประมาณนี้หากอาจารย์ประเมินด้วยสายตาเวลานี้อีกนานไหมกว่ามันจะบ่าเข้าข้างๆอาจารย
4: ์ประเมินด้วยสายตาไม่ได้ครับวิศวกรต้องใช้ข้อมูลนะฮะอันนี้คือประตูอะไรฮะประตูบางยางใช่ไหม
0: บางยางค่ะอาจารย์
4: ครับนะฮะ
0: เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะดูควบคู่ไปด้วยคุณผู้ชมในพื้นที่ฟังข้อมูลไปเลยนะคะของบางยางเนี่ยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไปมุงดูกันตรงนั้นเนี่ยรีบกลับบ้านก่อน
4: บ้านแพ้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวน่าเดี๋ยวคงล้นประตูแล้วล่ะค่ะ
3: คือที่จริงเนี่ยที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่ก็คือแม่น้ำที่มันมาจากแม่น้ำท่าจีนนะคะแล้วจริงๆแล้วท่าจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่รับน้ำมาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่บริเวณตอนบนนะคะเขาก็ระบายด้านข้างออกไปแล้วใช่ค่ะพอระบายก็

ระบายเสริมมาทางสุพรรณบุรีมาท่าจีนพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการระบายเพิ่มแล้วลักษณะของแม่น้ำท่าจีนอ่ะมันเล็กมันแคบมันคดโค้ง

0: เพราะว่าช่วยกันไว้ก่อนว่าฝนมันยังไม่ตกแล้วก็จะระบายจากด้านล่างไปก่อนจึงทำให้ตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดว่ามันมาครั้งเดียว
1: เขื่อนไหนสั่งให้อั้น
0: อาจจะต้องดูเป็นแต่ละเขื่อนว่าใครไปยืนตรงไหนอาจารย
1: ์เอ๊ก็มีข่าวออกมาว่าไม่ได้สั่งหยุดแค่แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวแต่ปริมาณน้ำเหนือมันไหลบ่ามาเพราะว่าฝนมันตกด้านบนแล้วฝนตกทางด้านของฝั่งตะวันออกนะคะ
2: อาจารย์ยกมือเชิญเลยค่ะ
3: ตอนนี้มันเกินหมดแล้วนะฮะสถานีบางเลนก็เกินนะครับสถานีบางตะเถนก็เกินนี่อยู่ในท่าจีนหมดเลยนะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยนะฮะทางปตท.โพพยาก็เกินหมดแล้ว
2: งั้นภาพที่อาจารย์ดูด้วยสายตาเวลานี้ที่ทีมงานของเราบินโดยแบบสดๆอีกนานไหมอาจารย์จะบ่าเข้าเนี่ยค่ะ
4: บอกไม่ได้ครับ
2: ยังบอกไม่ได้อยู่แต่ว่าหลายชั่วโมง
4: ผมอธิบายอย่างนี้สมมุติว่ามีงูพิษอยู่ในห้องเราตัวนึงเนี่ย
1: จะกัดเราเมื่อไหร่ล่ะ
4: มันมีพิษแน่ๆถูกไหมฮะมันจะกัดเราเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
4: ก็เหมือนตอนนี้น้ำมันมามันมีเหตุผลทุกอย่างที่จะท่วมดังนั้นไม่ต้องบอกว่ามันจะท่วมเมื่อไหร่ไม่ต้องฮะมันมีงูพิษก็จัดการตัวเองก็เดินออกจากห้องไป
1: สำหรับเบียนกำลังจะบอกว่าแน่นอนค่ะท่วมแน่นอนเบียนพูดด้วยตัวเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าเป็นเบียนนะคะฉันเปิดแนบแล้วขึ้นรถเก็บของค่ะ
2: ปพก็บอกว่าท่วม
1: เบียนจะไม่ห่วงสมบัติค่ะปล่อยมันไปก่อน
0: ค่ะ
1: กลับมาลุยทีหลัง
0: กลับมาลุยทีหลังอันนี้เตือนกันหน่อยเมื่อเห็นน้ำแบบลักษณะนี้แล้วนะคะปกติมันมีพื้นที่เสี่ยงท่วมพื้นที่เสี่ยงท่วมไล่เรียงกันแบบนี้นะคะโซนที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เห็นต่อไปนี้ก็คือถ้ามาทางแม่น้ำท่าจีนอย่างน้อยๆอำเภอ2พี่น้องอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีนะคะมีความเสี่ยงที่นครปฐมขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบางพื้นที่มันไม่มีขันกั้นน้ำมันฟันหลอด้วยค่ะอาจารย์มันก็
4: แล้วถึงมีคันเนี่ยถ้าคันไม่ดีเนี่ยมาถึงสมมตินะฮะว่ามันเกิดการแตกแบบหลายๆกรณีเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ดีใช่ไหมครับอันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วนะเรื่องความปลอดภัยของคัน
1: อาจารย์
4: นะครับ
1: เขาไม่ใช้คำว่าแตกไม่ใช้คำว่าชำรุด
4: คันนะอาจารย
1: ์คันก็ต้องชำรุด
4: คันก็ต้องเก่า
1: ไม่ได้ค่ะคันแตกเขื่อนแตกเขาห้ามพูดไม่ใช่เหรอปุ๋ย
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ชำรุดงั้นเอาแบบนี้ระหว่างที่ปพ.ก็เตือนอาจารย์ทุกคนเตือนหมดเลยนะคะว่าคุณต้องเฝ้าระวังนักข่าวของเราถึงพื้นที่แล้วเซลบอร์ดแคสเข้ามือถือกระหน่ำเลยนะคะพี่เปิ้ลวันนิสาตอนนี้ค่ะอยู่ที่ประตูระบายน้ำบางยางตรงจุดที่เราบินโดนให้เห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะจะได้สัมภาษณ์มาเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนในพื้นที่นี้คุณควรกลับไปทำอะไรก่อนอันดับแรกพี่เปิ้ลเชิญเลยค่ะ
5: พื้นที่กรทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกค่ะว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะคะในพื้นที่ของสมุทรสาครค่ะที่ประตูระบายน้ำนะคะบางยางค่ะถือว่าเป็นประตูระบายน้ำที่รับมวลน้ำทั้งหมดค่ะจากคลองของคลองดำเนินสะดวกค่ะแล้วก็คลองบางยางก่อนที่จะไหลสู่คลองแม่น้ำท่าจีนนะคะซึ่งณเวลาณตอนนี้ค่ะหน่วยงานในภาครัฐเองได้มีการร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าทางเป็นจังหวัดหรือว่ากรมชลประทานค่ะในการเร่งที่จะระบายน้ำค่ะลงสู่แม่น้ำท่าจีนะคะก่อนที่ล่าสุดค่ะหลังจากที่ทีมข่าวได้มาเกาะติดสถานการณ์ที่นี่นะคะก็พบว่ามีการแจ้งเซลบอร์ดแคสตลอดระยะเวลาค่ะว่ามีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนลงมาจากเขื่อนแม่กองประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งมีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการอพยพแล้วส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์นะคะว่าณขณะนี้ทางกรมชลประทานเองนั้นได้มีมาตรการในการผันน้ำยังไงบ้างค่ะคุยกับพี่ธีรนาถนะคะพี่ธีรนาถคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เพิ่มด้วยสถานการณ์ตอนนี้เรามีการผันน้ำเท่าไหร่ยังไงคะในพื้นที
6: ่ก็คือตอนนี้นะครับตรงประตูระบายน้ำบางยางนะครับมีบานทั้งหมด6บานนะครับแบ่งเป็นประตูระบายน้ำบางยาง1และบางยาง2ครับโดย1บานสามารถระบายน้ำได้ประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำที่สแตนบายรออยู่ทั้งหมด10เครื่องครับสูบได้ประมาณ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโดยการบริการนะครับก็คือถ้าหากน้ำทะเลลงครับเราจะเปิดบานทั้ง6บานเพื่อเปิดระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับลงสู่แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทยครับต่อไปครับแล้วหากน้ำทะเลขึ้นครับทางโครงการก็จะดำเนินการปิดบานแล้วก็เปิดเครื่องสูบน้ำครับเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกครับ
5: เห็นบอกว่าวันนี้เราได้มีการขอความร่วมมือจากภาครัฐเองแล้วก็หน่วยงานในท้องที่เองด้วยในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาอันนี้จะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงไหนยังไงคะ
6: ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด16นิ้วครับจำนวน2เครื่องครับสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จน่าจะประมาณช่วงเย็นวันนี้ครับ
5: ตอนนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่สมุทรสาครเรามีพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับพื้นที่ผลกระทบแล้วจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะตอนนี้
6: ตอนนี้ก็หล

0: ายตำบลมากครับตามประกาศจังหวัดสมุทรสาครครับ
1: ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยคาดการณ์ว่าเห็นบอกว่าในช่วงวันที่29จนถึงวันที่2ตุลาเป็นพื้นที่น้ำทะเลหนุนเนาะเรามีการเตรียมแผนในการรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
0: คือแผนเราก็คือเรามีเครื่องสูบน้ำที่รอสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนครับก็คือเราจะปิดบานแล้วก็เปิดเครื่องสูบตลอดเวลาที่น้ำทะเลหนุนครับแล้วก็จะมีเครื่องสูบน้ำของนายกอบจครับจำนวน4เครื่องรอสูบช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงครับเพื่อเร่งระบายน้ำครับ
1: เห็นบอกว่านอกจากตัวของขอความร่วมมือจากภาครัฐเองแล้วก็มีกลุ่มอาสาเนาะของเรืออีแปะในพื้นที
0: ่
1: เห็นบอกว่าตอนนี้มีการเร่งผันน้ำในพื้นที่ด้วย
0: ใช่ครับก็คือจะมีเรือมาผักเหมือนเป็นการผักดันน้ำครับช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงครับเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำในพื้นที่ได้เร็วขึ้นครับ
1: ค่ะคุณธิดารัตน์คะแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะพี่ปุ๋ยคะต้องบอกค่ะว่าสถานการณ์นะคะที่สมุทรสาครตอนนี้เองเนี่ยประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ํานะคะที่ได้รับการแจ้งเตือนจากเซลวอดแคสต์นะคะต้องแนะนําค่ะว่าให้เตรียมของยกขึ้นที่สูงหรือว่ากลุ่มเปราะบางค่ะก็ควรที่จะเฝ้าดูสถานการณ์น้ําเอาไว้หากสถานการณ์น้ํามีการเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องก็แนะนําว่าให้ออกจากพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะที่ประตูระบายน้ําบางยางอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: ขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะ
3: ขออ
2: นุญาตมีเอกสาร
3: แป๊บๆเลยนะ
2: เอกสารจากราชการฉบับหนึ่งด่วนที่สุดประทับตาว่าด่วนที่สุดเป็นจากสำนักงานชลประทานที่13ส่งตรงถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเมื่อสักครู่นี้เลยขออนุญาตอ่านเอกสารราชการนี้แบบด่วนนะคะคุณผู้ชมคะสำนักงานชลประทานที่13แจ้งปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำนะคะผ่านเขื่อนแม่กองรวม1ฉบับค่ะคือฉบับจดหมายที่ฉันกำลังจะอ่านค่ะเขาบอกว่าจะมีการพิจารณาประเมินรวมถึงหารือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติคาดการว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในปริมาณมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะขอเพิ่มมากกว่า 2,000 ซึ่งมหาศาลมากนะคะยังระบุต่ออีกว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนแม่กลองมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันมากกว่า3เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดได้รับรู้รับทราบและขอความกรุณาแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้อาศัยบริเวณลำน้ำยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังแบบสูงสุดของผู้ป่วยและผู้สูงอายุดูแลอย่างใกล้ชิดเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันรวมถึงต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนี่คือเอกสารฉบับด่วนที่สุดประทับตามาส่งตรงถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเวลานี้เลย
3: เวลานี้ถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะได้ฟังแบบนี้เนี่ยไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย รีบเลยนะคะเจนคิดแบบนี้นะคะขอบคุณเมื่อกี้คุณเปิ้ลนะรายงานได้น่ารักมากต่อไปค่ะปริมาณน้ำนะคะในเขื่อนแก่งกระจานมีใครสนใจบ้างไหมคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้ำก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มาเกือบจะเต็มความจุของเขื่อนแล้วนะคะแล้วก็มีเขื่อนเพชรที่ต้องรับน้ำไปจากเขื่อนแก่งกระจานอีกยืนยันว่ายังรับมือได้จะรับมือได้ยังไงเราไปดูนะคะเรามีรายงานสดจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณทอฝันช่วยชูค่ะพร้อมไหมคะ
2: ยังไม่พร้อม
3: ทอฝันยังไม่พร้อม
2: คุณทอฝันส่งสัญญาณมาว่าในพื้นที่ตอนนี้สัญญาณไม่ดีแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเขื่อนนี้มีข้อมูลเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้เขื่อนก็ระวังว่าไม่อยากให้น้ำปล่อยมาเยอะส่วนบางคนเขากังวลว่าถ้าหากไม่ปล่อยมาเยอะอาจจะทำให้โครงสร้างเขื่อนมันชำรุด
4: ค่ะ
2: ทั้งสองท่านมองว่าอย่างไรเห็นด้วยกับข้อมูลตรงนี้
5: ต้องดูข้อมูลว่าตอนนี้มัน
3: เชี่ยวชาญเขื่อน
5: คือเขื่อนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการรับน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันถึงระดับน้ำสูงสุดแล้วเนี่ยแล้วมันจะมากไปกว่านี้มันทำไม่ได้แล้วมันต้องปล่อยออกนะฮะเพื่อที่จะลดนะฮะไอความโอกาสในการที่มันจะเสียหายขึ้นหรือการพิบัติเกิดขึ้นแย่ที่สุดเนี่ยคือล้นสันเขื่อนนะครับซึ่งตัวนี้ต้องไปดูเมื่อกี้เขาเขื่อนเตือนเขื่อนเลยนะฮะ
2: แก่งกระจาน
5: เนี่ยว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะฮะแก่งกระจานแล้วก็ต้องไปดูว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยมันยังมีเขาเรียก dry free board ก็คือมันจะมีพื้นที่รับน้ำได้อีกสักเท่าไหร่นะฮะที่จะไม่ล้นแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดมันแตะที่รนสนะฮะหรือว่าระดับน้ำสูงสุดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องปล่อยน้ำแหละ
2: ต้องปล่อยมันมีความจำเป็นมากๆว่าต้องปล่อยหากกักเอาไว้ตามบางคนที่บอกว่ากักเอาไว้ก่อน มีโอกาสสูงมากที่มันจะเสียหาย
5: คือถ้ากักไว้แล้วก็ทำให้เกินกว่าที่ได้ออกแบบไว้นี่อันตราย
2: อันตราย
3: อันตรายคือ
5: มันก็มีโอกาสที่จะเกิดการพิบัติขึ้นในลักษณะต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือ
4: ใช้ว่าคำใหม่อาจารย์เขื่อนพิบัติ
3: พูดให้มันชัดๆแต่ฉันอยากรู้ภาษาเทคนิคจังเลย
4: จริงๆหนึ่งภาษาเทคนิคมันก็ใช้ได้นะคะอาจารย์คะอาจารย์สุริศักดิ์คะพอฟังในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนม
3: าร
4: ุมมาตุ้มนะคะแล้วพอบรรลุมาตุ้มเหมือนเอาสิจิคุณทอฝันมาแล้วค่ะอาจารย์
3: คุณทอฝันมาแล้วค่ะ
4: เข้าสิจิก่อน
3: คือพอดีแล้วรีบคุยคุณทอฝันค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังของดิฉันคือเขื่อนแก่งกระจานนะคะซึ่งตอนนี้ระดับน้ําที่มีความจุอยู่ในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 99% แล้วค่ะทางผู้อํานวยการโครงการชลประทานของแก่งกระจานคาดการว่าในค่ำวันนี้ค่ะจะเต็มความจุหลังจากนั้นค่ะจะล้นออกสู่ทางสปินเวย์นะคะขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีประชาชนยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีช่วงบ่ายวันนี้ยันร้อยละ99ของความจุอ่างแล้วนะคะเหลืออีกแค่ประมาณ5เซนติเมตรค่ะจะเต็มความจุซึ่งนายเกริกศักดิ์ลีนานนท์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานคาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ค่ะเมื่อน้ำในเขื่อนเต็มความจุก็จะไหลผ่านทางสปิลเวย์หรืออาคารระบายน้ำล้นในระดับ100ลูกไปแม่น้ำเพชรบุรี
2: ไลค์คุณผู้ชม
3: เสียงเนี่ย
2: ด้านอุด
3: มาแล้ว
2: เอาล่ะคุณผู้ชมคะไม่เป็นไรพี่ทอฝันค่ะคือสัญญาณอาจจะมีปัญหาณเวลานี้นะคะคือสัญญาณขึ้นๆลงๆแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้รับฟังของพี่ทอฝันน้ำสูงในเขื่อน 99% แล้ว
3: มันก็คือเต็มแล้วว่า
4: คิดว่าการจัดการน้ำรอบนี้เนี่ยอาจจะทำไม่ทันการเนื่องจากว่าปริมาณฝนมันอาจจะสูงรับมือไม่ทันเนาะการระบายน้ำมันก็ระบายเข้ามาเพิ่มที่เราคุยกันวันนี้เราคุยกันหลายลุ่มนะเรามีคุยกันลุ่มท่าจีนก็เตือนนะคะลุ่มน้ำแม่กลองก็เตือนแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็เตือนเพชรบุรีเราเคยท่วมหนักมาแล้วเพราะแก่งกระจานนะคะมันก็อยู่ในแถวๆลุ่มน้ำแถวเพชรบุรีอันนี้ต้องแยกกันนะคะดังนั้นเซลบอสแคสเตือนแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ดูแต่ละลุ่มเลยเพราะ3ลุ่มนี้กำลังหนักนั่นเอง
2: อาจารย์คะคือความจริงมันต้องระบายกว่าจะมาถึง99ป่ะ
5: ไม่ครับคือมันก็สามารถที่จะออกแบบนะฮะให้รับได้เต็มที่ถึง 100%
3: แล้วก็ออกสปิลเวย์ไป
5: ใช่แล้วก็เปิดคือแล้วแต่ว่าเขื่อนนั้นเนี่ยมีบานที่จะเปิดไหมหรือเขื่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีบานมันก็ล้นออกไปคือถึง 100% ได้บางเขื่อนเช่นเขื่อนป่าสักเนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆไม่ดีนะครับจริงๆไม่ดีเพียงแต่ว่ามันก็มีเข้าเรียกกระบวนการในการที่จะปล่อยออก
3: ตอนปล่อยออกมานี้ชาวบ้านต้องรับรู้ก่อนไหมคร
5: ับ ต้องรับรู้ครับต้องรับ
3: แล้วทีนี้เราจะทำนายได้ยังไงเราต้องปล่อยถึงเวลาปล่อยแล้วค่อยบอกหรือเปล่าตามกฎหมายอ
5: ่ะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทางชลประทานเนี่ยมีมาตรการดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วเขาจะมีองค์กรผู้ใช้น้ำเขาจะรู้ว่าคนพื้นที่ท้ายน้ำอยู่ตรงไหนเขาจะประกาศก่อน
3: ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องวอบอกกัน
5: ซึ่งแน่นอนก็ต้องบอกพอด้วยบอกหลายหน่วยงานเพื่อจะทำให้มีการเตรียมตัว
4: อาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยปกติแล้วกรมชลประทานเขาจะมีรูเคิร์ฟในการบริหารจัดการน้ำเมื่อรู้ว่าภัยกำลังจะมากรมชลประทานก็พยายามเตือนอยู่แล้วนะคะว่าน้ำมันจะมากี่วันแล้วมันปล่อยไม่ทันหรอคะก่อนหน้านั้นระบายน้ำ
5: ก็ต้องถามว่าข้างล่างเนี่ยบริเวณเมืองเพชรบุรีเนี่ยหรือแม่น้ำเพชรเนี่ยมีฝนตกหนักมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งตัวนี้ต้องถามข้อมูล
3: ถ้าฝนตกเขาก็ไม่ปล่อยน้ำ
5: เขาก็ไม่พยายามที่จะนั่นเขาก็ต้องพยายามใช้หน้าที่เขื่อนเนี่ยในการช่วยไม่ให้น้ำท่วมข้างล่างให้มากที่สุด
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มันโชคดีตรงที่มันตกทั้งบนเขื่อนและใต้เขื่อนพร้อมกันมันก็เลยไม่รู้จะแก้ไขกันยังไง
2: คุณผู้ชมเลยบอกว่าอาจารย์ครับช่วยอธิบายเป็นภาษาแบบง่ายๆได้ไหมไม่เข้าใจเรื่องของ 1,500 ลูกบาศก์เมตร 2,000 ลูกบาศก์เมตรมันเยอะขนาดไหนอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะโดยปกติแล้ว 1,500 มันเป็นเรื่องปกติหรือ 1,500 มันไม่ปกติ
5: เอาอย่างนี้ฮะคือในแต่ละคลองในแต่ละแม่น้ำในแต่ละเขื่อนเนี่ยนะครับเราเอาปริมาณมาคุยเฉพาะนักวิชาการคุยกัน
2: โอเคใช่
5: แต่ถ้าเกิดเราอธิบายง่ายๆถ้าในคลองก็คือจะล้นตลิ่งหรือยังในแม่น้ำจะล้นหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า 1,500 2,000 แล้วแม่น้ำนั้นคลองนั้นรับได้เท่าไหร่นะถ้ารับได้ 1,500 มา 2,000 มันก็ล้น

0: ก็แค่นั้นเองนี่ออกไหมครับดังนั้นคนที่บริหารจัดการเนี่ยจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้ล้นตลิ่ง
1: แล้วชาวบ้านจะต้องรู้ได้ไงว่าคลองหน้าบ้านตัวเองเนี่ยน้ำมันสามารถใส่ได้กี่พันลูกบาศก์
2: ไม่เขาก็ยังคิดว่าเขาก็ต้องมองอ่ะล้นตลิ่งหรือยังเต็มคลองเฮ้ยน้ำเต็มคลองไม่เคยเต็มเร็วอย่างนี้ระวังวุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้ว
2: คิดเอง
0: แล้วแถมถ้าเกิดว่ามีข่าวบอกว่าไอ้ตัวประตูระบายน้ำหรือเขื่อนที่อยู่ด้านเหนือน้ำมีการปล่อยมาเพิ่มแล้วบ้านเราก็น้ำเต็มตลิ่งอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเลยเราก็ต้องขนของต้นอะไรนะฮะ
2: ส่วนใหญ่บ้านริมคลองชาวบ้านทั่วไปก็จะมีเสากับใต้ถุนไว้รองรับอยู่แล้วโดยทั่วไป
1: ถ้าหากอย่างนั้นก็แปลได้ว่าหากคุณผู้ชมอยู่บ้านตัวเองตอนนี้ไปชะเง้อดูที่คลองหรือคูข้างๆที่มันต้องรับน้ำมันเต็มอยู่แล้วคุณไม่ต้องสนใจ 1,500 1,800 หรือ 2,000 ยกก่อน
0: อย่างสถานการณ์แม่กลองเนี่ย
1: ะ
0: นะฮะลุ่มแม่กลองเนี่ยมีน้ำที่เป็นต้นทางคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนเขาแหลม2เขื่อนเนี่ยกำลังจะเต็มแล้วนะฮะน่าจะ 96% หรือ 93% ทั้ง2เขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เขื่อนวชิรากรประกาศที่จะปล่อยแล้วคนที่อยู่ด้านล่างก็คือคนที่อยู่ราชบุรีปัจจุบันก็ท่วมแล้วนั้นถ้าอาจารย์อยู่ราชบุรีเนี่ยแล้วอาจารย์รู้ว่าเขื่อน2เขื่อนใหญ่เนี่ยจะปล่อยอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์รู้อนาคตไหมฮะ
2: รู้สิแต่ยังนั่งเฉยๆอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมทุกคนเลยจำนวนมากเดียวชอบเตือนนะคะให้ระมัดระวังเรื่องแรกเลย คือไฟฟ้า
0: ใช่
2: อันนี้ล่ะมันคือบางบ้านน่ะเขาไม่ได้มีระบบชั้นล่างชั้นบนคัตเอาท์มันไม่มีอันนี้คือการเดินไฟแบบเดินเองอ่ะอันนี้อันตรายที่สุด
1: ระหว่างนี้ขออนุญาตตัดสลับถามคำถามจากคุณผู้ชมที่ถามอาจารย์นะคะแล้วก็ถามพี่ปุ๋ยเข้ามาว่า
2: ค
1: ือเดี๋ยวน้ำเหนือจะลงมาแต่กรุงเทพเนี่ยยังระบายไม่ออกค่ะน้ำเหนือลงมาแล้วกรุงเทพจะมีโอกาสท่วมสูงกว่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: คำว่าน้ำเหนือที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับคือน้ำที่เหนือกรุงเทพขึ้นไปนะครับก็คือมาจากนครสวรรค์นะฮะ
2: ค
0: ือไม่ได้หมายความว่าอุ้ยต้องมาจากเชียงใหม่อะไรตรงนั้นนะฮะน้ำเหนือกรุงเทพถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามอั้นให้อยู่
2: อั้นอยู่ที่นครสวรรค์อยู่
0: พูดง่ายๆนะครับอั้นอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาครับอาจารย์นะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ประกาศอั้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทางกรมชลบอกนะฮะเพื่อที่ว่ากรุงเทพเนี่ยจะได้มีโอกาสในการรีบระบายน้ำออกเพราะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสทองของท่านผู้ว่านะฮะนะฮะที่ต้องรีบระบายน้ำออกเพราะเขาอั้นให้แล้วแต่นี้พออั้นให้ใครไปท่วมฮะก็คือไปทางอยุธยาไอ้โทษทีฮะไปทางลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะฮะก็คือไปทางกลุ่มนครปฐม
1: ไปทาง
0: สุพรรณนะฮะไปทางสมุทรสาครที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี
1: ้น้ำมันจะไปตรงนั้นอีกกี่วันหรือตอนนี้ก็ไปอยู่อ่วม
0: ตอนนี้ไปแล้วครับ
1: ก็ยังก็คือสมมุติถ้ายังอั้นอยู่แบบนี้เขาจะเพิ่มขึ้น
0: ครับมันก็จะค่อยๆไปน้ำใช้เวลานะครับนะไปดังนั้นต้องรีบก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: กทม.ตอนนี้เขาอั้นให้แล้วนะก็ต้องรีบ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่อั้นมันก็ไหลเข้ามามันก็จะระบายออกยากขึ้นแค่นั้น
2: อาจารย์เนี่ยจะพูดน่าเกลียดไหมคะถ้าสมมติบอกว่าตอนนี้เรารีบสูบน้ำออกจากกรุงเทพเราผันไปคนอื่นเขากำลังรับกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันอนาคตกรุงเทพก็เตรียมรับน้ำเหนือแน่พ
0: ู
2: ดไปเลยได้ไหม
0: น้ำเหนือหมายถึงน้ำจากทางเชียงใหม่
2: ทางนครสวรรค์นะคะยังไงมันจะไปซ้ายไปขวาตลอดไปได้ม
1: ัน
2: คงต้องมาตรงนี้
0: อ๋อไม่ก็น้ำมันมี2ประเด็นนะจ
2: ๊
0: ะน้ำมันมีเรื่องถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เรียก space and time ก็คือมันมีปริมาณใช่แต่ว่าถ้าเราไปหน่วงในระบายออกไปที่อื่นในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้มันระบายออกไปมันก็ยังมีเวลาที่จะจัดการนะในอนาคตน้ำที่ไหลมาเติมอาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่กำลังผันไปก็ได
1: ้งั้นเอาแบบนี้เขาถามพี่ปุ๋ยเขาบอกพี่ปุ๋ยบอกหน่อยได้ไหมสรุปแล้วกรุงเทพจะท่วมรอบ2หรือเปล่า
3: ตอนนี้ถ้าจะบอกว่ากรุงเทพท่วมรอบ2หรือเปล่าปัจจัยแรกก็คือว่าฝนลดลงแต่ดูว่าปริมาณน้ำเหนือแต่เช็คข้อมูลล่าสุดที่เห็นเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะก็คือนครสวรรค์วันนี้ระบายประมาณ 2,038 นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถัดมาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็อาจารย์คะเขาบอกว่าก่อนที่ 4/29 ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,814 มันเป็นตัววัดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพ 1,800 กระทบไหมคะ
0: โทษทีเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเอาใหม่ครับสั้นๆอย่าง
3: นี้ก็คือว่าการระบายจากนครสวรรค์ระบาย 2,000 หน้าเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,000 กว่าๆพอมา429ก่อนเข้ากรุงเทพระบาย 1,800 ทีนี้พอการระบายน้ำเหนือลงมาแบบนี้อาจารย์1,800เนี่ย รายังรับไหวไหมคะ
0: ต้องดูข้อมูลอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้บอกเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยทั้งสองท่านก็จะไม่เข้าใจประชาชนก็จะไม่เข้าใจต้องคำถามก็คือว่า 1,800 นะฮะที่สถานีที่เรากำลังคุยเนี่ยมันเกินแคปซิตี้ของมันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่ง
3: ได้ค่ะ
1: จริงๆแล้วคุณผู้ชมบอกขอบคุณมากรายการช่วยแปลเป็นภาษานักวิชาการให้เราเข้าใจแต่ภาษานี้อาจจะไม่ถูกใจนักวิชาการหลายคนบอกว่าแต่เราต้องการให้ถูกใจประชาชนคือเขาฟังแล้วเขาตื่นตัวแล้วก็หนีทัน
3: สถานี
1: ต้องไหมคะอาจารย์
3: 29ค่ะอาจารย์พ่อปุ๋ยดูใน
0: ชื่อ
3: บางไทร
1: ระหว่างนี้เรากำลังเช็คข้อมูลให้แบบสดๆเลยคุณผู้ชมค่ะว่าพิกัดตรงไหนน้ำจะท่วมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะ
3: ละค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณผู้ชมถามคำถามกันเข้ามาสนั่นมากเลยจะอ่านได้ทุกคำถามพยายามสุดๆนะคะแล้วอีกสักครู่นะคะเราจะต่อสายท่านพลพีด้วยนะคะคุยเรื่องของน้ำในเขื่อนออนไลน์เท่านั้นคุณผู้ชมตามมานะคะ Facebook YouTube และ TikTok เดี๋ยวขอลาช่วงออนแอร์ไปก่อนค่ะ
2: ท่านจะ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว15นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะชาวชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมนะคะเพราะว่าระดับน้ำหลายจุดยังคงสูงอยู่ค่ะยังคงเห็นภาพของคนนั้นเดินลุยน้ำเพื่อขอมาหาซื้ออาหารแล้วก็รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐกลับไปดูแลครอบครัวนะคะติดตามจากคุณสุภชาอินทริศรายงานสดจากชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังค่ะคุณสุภชาคะ
1: แม้สถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจะลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรแล้วนะคะแต่ชาวบ้านก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในค่ะที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงขึ้นมาถึงหน้าอกประมาณ1เมตร30เซนติเมตรค่ะนี่เป็นบรรยากาศในชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังแม้จะลดลงไปเกิน10เซนติเมตรแต่ก็ยังคงกระทบกับการใช้ชีวิตและการเดินทางเข้าออกชุมชนค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะชาวบ้านบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกจากชุมชนขณะที่บางคนก็ใช้สิ่งของที่พอหาได้เช่นเตียงนอนกะละมังหรือห่วงยางค่ะลำเลียงเสบียงที่ซื้อจากร้านค้าด้านนอกกลับเข้าไปไว้ในบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้นในนะคะซึ่งเสบียงที่จะนำกลับไปก็สามารถพอประทังชีวิตได้ประมาณ 1-2 วันทีมข่าวได้ไปสำรวจสถานการณ์ทางน้ำนะคะร่วมกับทีมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครพบว่าบ้านเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนค่ะทั้งทรัพย์สินร้านค้ารถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมสถานที่ราชการบางแห่งก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติขณะที่นั่งเรือไปบางคนก็ตะโกนถามเจ้าหน้าที่ว่าจะไปไหนไปข้างนอกหรือไม่หรือขอข้าวสักกล่องนึงได้ไหมคุณผู้ชมคำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ชั้นในก็ยังเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามว่าเพียงพอและทั่วถึงหรือไม่นะคะซึ่งประเด็นนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าข้าวกล่องที่นำมาส่งก็จะจัดให้กับประชาชนที่เข้ามาแจ้งความต้องการผ่านหมายเลข199ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมรับส่งอาหารในพื้นที่แต่สำหรับบางครอบครัวก็ต้องนำเงินส่วนตัวออกมาซื้อเรือเพื่อรอความช่วยเหลือไม่ไหวจริงๆค่ะ
2: ตอนนี้ในบ้านมีอยู่20ชีวิตที่อยู่บนบ้านชั้น2คือออกมากันไม่ได้เขาไม่กล้าออกมาด้วยพี่เขาไม่อยากทิ้งบ้านเราก็เลยต้องออกมาหาอะไรเอาไปให้เขากินกันแล้วก็แจกพอเราได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เอาไปแจกตามเพื่อนพวกเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยด้วย
1: นี่เป็นอีกภาพที่สะท้อนคนในชุมชนได้ดีนะคะแม้สถานการณ์ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่หลายครอบครัวก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแบบนี้แต่ต้องพึ่งพาตัวเองควบคู่ไปกับการรอความช่วยเหลือค่ะและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าจะลดลงไปแล้วนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังคงสะท้อนว่าสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงขึ้นมาระดับหน้าอกชาวบ้านส่วนใหญ่ถือว่ายังคงต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะคะเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ

0: มาดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่ยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยล่าสุดโรงพยาบาลกบิลบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนมารีวิทยาค่ะดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในระดับสูงในหลายพื้นที่ค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ป่วยและโรงพยาบาลหลายแห่งล่าสุดนายแพทย์เสวบูรณ์ชัยสงครามผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบิลบุรีได้สั่งตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนมารีวิทยา4แยก3ทหารเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ค่ะเนื่องจากมีน้ำท่วมถนนสาย304ช่วงสะพานนางเลงตำบลเมืองเก่าทำให้พื้นที่บริการของโรงพยาบาลขาดจากกันสำหรับผู้ป่วยสีแดงที่อยู่ฝั่งสามทหารไม่สามารถเดินทางมายังโรงพยาบาลได้จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสระแก้วโดยการเคลื่อนย้ายจะมีเรือกู้ภัยคอยรับส่งแต่ในส่วนของพื้นที่ในโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่สูงค่ะจึงยังปลอดภัยจากน้ำท่วมส่วนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ก็ใช้โดรนในการขนส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบิลบุรียอมรับนะคะว่าขณะนี้โรงพยาบาลรองรับคนป่วยในจำนวนที่เยอะมากค่ะและอาจจะเพราะว่าภาวะเครียดโดยประเมินแล้วนะคะจะมีการสร้างโรงครัวทำอาหารวันละ 2,000 กล่องแจกให้กับบุคลากรแล้วก็ผู้ประสบภัยด้วยค่ะหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามทันข่าวได้ใหม่สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะต้องขอส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ชมในหลายพื้นที่นะคะที่เผชิญเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำขังซึ่งวันนี้เองก็เป็นระยะเวลาบางแห่งเนี่ยเข้าวันที่3วันที่4แล้วด้วยค่ะและหลายท่านอาจจะต้องเผชิญเรื่องของน้ำที่จะต้องไปลุยน้ำแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะต้องเป็นการสัญจรหรือว่าการไปรับถุงยางชีพเองก็ตามยิ่งผ่านวันไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงในโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณผู้ชมเองวันนี้เราเลยอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะโรคอะไรบ้างที่มากับน้ำท่วมไม่ใช่แค่โรคผิวหนังน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูค่ะคุณผู้ชมแต่ยังรวมไปถึงความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หลากหลายความคิดเห็นที่คุณผู้ชมสามารถส่งมาพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook นะคะ YouTube เว็บไซต์ไทย PBS ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและจะทำให้คุณผู้ชมสามารถปลอดโรคปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อเลยค่ะคุณแพทย์หญิงเรณุกาจรัสพงษ์พิสุทธิ์นะคะกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อคุณหมออยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะเวลานี้เองถ้าเกิดจะเฝ้าระวังค่ะคุณหมอมีข้อกังวลเรื่องโรคอะไรบ้างที่จะมากับน้ำ
1: ค่ะหลักๆที่ตอนนี้ทุกท่านกำลังกลัวเลยนะคะก็จะเป็นโรคฉี่หนูค่ะหรือว่าโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะซึ่งโรคเนี้ยค่ะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่

0: ชื่อว่า Leptospira interrogans ค่ะจะเป็นแบคทีเรียลูกกลวยนะคะแบคทีเรียตัวนี้จะอาศัยอยู่บริเวณท่อไตของสัตว์ที่เป็นพาหะค่ะอย่างเช่นหนูหมูโคหรือว่าสุนัขค่ะซึ่งพอเวลาสัตว์ที่เป็นพาหะเหล่านี้ค่ะเขาปัสสาวะออกมาก็จะมีเชื้อปนเปื้อนออกมาแล้วก็มาอยู่ตามแหล่งน้ำขังที่มีน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อนี้ปนเปื้อนอยู่ถ้าเราเนี่ยไปสัมผัสกับเชื้อนี้ที่อยู่บริเวณน้ำขังเราก็อาจจะรับเชื้อเข้ามาได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีบาดแผลนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีน้ำท่วมเนี่ยถ้าเรามีบาดแผลบริเวณเท้าเนี่ยก็จะสามารถรับเชื้อนี้เข้าไปสู่ร่างกายได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีบาดแผลเนี่ยค่ะคุณหมอถือว่าสบายใจวางใจได้เลยไหมคะ
0: ก็ยังค่ะความเสี่ยงอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าเชื้อนี้มันสามารถเข้าไปในผิวหนังเราได้เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการรับเชื้อที่มีการปนเปื้อนจากการรับประทานอาหารหรือว่าสำลักน้ำก็สามารถรับเชื้อนี้เข้าไปได้เช่นกันค่ะซึ่งเชื้อเนี้ยค่ะจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะหรือว่าบางรายอาจจะยาวนานถึง3สัปดาห์ได้เลยค่ะ
1: อ๋อตอนนี้ในโซเชียลมีเดียค่ะคุณหมอแชร์กันเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่มีรองเท้าบูทเนาะบางทีก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ต้องลุยน้ำไปโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเขาแชร์กันว่าจะต้องไปกินยาแก้โรคฉี่หนูป้องกันดักเอาไว้ก่อนเลยคุณหมออันนี้ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างไรบ้างไหมคะ
0: เนื่องจากว่าโรคนี้ค่ะการกินยาป้องกันยังไม่ได้มีมาตรฐานการรักษาที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติจำเป็นจะต้องรับประทานแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางก่อนนะคะหรือว่าปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่ามันมีการศึกษาในประเทศไทยนี่แหละค่ะบริเวณที่มีการระบาดของเชื้อเนี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนึงค่ะที่ชื่อว่าด็อกซี่ไซคลินค่ะกิน1ครั้งให้เร็วที่สุดหลังจากที่สัมผัสเชื้อมาก็อาจจะสามารถลดการฟักตัวของเชื้อนี้ได้ค่ะก
1: ็
0: จะลดการติดเชื้อแล้วก็ลดการเจ็บป่วยของโรคนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะยาที่คุณหมอบอกเนี่ยค่ะไปร้านขายยาซื้อเองได้เลยไหมคะหรือว่าคุณหมอแพทย์ต้องเป็นคนจ่ายให้อย่างเดียวค่ะ
0: จริงๆแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่ายานี้ก็มีข้อจำกัดในการใช้ค่ะอย่างเช่นในเด็กที่อายุน้อยกว่า8ปีก็อาจจะยังไม่สามารถใช้ได้ค่ะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรค่ะรวมถึงมีข้อจำกัดในการรับประทานด้วยค่ะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะจะปลอดภัยกว่า
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าได้เข้าถึงคุณหมอเนาะก็อาจจะตรวจโรคอื่นๆไปด้วยแต่ว่าช่วงเวลานี้เองค่ะคุณหมอคะมันก็อาจจะยากลำบากโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่การเดินทางนั้นค่อนข้างยากทีเดียวเราจะระมัดระวังสังเกตอาการหรือว่าประเมินสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้างานยังไงบ้างอะคะ
0: สำหรับโรคฉี่หนูค่ะถ้ามีอาการที่สงสัยก็อย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าจะมีบางส่วนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าอาการไม่รุนแรงค่ะถ้าอาการไม่รุนแรงก็จะมีไข้ฉับพลันได้ค่ะหรือว่าประมาณ 70% ของผู้ป่วยค่ะก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องนะคะแล้วก็ประมาณ 50% ค่ะก็อาจจะมีอาการตาแดงได้ค่ะมีเลือดออกบริเวณเยื่อบุตาขาวได้ถ้ารุนแรงมากๆก็อาจจะมีภาวะตาอักเสบค่ะมีภาวะตับอักเสบทำให้มีตัวเหลืองตาเหลืองได้ค่ะหรือว่ามีการทำงานของไตที่ผิดปกติรวมถึงมีภาวะเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ
1: โหรุนแรงและน่ากังวลเหมือนกันนะคะกว่าจะไปถึงขั้นนั้นความรุนแรงของโรคเนี่ยค่ะคุณหมอใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: ส่วนใหญ่อาการจะอยู่ภายใน1สัปดาห์ค่ะถ้าเราเริ่มมีอาการที่สงสัยหรือว่ามีประวัติเสี่ยงในการลุยน้ำที่มีโอกาสติดเชื้อก็ให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะ
1: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มจะขังแล้วด้วยค่ะคุณหมอถ้าเกิดน้ำเริ่มขังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข้อกังวลอะไรอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างคะ
0: ที่สำคัญสุดเลยนะคะที่ทุกคนอาจจะต้องเจอค่ะก็คือเรื่องของโรคทางผิวหนังค่ะโรคผิวหนังเบื้องต้นหลังจากที่เราสัมผัสกับน้ำเป็นระยะเวลานานเนี่ยโดยเฉพาะวันนึงเกิน3ชั่วโมงนะคะก็อาจจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยสัมผัสกับน้ำที่มีสารปนเปื้อนก็อาจจะมีภาวะระคายเคืองผิวหนังได้เป็นโรคน้ำกัดเท้าได้ค่ะก
1: ็
0: จะมีลักษณะผิวหนังเปื่อยยุ่ยตามซอกนิ้วเท้าได้นะคะรวมถึงถ้ามีบาดแผลเชื้อบริเวณน้ำเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าไปในผิวหนังเราได้ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะถ้าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียสังเกตง่ายๆก็คืออาจจะมีอาการปวดเจ็บ มีอาการแดงร้อนบริเวณผิวหนังนะคะหรืออาจจะมีหนองได้ถ้ารุนแรง

0: แรงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีภาวะไข้ได้ค่ะรวมถึงถ้าระยะเวลาในการโดนน้ำนานกว่านั้นเนี่ยจนทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ค่ะซึ่งผิวหนังบริเวณนั้นก็อาจจะมีผื่นแดงเป็นวงกลมหรือเป็นขุยได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งก็อาจจะต้องทำรักษาสุขอนามัยนิดนึงค่ะ
1: ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะโรค กัดน้ำกัดเท้าฉี่หนูเนี่ยคนละอย่างนะคะคุณหมอถูกต้องไหมแต่ว่าเราต้องสังเกตอาการความต่างหลักๆเลยคืออะไรบ้างนะคะ
0: โรคฉี่หนูก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียเข้ามาทางผิวหนังค่ะแต่ว่าโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็ได้แต่เป็นการระคายเคืองจากการแช่น้ำนานๆทำให้ผิวหนังเราอ่ะมีอาการเปื่อยยุ่ยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีการสัมผัสกับน้ำที่มีการปนเปื้อนแบคทีเรียก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังในส่วนนั้นๆได้ค่ะหรือว่าถ้านานขึ้นมาหน่อยก็อาจจะกลายเป็นเชื้อราได้ค่ะ
1: ค่ะก็เลยที่กลัวๆกันเนี่ยน้ำกัดเท้ายังพอรักษาได้ง่ายมากกว่าถูกต้องไหมคุณหมอแต่ถ้าเป็นโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะกระทบอวัยวะอื่นๆภายในร่างกายของเราด้วยวิธีปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นค่ะทำยังไงได้บ้างคะ
0: อย่างแรกนะคะสำหรับโรคผิวหนังค่ะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันใส่ถุงมือหรือใส่เสื้อกันน้ำไม่ให้เราสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงค่ะหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องลุยน้ำไปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบล้างทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดโดยใช้สบู่แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งซับให้แห้งค่ะไม่ให้เกิดความอับชื้นค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคันคุณหมอมันเริ่มแบบเป็นเชื้อราในร่มผ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเริ่มจะคันเกาได้ไหมคะหรือทำยังไงดีที่จะทำให้มันหายคันแต่ว่าไม่เกิดบาดแผลเพิ่มเติมอะคะ
0: ถ้าเกิดเริ่มมีอาการผิดปกติอะค่ะก็อาจจะไม่ควรเกานะคะเพราะว่าการเกาจะทำให้แบคทีเรียบริเวณผิวหนังตรงนั้นเนี่ยมันเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังได้มากขึ้นค่ะทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นได้ก็ถ้ามีอาการจริงๆอาจจะสามารถทานยาแก้แพ้แก้คันได้ค่ะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังค่ะ
1: ทานยายังพอทุเลาได้อยู่เนาะคุณหมอแต่ยาช่วงนี้บางพื้นที่ถ้าเกิดว่าใกล้กับจุดน้ำท่วมมีความอัดชื้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีการเช็คยังไงว่ายาเรายังรับประทานได้อยู่ไหมคะ
0: ยาก็อาจจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ครบถ้วนนะคะไม่มีการฉีกขาดค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูวันหมดอายุด้วยค่ะแล้วก็ดูแหล่งที่มาค่ะ
1: พยายามทำให้ผิวหนังของเราแห้งเอาไว้คุณบอกว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะถ้าไปลุยมาแล้วกลับมาก็น่าจะต้องรีบเช็ดให้แห้งด้วยค่ะ
0: หรือว่าถ้าเริ่มมีค่ะหรือว่าถ้าเริ่มมีตุ่มสะเก็ดหรือว่ามีตุ่มน้ำผิดปกติก็อาจจะใช้น้ำเกลือในการทำความสะอาดเบื้องต้นได้ค่ะหรือว่าถ้ามีบาดแผลก็อาจจะสามารถใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นโพวิโดไอโอดีนที่ทาบริเวณที่มีแผลได้ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอน้ำเกลือเนี่ยค่ะถ้าน้ำเกลือที่เป็นเวชภัณฑ์จริงๆไม่มีเอาน้ำเกลือเอาเกลือที่ใช้ในครัวมาผสมมาอะไรประดิษฐ์ไปก่อนได้ไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงๆไม่แนะนำนะคะเพราะมันอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ได้ค่ะแนะนำให้ใช้น้ำเกลือที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วจะดีกว่าค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆแนะนำไปโรงพยาบาลนะคะ
1: เกลือในครัวเนี่ยคุณหมอไม่ค่อยแนะนำเนาะค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดบางพื้นที่ตัดน้ำตัดไฟด้วยค่ะค่อนข้างลำบากทีเดียวถ้าเกิดว่าจะเอาน้ำสะอาดมาล้างอะไรเงี้ยลองน้ำฝนมาล้างได้ไหมคะ
0: จริงๆอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่รู้มันมีสารอะไรที่มันปนเปื้อนมาในระหว่างนั้นด้วยเปล่าค่ะก็ไม่แนะนำค่ะแนะนำให้ใช้น้ำสะอาดจะดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะเรื่องผิวหนังประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดมีข้อคำถามอะไรก็ส่งมาถามคุณหมอได้นะคะแต่ขอขยับไปโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องบ้างค่ะคุณหมอเห็นว่าอย่างทางเดินหายใจอันนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันค่ะมันจะเป็นโรคอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างคะ
0: ค่ะบริเวณที่มีการน้ำท่วมนะคะมันก็อาจจะมีความชื้นมีการแออัดของผู้คนนะคะซึ่งมันเป็นช่องทางนึงที่สามารถทำให้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในทางเดินหายใจอะค่ะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นในเด็กๆช่วงนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อไวรัส RSV ค่ะก็สามารถแพร่กระจายได้ค่อนข้างง่ายค่ะในภาวะอากาศชื้นๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเห็นเด็กๆบางพื้นที่ไปเล่นน้ำด้วยคุณหมออันนี้ก็เสี่ยงด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างถ้าเป็นน้องๆเนี่ยเขาจะ เรียกว่า

0: ภูมิเขาจะต่ำกว่าไหมคะคุณหมอเขาจะต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษหรืออย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าเป็นเด็กๆ เขาจะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้มีการติดเชื้อเข้ามาง่ายกว่าแล้วก็มีอาการรุนแรงกว่าค่ะรวมถึงเด็กๆ ก็อาจจะมีภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยได้นะคะจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสในอาหารที่มันปนเปื้อนมากับน้ำที่ไม่สะอาดหรือว่าอาหารที่มันอยู่ในช่วงที่มันมีภาวะน้ำท่วมแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีอาการท้องเสียปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะอาจจะต้องรักษาสุขอนามัยของอาหารแล้วก็น้ำที่รับประทานในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมีนะหลายพื้นที่นะคะที่เขามีผู้เอาข้าวไปบริจาคไว้แต่พอเรียกว่าไม่ได้ส่งในทันทีอ่ะก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันเนาะในเรื่องของอาหารที่อาจจะหมดอายุได้นะคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามค่ะคุณหมอคะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุค่ะเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างมีความเสี่ยงคล้ายกันกับเด็กๆที่คุณหมอเพิ่งกล่าวไปหรือเปล่าคะ
1: สำหรับผู้สูงอายุก็จะคล้ายๆกับเด็กเลยค่ะเขาจะเป็นช่วงอายุที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะไม่ได้ดีเท่ากับวัยกลางคนนะคะก็อาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะเช่นมีอาการปอดอักเสบได้มีอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นก็ได้ค่ะหรือมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารก็ได้เช่นกันค่ะ
0: อย่างผู้สูงอายุที่อย่างเช่นเคยเป็นโควิด19มาก่อนค่ะคุณหมอความเสี่ยงในเรื่องของภูมิต้านทานของเขาเนี่ยหรือโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัดทำนองนี้มากกว่าด้วยไหมคะ
1: ถ้าเคยเกิดการติดเชื้อไวรัสมาแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็อาจจะมีภาวะการอักเสบหลังจากการติดเชื้อมาได้ค่ะการหายของในทางเดินหายใจของผู้ป่วยนั้นอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากพอการรับเชื้อมาเพิ่มหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนก็อาจจะทำให้มีอาการที่รุนแรงเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
0: แล้ว RSV อะคะคุณหมอติดในผู้สูงอายุด้วยไหมคะ
1: อันนี้แน่นอนเลยค่ะผู้สูงอายุมักจะติดมาจากเด็กๆในบ้านได้ค่ะแล้วก็จะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะคะได้ตั้งแต่เป็นหวัดธรรมดาไปจนถึงหลอดลมอักเสบรวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมหรือปอดอักเสบได้ค่ะ
0: ค่ะชื่อมันดูยากไม่เหมือนกับไข้หรือว่าหวัดทั่วไปเรายังใช้ยาสามัญประจำบ้านรักษาไปก่อนในช่วงเวลานี้ได้ไหมคะ
1: สำหรับ RSV ค่ะก็คือจะเป็นไวรัสที่ไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงอยู่แล้วนะคะจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะซึ่งถ้ามีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีน้ำมูกกินยาลดน้ำมูกมีอาการไอกินยาแก้ไอละลายเสมหะได้ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำปริมาณเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่ถ้าเกิดประมาณ 3-4 วันและอาการไม่ดีขึ้นอย่างเช่นมีอาการยังมีไข้สูงอยู่มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นไม่สามารถรับประทานอาหารได้คลื่นไส้อาเจียนอันนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ค่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะคุณหมอคุณผู้ชมส่งข้อความมาเรื่อยๆเลยค่ะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยน้ำขังและเริ่มที่จะมีกลิ่นเหม็นแล้วล่ะค่ะทีนี้ตัวเขาเองก็มีแผลด้วยเหมือนกันนะคะเป็นผู้สูงอายุกังวลค่ะคุณหมอว่าจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเพิ่มเติมไหมเราจะเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ถ้ามีแผลบริเวณผิวหนังอะค่ะอาการผิดปกติที่จะต้องระมัดระวังเลยก็คืออย่างที่แจ้งไปค่ะถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอาจจะเริ่มมีอาการปวดบวมแดงร้อน มีไข้ได้ค่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะมีตุ่มน้ำหรือมีตุ่มหนองได้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อราก็อาจจะมีผื่นที่มีลักษณะเป็นขุยได้ค่ะเป็นวงแดงๆได้หรือว่าเป็นวงที่มีขอบสีแดงๆก็อาจจะเป็นลักษณะของเชื้อราที่เรียกว่ากรากได้ค่ะหรืออาจจะเจอเป็นเกลือนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังค่
0: ะ
1: หรือว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในการทำให้แผลเขาหายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าคนทั่วไปซึ่งมีโอกาสติดเชื้อที่รุนแรงได้
0: ค
1: ่ะให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะ
0: อ๋อเมื่อครู่นี้ทวนอีกทีคุณหมอบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลนะคะสามารถใช้น้ำเกลือใช่ไหมคุณหมอน้ำเกลือหรือแผลคันอะไรเงี้ยน้ำเกลือเวชภัณฑ์อ่ะไปล้างได้แต่ถ้าไม่มีอีกคุณหมอเขาส่งข้อความมาถามว่าแอลกอฮอล์ช่วยได้ไหมคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นยารักษาผิวภายนอกทาไปก่อนได้หรือเปล่าคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ค่ะสามารถใช้ในแผลที่มีการอักเสบเชื้อเนี่ยอาจจะพอช่วยได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นโพวิโดนไอโอดีนในการทำความสะอาดแผลก็ได้ค่ะหรือว่าผิวหนังที่มีลักษณะเปื่อยหรือเป็นรูค่ะที่มีคล้ายๆกับโรคเท้าเหม็นอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้น้ำยาคลอเฮกซิดีนในการฟอกผิวหนังบริเวณนั้นในการทำความสะอาดได้ค่ะหรือถ้าไม่มีจริงๆเลยเบื้องต้นเราสามารถใช้น้ำสบู่แล้วก็น้ำสะอาดในการทำความสะอาดแผลก่อนได้นะคะแล้วก็รีบเช็ดรีบซับให้แห้งค่ะไม่ให้เกิดการอับชื้น
0: ค่ะคุณหมอเวลาทำความสะอาดแผลค่ะควรจะเช็ดรอบๆก่อนแล้วค่อยมาเช็ดตรงแผลโดยตรงหรือว่าควรที่จะทำอย่างไรบ้างคะถ้าทำแผลเอง
1: โดยปกติเราก็จะเช็ดจากด้านในแล้วก็ออกไปด้านนอกนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อข้างนอกเข้ามาโดนแผลข้างในค่ะ
0: นะคะแล้วต้องแปะไหมคุณหมอต้องแปะปัสยาไหมคะหรือว่าปล่อยให้แห้งดีกว่า
1: ถ้าเป็นแผลเล็กๆไม่ได้แบบมีน้ำซึมมีเลือดออกอาจจะสามารถเปิดไว้ได้ค่ะเพื่อให้มันแห้งแต่ว่าถ้าเป็นแผลที่มีค่อนข้างเปิดกว้างมีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมาสัมผัสแผลได้ก็อาจจะปิดไว้ได้ค่ะแล้วก็ให้เปิดดูทุกวันว่าแผลของเราเนี่ยเป็นแบบไหนค่ะ
0: เมื่อครู่คุณหมอบอกว่าเท้าเหม็นเป็นรูใช่ไหมคะอันนี้อาการมันจะเป็นยังไงคะมันเกิดจากอะไรบ้างคะคุณหมอลักษณะ
1: ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจากการที่เท้าของเราอะค่ะไปแช่ในน้ำนานๆใช่ไหมคะผิวหนังบริเวณนั้นก็อาจจะมีอาการเปื่อยมีอาการลอกอะค่ะแล้วก็มีความอับชื้นทำให้เกิดกลิ่นได้ค่ะ
0: ค่ะโอ้เอาน่ากังวลนะแม้ว่าจะเป็นโรคผิวหนังเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าก็มีรายละเอียดที่ต่างกันไปด้วยนะคะในแต่ละรูปแบบค่ะช่วงเวลานี้ก็ส่งความห่วงใยให้คุณผู้ชมค่ะขยับขึ้นมานิดนึงค่ะเรื่องของตาค่ะคุณหมอน้ำท่วมนี่ทำให้เป็นตาแดงได้ด้วยเหรอคะ
1: แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเยื่อบุตานะคะเป็นบริเวณที่สามารถสัมผัสกับน้ำได้ค่ะถ้าน้ำมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียค่ะก็สามารถติดที่เยื่อบุตาของเราได้ค่ะก็อาจจะมีอาการตาแดงแสบตาเจ็บตาสู้แสงไม่ได้อาจจะมีขี้ตาออกมามากผิดปกติหรือว่าขี้ตาเหลืองเขียวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงที่บอกว่ามีการติดเชื้อค่ะ
0: ค่ะโอ้นี่แม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่าโดนน้ำท่วมโดยตรงแต่ละอองน้ำหรือว่าไวรัสต่างๆมันก็สามารถที่จะกระเซ็นมาได้เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
1: หรือมือเราเองเนี่ยค่ะที่ไม่ได้ล้างหรือว่าสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วเรามาจับตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันมีการติดเชื้อที่บริเวณเยื่อบุตาได้เช่นกันค่ะ
0: อันนี้คำถามฮิตเลยคุณหมอแอลกอฮอล์ล้างมือล้างแล้วไม่ได้หายไปไหนหรือว่ามันฆ่าเชื้อได้แม้อยู่บนมือเราคะ
1: แอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้างมือทั่วไปอะค่ะที่ได้รับมาตรฐานนะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ได้ค่ะก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะที่เราใช้ในการทำความสะอาดมือค่ะมันจะอาจจะมีแค่บางเชื้อที่มันอาจจะไม่สามารถฆ่าเชื้อบางส่วนได้แต่ว่าบางทีถ้าแอลกอฮอล์มันปริมาณมากพอค่ะแบบเช็ดชุ่มๆเลยเนี่ยมันก็สามารถฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ได้ค่อนข้างดีค่ะ
0: ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะเป็นแอลกอฮอล์เจลหรือว่าเป็นทิชชู่แอลกอฮอล์นะคะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมก็ยังใช้ได้เนาะคุณหมอคะวันนี้ค่ะได้ความรู้เยอะเลยนะคะเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีแค่โรคฉี่หนูอย่างที่หลายคนนึกถึงค่ะแต่ว่ายังมีโรคอื่นๆที่คุณหมอได้เรียนแจ้งไปก็ขอให้ช่วยกันนะคะดูแลสังเกตสุขภาพของตัวเองด้วยในช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงเรณุกาจรัสพงศ์พิสุทธิ์ค่ะกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
1: ยินดีค่ะดีค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องส่งความห่วงใยค่ะคุณผู้ชมจะเดินไปไหนนะคะจะไปอยู่หยุดอยู่บริเวณใดเนี่ยต้องระวังอย่างข่าวล่าสุดที่มีผู้ที่โดนไฟดูดไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมล์จนถึงแก่ชีวิตนั่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์อีกหนึ่งความรู้ค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเราพบเจอบุคคลอื่นนะคะที่มีความเสี่ยงหรือว่าเห็นแล้วแหละว่าน่าจะถูกไฟช็อตหรือดูดไฟดูดนะคะเราจะมีวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างไรติดตามไปด้วยกันค่ะ
2: รามาดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่โดนไฟดูดนะครับว่าสิ่งใดที่ควรทำแล้วก็สิ่งใดที่ไม่ควรทำนะครับอย่างแรกนะครับเรามักจะมีความเชื่อว่าเมื่อคนไข้เนี่ยโดนไฟดูดเราจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาที่ไฟดูดคนไข้เนี่ยจะมีกระแสไฟอยู่ที่ตัวคนไข้นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่รอบๆได้นะครับการที่เราวิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีเนี่ยไฟอาจจะดูด

0: ได้นะครับสิ่งนี้ไม่ควรทำนะครับสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อคนไข้โดนไฟดูดนะครับอย่างแรกก็คือ1การตัดสวิตช์ใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราเจอสวิตช์ไฟในบ้านเนี่ยก็ให้ตัดก่อนนะครับเพราะว่าการตัดสวิตช์ไฟเนี่ยก็จะทำให้ไฟหยุดดูดคนไข้นะครับบางครั้งนะครับความเชื่อของคนบางพื้นที่เขาเชื่อว่าเมื่อคนไข้โดนไฟดูดเนี่ยให้เอาคนไข้ไปฝังดินซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับการที่เอาไปฝังดินเนี่ยไม่ได้ทำให้กระแสไฟฟ้าออกไปจากร่างกายคนไข้นะครับและยังทำอันตรายต่อคนไข้ได้ด้วยนะครับถามว่าไฟฟ้าเวลาที่ดูดเนี่ยทำอันตรายกับร่างกายอย่างไรบ้าง นะครับถ้าหากว่าเราใช้นิ้วไปจ่อปลั๊กเนี่ยแล้วไฟดูดนิดหน่อยแล้วเรากระชากมือทันก็อาจจะได้รับการบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับอย่างเช่นมีอาการเจ็บที่ปลายนิ้วธรรมดาแต่ถ้าหากว่าตัวคนไข้เนี่ยติดคากับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอาจจะวิ่งเข้าสู่หัวใจได้ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับหรือมีหัวใจที่เต้นผิดจังหวะนะครับสังเกตได้นะครับว่าคนไข้ที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้วเนี่ยแล้วหมดสติไม่หายใจแปลว่าเขาอาจจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับการรักษาคือต้องทำการปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งไม่ใช่การฝังดินนะครับเราต้องกดที่หน้าอกและช่วยหายใจอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็พาคนไข้สู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือที่เบอร์1669นะครับการปฐมพยาบาลคนไข้ที่โดนไฟดูดนะครับสิ่งแรกที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าการที่ไฟดูดเนี่ยอาจจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวคนไข้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่รอบๆเนี่ยการที่เราเข้าไปช่วยคนไข้ทันทีเนี่ยเราอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับสิ่งแรกที่ควรทำนะครับคือเราควรจะต้องปิดสวิตช์ไฟทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟดูดนี่ครับเราเห็นสวิตช์ไฟเราก็ดึงปลั๊กไฟออกนะครับไฟฟ้าก็จะหยุดรั่วที่นี่เราก็เข้าไปช่วยเหลือคนไข้ได้นะครับอีกวิธีนึงนะครับถ้าหากว่าคนไข้โดนไฟดูดแล้วเราไม่สามารถหาสวิตช์ไฟได้นะครับเราไม่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ทันทีนะครับเราอาจจะหาอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างเช่นไม้นะครับไม่ควรใช้โลหะนะครับในการเขี่ยสายไฟออกยกตัวอย่างเช่นคนไข้รายนี้นะครับเราหาสวิตช์ไฟไม่เจอเราไม่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ทันทีเพราะว่าไฟอาจจะดูดเราได้นะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราแต่งตัวโดยการใส่รองเท้าเนี่ยที่เป็นพื้นยางนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเป็นเท้าเปล่าเนี่ยโอกาสที่ไฟจะดูดเราได้นะครับเราหาอุปกรณ์เช่นไม้ในการเขี่ยสายไฟออกแบบนี้นะครับเราอาจจะลากสายไฟออกให้พ้นจากตัวคนไข้จากนั้นเราก็เข้าไปช่วยเหลือคนไข้ได้นะครับและเราต้องมั่นใจนะครับว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เปียกด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เปียกเราควรจะต้องใส่รองเท้าที่เป็นยางนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินเท้าเปล่าเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ในพื้นที่เปียกไฟฟ้าอาจจะช็อตเราได้นะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมก็ในช่วงเวลายากลำบากนี้นะคะขอให้ทุกท่านสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

วไทยมาแล้วค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข3คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะรายการทุกทิศทั่วไทยของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านด้วยค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้กันก่อนค่ะอบต.นาท่ามใต้อำเภอเมืองตรังจัดสรรงบประมาณให้เยาวชนในตำบลเรียนจบปริญญาตรีฟรีพิษณุโลกที่ชุมชนบ้านวังส้มซ่านำส้มซ่ามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทำก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าขายดีจุธามาศผูกโพพาเที่ยวหน้าฝนชมสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วกระแสแฟชั่นมาลัยรัดเกล้ากำลังได้รับความนิยมนะคะในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเจนซีคุณผู้ชมไม่เพียงแค่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ที่นครราชสีมาน้องๆ นักศึกษาก็ตามเทรนตามกระแสด้วยการนำมาลัยรัดเกล้าเนี่ยมาประดับที่ผมแล้วก็ไปถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คหน้าลานย่าโมส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายมาลัยมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะที่ตลาด

0: กิมเฮงอำเภอเมืองนครราชสีมากลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาเดินทางมาเลือกซื้อดอกไม้และมาลัยรัดเกล้าจากร้านค้าภายในตลาดกิมเฮงเพื่อประดับตกแต่งทรงผมก่อนเดินทางไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆในเขตตัวเมืองนครราชสีมาค่ะส่งผลให้ร้านดอกไม้ผู้จำหน่ายมาลัยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยผู้ประกอบการระบุว่ายอดซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30โดยเฉพาะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือลานย่าโมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาพบว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นนำมาลัยรัดเกล้าเนี่ยมาสวมใส่ที่ลานย่าโมก็ไปคอยถ่ายรูปที่ประตูชุมพลเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพสวยงามค่ะเกิดเป็นภาพที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยกับสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองโคราชอย่างลงตัวค่ะนางสาวสยามนแย่งใจรักน้องแฟรี่และก็นางสาวธนพรชมพูทัศน์น้องชมพู่นักศึกษาชั้นปีที่3บอกว่าช่วงนี้มาลัยรัดเกล้าผมกำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมในกรุงเทพมหานครส่วนโคราชก็อยากจะร่วมเป็นหนึ่งของกระแสค่ะจึงเลือกมาถ่ายภาพตามจุดสำคัญของนครราชสีมาเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ต้องการมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยค่ะ
1: มาถ่ายเกี่ยวกับมาลัยรัดเกล้าค่ะตอนนี้กำลังเป็น
2: เทรนด์หนูก็เลยตามเทรนด์ทุกคอนเทนต์ใช่
3: มันยังไงคะทำไมต้องใช้ตัวมาลัยรัดเกล้า
2: ก็จะใช้พวงมาลัยเป็นแบบว่าที่มัดผมนะคะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เหมาะกับยุคนี้ด้วยเพื่อแบบว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตเทรนด์ใช่ค่ะ
3: เราไปมาถ่ายรูปไว้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงกระแสในโคราชเป็นไง
2: กระแสดีมากค่ะเพราะที่ตลาดกิมเฮงค่ะมีคนไปถ่ายเยอะมากแล้วก็เป็นตอนนี้กำลังดังเลยสำหรับ
0: มาลัยรัดเกล้าถือว่าเป็นงานฝีมือที่สวยงามและก็มีความประณีตค่ะเป็นงานศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของช่างผู้ร้อยมาลัยค่ะคุณผู้ชมนอกจากมาลัยรัดเกล้าที่เขาทำจากดอกไม้สดแล้วนะคะก็ยังมีหลายคนก็นำลวดกำมะหยี่เนี่ยมาทำเป็นมาลัยรัดเกล้าด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นมาลัยเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมเลยหาดอกไม้สดไม่ได้ค่ะพาไปอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมอยู่ที่ภาคใต้อำเภอเมืองตรังนะคะพาไปดูอบต.เรียกว่าอบต.นี้น่าชื่นชมมากคืออบต.นาท่ามใต้เขาจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์นะคะก็ส่งให้เรียนจนจบปริญญาตรีแบบฟรีค่ะนางเยาวลักษณ์นาคสะอิ้งผู้อำนวยการกองการศึกษาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆ นักศึกษา3คนค่ะในพื้นที่ตำบล นาท่ามใต้อำเภอเมืองตรังได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามใต้ให้ทุนค่าเล่าเรียนฟรีต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีค่ะไม่ต้องใช้คืนซึ่งปีนี้ก็ได้มอบทุนใหม่เพิ่ม3คนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1คนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง2คนค่ะนางสาวสุมนทาเอียดนุ้ยหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาบอกว่าขอบคุณนายกอบต.และก็คณะกรรมการทุกคนที่ช่วยเหลือที่บ้านอยู่กัน6คนนะคะมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัดรายได้พอเลี้ยงครอบครัวนะคะพอได้รับทุนก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอย่างดีตอนแรกให้น้องกู้กยศ.แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติโชคดีที่ได้ทุนจากอบต.มาช่วยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
4: ก็ช่วยได้เยอะค่ะอย่างน้อยก็สัปดาห์ไหนที่ขายของช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะสัปดาห์ไหนที่ขายของได้ไม่เยอะก็อย่างน้อยก็ได้เอาเงินส่วนนั้นนะคะมาให้น้องแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนขายดีหน่อยก็คือเก็บไว้ให้น้องเวลาต้องใช้จ่ายเยอะๆเวลาจําเป็นเยอะๆจริงๆอะค่ะ
5: อันนี้คือหมายถึงว่าเทอมนึงก็หลักหมื่น
4: ใช่ค่ะเทอมนึง 16,000 บาทค่ะค่าเฉพาะค่าเทอมนะคะส่วนค่ารายสัปดาห์ก็แล้วแต่บางสัปดาห์ก็ให้น้องประมาณ700บาทแต่ว่าถ้าน้องขอว่าเติมน้ำมันรถหรือว่ามีส่วนเกินเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้ากองผมเยอะเลยอะค่ะก็จะให้ส่วนต่างไป
0: สองครอบครัวก็บอกว่าดีใจที่ได้ทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากทางอบต.ที่มอบทุนให้กับเด็กๆเพราะว่าหากไม่ได้ทุนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปส่งลูกเรียนค่ะ
6: ก็กรีดยางแล้วก็กายกองมาบ้าน
5: เป็นไงบ้างคะได้คุณน้องได้คุณเป็นไงบ้างดีใจไหม
6: ก็ดีใจค่ะช่วยลดต้นทุนไปก็คุณเดียวหาไม่ตันหรอกค่ะจะไม่ได้เรียนค่ะ

0: ใต้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เรียนฟรีต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2554ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารที่มาบริหารต่อก็ยังดำเนินโครงการต่อเนื่องค่ะนายวรินทร์ ฤทธิ์ สิทธิชัยรองนายกอบต.ก็บอกว่าโครงการที่เกิดขึ้นเห็นว่าปัจจุบันมีเด็กๆที่เรียนแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวนมากอบต.จึงเห็นความสำคัญจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับส่งเสริมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและก็ครอบครัวที่ฐานะยากจนสำหรับเป็นทุนการศึกษามานานกว่า15ปีแล้วให้ทุนค่าเรียนฟรีต่อเนื่องไม่ต้องใช้คืนจากเดิมทุนละ 20,000 บาทต่อคนต่อเทอมปัจจุบันเพิ่มเป็นทุนละ 25,000 บาทต่อคนต่อเทอมจนจบปริญญาตรีแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นค่ะหากเรียนไม่จบก็จะต้องใช้คืน2เท่าค่ะ
1: เป็นการสนับสนุนค่าเรียนนะครับต่อทุนปีละ 25,000 ครับ 25,000 ต่อ1คนนะครับจนจบการศึกษาแต่ต้องมีก็ผูกพันสัญญากันว่าถ้ากรณีเรียนไม่จบนะครับทางเด็กที่ได้รับทุนไปเนี่ยต้องชดใช้คืนเป็น2เท่าของทุนที่ได้รับไปแต่ถ้าเรียนจบเขาไม่มีการเรียกคืนใดทั้งสิ้นก็ถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นโอกาสของเด็กที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนภาษาบ้านๆครับ
2: เกรดเฉลี่ยเราต้องคำนึงไหมคะ
1: คือเกรดเฉลี่ยเราเปิดรับทุกคนนะครับที่โดยแต่ถ้าคนไหนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงก็จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับ
0: ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะคัดเลือกจากน้องๆที่มาจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือฐานะยากจนแต่ต้องเป็นคนที่ขยันและก็ตั้งใจเรียนจริงๆค่ะหากมีผลการเรียนดีด้วยก็จะได้คะแนนเพิ่มซึ่งการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กๆค่ะทุนจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปทางอบต.ก็จะส่งต่อให้กับน้องใหม่ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคนพัฒนาชาติตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่เขามอบทุนเนี่ยก็มีเด็กๆศึกษาจบไปแล้ว20คนค่ะซึ่งทั้งหมดก็สามารถเรียนจบในปริญญาตรีได้สำเร็จมีงานทำที่มั่นคงบางคนก็รับราชการแล้วก็ทำงานในภาคเอกชนค่ะตอนนี้นะคะทางอบต.ก็บอกว่ามีน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่ประมาณ10คนแต่ละเทอมก็จัดสรรงบให้ประมาณ 250,000 บาทค่ะพาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ชุมชนบ้านวังส้มซ่าเขานำส้มซ่าลูกที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าขายดีสร้างจุดขายด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะนำส้มซ่าในพื้นที่มาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องต้มยำทำให้ก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากการใช้มะนาวค่ะนี่เป็นเมนูที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าของร้านบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่หน้าตาน่ากินมากคุณผู้ชมนะคะเขาจัดถ้วยได้สวยด้วยนะเนี่ยนะคะพี่วรัญญาหอมทูบเจ้าของร้านบอกว่าปกติเนี่ยจะรับซื้อส้มซ่าจากเกษตรกรเพื่อนำไปทำน้ำมันหอมระเหยรอบละประมาณ80ถึง200กิโลกรัมแต่ก็ยังมีส้มซ่าที่สุกรายวันเป็นแบบเกรดซีอ่ะไม่สามารถนำไปสกัดน้ำมันได้เพราะว่ามีผลขนาดเล็กแต่ยังคงความอร่อยอยู่แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเขาจึงนำมาต่อยอดทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าค่ะ
3: แต่ทีเนี้ยมันมีรายวันนะคะที่เขาสุกเนาะหรือว่าต้องใช้ประโยชน์อะค่ะก็เลยทำให้เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ในส่วนนั้นของชาวบ้านอะเพราะว่ามันเก็บเอาไปแช่ฟิตมันก็ไม่ได้เก็บไปแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ได้เราก็เลยมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญใส่ในเครื่องต้มยำเลยค่ะปรุงในรสของต้มยำเลย
4: แล้วมันได้รสชาติยังไงครับ
3: มันก็จะมีรสชาติความหอมที่แตกต่างจากตัวมะนาวเพราะมะนาวก็จะเปรี้ยวสูงแต่ว่าขาดมะนาวไม่ได้นะคะแต่ส้มซ่าเนี่ยจะให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไป
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีทั้งแบบน้ำข้นต้มยำโบราณใส่ถั่วแห้งต้มยำและก็น้ำใสค่ะราคาเริ่มต้นชามละ50บาทก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดก็จะมีน้ำของส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มสกัดเย็นที่หลายคนห้ามพลาดเพราะว่าความโดดเด่นของส้มซ่าอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยนะอาจจะมีรสขมนิดๆก็นำไปสกัดเย็นแล้วก็ไปผส

0: สมกับผลไม้อย่างอื่นได้ค่ะรวมถึงเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูอื่นๆเนี่ยก็ใช้น้ำส้มซ่าเป็นส่วนผสมได้ด้วยค่ะ
1: ความเด่นของส้มซ่ามันอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยเนาะพอมันอาจจะมีรสขมนะคะเราก็เลยนำเอาสกัดเย็นเนี่ยที่ผสมด้วยผลไม้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ได้ความสดของส้มซ่าใส่ลงไปก็จะเป็นเมนูสกัดเย็นส้มซ่ารวมถึงเมนูอื่นๆที่เป็นน้ำอะค่ะก็ใช้ส้มซ่าได้หมดเลย
0: พี่วรัญญาบอกว่าปัจจุบันบ้านวังส้มซ่ามีเกษตรกรปลูกส้มซ่าจำนวน500กว่าต้นค่ะผลผลิตอยู่ที่60ตันต่อปีราคารับซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทไม่ได้ส่งขายให้ที่อื่นนะคะเพราะว่าตั้งใจจะผลักดันให้เป็นพืช GI ของพิษณุโลกและต้องการทำให้ชาวบ้านวังส้มซ่ายกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการลิ้มลองรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแล้วก็เครื่องดื่มส้มซ่าแวะอุดหนุนกันได้ที่บริเวณจุดชมวิวบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 15:00 น.ค่ะพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกนะคะว่าถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแบบอร่อยๆก็แนะนำเป็นเส้นหมี่ขาวหรือไม่ก็หมี่ซั่วค่ะเพราะว่าเส้นพวกนี้จะดูดซึมน้ำก๋วยเตี๋ยวได้ดีเลยค่ะก็ไปลองชิมกันได้ค่ะพาไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะชาวบ้านกว่าร้อยคนคุณผู้ชมแห่พากันไปจับฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำนะคะที่เขื่อนทับสะเหลาค่ะก็หลายคนนำปลาขายสร้างรายได้วันหนึ่ง 2,000 ถึง 3,000 บาทเลยค่ะบรรยากาศที่ท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟเขื่อนทับสะเหลาตำบลระกำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยคนเลยนะคุณผู้ชมก็ใช้ตาข่ายใช้แหจับปลากันแบบคึกคักเลยค่ะหลังฝูงปลานานาชนิดว่ายทวนกระแสน้ำจากผืนป่าห้วยขาแข้งลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนทับสะเหลาค่ะ
2: มาครับคราวนี้เกิดน้ำไหลลงมาบ่าลงมาคราวนี้ก็ปลาก็ขึ้นสวนไปวางไข่ข้างบนนะครับเพื่อจะให้ไข่มันไหลลงมาในเขื่อนนะครับ
3: ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีไหม
2: เกิดขึ้นทุกปีครับ
3: ทุกปีครับช่วงไหน
2: ช่วงหน้าฝนครับ
3: ช่วงต้น
2: ถ้ามีฝนน้ำไหลมาปลาก็จะสวนขึ้นทันที
0: ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่มีทั้งปลาสร้อยปลากดปลาขยงปลาช่อนปลานิลโดยชาวบ้านจะใช้วิธีทอดแหใช้สวิงช้อนตะข่ายรอบดักปลาและฉมวกค่ะบางคนสามารถจับได้หลากหลายชนิดเฉลี่ยวันละ50ถึง100กิโลกรัมสร้างรายได้วันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทค่ะลูกค้าที่มาซื้อปลาก็มาจากหลากหลายจังหวัดมีทั้งชัยนาทนครสวรรค์ขณะที่บางคนเดินทางมาไกลถึงบุรีรัมย์เลยค่ะลูกค้าบอกว่าราคาปลาที่เขื่อนเนี่ยถูกกว่าปลาที่จำหน่ายตามท้องตลาดบางคนมาซื้อเพื่อรับไปจำหน่ายต่อบางคนก็ซื้อไปประกอบอาหารบริโภคกันเองภายในครัวเรือนค่ะ
4: ไปทานอ่ะแบ่งพี่น้อง10กว่าคนนะคะ
3: ชอบปลา
4: ใช่มาจากชัยนาทแต่ปลาเยอะนะคะปลาเยอะ
5: เป็นมหากรรมเลยเมื่อวันนี
4: ้พี่เมื่อวานเยอะกว่านี้นะหนูมาไม่ทันเมื่อวานปลาช่อนตัวโลกว่าโลละ70หนูมาไม่ทัน
6: แล้วปลาถือว่าราคาเป็นไงครับ
4: สำหรับหนูเป็นผู้บริโภคเนาะหนูไม่ใช่แม่ค้าหนูถือว่าราคานี้ถูกเพราะว่าท้องตลาด100-120
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปรากฏการปลาชุกชุมและว่ายออกจากเขื่อนทวนกระแสน้ำเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะโดยจะเกิดเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนมวลน้ำจากพื้นป่าและภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไหลมาตามลำธารสายเล็กๆลงสู่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาค่ะชาวบ้านบอกว่าปีนี้ปลาเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะถ้าใครที่มีเวลาหรือตั้งใจที่จะจับปลาทั้งวันเนี่ยก็สามารถจับได้วันหนึ่งถึง200กิโลกรัมเลยค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะใครที่อยากจะเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะแบบใกล้ชิดเลยแนะนำที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าปีนี้ผืนป่าเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพค่ะตั้งแต่มีฝูงผีเสื้อหายากแล้วก็จะพาไปแอบดูสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างเช่นกระทิงติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพค่ะ
7: วันนี้พาคุณ
5: ู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะไม่ได้พามาชมแค่น้ำตกหรือว่าผีเสื้อค่ะแต่วันนี้จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะโดยมีพี่แก้วค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานค่ะจะพาเราไปท่องเที่ยวกันแต่จุดแรกเลยคือเราจะต้องไปที่ไหนกันก่อนคะพี
7: ่ไปที่น้ำตกก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่แก้วปางสีดานะครับหลังจากที่จากน้ำตกแล้วเราก็จะไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็ไปที่หอดูสัตว์กันนะครับนะครับ
5: ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่สวยงามแปลกจากฤดูกาลอื
7: ่
5: น
7: ๆแน่นอนนะแน่นอนครับเดี๋ยวลงไปที่น้ำตกปางสีดาเลยครับ
5: ไปเลยค่ะ
7: อันนี้เป็นหอยทาก
5: หอยทาก
7: หอยทากเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเป็นหอยที่ไม่มีฝาปิด
5: ค่ะ
7: แล้วจะมีหอยชนิดหนึ่งเขาเรียกหอยหอม
5: หอยหอม
7: จะมีฝาปิดบางคนเขาบอกว่าเอ้ยหอยจะเบยเจอเฉพาะในน้ำไม่ใช
5: ่
7: หอยบนบกก็มีแล้วถ้ายิ่งเป็นหอยหอมจะมีนักท่องเที่ยวนะบางทีเราเผลอก็จะมาเก็บเราก็จะเนี่ยตักเตือนแล้วก็ส่วนมากก็จะตักเตือนนะครับ
8: ก่อนจะพาไปสัมผัสน้ำตกปางสีดาจะพามาชมสิ่งสวยงามระหว่างทางกันก่อนค่ะทั้งเห็ดถ้วยแชมเปญเห็ดร่มสีส้มและพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่กำลังผลิบานเติมความสดชื่นสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าค่ะ
7: อันนี้บีโกเนียครับก้านดอกเห็นไหมสีแดงดอกสวยอันนี้ประดับหินนะครับหรือใบเดียวดอกเดียว
5: คร
7: ับประดับหินอันนี้เกล็ดหอย
5: อันนี้คือ
7: เป็นไม้ที่หายากเราจะเจอเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับ
5: ค่ะ
7: นะปีนึงจะออกดอกครั้งนึงก็คือหน้าฝนนะครับอีกสักพักนึงก็จะร่วงโรยนี่คนที่คนหายากก็คือนี่ฮะ
5: เฟ
7: ิร์นเฟิร์นก้านดำก้านจะสีดำส่วนมากเราจะเห็นเป็นเฟิร์นอะไรฮะเฟิร์นก้านเขียวและก้านเหลืองเหลือง
5: ใช่อ
7: ันนี้เป็นเฟิร์นก้านดำครับ
5: เฟิร์นก้านดำ
7: ใช่ครับกระแตไต่หินในกระแตตรงนี้เห็นไหมจะมีเปาะน้ำน้ำตรงนี้ครับถ้าเราเดินป่าช่วงหน้าแล้งน
5: ะ
7: ถ้าเรามีน้ำกินเราหิวน้ำนะครับเราก็ถอนขึ้นมาเสร็จแล้วมาทำความสะอาดแล้วเคี้ยวกินน้ำได้เลย
5: เนี่ยเขาเป็นต้นที่สะสมน้ำเหรอ
7: ใช่ใช่ใช่
9: แล้วอย่างนี้มีน้ำไหม
7: อันนี้มีน้ำครับนี่ไงในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่านตะขาบ
5: ว่านตะขาบ
7: เป็นป้องเหมือนตะขาบเห็นไหม
5: ค่ะ
7: แมลงสัตว์กัดต่อยโดนตะขาบกัดแมลงต่อยน้ำร้อนลวกในป่าเราไม่มียาเราก็ถอนมามันทดแทนว่านหางจระเข้ได้เลยทุบแล้วไปพอกแผลผ้าพันมันจะดูดพิษออกมาว่านตะขาบเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วครับเนี่ยเป็นในฝ่ายก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่อันนี้แค่ก้อนหินก้อนเดียวนะ
5: แค่ตรงนี้เท่านั้น
7: แค่ตรงนี
5: ้
7: แล้วคิดดูสองข้างทางก่อนถึงน้ำตกอ่ะมันมีอะไรเยอะแยะแต่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคืออะไรฮะ
5: อะไร
7: หงเหิน
5: หงเหิน
7: หงเหินไม่เจอตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้างล่างหงเหินหรือเราเรียกอีกชื่อนึงคือดอกข้าวพรรษาม ันจะมี2สีนะครับที่นี่คือสีขาวกับสีเหลือง
5: ค่ะที่ดอกไม้จะห้อยๆออกมา
7: ใช่ๆหรือ
5: ตั้งแต่เราเดินลงมานี่คือได้ยินเสียงน้ำตกมาไกลๆนะคะนี่ก็คือมาถึงแล้วค่ะจุดนี้น้ำตกปางสีดา
7: ครับนี่คือน้ำตกปางสีดา
5: ะ
7: นะครับเป็นตัวน้ำตกสูงประมาณ7เมตรนะหรือ7ถึง10เมตรนะครับนะมันจะมีแอ่งอยู่2แอ่งสังเกตไหมครับแอ่งข้างหน้าน้ำจะลึกหน่อยสำหรับคนโตเล่นแอ่งลงมาตรงนี้เป็นบ่อเล็กๆสำหรับลูกหลานสามารถเล่นได้นะครับ
5: เล่นได้
7: ใช่ฮะและจากตรงหน้าผาขึ้นไปประมาณ4ถึง500เมตรสามตรงนี้จะเป็นลำธารยาวขึ้นไปนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นทั้งบนก็ได
5: ้อ๋อเล่นทั้งบนก็ได
7: ้ใช่ครับแต่มีเส้นขาวๆเห็นไหมข้างบนที่เราขึงเชือกไว้ก็คือห้ามเข้าใกล้หน้าผาแล้วก็จะมีป้ายบอกห้ามปีนนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมายืนดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับหนึ่งดูน้ำก่อนน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะที่เราจะต้องแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาทุกเช้าวันนี้เล่นได้หรือเล่นไม่ได้เนี่ยผู้บังคับบัญชาจะสั่งไปที่ด่านข้างนอกว่าวันนี้น้ำสามารถเล่นได้นะนักท่องเที่ยวจะขึ้นมา
5: ะ
7: นะครับแต่ขณะเดียวกันทุกครั้งถ้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วครับ
8: ชมความสวยงามของน้ำตกไปแล้วพี่แก้วจะพาเราไปต่อที่โป่งผีเสื้อแต่ระหว่างทางเราได้เจอกับหมาไม้สัตว์ป่าหายากตระกูลเพียงพรที่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นค่ะ
5: เราเดินทางกันมาถึงจุดที่2แล้วนะคะจุดนี้คือเป็นจุดชมผีเสื้อ
7: ชมผีเสื้อเขาเรียกว่าโป่งผีเสื้อซึ่งห่างจากตรงน้ำตกกินเนี่ยนะครับที่เราลงไปประมาณ400เมตรครับ
5: อ๋อ400เมตร
7: ครับผม
5: อย่างช่วง

0: ามานี่เราจะได้ชมผีเสื้อพันหายากหรือว่ายังไงบ้างครับพี่ช่วงนี
1: ้ในช่วงนี้ช่วงกันยานะครับมันจะเป็นจุ่มกลุ่มผีเสื้อที่หายากแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับมีแต่ปัญหาก็คือ1แสงแดดไม่มีผีเสื้อไม่ลงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของผีเสื้อเขาจะกลัวฝนนะครับพอไม่มีแดดไม่มีอะไรเขาจะอยู่ในป่าดังนั้นเราต้องไปลุ้นกันในป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราจะเดินเนี่ยวันนี้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงนี้โป่งผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อจะน้อยนะครับเพราะว่าผีเสื้อจะออก2ช่วงก็คือ 1. ต้นฝนต้นฝนออกไปแล้วคือพฤษภามิถุนาอีกปลายฝนเรามาลุ้นกันระหว่างธันวากับมกราว่าจะออกช่วงไหน
2: นี่คือผีเสื้อหนอนพุทรานะคะตัวจิ๋วค่ะเขามีอายุสั้นมากค่ะอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นค่ะสวยมาก
1: เหมือนตุ๊กตา
2: เหมือนตุ๊กตาดูลายดินี่เราเริ่มต้นของเส้นทาง
1: ศึกษาธรรมชาติ
2: ศึกษาธรรมชาตินะคะ
1: เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะมีทั้งความหลากหลายของพืช
2: ค่ะ
1: ความหลากหลายของสมุนไพรความหลากหลายของแมลงที่เราสามารถเรียนรู้ได
2: ้ค่ะ
1: นะครับ
2: อะไรนะคะ
1: อะไซเลียนที่บิน
2: อะไซเลียนนี่คือ
1: ผีเสื้อ
2: ผีเสื้ออ
1: ่ามันจะมีชื่อของเขาผีเสื้อทุกตัวมีชื่อ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผีเสื้ออะไซเลียนพวกมันจะกินใบนี้เป็นอาหารตัวเป็นตัวนอน
2: มันกินใบอะไรอะคะ
1: แข้งไก
2: ่กินใบแข้งไก่เป็นอาหารเนี่ยเราเริ่มเจอผีเสื้อนะคะเข้ามานี่เจอแล้ว1ตัว
1: กลุ่มแพทย์แผนไทยหลายๆพื้นที่ก็จะมาเรียนรู้เรื่องเลือกสมุนไพรด้วยนะครับเพราะว่าป่าที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยนอกจากจะเป็นอะไรนะพืชที่ทำให้เรามีออกซิเจนได้หายใจแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสมุนไพรยังเป็นผักยังเป็นอาหารให้กับพวกเราได้เยอะแยะเลย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: นี่คือตลอดเส้นทางประมาณสัก 1.8 กิโลเมตรใช่ไหมคะ
1: ไม่ไกลไม่ไกลเดินกำลังเหงื่อออกพอดีเลย
2: ค่ะ
1: นะครับไอ้ตัวนี้ก็เข็มขาวเข็มขาวใช้รากต้มดื่มอันนี้ก็เป็นแก้ไข้หวัดนะครับนะแก้ไข้หวัดไอ้ตัวนี
2: ้มองไปทาง
1: กำลังช้างสารกำลังช้างสารหรือบางคนเขาเรียกต้นคอนแคนบ้านต้นคอนแคนป่าเนี่ยเวลาออกดอกจะเป็นพวงเหมือนว่าเหมือนกับไอ้วาสนาแต่เราก็เก็บดอกเนี่ยสามารถไปทำอาหารได้แต่รากของเขาเนี่ยครับไปต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังอีกเห็นไหมนี่สมุนไพรที่ในเมืองในบ้านเราเยอะแยะมากมายมันอยู่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เรียนรู้แล้วถ่ายทอดให้กับคนปัจจุบันว่าเราจะถ่ายทอดกันต่อไปยังไง
3: เส้นทางศึกษาธรรมชาติเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหลายชนิดและพันไม้ต่างๆทำให้เข้าใจถึงบทบาทของพืชพันธุ์แต่ละระดับชั้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่มเงาแต่เป็นปอดขนาดใหญ่ที่คอยฟอกอากาศคอยอุ้มน้ำใต้ดินและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตค่ะ

0: ช่วงบ่ายๆทีมงานเราก็มาเฝ้ารอเวลาเพื่อเก็บภาพกระทิงป่าออกมาหาหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดรับน้ำฝนซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีบริเวณทุ่งหญ้าโป่งกระทิงแต่ระหว่างรอลองเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆพบรอยเท้าของกระทิงป่าจำนวนมากค่ะ
1: ทุ่งหญ้าโป่งกระทิงเพราะรอยกระทิงเยอะมากกระทิงเยอะมากทิ้งตรงนี้นะครับกระทิงป่าที่ปางสีดานี่หรือสัตว์ป่าเนี่ยฮะมันยังเป็นสัตว์ป่าที่ 100% อยู่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเราคุยกันได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขารู้แล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะไม่ออกให้เราเห็นดังนั้นการที่จะมาซุ่มดูที่นี่นะครับจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเสร็จแล้วจะมีเจ้าที่เนี่ยพามาที่นี่นะครับเดินเข้ามากระทิงมันออกมาทื้นที่โล่งไม่ว่าจะเป็นที่เขาแพงม้าเองก็ดีหรือพื้นที่ต่างๆเองก็ดีเนี่ยที่ออกมาทีโล่งเพราะว่าเขามีหญ้าให้กินเขาจะมาออกมากินหญ้าหญ้าที่มันเขาเรียกหญ้าระบาดก็คือหญ้าขึ้นมาจากดินประมาณ1คืบเนี่ยเขาหญ้าระบาดเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็มีแร่เกี่ยวกับอาหารของเขาดีมากดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำที่นี่ก็คือการเสริมโป่งอีกที่หนึ่งก็คือเสริมโป่งแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีแหล่งน้ำมีโป่งนะครับผมว่ากระทิงในที่เนี้ยมันจะไม่ลงไปข้างล่างแต่ณปัจจุบันนี้การจัดการทุ่งหญ้าไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าและท่านผู้ช่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะจัดการให้ดีเพราะว่าถ้าเราจัดการดีแล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะไม่ออกไปข้างนอก

0: เมื่อแดดร่มกระทิงป่าเริ่มทยอยออกมาหาเล็มหญ้าอยู่อย่างเงียบสงบซึ่งเรามองจากหอดูสัตว์ในระยะที่ปลอดภัยโดยไม่ส่งเสียงรบกวนค่ะ
1: เจอแล้วค่ะกระทิง2ตัวนะคะหลังจากที่เรานั่งเฝ้ามาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าด้วยกันค่ะตอนนี้กระทิงเริ่มออกมาหากินแล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะวันนี้เราได้เห็นกระทิงตัวเป็นๆถึง2ตัวด้วยกันค่ะ
0: การเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาสิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์และไม่ทิ้งขยะไว้ภายในป่าเพราะทุกก้าวที่เราเดินผ่านคือบ้านของสิ่งมีชีวิตและต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตเป็นปราการธรรมชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
2: ใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กันได้ก่อนค่ะซึ่งไปแล้วก็ต้องเคารพแล้วก็ใส่ใจสัตว์ป่าไม่รบกวนสัตว์ป่านะคะปิดท้ายกันด้วยถนนมอสพรมสีเขียวค่ะทางขึ้นเขาจอมทองอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีมอสเขียวขึ้นเต็มถนนตลอดเส้นทางกลายเป็นพรมสีเขียวสวยงามมาก1ปีมีให้ชม1ครั้งและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันทุณภาคล่องพยาบาลค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆกันนะคะซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่นั้นก็น่าเป็นห่วงค่ะเริ่มจากจังหวัดประจีนบุรีแม้ว่าวันนี้ตัวเมืองประจีนบุรีนั้นจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่ว่าในพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะเนื่องจากว่ามวลน้ำกบิลบุรีนั้นได้ไหลเข้ามาสมทบเพิ่มเติมค่ะล่าสุดทางทีมแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทยอยลำเลียงผู้ป่วยเคสสีแดงส่งไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วนะคะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดประจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณวิ่งนภาคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตัดสินใจย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปทำการรักษานะครับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แทนครับโดยสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องปภ.ได้มีการรายงานนะครับล่าสุดบอกว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะมีความสูงเนี่ยของน้ำเพิ่มขึ้นนะครับอีกประมาณ50เซนติเมตรครับคุณผู้ชมครับหลังจากแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโน้มระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องครับล่าสุดปภ.ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ครับว่าวันนี้ระดับน้ำท่วมจะสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แทนครับโดยพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์บอกว่าเบื้องต้นโรงพยาบาลนะครับได้เตรียมห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดจำนวน2ห้องห้องผ่าคลอดและจัดบุคลากรทางการแพทย์ไว้สมทบเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยนั้นนะครับที่มีการย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ทางบุคลากรนะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาจะเดินทางมาเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยหนักด้วยซึ่งเบื้องต้นนะครับมีผู้ป่วยย้ายมาที่โรงพยาบาลนี้แล้วนะครับอยู่ที่ค่ายจักรพงษ์เนี่ยประมาณ26เตียงด้วยกันครับ
2: ก็มีเรื่องของการโยกย้ายผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยสีแดงเนี่ยออกมาทั้งหมด21รายแล้วแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากการเข้าถึงบริการในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาประเวศเนี่ยมีความยากลำบากกับอาจจะมีความไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่เข้าไปรับบริการทางเราก็เลยประสานกับทาง

0: ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะในการที่จะออกมาเปิดรับบริการร่วมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัดหรือว่าห้องคลอดแล้วก็ผู้ป่วยในบางส่วนถ้าบางส่วนที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลจักรพงศ์เนี่ยเราก็ได้มีการบริหารทางเขตสุขภาพนะคะในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยในภาพของเขตสุขภาพที่6แล้วก็ในส่วนของจังหวัดนอกเขตสุขภาพค่ะ
1: ชนรับประทานปราจีนบุรีนะครับได้รายงานสถานการณ์น้ำบอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับขณะนี้ต้องจับตาที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นพิเศษครับหลังจากมวลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำยังคงทยอยไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำบริเวณต้นทางเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามครับโดยพื้นที่ปราจีนบุรีรับน้ำหลักจาก2เส้นด้วยกันคุณผู้ชมก็คือน้ำจากเขาใหญ่ผ่านแควหนุมานครับแล้วก็น้ำจากฝั่งของจังหวัดสระแก้วผ่านพื้นที่พระปรงนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ําจากทั้ง2แนวเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อวานเมื่อทั้ง2ที่ลดลงนะครับน้ําเนี่ยก็จะมาสมทบอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยน้ําทั้ง2สายเนี่ยนะครับจะไหลมารวมกันบริเวณตลาดเก่ากบินบุรีนะครับผ่านอําเภอศรีมหาโพธิ์และก็ไหลลงมาที่อําเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนที่จะไหลไปที่บ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะรับน้ํานานที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานนะครับก็คาดว่าปริมาณน้ํามวลน้ําที่จะเข้าจังหวัดปราจีนบุรีนั้นจะมีระยะเวลานะครับท่วมนานกว่า2สัปดาห์ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนกันนะคะตอนนี้ชาวบ้านในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือแล้วนะคะก็ทำให้การใช้ชีวิตในตอนนี้ลำบากมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะติดตามจากคุณพัทราชวนชมนะคะรายงานสดจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะคุณพัทราคะ
3: น้ำท่วมนอกจากกระทบที่อยู่อาศัยแล้วนะคะชาวบ้านบางคนยังขาดรายได้เพราะว่าออกไปทำงานไม่ได้ค่ะบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงไม่มีเรือก็สัญจรลำบากค่ะปริมาณน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำในหมู่ที่5ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนเต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบ100หลังคาเรือนประชากรเกือบ 1,000 คนนะคะระดับน้ำท่วมสูงกว่าปีที่แล้วโดยมีความสูงตั้งแต่ประมาณ40เซนติเมตรบริเวณถนนสัญจรหลักค่ะไปจนถึงเกือบ2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อไปทำงานลำบากมากนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลึกหากไม่มีเรือจะเดินทางออกมายากลำบากค่ะชาวบ้านเล่าว่าปีนี้น้ำมาเร็วและเพิ่มระดับไวมากฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนเพียง3วันก็น้ำท่วมทันทีค่ะเนื่องจากน้ำมาเร็วมากทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถกรอกกระสอบทรายหรือสร้างแนวคันกั้นน้ำได้ทันตามปกติค่ะ
4: เมื่อปีที่แล้วมากกว่านี้นะคะแต่ปีนี้คือมันท่วมเร็วค่ะ3วันก็ท่วมเลย
5: ตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหม
4: ใช่แต่เขาก็พอเขารู้ว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขารู้ว่าต้องท่วมแน่เขาเลยยกของขึ้นที่สูงกันเลยคือรีบมากปีนี้ลงทรายธรรมดาเขาจะลงทรายกั้นทำเขื่อนทำอะไรกันไม่ทันต้องเทลงน้ำแบบนี้แต่ก็ตักจากในน้ำใต้กระสอบกั้นรองของมั่งกั้นมั่งเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้เยอะถ้ามันเตรียมตัวพร้อมฝันนี้เขาก็ดีฝันนี้แต่ทีนี้น้ำมันมาเร็ว
3: ชาวบ้านจำเป็นต้องกักตุนอาหารไว้บริโภคเนื่องจากเข้าออกพื้นที่ได้ยากนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่มีอบต.บางไทรป่าคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือค่ะขณะนี้ชาวบ้านและอบต.กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมหากคนที่ยกของหนุนไว้เพียงระดับเดียวแต่น้ำสูงเกินกว่าที่คาดการไว้ค่ะแม้ฝนจะไม่ตกนะคะแต่ชาวบ้านยังไม่มั่นใจเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนที่น้ำเอ่อล้นท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ปริมาณน้ำปีนี้มากกว่าปกติค่ะอำเภอบางเลนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เป็นจุดรับน้ำทั้งจากกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะแม้วันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจสถานการณ์ยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะ
2: ขอบคุณคุณพัฒนาค่ะไปดูภาคเหนือกันบ้างค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็ประสบน้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักบนพื้นที่สูงแล้วก็เขตอุทยานแห่งชาตินะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะ กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและมีสีขุ่นทะลักลงจากน้ำตกหมอกฟ้าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพื้นที่ตำบลศบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับน้ำตกห้วยตึงเท่าในเขตอำเภอแม่ริมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกกระแสน้ำไหลแรงเชี่ยวและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะอุทยานแห่งชาติจึงได้มีการประกาศปิดน้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่าชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอคลองลานได้เอ่อท่วมถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นเส้นทางกรุงเทพกำแพงเพชรบริเวณสี่แยกนครชุมตำบล นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารท้องถิ่นและอาสาสมัครช่วยกันเข็นรถที่ดับแล้วก็พาเด็กเล็กลุยน้ำข้ามไปอีกฝั่งรวมทั้งช่วยอำนวยการจราจรค่ะโดยรถยนต์ยังคงสามารถวิ่งผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางค่ะโดยฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่2และหมู่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือค่ะขนย้ายทรัพย์สินและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยย้ำเตือนให้ระวังน้ำจากตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจะไหลมาทางตำบลพะวอผ่านลำห้วยแม่ละเมาเข้ามาในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอีกส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นพิยาจันเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตอำเภอเมืองและพื้นที่โดยรอบค่ะเบื้องต้นก็พบว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็เริ่มลดลงตามลำดับแต่ก็มีการกำชับให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะชลประทานสมุทรสาครได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำบางยางค่ะผลักดันคลองผลักดันน้ำคลองดำเนินสะดวกลงแม่น้ำท่าจีนนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำหนุนสูงในวันนี้ค่ะขณะที่ชุมชนริมน้ำต่างก็เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วติดตามจากคุณวนิษาศรีรื่นรายงานสดจากอำเภอบ้านแพ้วค่ะคุณวนิษาคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะต้องบอกค่ะว่าหลังจากที่ทีมข่าวได้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะที่อำเภอบ้านแพ้วค่ะมีการแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสนะคะถึง3ครั้งด้วยกันแล้วค่ะว่าตอนนี้เองเนี่ยเขื่อนได้มีการปล่อยน้ำมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งที่ประตูระบายน้ำบางยางค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เองค่ะหลังจากมีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำค่ะต่างมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ค่ะตำบลสวนส้มตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในอำเภอผู้ว่าจังหวัดมีการเรียกประชุมแล้วเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
7: เตรียมตัวก็มีการเรียกมีการเรียกระดมผู้นำทุกหน่วยครับเพื่อที่จะเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่จะมาจากประตูน้ำแม่กองที่ว่าจะได้ระบายออกมาตอนนี้ครับก็มีการสั่งการให้เฝ้าระวังขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมกระสอบทรายเตรียมทรายเพื่อป้องกันน้ำที่จะท่วมครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดเมื่อตอนช่วงบ่ายที่วัดสวนส้มครับ
6: เห็นบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะส่งน้ำต่อไปแม่น้ำลุ่มน้ำท่าจีนเนาะเรามีการเตรียมความพร้อมในส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าช่วงวันนี้เองเนี่ย29ถึงวันที่2มีน้ำทะเลหนุนตรงนี้เราเตรียมรับมือยังไงบ้าง
7: อ๋อเรามีเครื่องดันน้ำครับเครื่องดันน้ำแล้วตอนนี้เราได้ช่วงเมื่อช่วงเช้าที่ได้ประชุมกับท่านผู้ว่าท่านนายกอบจนะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มขึ้นครับเพื่อดูดน้ำเพิ่มขึ้นอีก
6: ส่วนใหญ่ชาวบ้านกังวลใจไหมคะ
7: ก็ในด้านนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่กังวลใจกันแล้วครับเพราะอยู่กันปกติเพราะตอนนี้มันควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
6: คาดการณ์ว่าวันนี้ก็คือจนถึงระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็คือสามารถรับมือไหว
7: ครับ
6: ซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกค่ะว่ากรมชลประทานค่ะได้มีการเร่งระบายน้ำนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จริงๆแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะทางจังหวัดเองได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการที่จะเร่งผลักดันน้ำนะคะต่อที่คลองดำเนินสะดวกค่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปที่คลองบางยางแล้วก็สู่แม่น้ำท่าจีนค่ะต้องบอกว่าจุดที่ประตูระบายน้ำนะคะที่บางยางถือเป็นจุดสำคัญค่ะในการที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นหลักนะคะ

0: ระยะทางจากประตูระบายน้ำบางยางค่ะลงสู่แม่น้ำท่าจีนและจะไปสู่อ่าวไทยเนี่ยใช้ระยะทางประมาณกว่า35กิโลเมตรซึ่งณขณะนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะเขาก็มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือค่ะแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะหากเกิดสถานการณ์วิกฤตจริงๆก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: ขอบคุณคุณมณิษาค่ะไปดูจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่ปทุมธานีต้องจับตาเช่นกันค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองก็พบว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแยกลำลูกกาก็เพิ่มขึ้นมาอีก10เซนติเมตรค่ะก็ทำให้ขณะนี้น้ำท่วมในบริเวณนี้อยู่ที่ระดับ 60-90 เซนติเมตรแล้วค่ะขณะที่หลายชุมชนโดยรอบก็ได้รับผลกระทบไปด้วยบางแห่งน้ำท่วมขังมาเป็นวันที่5แล้วนะคะติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
2: ในพื้นที่อำเภอลำลูกกามีหลายจุดนะครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนพูนผลก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเข้าสู่วันที่5แล้วประชาชนในพื้นที่เริ่มใช้ชีวิตไปด้วยความยากลำบากทั้งเรื่องการเดินทางและอาหารการกินครับนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของนางสศิประภาอาทนองซึ่งอยู่ในหมู่บ้านพูนผลตำบลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรเข้าของเครื่องใช้ลอยเคว้งอยู่ในน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหายนางสศิประภาเปิดเผยว่าแม้ชั้น2ของบ้านจะพออาศัยได้แต่ทั้งครอบครัวเลือกที่จะเดินทางไปอาศัยบ้านญาติเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและขณะนี้ก็กังวลกับสถานการณ์น้ำที่ยังไม่ลดระดับลงซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นวงกว้างต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำหรือช่วยบรรเทาทุกข์ให้ทั่วถึง
3: เข้ามาช่วงวันศุกร์แล้วซึ่งยังกลับมาจากที่ทำงานไม่ถึงอะค่ะมันเลยเข้าเสียหายหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่แจ้งเตือนได้เลยว่าน้ำจะมาน้ำจะท่วมใช่ก็เลยไม่ได้ทันได้ยกของหรืออะไรขึ้นเลยใช่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านนี้มีอยู่สองคนนะคะใช่ก็ยกของไม่ทันเพราะว่าไปทำงานทั้งคู่กว่าจะกลับเข้ามาเพราะว่าเมื่อวันศุกร์รถติดหนักมากและน้ำท่วมด้านนอกสูงพอกลับเข้ามาก็คือสูงแล้วค่ะสูงเต็มพื้นที่เลยเลยก็เลยเก็บของไม่ทัน
2: ขณะที่นายสมประสงค์พยัคฆ์เสือชาวชุมชนอีกคนหนึ่งได้ใช้วิธีเดินทางด้วยเรือที่ได้รับบริจาคในช่วงน้ำท่วมปี2554แม้ว่าสภาพจะเก่ามากแล้วแต่ก็พอบรรเทาความลำบากไปได้ครับ
4: เรามีเรือก็สะดวกเลยนะแต่คนเขาไม่มีเรือเขาเดินนะก็ลำบากอะเดินลุยน้ำเช้าเดินลุยออกไปทำงานเดินลุยกลับจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยลำบากมากครับถ้าว่ามีแบบพวกจิตอาสารถยกสูงรถทหารอะไรเข้ามาช่วยเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยรับคนเข้าคนออกนะก็จะดีมากเลยครับ
2: ในพื้นที่ชุมชนก็เดือดร้อนบนท้องถนนหนทางสัญจรก็ไม่ต่างกันครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมขังเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตร
5: สูงขึ้นกี่เซน10เซน60จากเดิม
6: ขึ้นอย่าเพิ่งไปเด
5: ้อ60ถึง9060ถึง80 60ถึง90
2: เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ลงวัดระดับน้ำคือแยกลำลูกกาฝั่งถนนพหลโยธินขาเข้าระดับน้ำท่วมสูงประมาณ60ถึง90เซนติเมตรซึ่งความสูงที่ปรากฏขึ้นนะครับเพิ่มจากช่วงเช้าประมาณ10เซนติเมตรครับแน่นอนว่าน้ำท่วมขังสูงในระดับนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวก็พบว่ารถโดยสารประจำทางจอดเสียอยู่กลางถนนด้วยครับ
7: แล้วตอนนี้รับประชาชนที่โดยสารมาตอนรถเสียมีอยู่ไหมคร
8: ับ เต็มเลยครับ
7: แล้วทำยังไง
8: ก็เอารถแอร์มาเทียบแล้วผมก็เปิดประตูนี้ถ่ายให้ขึ้นรถแอร์ไปเลย
7: อ๋อใช้การเทียบรถเอา
8: ครับ
7: เพื่อที่จะถ่ายไปกับรถอีกคันหนึ่ง
8: ครับ
7: อย่างนี้เราต้องรายงานข้างในไหมพี่ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
8: รายงานไปเรียบร้อยแล้วครับเขารอตอนนี้เขาบอกให้รอรถลากเดี๋ยวมีรถลากมาลากครับ
2: การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตได้ซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกแก่รถยนต์ที่เข้ามาแล้วไม่สามารถเดินทางไปต่อบนท้องถนนพหลโยธินได้ในขณะที่รถกระบะหรือรถขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะพอจะขึ้นทางยกระดับได้นะครับแต่ภาพรวมการจราจรบริเวณนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะน้ำมีระดับที่ท่วมสูงทำให้รถเล็กหรือรถจักรยานยนต์นั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับครับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอย่างเช่นพื้นที่เทศบาลนครรังสิตพื้นที่ตำบลเทศบาลเมืองคูคตตำบลเทศบาลเมืองลำสามแก้วแล้วก็ตำบลเทศบาลตำบลลำลูกกานะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็มีประชาชนที่ยังคงประสบปัญหาเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งต้องติดตามการประกาศและความคืบหน้าของเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะคุณผู้ชมคะไม่คาดคิดว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทการบินไทยแล้วนะคะที่ส่งผลต่อเนื่องต่อผู้โดยสารจำนวนมากค่ะกับสัมภาระตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีผลทำให้ตารางบินนั้นถูกเลื่อนออกไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางผู้บริหารการบินไทยได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่าพนักงานไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมก็ตั้งเป้าว่าจะเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงสาเหตุสำคัญจากปัญหากำลังคนค่ะโดยเฉพาะแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นโลดมาสเตอร์ซึ่งปกติควรมีประมาณ45คนแต่ขณะนี้มีเพียงประมาณ20คนขณะที่แรงงานภาคพื้นบางประเภทซึ่งต้องใช้ในการขนส่งที่ต้องใช้ในการขนย้ายสัมภาระก็มีประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนค่ะขณะนี้ได้เริ่มปรับลดจำนวนเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณร้อยละ30หรือ30เที่ยวบินค่ะเพื่อที่จะเร่งลดภาระการปฏิบัติการและก็ทำให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมทั้งประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นให้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานด้วยค่ะ
9: ที่เราประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับ
10: ถ้า
9: จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าจากสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่
1: สำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบค่ะที่อยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิการบินไทยก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายสัมภาระออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระเป๋าของเที่ยวบินใหม่ปะปนกับสัมภาระที่ตกค้างเดิมค่ะก็ประเมินว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย72ชั่วโมงเพื่อเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างนี้ค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตนเองก็เป็นผู้ประสบปัญหาสัมภาระตกค้างหลังจากที่เดินทางกลับมาจากภารกิจเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโดยมองว่าได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศและระบุถึงผู้บริหารการบินไทยจะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้และหากคิดว่าใกล้จะหมดวาระแล้วไม่พร้อมแก้ไขปัญหาก็ควรพิจารณาลาออกเพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจเข้ามาบริหารจัดการแทนค่ะขณะที่สายการบินอื่นที่ไม่ประสบปัญหาแบบเดียวกันกับการบินไทยนี้นะคะจากการสอบถามสายการบินระดับภูมิภาคซึ่งให้บริการเส้นทางบินทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียก็ระบุว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพที่ผ่านมาถูกประเมินว่าเป็นคริสิตค่ะหรือสถานการณ์วิกฤตของสายการบินโดยสายการบินจึงมีการประชุมประเมินสถานการณ์แล้วก็จัดมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งการจัดรถกระบะที่สามารถเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมเพื่อรับส่งพนักงานจัดหาที่พักรวมถึงมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะขณะเดียวกันสำหรับลูกเรือที่เดินทางกลับจากเที่ยวบินในวันที่เกิดเหตุแม้ว่าจะสิ้นสุดภารกิจแล้วก็ขอความร่วมมือให้พักค้างในที่พักที่สายการบินนั้นจัดหาไว้ให้เพื่อให้สแตนบายและปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินวันถัดไปได้ค่ะจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งปิดเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะเรื่องนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงแนวทางเพื่อบรรเทา น้ำให้กับประชาชนที่อยู่หลังเขื่อนค่ะขณะเดียวกันที่ประชุมครม.วันนี้นะคะก็ได้มีการอนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
10: ค่ะคุณพึ่งนภาคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนค่ะขณะเดียวกันก็มอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครบเงาะเยียวยาแล้วนะคะโดยยึดตามกฎหมายและใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทค่ะซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับทั่วประเทศและต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และหน่วยงานจะต้องเสนอขึ้นมาค่ะพร้อมกับยังชี้แจงถึงการลงพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ข้อความว่าตำรวจไปให้เข้าพื้นที่เพื่อไปแจกอาหารให้กับผู้ประสบภัยนะคะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายเช่นนี้ค่ะ
11: นายกเรื่องนั้นก็เลยการลงพื้นที่นายกถูกกู้ภัยเขามาอ้างว่าท่านตำรวจรอให้ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเข้าไปแจกข้าวได้เลยอยากเรียนถามท่านนายก
12: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริม
10: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ออกคำสั่งปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกค่ะว่าเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแนวทางและได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำรวมไปถึงสามารถปิดประตูระบายน้ำได้ค่ะและยืนยันถึงเจตนารมณ์เพียงแค่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็พร้อมที่จะน้อมรับทุกคำวิจารณ์ค่ะ
13: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับ
10: ด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบริหารจัดการอุทกภัยนำยุทโธปกรณ์และกำลังทหารจากเหล่าทัพไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองนะคะเนื่องจากว่า2เขื่อนตอนบนนะจะมีการปล่อยน้ำลงมาค่ะซึ่งก็ต้องมีการยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะด้านฝ่ายค้านค่ะนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็แก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาหน้างานด้วยนะคะรวมถึงสั่งการให้ถูกต้องค่ะขณะเดียวกันก็เห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลนั้นจะทำเมกะโปรเจกต์เส้นทางระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากย่านประชาชื่นค่ะคุณยานีคะ
14: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำจะต้องดูทั้งระบบค่ะโดยเฉพาะการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำในครั้งต่อๆไปค่ะเทคณัฐพงษ์ค่ะและคณะสสนนทบุรีพรรคประชาชนลงพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มค่ะไปมอบช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่ประชาชื่นซอยสามัคคี63ที่ขณะนี้ก็ส่วนใหญ่ค่ะน้ำลดลงแล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระบายน้ำค่ะทั้งนี้นายณัฐพงษ์ก็ได้สอบถามชาวบ้านถึงปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเอกสารการลงทะเบียนในจุดที่เทศบาลนครปักเกร็ดค่ะอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่มอบให้เฉพาะหมู่บ้านประชาชื่นและประชานิเวศที่น้ำท่วมหนักค่ะโดยเป็นเงินแทนถุงยางชีพค่ะนายณัฐ พงศ์แสดงความเห็นเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำว่าจะต้องมองทั้งระบบควบคู่การเยียวยาประชาชนค่ะและสิ่งสำคัญคือการวางแผนรับมือป้องกันในปีต่อไปขณะเดียวกันเห็นว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอาจมีความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำค่ะจึงต้องเฝ้าระวังในเวลาอันใกล้นี้แต่ปฏิเสธที่จะให้คะแนนรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำครั้งนี้ค่ะเพียงแต่ชี้ว่าเป็นอำนาจของประชาชนและสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ก็แตกต่างจากครั้งก่อนๆค่ะโดยฝ่ายค้านมีหน้าที่สนับสนุนการ

0: อย่างเต็มที่และเป็นตัวกลางในการนำสิ่งของความช่วยเหลือไปให้ประชาชนค่ะ
1: ก็พบว่าหมู่บ้านที่ไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก็ท่วมนะครับก็เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าสภาพปัญหาในปีนี้มันแตกต่างจากปีก่อนๆ นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะมานั่งตอบถกเถียงกันว่าตกลงมันเป็นอุทกภัยใหญ่มหาอุทกภัยใหญ่หรือเปล่าหรือไม่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรโฟกัสไปที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับตอนนี้รัฐบาลจะต้องยอมรับความจริงครับว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
0: นายณัฐพงษ์ยังได้ไปดูประสิทธิภาพการระบายน้ำที่คลองบางตลาดค่ะที่ชี้ว่าจะดูสภาพหน้างานเครื่องสูบน้ำนะคะตอนนี้ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักและจากข้อมูลค่ะระดับน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นแต่ว่าชุมชนต่างๆยังไม่สามารถระบายน้ำได้ออกเนื่องจากปัญหาขั้นตอนการสูบน้ำจากชุมชนลงคลองสายย่อยค่ะเพราะว่ามีขยะและผักตบชวาอุดตันและเห็นด้วยค่ะที่รัฐบาลจะทำโครงการเมกะโปรเจกต์ค่ะที่ใช้งบกว่าแสนล้านบาทแต่ทั้งนี้เห็นว่าจะต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยเพราะประชาชนได้รับผลกระทบเยอะค่ะและครั้งนี้เห็นว่าไม่ควรมองว่าการลงทุนขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาได้ทุกจุดค่ะเพราะจะยังเห็นปัญหารายหมู่บ้านรายชุมชนที่มีอุปสรรคที่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำหลักค่ะนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังยืนยันในฐานะฝ่ายค้านจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะพร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรผ่านกลไกต่างๆรวมถึงการเสนอญัตติด่วนเรื่องน้ำท่วมในวันพรุ่งนี้ค่ะและยอมรับว่าปัญหาความล้มเหลวในการจัดการสถานการณ์น้ำของรัฐบาลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ฝ่ายค้านสามารถเก็บเกี่ยวนำไปสู่เวทีซักฟอกได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะนอกจากในสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่จะมีญัตติด่วนเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะของครม.เงาพรรคประชาชนด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบๆครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
5: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
4: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
5: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
6: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
7: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
8: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
9: ่วันอังคารที่29กันยายน
8: 22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมร่วมรายงานข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน Csize ของไทย PBS ได้อย่างต่อเนื่องค่ะจุดแรกวันนี้อยากชวนเช็คสถานการณ์ที่พระนครศรีอยุธยานะคะนักข่าวพลเมืองคุณสันติโฉมยงลงพื้นที่ค่ะไปจุดที่น้ำท่วมหลังจากก่อนหน้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้ชุมชนริมคลองค่ะตั้งแต่ชุมชนหัวแหลมไปจนถึงตลาดหัวรอตลาดเก่าแก่ของอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมสูง 50-100 เซนติเมตรเป็นการท่วมแบบกระทันหันชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านฝากเสียงคุณสันติมาบอกว่าเอ๊ะงบประมาณด้านจัดการน้ำมันเพิ่มแต่ทำไมภาพน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นคะ
1: ก็ตอนนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะน้ำอ่ะมันก็เหลืออีกประมาณสัก 7-8 เซนติเมตรจะเท่าปีที่แล้วแล้วแต่ตอนนี้

0: ขื่อนเจ้าพระยาก็ยังระบายอยู่เรื่อยๆและน้ำทางเหนือก็เยอะเนี่ยผมหวั่นว่ามันจะเท่ากับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยบ้านผมมันเลยปี54รถลานี่จอดข้างถนนเสียหายทุกปีนี่แหละก็อยากให้แก้ปัญหาตรงที่ว่าตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วชลประทานนี่ต้องคาดการให้แน่นอนไม่เช่นเนี่ยเนี่ยอย่างปีนี้ทำไมเมื่อต้นเดือนเนี้ยปล่อยน้ำมาเหลือ200แล้วแล้วตอนนี้มา 2,000 แล้วจะขึ้น 2,200 2,300 2,500 หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผมคนที่เนี่ยตั้งแต่เกิดแล้วก็ยังเป็นแบบเนี้ยแล้วกี่สมัยกี่นายกกี่ใครก็แล้วแต่ก็ยังเป็นแบบเดิมทั้งหมด
1: แล้วตอนนี้ถ้าจะทำให้ท่าดินแดงน้ำลดต้องทำไง
0: ก็ต้องช่วยๆแบ่งเบาระบายเข้าทุ่งมั่งอะไรมั่งทุ่งที่ว่าเขาเกี่ยวแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ช่วยๆผ่อนๆกันไปบ้างทุกประตูก็ต้องเปิดต้องเปิดไม่ใช่ว่าไปปิดอ่ะปลายทางต้นทางมันก็ต้องประสานงานกันให้หมดแต่ทีนี้ว่ากรมชลผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรกันผมก็ไม่แน่ใจ
2: คำถามชาวบ้านบอกไม่แน่ใจสถานการณ์แบบนี้ทำอะไรกันอยู่หมายถึงคนบริหารจัดการนะทำอะไรกันอยู่นะคะนั่นเป็นภาพที่พระนครศรีอยุธยาการบริหารจัดการน้ำที่ระบายมากล้มเหลวค่ะไม่แจ้งชาวบ้านก่อนทีนี้ขยับมาดูที่กรุงเทพค่ะภาพตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือประชาชนต้องพึ่งกันเองดูแลกันเองภาคประชาสังคมก็เป็นอีกแรงสำคัญในการระดมความช่วยเหลือนะคะอย่างในภาพเป็นภาพของมูลนิธิกระจกเงาค่ะเปิดแลกแต้มร้านสะดวกซื้อให้เป็นของบริจาคแล้วก็ไปจัดทำครัวกลางแจกจ่ายอาหารปรุงสุกไปให้คนที่อยู่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะคือคนที่อยู่ในจุดที่น้ำท่วมวันนี้มีการเพิ่มจุดบริจาคของมูลนิธิกระจกเงาบริจาควัตถุดิบกันได้ที่ MRT สวนจตุจักรนะคะและเมื่อวานอยากจะให้ชมภาพค่ะหนึ่งในจุดที่ทางทีมงานอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่คือหมู่บ้านภูนศิลป์1ร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงชาวบ้านออกจากบ้านลำบากน้ำดื่มอาหารของใช้จำเป็นและบทสนทนาส่งกำลังใจถูกระดมไปที่นั่นลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะ
3: อยู่ภูนศิลป์หนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะฟ้าเริ่มมืดแล้วก่อนฟ้ามืดให้ดูน้ำบ้านนี้เอาบ้านนี้โดนตัดไฟใช้โซลาร์เซลล์นี่อยู่กันฟ้าเริ่มมืดในบ้านก็มืดแล้วนะคะเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยก็ตัดไฟนะคะถูกตัดไฟละนะคะระบบตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเสถียรละนะคะเมื่อวานตอนเรามาลงพื้นที่บ้านบางหลังเนี่ยเป็นประตูเหล็กแบบนี้ค่ะก็มีกระแสไฟออกมานะคะเวลาเข้าเราจึงต้องเช็คก่อนว่าไฟรั่วหรือเปล่าถ้าไฟรั่วเราเข้าไม่ได้นะนะเดี๋ยวเราตะโกนแบบนี้กันไปตลอดทางเนี่ยแหละค่ะนะคะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพด้านหนึ่งสะท้อนว่าระบบการพยากรณ์น้ำล้มเหลวนะคะไม่มีการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีชาวบ้านก็รับมือไม่ทันทีนี้คนที่หาเช้ากินข้ามคนรายได้น้อยคนที่เพิ่งตั้งหลักชีวิตกลุ่มนี้ลำบากสุดๆค่ะลองชมภาพนะคะนี่คือภาพห้องเช่าของทีมงานจ้างวานค่ามูลนิธิกระจกเงาเป็นภาพตั้งแต่วันแรกเลยคุณผู้ชมวันเสาร์ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจุดเนี่ยนะคะคือเป็นภาพห้องเช่าราคาประหยัดของคนทำงานรับจ้างกว่าเขาจะตั้งหลักมีงานทำมีห้องเช่านอนเนี่ยก็ไม่ง่ายจู่ๆความล้มเหลวในการพยากรณ์น้ำของภาครัฐทำให้ห้องเช่าท่วมค่ะข้าวของเครื่องนอนเสียหายจนต้องไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวคือตอนนี้ไปอาศัยที่สำนักงานมูลนิธิกระจกเงานะคะเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นเอาเฉพาะกรุงเทพที่เราบอกเป็นเมืองหลวงเมืองที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษเป็นของตัวเองเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นตลอด 5-6 วันที่ผ่านมากำลังบอกอะไรวันนี้อยู่ในรายการกับพี่เอ๋คุณสิทธิพลชูประจงจากมูลนิธิกระจกเงาพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: นิยามว่าล้มเหลวไหมคะพี่เอ๋ถ้าเราประมวลเอาเรื่องการช่วยเหลือก่อน
4: okay,
2: ช่วยเหลือ
4: ถ้าการช่วยเหลือนะผมคิดว่ามันพูดได้เกือบเต็มปากเลยนะครับว่าล้มเหลวอยู่พอสมควรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะช่วยคนที่ใกล้มือที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่ทำงานกับมูลที่กระจกเงาก็คือกลุ่มที่ทำงานเจ้าวันค่านะครับที่เคยเป็นอดีตคนไร้บ้านแหละแล้วก็ไปมีห้องเช่าราคาถูกอยู่แถวออฟฟิศนะครับของมูลที่กระจกเงาเราพยายามช่วยก็เราเห็นถึงปัญหาเลยนะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้พยายามหรอกที่จะให้กระจกเงาหรือว่าออฟฟิศกระจกเงาเป็นที่พักพิงชั่วคราวหรอกนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็พยายามดูไว้ของ ที่รัฐประกาศหรือว่ากทมประกาศเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับ
2: อยากจะถามเลยเพราะว่าจริงๆกทมเขามีศูนย์พักพิงชั่วคราว
4: ใช่ใช่แต่ว่าเราโทรไปเนี่ยนะครับไม่เคยติดเลยนะครับไม่มีคนรับสายนะครับไม่มีคนรับสายแม้แต่ไอ้

0: ูนย์อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราพอไปสำรวจแล้วเนี่ยยังไม่เปิดอะไรเลยยังไม่มีการเตรียมพร้อมอะไร
1: ทีนี้มันเหมือนเราไม่มีระบบในการช่วยเหลือใช้คำนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว
0: ่
1: าตั้งแต่วันแรกเห็นท่านผู้ว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ50เขตเลยแต่ทำไมฟังยังไม่เห็นระบบการช่วยเหลือกระจกเงาเห็นบ้างยัง
0: วันตั้งแต่วันแรก25ใช่ไหมครับจนมา26เราก็ยังไม่เห็นทั้ง2วันนะครับแล้วก็มีความช้ามากเพราะว่าเรามีการถูกแจ้งเข้ามา เคสที่เป็นเคสจะเรียกว่าอะไรมีความพิการติดเตียงนะครับ อะไรแบบนี้นะคร
1: ับ เป็นผู้
0: สูงอายุเราถูกแจ้งเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอเราประสานไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไม่มีทรัพยากรของทางกทม.เนี่ยในการที่จะมาสอดรับเนี่ยเพื่อที่จะนำเขาไปเนี่ยในพื้นที่ปลอดภัยไม่มีเลย
1: ค่ะมันเลยได้เห็นภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะประชาชนลุกขึ้นมาพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆแม้ว่าน้ำเนี่ยจะท่วมระดับเข่าหรือระดับเอวมันก็ถือว่าหนัก
0: มาก
1: พอหาของกินอะไรก็ยากลำบากเมื่อวานวันนี้ก็ยังแจกอยู่สำหรับมูลนิธิกระจกเงาข้าวบุญสุขอะไรเง
0: ี้
1: ยระบบของหน่วยงานในการแจกจ่ายของเหล่านี้มันดูยังไม่เป็นระบบไหมคะ
0: มันถ้าผมคิดว่าในพื้นที่ใหญ่เนี่ยอาจจะมีระบบอยู่นะครับพื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบในวงกว้างหรือว่าน้ำลึกอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นแถว
1: แฟลตคลองจัน
0: แฟลตคลองจันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับที่เป็นชุมชนนอกสายตาหน่อยนะครับเนี่ยอย่างแค่ไอ้ชุมชนไอ้ตรงเนี้ยครับตรงเขาเรียกอะไร
1: ลาดพร้าวเหรอคะ
0: คลองลาดพร้าวอะไรแบบนี้นะครับคลองบางบัวอะไรแบบนี้นะครับ
1: ซึ่งตอนนี้ยังท่วมอยู
0: ่ยังท่วมอยู่ครับแล้วก็ระดับเอวระดับหน้าอกเหมือนกัน
1: ในบางพื้นที่แต่การช่วยเหล
0: ือ
1: ไปไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: ใช่ก็ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่คือเมื่อวานนี้เองนะครับที่เขาบอกว่าเขาหมดแล้วข้าว
1: ที่มี
0: ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาหมดแล้วข้าวเพราะว่าเขาก็แบ่งปันกันเองที่มันเหลืออะไรแบบนี้ช่วยกันเองไปก่อน
1: คือเข้าใจว่าบางคนพอเห็นสถานการณ์ตุนได้ประมาณวัน2วันบวกกับว่าสถานการณ์ในกรุงเทพอะค่ะท่วมหนักเป็นจุด
0: ๆ
1: มันไม่ได้ท่วมทั้งกรุงเทพมหานครท่วมหนักเป็นจุดๆแต่จุดก็หนักจุดที่หนักมันก็หนักมากจริงๆทีนี้สถานการณ์แบบนี้มันจะไปซ้ำเติมอีกกลุ่มนึงก็คืออย่างกลุ่มจ้างวันค่าเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ห้องเช่าราคาถูกหรือกลุ่มแรงงานรับจ้างรายวันที่เขาอาจจะตุนของได้แค่วันหรือ2วันบางท่านเนี่ยซื้อยาสระผมซื้อสบู่ใช้เป็นรายวันจะให้ตุนอาหารสำหรับการอยู่เป็นสัปดาห์มันเป็นไปไม่ได้
0: ใช่คร
1: ับดังนั้นเรื่องห้องเช่าราคาถูกนี่เป็นอีกเรื่องนึงพี่เอ๋เพราะว่าเข้าใจว่าประชากรแฝงในกรุงเทพก็เยอะ
0: เยอะใช่ครับเยอะมาก
1: แต่จะไม่ได้เยียวยา
0: จะไม่ได้เยียวยาใช่เพราะว่าเขาเป็นคนผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของ
1: อย่างพี่ๆก็จะไม่มีทะเบียนบ้าน
0: ใช่เพราะว่าในการที่จะรับไอ้นี่ครับเขาก็ระบุชัดๆเลยว่าต้องมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นอย่างเช่นเป็นเจ้าของบ้านเป็นเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านอะไรแบบนี้ถึงจะได้รับดังนั้นหลายๆคนที่เขาอยู่อาศัยในห้องเช่าก็แน่นอนครับเขาขอเสียหายเนี่ยพัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ต่
0: างๆที่หลับที่นอนเสียหายหมดแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งแน่นอนว่าของที่เขาจะเนี่ยเสียหายเนี่ยเราก็จะเริ่มใหม่เนี่ยมันมีราคาอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเขาเริ่มทำงานแล้วก็เขาก็พยายามทยอยซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันเสียหายไปหมดแหละทีเดียวแล้วก็เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหามาใหม่ได้ยังไง
1: ค่ะถ้าให้พี่เอ๋ทิ้งท้ายสั้นๆว่าอยากจะฝากอะไรถึงกทม.มันไม่ใช่ภัยครั้งแรกที่เราเคยเจ
0: อผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะครับในเรื่องของการลดผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับลดผลกระทบทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจนะครับให้กับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับผมได้ยินว่าจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะของคำข้อมูลใช่ไหมครับของกรุงเทพมหานครว่ากลุ่มเปราะบางของกร
1: ุ
0: งเทพม
1: ัน
0: อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์จริงผมไม่เห็นสิ่งนี้นำมาเกิดประโยชน์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ะในการออกแบบหรือว่าในการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติการที่แบบโอ้มีประสิทธิภาพที่รวดเร็วอะไรแบบนี
1: ้ค่ะคือเพราะกรุงเทพเป็นมหานครกรุงเทพเป็นเมืองหลวงกรุงเทพเป็นเมืองที่ผู้คนเลือกตั้งทีมบริหารเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาค่ะดังนั้นสิ่งที่คนคาดหวังก็คือจะต้องรับมือเหตุฉุกเฉิน

0: ได้มากขึ้นได้เป็นระบบมากขึ้นมีทั้งคนอยู่กรุงและคนกรุงเทพคือเราต่างใช้ชีวิตในเมืองแต่ตอนนี้คนอยู่กรุงคนไม่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพคนที่ต้องเช่าห้องคือกลุ่มเปราะบางมากๆค่ะในสถานการณ์ภัยพิบัตินี่จึงเป็นโอกาสที่เราจะกระทุ้งถามว่าจะเกิดระบบที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรวันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมพี่เอเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้คนบันเทิงหลายคนยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบภัยหนึ่งในนั้นคืออาวินัยพันธุรักษ์ค่ะนักร้องศิลปินแห่งชาตินะคะบ้านพักอาศัยย่านรามคำแหงตอนนี้น้ำยังท่วมสูงระดับสะโพกเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ชาวบ้านและอาวินัยกังวลก็คือเรื่องของไฟรั่วแล้วน้ำก็เริ่มเน่าแล้วนะคะแต่ยังพอจะมีกำลังใจดีค่ะลูกหลานในวงการไปส่งความช่วยเหลือถึงหน้าบ้านค่ะ
1: ถ้ามันไม่ลดยังไงก็
2: ไม่ละเดี๋ยวประสานเดี๋ยวประสานกันขอบคุณเจ้มากเลยดูที่ลูกหลานเออมาดูใจกัน
1: เดี๋ยวแวะช่วยหน้ารามต่อฮะ
2: โอเค
0: ยกให้เป็นฮีโร่เลยนะคะเมื่อนักร้องรุ่นน้องค่ะเทพอุเทนพรหมินทร์นะคะลุยมาถึงหน้าบ้านค่ะนำอาหารเครื่องดื่มมามอบให้กับอาวินัยพันธุรักษ์นะคะแล้วก็เผื่อแผ่แจกเพื่อนบ้านชาวรามคำแหงด้วยนักร้องศิลปินแห่งชาติค่ะบอกเลยนะคะว่ามีความช่วยเหลือจากคนในวงการมาตลอดรวมถึงทางเขตค่ะเขาก็นำอาหารมามอบให้กับชาวบ้านก็คือพออยู่ได้นะคะน้ำไฟมีใช้แต่ว่าน้ำยังท่วมสูงค่ะจนบ้านที่อาวินัยอยู่คือบอกว่าท่วมประมาณเข่าแต่ท้ายซอยนี่ไปถึงสะโพกนะคะเบื้องต้นค่ะก็ทำให้มีเครื่องเสียงเครื่องดนตรีบางอย่างเสียหายยกขึ้นไม่ทันจริงๆค่ะแล้วตอนนี้น้ำท่วมขังมาหลายวันเริ่มส่งกลิ่นเน่านะคะที่น่ากลัวที่สุดชาวบ้านเขาเป็นห่วงเรื่องไฟรั่วค่ะ
1: โอเคช่วยน่าร
2: ักคงหลายวันเป็นอาทิตย์เหรอฮะทีนี้ปัญหาคือน้ำมันเริ่มเน่าน้ำมันดำ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: น้ำมันดำก็จะต้องใช้อะไรยังไงเราก็ไม่รู้อะใช่ไหมฮะ
3: ค่ะแล้วเรื่องไฟฟ้าอะไรคุณนามียังมีใช้ได้อยู่ใช่ไหม
2: ไฟฟ้าจะใช้ได้อยู่แต่น่ากลัวเพราะว่าบางคนเดินในตรงในบ้านเกิดไฟมันรั่วก็เสียชีวิตนะน่ากลัวมากเลยเช่ทั้งครอบครัวก็เนี่ยทั้งลูกทั้งภรรยาเขาเอาอาหารน้ำดื่มเอาข้าวเอากล่องข้าวอะไรไปแจกอย่างเมื่อวานนี้ก็มีรถถุงเนี่ยเอาของมาให้ด้วยการไฟฟ้าการเขตนะครับทางท็อปไลน์มิวสิกนะครับโดยคุณแหม่มนะครับอะไรก็เนี่ยคุณนกแล้วก็คุณวีชัยท็อปไลน์เนี่ยเขาก็ช่วยประสานงานนะครับเอาอาหารอะไรมาให้บ้านที่บ้านผมด้วยนะเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
1: ถ้ามันไม่ลด
0: โซนเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมย่านรามคำแหงยังมีอีกที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมค่ะเป็นสตูดิโอหุ่นมือถ้าเด็กเจนวายพูดชื่อรู้จักแน่นอนเจ้าขุนทองเราโตมากับเจ้าขุนทองจริงๆนะคะสตูดิโอของเขาย่านนี้ตอนนี้ทั้งหุ่นแล้วก็เครื่องมือต่างๆกระทบหนักเหมือนกันค่ะหุ่นจระเข้พี่ขอนลอยนะคะดูเหมือนปลอดภัยไม่ได้ลอยไปกับน้ำเพราะว่ายกขึ้นที่สูงทันแต่ว่าหุ่นเพื่อนๆนี่สิคะตัวอื่นๆอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงไม่น้อยค่ะนี่ก็เป็นภาพจากสตูดิโอเจ้าขุนทองในซอยลาดพร้าว130เชื่อมซอยรามคำแหง81สองฝากฝั่งคลองแสนแสบนะคะไทยบันเทิงสอบถามไปที่ครูอ้าวเกียรติสุดาพิรมผู้บุกเบิกรายการทราบว่าทีมงานเจ้าขุนทองนี่ย้ายของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันที่24ถึง25กันยายนแล้วแต่ว่าฝนกระหน่ำคลื่นน้ำในซอยซัดกระแทกประตูเลื่อนไฟฟ้านั้นหลุดทั้งบานนะคะทำให้นะคะแม้แต่ว่าเราจะขนหุ่นขึ้นไปแล้วค่ะของสำคัญก็ขนขึ้นที่สูงแล้วแต่ว่าแรงคลื่นทำให้หุ่นก็หล่นลงมาค่ะทำให้ผ้าทำหุ่นอุปกรณ์ถ่ายทำคือเสียหายนะคะครูอ้าบอกว่าตอนนี้น้ำในซอยคืออยู่ในระดับที่รถผ่านไม่ไหวลูกชายของครูคือต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เดินเท้าเข้าซอยไปดูแลสตูดิโอทุกวันซึ่งกว่าจะจัดการได้ก็คือต้องรอน้ำลดก่อนเพจเจ้าขุนทองก็โพสต์นะคะว่าขอนลอยสบายดีแต่อยากให้น้ำลดสักทีเพราะว่ากลัวหางขึ้นราค่ะก็ยังมีอารมณ์ขันทำความเดือดร้อนนี้นะคะซึ่งการที่เกิดภัยธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะน่าจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนควรจะโฟกัสนะคะอย่างนักแสดงนะคะแล้วก็พิธีกรสายท่องเที่ยวหนุ่มเฟยพัทระนี่คือเขาทำรายการท่องเที่ยวอยู่บอกว่าอยากจะมุ่งเน้นเลยนะคะเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าเห็นเทรนด์ยุคนี้คนนิยมเที่ยวป่าก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหาขยะคือล้นเหมือนกันค่ะ
4: ยอด
0: ขึ้นชื่อว่าธรรมชาติป่าเขาใกล้ๆนะคะทั้งในและต่างประเทศไปหมดค่ะทั้งในฐานะคนทำคอนเทนต์ออนไลน์รายการท่องเที่ยวยอดวิวหลักล้านหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเป็นหนุ่มเซอร์นี่คือภาพจำของเฟยพัทระละค่ะซึ่งการเดินเทรลเที่ยวป่าขึ้นเขาไปพักใจกับธรรมชาติก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของคนหนุ่มสาวยุคนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสำรวจคลิปในโลกออนไลน์ถ้าเป็นวันหยุดยาววันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเนี่ยค่ะช่วงไฮซีซั่นคนจะไปรวมตัวกันในป่าแน่นเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้สำหรับเฟยเขาบอกว่าเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันโดยเฉพาะกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ
4: คมมากๆหนึ่งถ้าคนท่องเที่ยวเยอะชาวบ้านได้เงินเรียกว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวดีแต่ในทางเดียวกันนักท่องเที่ยวมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นมันคืออยู่ที่จิตสำนึกของคนว่าไปแล้วจะสามารถดูแลเรียกว่าธรรมชาติตรงนั้นรักษาตรงนั้นให้มันอยู่แบบนี้หรือว่าดีขึ้นกว่านี้สตาฟไปหลายคนที่เขายังไปเดินอยู่ถ่ายรูปส่งมาหลายที่ก็คือเละไปหมดแล้วทิชชู่เปียกหรืออะไรก็แล้วแต่มันถูกทิ้งขว้างไปหมดอะไรเงี้ยก็ถ้าตรงนี้มีโอกาสเสียงไปถึงทุกคนที่ไปเที่ยวก็ขยะที่เอาขึ้นไปนะครับของตัวเองเอาลงมาด้วยมลพิษทั้งขยะมลพิษทางเสียงมลพิษทางแสง4ทุ่มจริงต้องดับไฟแล้ว4ทุ่มจริงๆต้องหยุดแล้วต้องหยุดเรียกว่าเสียงดังหยุดปาร์ตี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันหนึ่งมันก็รบกวนเต็นท์ข้างๆเนาะผนังคุณไม่ได้เป็นผนังปูนคุณเป็นเต็นท์เสียงมันก็ดังอะไรเงี้ยอันนี
0: ้ยังเป็นปีฮอตๆของเฟยเขานะคะมีทั้งงานแสดงรายการออนไลน์ก็จะผุดรายการใหม่ด้วยจะเป็นพอดแคสต์นะคะแนวรับฟังหิวใจมีวาไรตี้เล่นเกมแนวกวนๆด้วยส่วนรายการท่องเที่ยวเฟยบอกว่าอยากจะเน้นเลยนะคะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นเพราะอยากจะรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาดูศิลปะนะคะพิพิธภัณฑ์ใหม่กลางกรุงค่ะเกิดขึ้นแล้วซึ่งที่นี่น่าจะได้รับความสนใจไม่น้อยเพราะว่าเป็นฉากหลังการถ่ายทำ MV สวัสดีค่ะของลิซ่าด้วยนะคะแต่โจทย์ใหญ่ของผู้บริหารก็คือจะทำยังไงให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทุกคนติดตามแลโลกศิลปะค่ะ
5: แบงค์เดอะเฟซคุ้นเคยดีในฐานะพิธีกรขาประจำของดิบบางกอกแต่ก็เพิ่งรู้พร้อมคนทั้งโลกว่ายืนอยู่จุดเดียวกับลิซ่าที่มาถ่าย MV สวัสดีค่ะที่นี่บันไดในซีนเปิดไม่ใช่แค่ฉากเท่ๆแต่เป็นทางขึ้นสู่ Straight Up 2025หอชมท้องฟ้าของเจมส์เทอร์เรลปรมาจารย์แห่งแสงแถมเป็นผลงานติดตั้งถาวรชิ้นแรกของเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดคลิปเบื้องหลัง MV เห็นฉากที่ดิบแค่10วินาทีก็ดูออกว่าที่ไหนทั้งห้องชาเบลทรงกรวยบันไดวนลานกว้างวางศิลปะหินทรงกลมล้วนเป็นสถาปัตยกรรมโดดเด่นที่คนฮิตมาถ่ายภาพตามรอย
6: เอาจริงไม่รู้มาก่อนแล้วมาทำงานให้เขาหลายครั้งแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลิซ่ามาถ่าย MV ไม่บอกเลยแต่ถ้าบอกเขาต้องเซ็นคอนฟิเดนเชียลต้องเซ็น NDA แหละเออแต่ว่าพอเห็น MV ออกมาก็อ้าวนี่มันดิบดีว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์จำแบบตัวซิกเนเจอร์หรือว่าเออตัวแบบว่าที่แบบตัวที่คนต้องจำได้ว่าจุดนี้คือจุดของดิบนะฮะก็เลยแบบดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยแล้วน้องลิซ่าไม่ได้เลือกสถานที่ที่แบบคลีเช่เขาเลือกที่ที่คนไม่เคยเห็นคนไม่เคยมาก่อนมาใช้แล้วถ่ายหลายจุดด้วยนะมีทั้งบันไดวนมีทั้งตัวนี่เลยเจมส์เทอร์โรนะฮะตัวปักพาคาตัวนี้หรือว่าหลายจุดเลยเอาเป็นว่าคือทำให้คนเนี่ยมาที่นี่แล้วมาถ่ายรูปตามพิซซ่าเยอะมากดีใจครับ
7: Yeah it's like oh I'm like going there soon yeahso yeah that was really cool
5: ศิลปินเชื้อสายเกาหลีอเมริกันราเชลยุนที่กำลังแสดงในนิทรรศการใหม่ชีวิตชีวากับผลงานดอกไม้ใบไม้ที่ขยับด้วยแรงสั่นจากเครื่องนวดเก่าสะท้อนเรื่องแรงงานเธอบอกว่าตอนเห็นดิบบางกอกใน MV ลิซ่าถึงกับร้องว้าวเพราะที่นี่คือที่ที่ตัวเองกำลังจะมาแสดงและหวังว่าลิซ่าจะพาคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามารู้จักพิพิธภัณฑ์มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่เดินแกลเลอรี่อยู่แล้วเพราะสำหรับเธอที่นี่ทำให้มิวเซียมดูไม่ซีเรียสจนเกินไปทั้งยืดหยุ่นและยังเปิดพื้นที่ให้คอนเสิร์ตเข้ามาอยู่ร่วมกับศิลปะได
7: ้ Yeah it's just like really exciting for a museum to be a flexible space to like lots of different kinds of work like even seeing the concert like is

0: Italy?
1: Yeah, I was like, this is like so fun.
2: แต่ยอดวิวร้อยล้านของ MV ที่เปิดตัวแรงที่สุดของปี2026จะเปลี่ยนเป็นคนเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ได้มากแค่ไหนยังเร็วเกินไปที่จะตอบค่ะเพราะแม้หลัง MV ปล่อยยอดเข้าถึงโซเชียลมีเดียของดิดบางกอกเพิ่มขึ้นชัดเจนแต่คนตีตั๋วเข้าชมยังทรงตัวสำหรับมิวาโกะเทสุกะผู้อำนวยการสิ่งที่ลิซ่าทำจะเหมือนการเปิดประตูมากกว่า
3: Lisa thankfully and we're very very appreciative she has created such an amazing bridge between popular culture and theVery conceptual artworks that we're presenting inside the museum.
2: พอ บอกว่าต้องขอบคุณลิซ่าที่ช่วยสร้างสะพานจากป๊อปคัลเจอร์มาถึงศิลปะและเปิดประตูให้คนกลุ่มใหม่ๆรู้จักดิดบางกอกมากขึ้นหลัง MV ปล่อยคนมาตามรอยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคอร์ตยาร์ดที่เราเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้เข้าฟรีแต่โจทย์ต่อไปคือพาคนเปิดประตูเข้าไปค้นหางานศิลปะข้างในเพราะแม้กระแสบนโซเชียลจะเพิ่มขึ้นชัดเจนแต่ยอดขายบัตรตอนนี้ยังทรงตัวและหวังว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าพร้อมการมาของนิทรรศการใหม
3: ่ So come see the staircase but also open the door to discover what's inside
4: สิ่งที่ดีสุดคือให้คนรุ่นใหม่ๆที่อายุยังน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเห็นสิ่งพวกนี้อันนี้ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็พี่พันธ์เขาก็ทำตามยุคสมัย
5: เป็นโลกของประชาสัมพันธ์ไงโลกของอินเทอร์เน็ตเร็วมากแป๊บเดียวก็กลายเป็นล้านร้อยล้านแล้วทำไมจะแบบมาถ่ายดูแต่ไม่อาจไปดูข้างในแค่มาถ่ายตรงที่ลิซ่าถ่าย
6: ไม่อยากให้ถ่ายแค่ข
5: ้
6: างนอกไหมจ๊ะ
5: ใช่ก็เข้าไปข้างในต้องดูงานครับคนอื่นที่คุณเพชรสะสมเนี่ยแสดงถึงโลกทัศน์ความหวังความฝันของแกคืออะไรและสิ่งที่แกคัดสรรมาคนอื่นเจ๋งๆกันเลยครับผมนี่ก็ถือว่าแกก็ให้เกียรติผมนะครับที่เห็นว่าแกก็เฮ้ยฟังว่าวสันต์พูดอะไรวสันต์มันคิดอะไร
2: นิทรรศการใหม่ Giving Life ชีวิตชีวาก็มีชีวิตสมชื่อค่ะกว่า160ผลงานจาก33ศิลปินหลายชิ้นเคลื่อนไหวตอบสนองหรือชวนคนดูเข้าไปมีส่วนร่วมไฮไลท์คือโมบายชิ้นใหญ่ของอเล็กซานเดอร์คาลเดอร์ผู้บุกเบิกประติมากรรมเคลื่อนไหวผู้บริหารเจนใหม่ขึ้นจับกีตาร์เล่นสุดเหวี่ยงในวันเปิดงานก็เป็นอีกด้านของประธานผู้ก่อตั้งแชงภูรัตน์โอสหานุเคราะห์ลูกชายของเพชรโอสหานุเคราะห์ที่อยากให้พื้นที่ซึ่งสานต่อจากคอลเลกชันของพ่อเป็นพื้นที่ของทุกคนเขาเปรียบศิลปะว่าไม่ควรเป็นเหมือนมหาสมุทรที่ต้องมีประสบการณ์ถึงจะดำลงไปได้แต่อยากให้เหมือนชายหาดที่บางคนอาจเล่นน้ำตกปลาทำกิจกรรมหรือแค่มานั่งเอนจอยกับทะเลก็เชื่อมโยงกับมันได้เหมือนกันเพราะสำหรับดิบบางกอกการเข้าถึงศิลปะอาจไม่จำเป็นต้องดำลึกเท่ากันทุกคนจะมาตามลิซ่าหรือมาเสพศิลปะนานาชาติก็ยังอยู่บนชายหาดผืนเดียวกันค่ะกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
7: อย่างน้อยก็น่าจะเป็นอีกสถานที่น่าถูกใจนะคะสำหรับสายที่ทำคอนเทนต์เพราะว่าบรรยากาศดีเหลือเกินนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
0: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสม

0: แนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
1: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
5: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
4: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Dramaละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
6: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
7: เสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
4: ภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
8: เด็ดคำว่าในหอยเขายังบอกว่าคืออีก
4: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
9: แม่น้ำปลีนทะเลทรายแห้งผากเป็นสีส้มแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
4: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์พาชั่น
10: สมมติไม่มีจะมองอันนี้แทนเลยเหมือนกันเลย
11: มันหอมกว่านะ
12: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
13: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
14: จารึกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้นะครับและเดี๋ยววันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของฉลามกันต่ออีกสักครั้งหนึ่งครับที่หมู่เกาะบริติชที่มีอยู่ราว30ชนิดด้วยกันครับคุณผู้ชมครับฉลามเนี่ยที่เรายังไม่ค่อยรู้จักกันมากนักนะครับเช่นฉลามบัสกิ้งยักษ์ใหญ่ใจดีที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารพวกมันมีขนาดใหญ่เป็นที่2รองจากฉลามวาฬเลยนะครับแล้วก็ยังหาตัวยากมากขึ้นทุกทีหรือฉลามนางฟ้าหน้าตาแปลกครับที่เพิ่งจะมีคนบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ได้เป็นครั้งแรกด้วยจากการศึกษาวิจัยนะครับฉลามที่เรียกว่าก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ทำให้เราได้ค้นพบกับพฤติกรรมใหม่ๆครับแล้วก็ได้รู้จักกับวิถีชีวิตของฉลามกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและจากการสำรวจมหาสมุทรทั่วโลกนะครับเพื่อไปศึกษาชีวิตของฉลามนั้นทั้งนี้ก็เพื่อที่อยากจะเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบครับรวมถึงแนวทางการช่วยเหลือฉลามก่อนที่สัตว์น่าทึ่งชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกของเราครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Shark with Steve Bagshawสตีฟแบ็กชอว์กับฉลามแห่งมหาสมุทรในตอน North Atlantic Special Atlantic เหนือครับ

0: คุณผู้ชมครับการประมงเชิงอุตสาหกรรมของอังกฤษจับฉลามได้โดยบังเอิญเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถจำหน่ายเนี่ยไปต่างประเทศได้โดยถูกกฎหมายนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเมื่อพบว่าในอังกฤษเนี่ยมีตลาดค้าหูฉลามอยู่ด้วยและฟิชแอนด์ชิปส์นะครับอาหารโปรดของใครหลายต่อหลายคนเนี่ยก็อาจจะกำลังใช้เนื้อปลาฉลามอยู่ก็เป็นไปได้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกันต่อกับสารคดีทั้งหมดที่เพิ่งได้รับชมไปในเรื่องราวเกี่ยวกับฉลามนี้นะครับอย่าลืมส่งความคิดเห็นพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเข้าไปที่แฟนเพจช่องโลกกว้างไทย PBS ทาง Facebook กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
2: ยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
3: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
2: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
3: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
4: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
5: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
6: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
7: ่วันอังคารที่29กันยายน
6: 22:00 น.ทางไทย PBS
8: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาคWhat the นาอะไรกันหน้ากันหนาทางไทย PBS
9: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
10: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมือเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
11: เป็นรูปแบบการสู้รบ
10: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
11: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
10: สู้กับตัวเองยากกว่าน
9: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
12: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
13: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
14: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
15: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
14: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พี่น้องประชาชนเนี่ยฮะที่เดือดร้อนเนี่ยจะเดินลุยมาซื้อของพอเดินลุยมาเสร็จปั๊บก็ไม่มีเรือที่จะกลับอยากได้เป็นกะก็ได้นะครับไม่ใช่ลุมมาตอนช่วงเย็นนะครับ
1: ต้องเก็บกวาดล้างต้องเริ่มต้นใหม่คือเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนลงทุน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สนะครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเราจะใช้คำว่าน้ำล้อมเราเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับจิสดาเพิ่งจะเผยแพร่นะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในช่วงเวลานี้นะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดมาจนถึงเมื่อวานนี้ครับตามแผนภาพนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีน้ำนะครับท่วมขังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับที่เห็นเป็นจุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำลึกประมาณครึ่งเมตรครับแต่ถ้าเป็นจุดที่สีม่วงสีสว่างขึ้นมาหน่อยอันนั้นน้ำลึกมากกว่า1เมตรนะครับยิ่งจุดสีเนี่ยเป็นสีที่สว่างขึ้นมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามีน้ำท่วมลึกมากขึ้นเท่านั้นนะครับภาพนี้เนี่ยจิสด้าเขาแสดงให้เห็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็จริงครับแต่อีกในนึงครับมันก็ตีความได้ว่าตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนน้ำก็เต็มพื้นที่แล้วจะมีน้ำเหนือไหลลงมาอีกขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกก็น้ำท่วมดังนั้นพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลที่น้ำขังอยู่เวลานี้การระบายน้ำออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ง่ายเลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เนี่ยตัดภาพมาที่แผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็เขาระบายสีให้ดูที่เห็นเป็นสีน้ำเงินม่วงๆอันนั้นคือมีน้ำเต็มไปหมดนะคะทีนี้เราจะโฟกัสเกาะไปดูที่บริเวณจุดที่น่าจะวิกฤตนะคะก็คือไล่กันไปแต่ละลุ่มน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้มีจุดไหนที่วิกฤตกันบ้างนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนบนที่บอกว่าน้ำเหนือเนี่ยค่ะดูที่แม่น้ำปิงตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามันมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ทำให้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วที่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่มากกว่า 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแน่นอนถ้าเป็นตัวเลขนี้จากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้พื้นที่ที่ต้องได้รับผลกระทบหนักก็คือพื้นที่รับน้ำพื้นที่ทายน้ำไล่ลงมาเลยตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงจังหวัดนนทบุรีนะคะอีกจุดนึงค่ะฝั่งตะวันออกนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำที่กำลังวิกฤตอยู่ในเวลานี้ก็คือบางปะกงตอนนี้น้ำท่วมแต่ละพื้นที่มันไหลมารวมกันอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำทำให้ต้องมีการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยน้ำมันก็ไปคั่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราบริเวณนี้นะคะสีส้มๆ มันก็ตรงกับภาพดาวเทียมของจิสได้ที่บอกว่าตรงนี้น้ำค้างอยู่เยอะเลยค่ะ
0: อีกฝั่งนึงครับที่สถานการณ์น้ำท่วมกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับเรารายงานต่อเนื่องครับที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีเนี่ยฝนตกหนักทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับมีการระบายน้ำตั้งแต่วันนี้นะครับทำให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่เขื่อนแม่กลองเป็นต้นไปครับก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งสมุทรสงครามเนี่ยกระทบไปถึงสมุทรสาครด้วยนะครับตรงไปปลายน้ำก่อนที่จะถึงอ่าวไทยปรากฏว่าตอนนี้มีการอพยพคนที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วครับเพราะเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปกติเนี่ยคุณวันวิสาท่านผู้ชมปลายน้ำที่นั่นสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ย800น้ำก็ท่วมแล้วครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับก็คือพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเกือบเต็มความจุนะครับก็คือมีน้ำอยู่ในเขื่อนประมาณ 99% แม้จะเป็น 99% แต่ถ้าเกิน 90% ไปแล้วเนี่ยจริงๆก็คือเรียกว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วล่ะแต่ก็ยังโชคดีครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยท่านผู้ชมเขาอบพยพคนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เมื่อวานนี้ละที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางนะครับมีการอบพยพคนออกไปแล้วถ้าไม่มีฝนมาเติมพื้นที่ปลายน้ำบริเวณตัวเมืองเพชร ก็อาจจะรอดจากน้ำท่วมในปีนี้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเพราะว่ามันวิกฤตไปหมดและต้องจับตาเป็นพิเศษในทุกลุ่มน้ำทีมข่าวไทยพีบีเอสของเรากระจายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤตตามลุ่มน้ำต่างๆนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยค่ะคุณพักวัตรเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะรายงานสดมาที่จังหวัดกาญจนบุ
0: ร
1: ีจุดนั้นก็น้ำเยอะนะคะคุณวณิษฐาศรีรื่นรีบไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าชาวบ้านได้รับเซลบอดแครสบอกว่าให้พื้นที่ริมน้ำพื้นที่ริมคลองเนี่ยค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงส่วนคุณทอฝันอีกสักครู่นึงจะรายงานสดมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่ามีคำเตือนเฝ้าระวังจุดนั้นเช่นกันค่ะ
0: จุดสำคัญที่เราเฝ้าระวังตอนนี้ครับก็คือพื้นที่ภาคกลางนะครับช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะลืมไปปัจจัยเรื่องของน้ำเหนือที่จะไหลมาเติมเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมาเติมดังนั้นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่จะหนักขึ้นมีนักข่าวของเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่ทุกจุดนะครับกรุงเทพมหานครเรายังเฝ้าอยู่ครับตามแฟลตต่างๆที่น้ำท่วมนะครับมีคุณเจษดาต้นจำปาคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่นครปฐมคุณพัทราชวนชมเตรียมรับน้ำครับเดี๋ยวน้ำจะเข้ามาเติมที่นครปฐมนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือปทุมธานีคุณคำคุณยมนา
1: ค
0: เราเล่าแล้วว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือเดี๋ยวเขาระบายน้ำมาเพิ่มปทุมซึ่งเป็นด่านหน้าก่อนกรุงเทพเนี่ยรับน้ำแน่นอนเพราะของเดิมตอนนี้ยังไม่พร่อง
1: และที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำท่วมนานแล้วก็ระบายออกได้อย่างช้าๆนะคะจุดนี้มีคุณรัตนกรโต๊ะหมัดประจำอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังเยอะอยู
0: ่
1: อ
0: ี
1: กสักครู่นึงก็จะอธิบายความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็แผนการจัดการน้ำที่จุดนั้นเข้ามาค่ะ
0: วันนี้ที่เราพูดกันครับไม่ได้คิดเองอธิบายเองนะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสทนชครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทุกวันนี้ในการบริหารจัดการน้ำเมื่อเราใช้คำว่าน้ำล้อมน้ำจะมาทุกทิศทางขนาดนี้การบริหารจัดการน้ำกับน้ำที่ท่วมณเวลานี้จะทำยังไงเดี๋ยวค่ำนี้เรามีคำตอบให้ท่านผู้ชมครับ
1: ฝนตกหนักน้ำท่วมมันส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เครื่องบินดีเลย์แล้วก็มีปัญหาเรื่องกระเป๋าสัมภาระตกค้างอยู่มากกว่า 5,000 ใบพอผู้โดยสารเขาสอบถามไปก็ได้คำตอบว่าพนักงานโหลดกระเป๋าไม่เพียงพอเพราะว่าน้ำท่วมพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะทีนี้นอกจากรอนานผู้โดยสารสะท้อนบอกว่าการบริหารจัดการที่นั่นในภาวะวิกฤตรวมไปถึงการสื่อสารมันยังขาดประสิทธิภาพอยู่ด้วยค่ะทีมข่าวพร้อมด้วยผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะมาเข้าแถวรอรับกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินสุวรรณภูมิและผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อพยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ากระเป๋ามาถึงสายพานหรือยังกระเป๋าจะมาถึงสายพานเมื่อไหร่แต่กลับยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะทีมข่าวของเราเดินทางพร้อมเยาวชนทีมชาติไทยและทีมงานกว่า60คนนะคะเดินทางกลับจากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG663ค่ะจริงๆเนี่ยเดิมต้องออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติผู่ตงเวลา 7:30 นาทีเมื่อวานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นแจ้งว่าเครื่องบินล่าช้าและดีเลย์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกเดินทางนะคะที่นู่นเนี่ยประกาศดีเลย์อยู่3รอบตอนแรกเครื่องต้องออก 7:30 เลื่อนไปเรื่อยๆได้ออกจริงบ่าย 2:00 ค่ะ 14:00 นะคะรวมแล้วดีเลย์7ชั่วโมงจนทีมข่าวเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 18:30 นาทีลงมาถึงแล้วก็ต้องรออีก3ชั่วโมงค่ะปรากฏกระเป๋าก็ยังไม่ได้ออกมาที่สายพานโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เดินทางไปด้วยกันในกลุ่มนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอรับกระเป๋าแทนนะคะสุดท้ายมาได้กระเป๋าตอน 6:00 วันนี้ก็คือรอกันแบบข้ามคืนนะคะ
0: ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ต้องรอกันไปอีกหลายคืนนะครับสำหรับปัญหาเครื่องบินดีเลย์แล้วก็กระเป๋าเดินทางตกค้างครับเกิดขึ้นกับผู้โดยสารทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับมีบางส่วนครับแชร์เรื่องราวผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับบางคนเจอปัญหาเครื่องบินดีเลย์เช่นไฟลท์เที่ยงคืนครึ่งดีเลย์4รอบได้บินจริงเนี่ย5:30 ครับโอ้ข้ามวันเลยนะฮะเดินทางมารอที่เกตก็ไม่มีพนักงานทิ้งผู้โดยสารเคว้งคว้างไร้การชดเชยจนปรากฏภาพผู้โดยสารนอนรอบนพื้นอาคารผู้โดยสารครับ
1: บางคนบอกว่าเดินทางมาติดตามรอกระเป๋าหลายครั้งพยายามสอบถามบางคนบอกว่ามียาประจำตัวอยู่ในกระเป๋าด้วยก็จำเป็นต้องใช้นะคะและบางคนบอกว่ารอนานมากกว่า24ชั่วโมงและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่26กันยายนลากยาวมาจนถึงวันนี้นะคะนี่คือปัญหาของผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งเครื่องบินและเที่ยวบินดีเลย์และกระเป๋าเดินทางตกค้างค่ะ
0: ดีดีบินไทยครับวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับขอโทษสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจัดการกระเป๋าของผู้โดยสารสายการบินไทยครับขีดเส้นคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมง3วันนะครับแม้จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษวันนี้แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าออกมาเนี่ยช้าไปไหมเพราะหลายคนได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับขณะที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องนี้ครับก็ยืนยันนะครับว่าผู้บริหารบินไทยเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ควรลาออกครับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระจำนวนมากของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมากับสายการบินไทยถูกนำมาวางไว้ที่บริเวณของอาคารผู้โดยสารชั้น2ของสนามบินสุวรรณภูมิครับทั้งหมดเป็นกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างมาตั้งแต่วันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมานะครับพบว่าตอนนี้มีการจัดเรียงแยกตามไฟล์บินครับเพื่อรอให้ผู้โดยสารเนี่ยมาติดต่อขอรับไปตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับมาขอรับกระเป๋าอย่างต่อเนื่องผู้โดยสารชาวเชียงรายคนนี้ครับบอกว่าเดินทางมาจากประเทศเนปาลนะครับมาถึงสุวรรณภูมิช่วงค่ำวันที่26กันยายนครับไปยืนรอที่จุดรับสัมภาระนานถึง 3-4 ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับกระเป๋าช่วงที่ยืนรอเนี่ยไม่มีการให้ข้อมูลจากสายการบินนะครับเธอเนี่ยต้องเดินไปติดต่อด้วยตัวเองจึงรู้ว่ากระเป๋าล่าช้าแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะได้กระเป๋าเมื่อไหร่ตัวเธอก็เลยตัดสินใจครับนอนที่สนามบินรวม3วันนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะต้องรอต่อเครื่องที่นั่นเดินทางต่อไปยังมาเลเซียครับทำให้เธอตัดสินใจทิ้งตั๋วเครื่องบินรวมถึงโรงแรมที่จองเอาไว้ที่มาเลเซียทั้งหมดครับ
2: กระเป๋าดีเลย์เขาก็ไม่ได้รีบแจ้งนะคะเหมือนว่าเขารออะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเขาไม่มาแจ้งเลยนะจนเราอ่ะต้องเป็นคนไปสอบถามจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันดีเลย์แต่เหมือนมีคนไปวายๆก่อนว่าทำไมสายการบินนี้ยังไม่มาปกติมันควรจะได้แล้วในภายใน 20-30 นาทีเพราะลงเครื่องมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขาก็ไปวายๆหนูก็เลยไปสอบถามเขาบอกว่ารอกระเป๋าชั่วโมงนึงแต่หนูรอถึงประมาณ3ชั่วโมงถึงตี3อ่ะหนูรอไม่ไหวอ่ะกระเป๋ายังไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่26เพิ่งจะมาได้ตอนวันที่29ทั้งนี้หนูมีบินต่ออ่ะค่ะแต่ก็หนูทิ้งไปละ
3: อยากให้เขาจัดการยังไงถ้ามันมีเหตุการณ์ต้อง
2: จัดการ

0: หรอคะหนูว่าต้องเป็นระบบอะเพราะมันเป็นสายการบินไทยที่มันเป็นของที่1ของไทยอยู่แล้วอะใช่มั้ยล่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเซ็งนิดนึงเพราะหนูต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินไปอะค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะชดใช้มั้ยอะแต่หนูเหนื่อยไม่รอแล้วหนูซื้อใหม่แล้วก็ไปดีกว่า
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงและขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการให้บริการทั้งเที่ยวบินและเรื่องสัมภาระตกค้างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะยอมรับว่าปัญหาเกิดจากพนักงานให้บริการที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่จะต้องมีทักษะเฉพาะอันนี้ต้องมีใบอนุญาตเช่นโหลดมาสเตอร์ปกติควรจะมีประมาณ45คนแต่ว่าขณะนี้มีเพียงประมาณ20คนรวมไปถึงพนักงานภาคพื้นกลุ่มนี้ก็ต้องใช้ในการขนย้ายสัมภาระนะคะมีอยู่ประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนก็คือพนักงานเนี่ยปฏิบัติงานได้ครึ่งเดียวของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบๆสนามบินและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถฝ่าน้ำออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้ส่งผลให้สัมภาระตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกระเป๋าเนี่ยตกค้างอยู่ที่ 5,600 ใบและเที่ยวบินล่าช้าเกือบ 100%
2: ครับ
1: การบินไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและดึงพนักงานกลับเข้ามาปฏิบัติงานมีการสนับสนุนกำลังพลมาจากกองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมมาช่วยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระด้วยพร้อมจัดพื้นที่ให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อรับกระเป๋าด้วยตัวเองรวมไปถึงจัดส่งกระเป๋าไปยังจุดที่อยู่ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนเอาไว้นะคะส่วนเรื่องการเยียวยาชดเชยให้กับผู้โดยสารก็บอกว่าอันนี้มีเกณฑ์กำหนดเอาไว้อยู่แล้วค่ะ
3: ที่เราประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับ
4: ถ้า
3: จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู
2: ่มันมีประเด็นที่การบินไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่คนขนสัมภาระของการบินไทยไม่พอเพราะเอาคนของการบินไทยไปขนสัมภาระของสายการบินอื่นในเครือที่เขาจ้างการบินไทยให้ขนสัมภาระและสาเหตุที่การบินไทยต้องไปขนเจ้าอื่นก่อนเพราะกลัวถูกฟ้องร้องประเด็นนี้ครับนายชายเนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าได้หยุดให้บริการสายการบินอื่นแล้วและประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานครับยืนยันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความขัดแย้งภายในองค์กรหรือฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิครับตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับครับทำให้กระเป๋าสายการบินไทยสายการบินของตัวเองเนี่ยตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากกลายเป็นว่าสายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้กลายเป็นสายการบินไทยขณะที่กำลังทหารกว่า100นายครับที่เข้าไปช่วยเหลือขนสัมภาระไปช่วยเขาแต่ไม่มีอาหารไม่มีที่พักให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าการบินไทยขาดความพร้อมหลายด้านครับ
5: ตอนนี้ดีเลย์ช้าที่สุดการบินไทยครับในที่สุดแล้วก็กำลังคนที่มีก็พยายามไปเซิร์ฟสายการบินอื่นที่รับงานมาเพราะเดี๋ยวโดนค่าปรับแต่ของตัวเองไม่โดนก็ช้าหน่อย
2: นายสุรศักดิ์เนี่ยย้ำนะครับว่าปัญหากระเป๋าตกค้างกระทบทั้งผู้โดยสารเที่ยวบินแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศครับเรียกร้องให้ผู้บริหารเร่งแก้ปัญหานะครับถ้าไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วก็ควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกนี่รัฐมนตรีสุรศักดิ์พูดเองนะครับบอกว่าควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกพร้อมกับเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเรียกประชุมบอร์ดการบินไทยเพื่อหาทางแก้ไขเร่งด่วนครับ

0: โฟกัสไปดูในจุดที่ยังวิกฤตนะคะเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้แม้ว่าน้ำในแม่น้ำแควน้อยจะลดระดับลงมาแล้วแต่ยังถือว่ายังไม่ปกติค่ะสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นชุมชนเป็นรีสอร์ทริมน้ำตอนนี้น้ำท่วมสูงกว่า2เมตรนะคะและชาวบ้านตั้งคำถามถึงเรื่องการบริหารจัดการของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการเยียวยาตามหลังมันดูจะไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียและผลกระทบที่ประชาชนต้องจ่ายค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณภควัชชมศรีรายงานสดมาจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคุณภควัชเชิญค่ะ
1: คุณวันพิษาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับปัญหาในอำเภอไซโยกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำแควน้อยที่เข้าไหลท่วมบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำแควน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนและก็ตัวรีสอร์ทเอกชนต่างๆได้รับผลกระทบนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือถนนทางหลวงหมายเลข323หรือว่าถนนแสงชูโตเป็นเส้นทางสายหลักแล้วก็สายเดียวนะครับที่จะใช้ในการติดต่อสัญจรระหว่างอำเภอไซโยกมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละบุรีหรือว่าอำเภอทองผาภูมิในจังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตำบลไซโยกหรือว่าบ้านทุ่งก้างย่างครับเป็นจุดที่เจอน้ำป่าจากฝั่งซ้ายมือของผมนั้นไหลลงจากภูเขาต่อเนื่องท่วมถนนความยาวมากกว่า300เมตรถึง400เมตรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เส้นนี้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงถึงระดับสะโพกของผมนะครับแม้แต่รถขนาดเป็นรถบรรทุกนั้นก็ไม่สามารถสัญจรได้แล้วก็เพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อช่วงเย็นวันนี้นี่เองครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ผมบันทึกได้เมื่อช่วงเย็นวันนี้นี่เองนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่2ต้นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องตัดโค่นทิ้งครับเพราะว่าถูกน้ำกัดเซาะจนเอียงและเสี่ยงที่จะล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข323หรือว่าถนนแสงชูโตเส้นนี้แหละครับเส้นทางหลักเชื่อมต่อจากอำเภอไซโยกไปอำเภอทองหล่อภูมิแล้วก็อำเภอสังขละบุรีถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีฝนตกหนักมาเกิน24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าน้ำฝนที่ค้างอยู่บนเขายังไหลลงมาไม่หมดครับซึ่งเมื่อวานนี้เส้นทางนี้ถูกตัดขาดมากกว่าครึ่งวันครับไปดูภาพมุมสูงนะครับภาพนี้จะเห็นว่าพอระดับน้ำลดลงรถวิ่งสัญจรไปมาได้1เลนทางขวามือครับรถขนส่งสินค้าก็เริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอทองหล่อภูมิและอำเภอสังขละบุรีครับเพราะว่าเมื่อวานจุดนี้น้ำไหลเชี่ยวมากๆครับ
2: ตลอดเส้นทางมาเจอน้ำไหมฮะ
3: เจอเป็นบางช่วงครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบางช่วงแต่ไม่มากเท่านี้
2: เท่าตรงนี้จุดนี้มากสุด
3: จุดนี้มากสุดเลย
4: ไปน้ำแห้งหมดเลยแต่ตอนกลับมาเนี่ยแทบจะมาไม่ได้แล้ว
2: อ๋อคือน้ำมาเมื่อวานตอนเช้า
4: 11โมงกว่า
2: ตอน11โมงกว่า
4: ใช่พอเราขึ้นไป10โมงกว่า
2: ครับ
4: แล้วก็ม้วนหัวกลับมาเลย
1: ผมสอบถามไปที่กำนันตำบลไซโยนะครับบอกว่าเส้นทางนี้น้ำไหลลงมาจากภูเขาที่ขนานไปกับถนนครับฝั่งตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อไหลลงแม่น้ำแควน้อยห่างไปประมาณ6กิโลเมตรครับเมื่อเช้านี้พื้นที่อำเภอไซโยกหมอกลงหนามากครับเพราะว่าความชื้นหลังฝนตกหนักยิ่งเพิ่มอันตรายในการขับขี่ผ่านน้ำท่วมซึ่งตำบลไซโยกมี8หมู่บ้านตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้ว5หมู่บ้านครับ
5: แล้วก็น้ำมันจะลงจากภูเขานะครับลงมาจากภูเขานะครับหลายๆสายรวมกันมาลงตรงนี
2: ้มันเป็นแนวเขาหลายลูกเลยแล้วน้ำมาหลายสายมารวมกันแล้วก็ลงนี่เลย
5: ใช่ครับผมก็ยังกังวลอยู่นะครับก็มีทางผู้ใหญ่บ้านสท.แล้วก็ผู้ช่วยชลบ.แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เลิกตีสี่เพราะว่ารถสัญจรตลอดแล้วก็มีหมอกลงก็อันตรายอยู่
1: วันนี้เมื่อช่วง 12:25 นาทีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดคลาสพบโดยข้อความระบุว่าแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่กลองจะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งมี5อำเภอตั้งแต่อำเภอไซโยกท่ามะกาจะได้รับถึงท่ามะกาครับจะได้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตอนบนครับแล้วก็เขื่อนหลักเพื่อการระบายน้ำครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นตัวเลขจากหน้าเว็บไซต์มีปริมาณน้ำกักเก็บไปแล้ว 97.4% หรือว่า 8,629 ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำจึงปรับเพิ่มนะครับจาก15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันประกาศเพิ่มเป็น30ลูกบาศก์เมตรต่อวันและในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมจะเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับ แน่นอนว่าจะส่งผลต่อท้ายเขื่อนครับตลอดแม่น้ำแควน้อยระดับน้ำตอนนี้ลดลงจากเมื่อคืนนะครับแต่มวลน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจากเขื่อนวิชราลงกรณ์นั้นกำลังจะไหลผ่านอำเภอไซโยกประมาณ 2-3 ทุ่มคืนนี้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อพยพหนีน้ำในตำบลไซโยกน้อยนะครับสะท้อนว่าปีนี้น้ำท่วมรุนแรงมากกว่าปี 2538-39 ครับเพราะว่าครั้งนั้นยังมองเห็นหลังคาบ้านตัวเองซึ่งเขามองว่าหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีล้มเหลวเรื่องการรับมือกับวิกฤตครับเพราะว่ารู้ข้อมูลฝนฟ้าอากาศอยู่แล้วแต่ไม่ประสานกันระดับหน่วยงานครับ
6: มันต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
7: ครับ
6: แต่นี่ไม่มีการประชุมปรึกษากันว่าควรทำยังไงลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดมาแล้วซ้ำซากแต่แก้ไขไม่ตรงจริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าน้ำจะมาจะมีมรสุม
7: ครับ
6: ต้องพร่องน้ำเอาก่อน
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้จุดที่ผมอยู่ที่ระบุว่ามีน้ำป่าที่ไหลตัดถนนประมาณช่วง 3-400 เมตรนั้นไม่ใช่แค่การรายงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลเรื่องการจราจรนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเพื่อดูปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีความกังวลว่าน้ำที่ไหลตัดถนนบริเวณเส้นนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะเซาะทำให้ดินที่อยู่ด้านล่างถนนนั้นอาจการกัดเกิดการกัดเซาะได้ครับเพราะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เข้ามาดูแลในพื้นที่ในจุดที่ผมอยู่ไฟส่องทางการจราจรนั้นต้องตัดขาดเพราะว่ากลัวว่าจะมีกระแสไฟฟ้านี่มีการรั่วไหลนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของตำบลแล้วก็ทางจังหวัดนะครับเข้ามาดูแลเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องสัญจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเชื่อมไปสู่อำเภอสังขละบุรีและก็สมภูมิครับ
0: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่กาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญนะครับหัวใจหลักไข่แดงเลยก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบถึงท้ายน้ำหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับและพื้นที่อื่นๆในกาญจนบุรีตอนนี้น้ำหนักน้ำเต็มทุกที่ครับระดับน้ำที่สูงขึ้นที่บริเวณสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องครับหลังจากฝนตกเข้าในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับไหลไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้บ้านเรือนริมน้ำในพื้นที่หลังเขาหมู่1แล้วก็บ้านวังกะหมู่2ตำบลหนองลูถูกน้ำท่วมครับในอำเภอสังขละบุรีพร้อมเทศบาลตำบลวังกะกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารจากกองพลทหารราบที่9ครับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินของชาวบ้านออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับเอาไปไว้อย่างที่ปลอดภัยแล้วก็จัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพครับการสำรวจเจอบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบ30หลังคาเรือนนะครับส่วนใหญ่ไปพักอาศัยอยู่กับญาติครับเช่นเดียวกับบ้านวังกะครับมีบ้านได้รับผลกระทบ161หลังคาเรือนบางส่วนเข้าพักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมหมู่บ้านครับ
9: เนื่องจากลมแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่องของไฟฟ้าในช่วงนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหมวดทางหลวงได้เข้ามาครับระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแก้ไขในเรื่องของไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้ส่วนเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ในบางจุดครับก็คาดว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ในเร็วๆนี้ครับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่สูงขึ้นทางชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเป็นอย่างดีครับเราก็จัดมีสถานที่นะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มาพักอาศัยพร้อมทั้งเปิดโรงครัวในชุมชน
8: อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือจุดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการทำเหมืองครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรีนะครับไปเก็บตัวอย่างน้ำและดินเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับหลังน้ำป่าหลากเข้ามาพัดฝายเก็บน้ำใสบริเวณ

0: เป็นบ้านเหมืองสองท่อตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิที่ได้รับความเสียหายตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยกังวลนะครับเรื่องของโลหะหนักที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำและตะกอนครับซึ่งกำหนดตรวจตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำในพื้นที่ลำห้วยชะนีลำห้วยคลองงูและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ครับเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของโลหะหนักนะครับผลตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่ต้องรอผลตรวจในห้องแลบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
1: ขยับมาที่เขื่อนแม่กลองนะคะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มจะปรับไปจนถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรีและมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีไปช่วยกันอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีไปยังศูนย์พักคอยของจังหวัดค่ะหลังจากปภ.ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้อพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีจะเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะจากเดิมตัวเลขก็คือ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนไปถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและบัญชาการเหตุดูแลประชาชนที่เป็นห่วงคือกลุ่มเปราะบางค่ะตอนนี้มีคำสั่งให้ระดมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำเขื่อนเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเกินความจุกักเก็บโดยการระบายน้ำบอกว่าจะเป็นการทยอยปรับเพิ่มเพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านค่ะ
2: พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอยตอนนี้ศูนย์พักคอยของทุกอำเภอเนี่ยสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊กของประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1: อีกพื้นที่หนึ่งคือจังหวัดสมุทรสาครนะคะนายอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำวัดท่ากระบืออยู่ในตำบลบางยางค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคเพื่อเร่งระบายน้ำไปยังท่าจีนพร้อมกับการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงอีกส่วนที่บริเวณคลองสองบางอยู่ที่หมู่7ซึ่งเชื่อมกับคลองทวีผลออกสู่คลองท่ากระบือนี่นะคะพบว่าปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างมากเพราะว่ารับน้ำมาจากพื้นที่การเกษตรซึ่งในพื้นที่การเกษตรก็มีการสูบน้ำลงคลองอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำท่าจีนได้โดยตรงและยังต้องติดตามการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลท่าไม้ซึ่งอบต.ท่าไม้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะตอนนี้จังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคไปประจำจุดเสี่ยงและมีแผนเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำท่าจีนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น
0: ตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์น้ำของภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งไล่น้ำได้1เส้นตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์ไปเขื่อนแม่กลองแล้วก็ท้ายน้ำที่สมุทรสงครามสมุทรสาครครับทีนี้เราจะขยับลงมาที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีตอนนี้ตัวแปรสำคัญก็คือเขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเกือบเต็มความจุปริ่มๆแล้วท่านผู้ชมครับเหลือพื้นที่ไม่มากดังนั้นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้ทั้งรีสอร์ทและชุมชนท้ายน้ำเริ่มได้รับผลกระทบนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณทอฝันช่วยชูครับ
3: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะหากเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะค่ำคืนนี้ปริมาณน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานจะเต็มความจุ 100% นะคะนั่นหมายความว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ8 ปีเลยค่ะที่มวลน้ำจะทะลักล้นผ่าน

0: ปิลเวย์แล้วเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะตอนนี้ค่ะชาวบ้านที่อยู่ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงเจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งได้นำกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมเอาไว้แล้วนะคะขณะที่ลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีการปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันลงพื้นที่สำรวจบริเวณชุมชนในซอยปู่ศาสตร์หมู่1ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะใกล้กับท้ายเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นจุดแรกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหากน้ำในเขื่อนเต็มความจุและล้นออกจากสปิลเวย์พื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ทำธุรกิจรีสอร์ทค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารีสอร์ทหลายแห่งเตรียมการรับมือเอาไว้แล้วโดยนำกระสอบทรายมาเรียงป้องกันน้ำท่วมไว้เจ้าของรีสอร์ทคนหนึ่งเล่าว่าที่นี่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วเมื่อปี2561ค่ะครั้งนี้จึงรีบนำกระสอบทรายมาเตรียมไว้ทันทีหลังได้รับแจ้งเตือนจากปภ.ตั้งแต่เมื่อวานนี้และกังวลว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานอาจจะล้นภายในคืนนี้จึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อน
1: ทางกรมชลเขามาแจ้งตอนเช้าว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่พ้นคืนนี้เราก็เลยสั่งกระสอบทรายมาเผื่อมาอุดไว้แต่ถามว่าอุดแค่นี้มันก็ถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่อยู่แต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ยังช่วยแรงปะทะได้บ้างเพราะว่าเท่าที่มองการเหมือนปี61อ่ะมันมาแรงกว่าแล้วพื้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่คอนกรีตมันเป็นดินซึ่งมันกัดซอกง่ายกว่าแต่ตอนนี้มันเป็นคอนกรีตมันน่าจะรับแรงปะทะได้ดีกว่า
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานบอกกับทีมข่าวเขาว่าตอนนี้ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเหลือเพียงอีกแค่ประมาณ5เซนติเมตรก่อนจะเต็มความจุซึ่งเมื่อประเมินจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแล้วคาดว่าน้ำจะเริ่มล้นจากสปิลเวย์ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะทางกรมชลประทานจึงลงพื้นที่บริเวณนี้ทุกวันนะคะเพื่อแจ้งเตือนเจ้าของรีสอร์ทและชาวบ้านให้เตรียมรับมือพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมแผนการระบายน้ำเอาไว้แล้วและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ถ้าจะล้นจากคืนนี้เราก็จะมีการดูติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าถ้าน้ำล้นสปินเวย์เท่าไหร่แล้วก็ไปควบคุมอาคารหลงดำน้ำเดิมก็บริหารจัดการไม่ให้เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็อาจจะที่ส่วนที่กระทบก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ด้านท้ายสปินเวย์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาอยู่ในบริเวณที่เป็นทางน้ำอยู่แล้วอันนี้แต่เขาก็แจ้งให้เขารับทราบแล้วเขาก็รับทราบว่าอยู่ในจุดที่เขาเสี่ยงนะครับเขาก็เข้าใจ
0: ในส่วนของการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเช่นกันค่ะนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพาทีมข่าวสำรวจบริเวณจุดกลางเต็นท์ของอุทยานค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานพบว่าตอนนี้น้ำขึ้นสูงจนเข้าท่วมบริเวณลานทั้งหมดแล้วค่ะทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานออกประกาศปิดพื้นที่ลานกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวขณะนี้ทางอุทยานยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: เราได้รับการประกาศจากจังหวัดครับก็เตือนภัยว่าตอนนี้เขื่อนระดับน้ำจะเต็ม 100% ภายในเมื่อวานนะครับเราก็ได้ประกาศปิดไปเมื่อวานก็ผลก็อย่างที่เห็นก็คือน้ำก็เข้ามาเต็มกับ 100% ตรงนี้คือที่เห็นเป็นพื้นน้ำเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์เก่าของเรา
0: ส่วนที่เขื่อนเพชรซึ่งทำหน้าที่รับน้ำต่อจากเขื่อนแก่งกระจานที่ทีมข่าวไปสำรวจวันนี้พบว่ามีการผันน้ำออกอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียังต้องติดตามปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดค่ะบวกกับเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทางปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนส่งเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีนะคะรวมถึงพื้นที่ชาวบ้านในอำเภอแก่งกระจานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ขอบคุณคุณทอฝันครับ

ต่อกันที่ลุ่มน้ำท่าจีนค่ะซึ่งรับน้ำมาจากฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยานะคะริมแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นบางจุดชุมชนในอำเภอ

0: ยังกระทบกับการทำมาหากินและรายได้ของชาวบ้านด้วยค่ะชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมต้องใช้เหล็กเสริมเตียงเพิ่มระดับความสูงหลังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งท่วมบ้านชั้นเดียวระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะและยังต้องทำทางเดินสำหรับทำอาหารและยกราวเสื้อผ้าให้สูงขึ้นนะคะชาวบ้านเล่าว่าเมื่อน้ำเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กันยายนก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงและเสริมความสูงของเตียงขณะนี้ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ต้องออกไปใช้ห้องน้ำที่วัดใกล้บ้านค่ะแม้ขณะนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มแต่ก็ยังกังวลระดับน้ำจะสูงขึ้นอาจต้องย้ายไปอาศัยนอกพื้นที่ค่ะ
1: เดือดร้อนอยู่นะคะแต่ว่ายังดีเราทันไงถ้าไม่ทันก็ของคงหมดอ่ะ
2: แต่เรากระทบเยอะเพราะว่าบ้านเราชั้นเดียวใช่ไหมแล้วเราต้องอยู่ยังไงคะ
1: ก็ยกเตียงขึ้นมาก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องอยู่อ่ะแต่ถ้าขึ้นน้ำขึ้นสูงกว่านี้ก็คงต้องปล่อยนะเพราะว่าไม่มีทางแล้วไง
2: เราเคยเจอแบบนี้ไหมคะ
1: เคยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกพอสอ54ป่ะแต่54ไม่ได้อยู่นี่น้ำมันลึกเกินแล้วเราอยู่กรุงเทพ
2: แล้วตอนนี้เรายังกังวลอะไรอยู่ไหมคะกังวลสถานการณ
1: ์ก็กลัวมันขึ้นมาอีกอะถ้าขึ้นมาอีกก็คงปล่อยแล้วไงเพราะมันติดอยู่แค่นี้แล้วอะ
0: ปริมาณน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนริมน้ำในหมู่ที่5ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนเต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบ100หลังคาเรือนประชากรเกือบ 1,000 คนระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณ40เซนติเมตรบริเวณถนนสัญจรหลักไปจนถึงเกือบ2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อไปทำงานลำบากมากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลึกและไม่มีเรือจะเดินทางออกมายากลำบากค่ะชาวบ้านเล่าว่าปีนี้น้ำมาเร็วและเพิ่มระดับไวมากฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนเพียง3วันก็น้ำท่วมทันทีค่ะเนื่องจากน้ำมาเร็วมากทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถกรอกกระสอบทรายหรือสร้างแนวคันกั้นน้ำได้ทันชาวบ้านก็จำเป็นต้องกักตุนอาหารไว้บริโภคเนื่องจากเข้าออกพื้นที่ได้ยากนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ก็มีอบต.บางไทรป่าคอยดูแลขณะนี้ชาวบ้านและอบต.กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะแม้ฝนจะไม่ตกชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนที่น้ำเอ่อล้นท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้น้ำมีปริมาณมากกว่าปกติค่ะ
3: น้ำกลัวจะเยอะกว่านี้ครับกลัวว่าคือสมมติว่าทนบางคนเขาหนุนไว้แค่ระดับนี้ก็แล้วมันขึ้นอีกเนี่ยครับกลัวไม่ไหว
2: เฉลี่ยระดับน้ำในหมู่5เนี่ยครับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่มันมี2โซนครับอย่างโซนบ้านผมตรงนี้ก็อยู่ระดับประมาณนี้ระดับนี้แต่โซนนี้ถ้าลึกก็เท่ากันลึกข้างในใช่ครับลึก
2: ก็คือจากตรงนี้ก็คือประมาณสัก40เซนไปจนถึงเกือบ2เมตรเลย
3: ใช่ครับคือตรงนี้คือบนถนนที่สัญจรหลัก
2: ค่ะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมแม้ฝนไม่ตกอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับก็ยังกลัวน้ำเพราะอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาฝั่งนี้น้ำถ้าเกิดไม่ล้นมาก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่น้ำล้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อน
0: ลักษณะพื้นที่ของอำเภอบางเลนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยธรรมชาตินะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและระบายออกได้ช้าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นจนระบายลงแม่น้ำท่าจีนไม่ทันค่ะอำเภอบางเลนเป็นจุดรับน้ำสมทบจากพื้นที่ข้างเคียง2สายหลักจากจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจะไหลลงคลองท่าสารบางปลาคลองนี้จะไหลมาสมทบที่ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนนะคะเพื่อเตรียมระบายลงแม่น้ำท่าจีนประกอบกับแม่น้ำท่าจีนรับน้ำมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีในปริมาณมากทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงน้ำจึงเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่อำเภอบางเลนค่ะจังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอได้แก่อำเภอนครชัยศรี24ตำบลอำเภอเมืองนครปฐม23ตำบล1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลนครอำเภอกำแพงแสน15ตำบลอำเภอสามพราน16ตำบลอำเภอบางเลน14ตำบลอำเภอพุทธมณฑล3ตำบลและอำเภอดอนตูม8ตำบลรวม103ตำบล1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลนครนะคะและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศ

0: อาจเขตภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมพร้อมอพยพเมื่อมีคำสั่งเตรียมสิ่งของจำเป็นและเอกสารสำคัญหากเกิดเหตุฉุกเฉินขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะภาวะน้ำทะเลหนุนนะคะส่งผลให้การระบายแม่น้ำท่าจีนก็ทำได้ช้าลงค่ะแม้วันนี้จะไม่มีฝนตกลงมานะคะแต่ถึงอย่างไรแล้วชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ค่ะก็ยังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้น่าห่วงมากกว่าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยซะอีกครับตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลบ่าลงมานะครับเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่งจะประกาศเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับรัฐบาลเนี่ยแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกคนกรุงเทพปริมณฑลไม่ต้องห่วงนะฮะระบายน้ำเพิ่มไม่กระทบถึงกรุงเทพและปริมณฑลแต่กว่าจะมาถึงนี่ท่านผู้ชมตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาเนี่ยเตรียมรับน้ำได้เลยนี่เป็นสถานการณ์พื้นที่ต้นน้ำนะครับที่จังหวัดตากนะครับพื้นที่ภาคเหนือเป็นถนนเส้นบ้านตากแม่ระมาดครับบริเวณบ้านม้งใหม่พัฒนาอยู่ที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับมีดินถล่มลงมาถนนถูกตัดขาดรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับนอกจากนี้ดินที่ถล่มลงมาครับยังทำให้บ้านเรือนเสียหาย 3-4 หลังคาเรือนส่วนน้ำที่ไหลลงมาจากอำเภอพบพระเข้ามาท่วมที่บ้านแม่กาสาตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับส่งผลกระทบพื้นที่2หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับ
3: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
4: บ้าน
3: ไห
4: นที่มีเด็กติดอ่ะ
5: พี่โม่ขี้เป่าเลยขี้เท่าไ
6: หร่โดนก็แพ้แล้วแรงอ่ะ
2: นี่เป็นภาพจากโดรนของทีมฟีนิกซ์กองกำลังนเรศวรนะครับบันทึกภาพขณะเจ้าหน้าที่ใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านครับซึ่งติดอยู่ที่หมู่12ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรน้ำสูงครับไม่สามารถออกจากบ้านได้ชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากนะครับทำให้บางคนไม่ทันจะเก็บทรัพย์สินของมีค่าครับ
7: ของในบ้านเป็นไงบ้างเก็บทันไหม
6: บางส่วนก็เก็บทันบางส่วนก็เก็บไม่ทัน
8: มาเก็บไม่ทัน
6: เก็บไม่ทัน
7: มันมาเร็วขนาดนั้นเลย
6: พอมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นจนเต็มเพดานประมาณบ่าแล้วอ่ะเพราะว่าไปงานเอาของในห้องล่างเนี่ยต้องเทินหัวออกมาเทินบ่าไม่ได้แล้วมาเก็บที่สามแล้วมาเก็บห้องในหมดทุกปีไม่เคยถึงขนาดนี้นะ
7: ครับ
6: ทุกปีอย่างมากก็แค่เอวแต่ปีนี้ถึงหัวพอเลย
1: นครสวรรค์ค่ะบินสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและบึงบอระเพ็ดซึ่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ภาคกลางนะคะที่บึงบอระเพ็ดตอนนี้มีปริมาณน้ำประมาณ 98% ใกล้จะเต็มความจุสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมดิฉันอ้างอิงจากประกาศล่าสุดนาทีนี้จากสทนช.ออกประกาศฉบับที่7ล่าสุดนะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและประกาศฉบับนี้ยังเตือนไปยัง6จังหวัดที่รับน้ำว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตร6จังหวัดนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะมีอำเภอสัพพยาของชัยนาทหลายอำเภอของสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรวมไปถึงนนทบุรีด้วยค่ะตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาท่วมชุมชนบางจุดในบ้านบางพระนอนอยู่ที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นชุมชนกลางแม่น้ำแล้วก็อยู่นอกแนวพนังกั้นน้ำนะคะน้ำท่วมแล้ว35ครัวเรือนค่ะบางจุดระดับน้ำสูงถึงประมาณเอวของชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษการสำรวจก็พบว่าแม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่ว่าผู้สูงอายุยังเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลทับยาบอกว่าชุมชนได้รับผลกระทบแบบนี้เป็นประจำเพราะว่าอยู่นอกแนวพนังกั้นน้ำจึงต้องการขอรับการสนับสนุนทั้งข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
9: เรามีเต็นท์ตั้งศูนย์ประสานงานไว้นะครับอยู่ด้านหลังวัดตรงหน้าโบสถ์หลังวัดครับติดกับทางเข้าชุมชนบ้านเกาะบางพนอนพื้นที่ตรงที่เราตั้งอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดพนอนนะครับแต่ว่าจะอยู่ติดกับทาง ข้าเชื่อมต่อระหว่างชุมชนหลักกับบริเวณบ้านเกาะบางปะนอนเราตั้งเต็นท์ไว้แล้วก็จะมีเจ้าที่อยู่24ชั่วโมงทุกท่านสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของที่ใช้จำเป็นอย่างเช่นถุงขยะยากันยุงไฟฉายหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่ท่านเห็นควรว่าจำเป็นในการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมสามารถมานำให้กับชุมชนบ้านเกาะบางปะนอนได้ครับ
2: อยุธยาครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ตอนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครับมีการวางแนวป้องกันน้ำท่วมเน้นพื้นที่เกาะเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจนะครับบริเวณถนนอู่ทองเทศบาลได้ทำแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวขึ้นขณะที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองมีการวางแนวแบริเออร์เป็นระยะทาง450เมตรครับแล้วก็เตรียมผ้าใบเอาไว้คลุมเพิ่มเติมนะครับถ้าน้ำสูงขึ้นนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวางมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมแม้ว่าพื้นที่เกาะเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจยังสามารถป้องกันได้พร้อมกับจัดระบบช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครับ
3: เราติดตามสถานการณ์น้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพระราม6ซึ่งจะต้องไหลมากองรวมกันที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เราสามารถควบคุมพื้นที่กลางไว้ได้หมดนะครับส่วนบริเวณโดยรอบนอกสำหรับพี่น้องประชาชนบริเวณริมตลิ่งทั้ง3แม่น้ำเนี่ยนะครับเราก็ทำการช่วยเหลือซึ่งน้ำก็เริ่มขึ้นมาเป็นลำดับนะฮะมีผลกระทบในขณะนี้ก็คงประมาณ500กว่าหลังคาเรือน
2: สำหรับศูนย์ช่วยเหลือครับจุดแรกศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดศาลาปูนครับจุดที่2มีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนครับจุดที่3ก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มนะครับสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวสามารถขอความช่วยเหลือที่นั่นได้ครับ
1: พื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะหลายจุดก็ยังถูกน้ำท่วมนะคะอย่างหมู่บ้านชุมชนในเขตสายไหมน้ำท่วมมา6วันแล้วค่ะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอาหารที่ตุนเอาไว้ก็เริ่มไม่พอและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังชั้น2ของบ้านเพื่อหนีน้ำชาวชุมชนต้องช่วยเหลือกันเองค่ะหมู่บ้านเกาะแก้ววิลล่าซอยพหลโยธิน54ทับ1หรือซอยวัดเกาะอยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะและอยู่ติดกับคลองอเงินระดับน้ำล้นจากคลองไหลเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวค่ะเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันจักรยานยนต์ชาวบ้านก็ต้องปล่อยทิ้งให้จมน้ำชาวบ้านต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะนางจันเพ็ญสารสีคนนี้ต้องดูแลแม่วัย85ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องดูแลพี่ชายวัย65ปีซึ่งเป็นผู้พิการนะคะเธอต้องขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันอุ้มผู้สูงอายุทั้ง2คนขึ้นไปอยู่ชั้น2ค่ะ
4: ต้องช่วยเรียกคนมาเอายายขึ้นข้างบนตอนแรกน้ำมันยังไม่มาเยอะก็นอนเฝ้ากันทั้งแฟนทั้งนี่ก็นอนเฝ้ากันแล้วคราวนี้พอน้ำมาเยอะก็ให้เรียกชาวบ้านมาช่วยยายยกยายขึ้นบ้าน
8: แกป่วยติดเตียงนะ
4: ใช่
8: โอ้
4: แล้วมีคนแก่คนแก่อีกคนก็พิการนั่นแหละ
8: เพราะอะไร
4: ขารีบเดินแบบว่าเดินไม่ถนัดละ
8: ห้องน้ำห้องท่าอะไร
4: ห้องน้ำก็เข้าลำบากอยู่มันกดไม่ลงก็พยายามกูให้มันก็ไปต้องมันต้องเข้าอ่ะลำบากมากเลยอ่ะ
1: ระดับน้ำอาจจะดูไม่เยอะสำหรับคนที่แข็งแรงก็อาจจะเดินลุยน้ำออกมาได้แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าความเป็นอยู่ก็ยากลำบากผ่านมา6วันระดับน้ำลดลงนิดเดียวชาวบ้านก็บอกว่าอาหารที่ตุนเอาไว้เริ่มลดลงสินค้าที่เอามาขายข้างนอกที่เดินลุยน้ำออกไปซื้อราคาก็ค่อนข้างแพงบางทีมันมีค่าขนส่งไงคะที่ยากแล้วก็มากกว่าเดิมชาวบ้านบอกอย่างไข่ไก่นะขายกันอยู่แพงละ200บาทผักเอยเนื้อสัตว์เอยก็ปรับเพิ่มราคาและถ้าต้องรอระบายน้ำต่อไปอีก1สัปดาห์ปัญหาที่จะตามมาก็คือขาดรายได
2: ้
1: ทำงานไม่ได้ค้าขายไม่ได้ก็คาดหวังให้หน่วยงานหรือว่าภาครัฐพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะ
2: ย้ำอีกครั้งครับตอนนี้เราโฟกัสพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและปราการสำคัญก่อนถึงกรุงเทพก็คือ ปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีก่อนจะเข้ามา

0: กรุงเทพครับน้ำท่วมกรุงเทพท่านผู้ชมที่ชมข่าวณเวลานี้เห็นตัวอย่างนะครับรถจมน้ำทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากมีบทเรียนกันแล้วตอนนี้ที่ปทุมบางคนที่มีกำลังทรัพย์หน่อยอันนี้ผมเชียร์เลยถ้าใครมีเงินรถสไลด์ครับมาย้ายรถเตรียมไว้ก่อนเลยนี่เป็นหนึ่งในรถ10คันนะครับที่ติดต่อใช้บริการรถสไลด์ครับย้ายรถออกจากหมู่บ้านก่อนเลยครับนี่เป็นพื้นที่คูคตอำเภอกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังสธนช.เขาประกาศให้เฝ้าระวัง8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาสมทบกับน้ำทะเลหนุนสูงดังนั้นน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนสูงระบายยากช่วงวันที่29กันยาถึง4ตุลาคืออย่างบ้านนี้ครับเขาบอกว่าพอฟังข่าวแบบนี้ปุ๊บว่าจะมีน้ำเหนือมาเติมกังวลใจครับแต่ก็ได้น้ำใจของคนในหมู่บ้านให้คำแนะนำน้ำท่วมมา5วันยังไม่มีทีท่าจะลดตัดสินใจควักเงินที่มีอยู่ครับจ้างรถสไลด์ย้ายรถออกจากหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าใช่ค่ะถ้ามันขึ้นมาอีกทีนี้มันไม่มีทางรอดแล้วรถเราตอนนี้ไม่มีโอกาสรอดก็รีบไปดีกว่า
2: แสดงว่าเราติดตามข่าวสารอยู่ว่าน้ำเหนืออาจจะลงมาสมทบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันฝนจะตกอีกแล้ว
3: ผู้ให้บริการรถสไลด์บอกกับทีมข่าวบอกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีคนติดต่อจองคิวใช้บริการค่อนข้างเยอะค่ะ
4: นี่มีอยู่4คนแล้วครับพึ่งเพราะว่าบางที่ก็เข้าไม่ได้มันลึกพอสมควร
2: ต้องคือการรับก็ต้องดูจุดอะไรรับด้วย
4: ใช่
2: ตอนนี้เรื่องค่าบริการเราคิดอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับ
4: ก็แล้วแต่ที่ครับน้ำลึกน้ำมันดูว่าถ้ามันลึกมากอย่างเงี้ยมันเสี่ยงก็ถ้ามันเสี่ยงเยอะเราก็คิดตามที่ว่าต้องซ่อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้
2: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคนมาสไลด์เยอะขึ้นบ้างไหมฮะ
4: มีหลังๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าเขาได้ข่าวว่าน้ำจะขึ้นเนี่ยเขามีเริ่มมีมาเรื่อยๆแหละแต่แรกๆก็ไม่เท่าไหร
0: ่ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปใครมีตังค์จ่ายไว้ก็จ่ายนะครับราคามันขึ้นสูงเหมือนกันปกติเนี่ยรถสไลด์ท่านผู้ชมสั้นๆเนี่ย 2,000 ถึง 3,000 บาทเรียกมาเขาก็ไปแล้วตอนนี้พอน้ำท่วมครับราคามันดีดขึ้นไป 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าไหวก็จ่ายครับถ้าไม่ไหวใครเห็นท่าไม่ดีขับลุยน้ำไปจอดที่สูงได้ขับไปเองเลยส่วนผู้ให้บริการรถสไลด์นะครับเขาก็ชี้แจงบอกว่าต้องอัพราคาครับเพราะหลังให้บริการเขาเองก็ต้องเอารถไปเซอร์วิสระบบช่วงล่างก็หมดตังค์หมดเงินเยอะเหมือนกันครับ
3: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ทีมข่าวไทย PBS เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คือหลายๆจุดในกรุงเทพและปริมณฑลจุดหนึ่งก็คือปทุมธานีประชาชนหลายพื้นที่ต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมมา5วันแล้วนะคะและตอนนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะไหลมาสมทบอีกรอบหนึ่งในบางจุดน้ำก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยท่ามกลางข้อจำกัดในการระบายน้ำตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณคำคุณโยมนาครายงานสดเข้ามาค่ะคุณคำคุณคะเชิญค่ะ
5: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในขณะนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เลยนะครับส่วนการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำยังล้นตลิ่งอยู่ทำให้พื้นที่คลองซอยต่างๆบริเวณในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้นก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้สิ่งที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาทำได้ในขณะนี้ก็คือการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้ประสบภัยภายในพื้นที่ครับนอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกลุ่มจิตอาสาได้แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มตามบ้านเรือนของประชาชนนายปวริศป้อมสิงห์จิตอาสาบอกว่าตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่และประสบน้ำท่วมด้วยเช่นกันแต่ก็อยากช่วยชุมชนด้วยจึงได้ทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นวันที่3แล้วครับ
6: และคนผู้สูงอายุตรงนี้เยอะมากครับแล้วพอดีผมก็มีอาหารที่จะตุนเอาไว้ขายนะครับเพราะว่าผมขายอาหารแกงใต้นะครับผมก็จะตุนเอาไว้ขายแต่มันขายไม่ได้ผมก็คุยกับแฟนว่าเราเอามาทำแจกเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นหมู่บ้านพี่น้องผมเกิดที่นี่ครับใช่ครับ
5: อาหารวันนึงทำประมาณเท่าไหร่ครับ
6: วันแรกประมาณ300 300ได้ครับแต่ไม่พอ

0: วันแรกผมลองไปถึงแค่ประมาณซอย6วันที่2เมื่อวานเริ่มประมาณ6700 6700ก็ยังไม่ถึงครับก็ไปแค่ซอย13แต่ไปฝั่งนี้กับฝั่ง2ซอยแต่วันนี้ก็เลยทํามาเพิ่มประมาณ1,000กว่าชุดพร้อมน้ํา
1: หมู่บ้านพูนผลเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยที่จมน้ํามา5วันแล้วที่นี่มีบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนทางเข้าออกหมู่บ้านมีระยะทางกว่า2กิโลเมตรทําให้การเข้าออกในภาวะน้ําท่วมขังเป็นไปด้วยความลําบากนางสาวสสิประภาอาทนองชาวชุมชนเปิดเผยว่าปัญหาที่กังวลที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสัตว์มีพิษที่อาจจะมากับน้ําและสภาพน้ําที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นจึงอยากให้หน่วยงานของรัฐบาลเร่งระบายน้ําโดยเร็วที่สุดครับ
2: ตอนนี้คืออยากให้ทางหน่วยงานค่ะช่วยผันน้ําออกไปให้บ้างนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องอาหารยารักษาโรคเพราะว่ายุงประเด็นสําคัญคือยุงแล้วก็ปิงตอนนี้ค่ะก็คือในแถวละแวกนี้ก็จะมีปิงแล้วก็ยุงลายเยอะใช่แล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าตอนนี้คือในบ้านนะคะน้ําที่เข้าไปคือมันเหม็นเน่าไปแล้วอะค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลมาช่วยผันน้ําออกไปบ้างนิดนึงก็ยังดีค่ะ
1: ด้านนายธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วปทุมธานีเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งเตรียมแผนรับมือติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน55เครื่องในพื้นที่แต่อุปสรรคปัญหาสำคัญคือน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็เต็มพื้นที่ในคลองแยกย่อยต่างๆในพื้นที่คลอง1ตั้งแต่พื้นที่คลอง3ก็เต็มพิกัดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้
3: ที่ฝนหยุดตกแล้วก็ค่อยยังชั่วเราดีใจว่าเราจะได้พร่องน้ําออกจากพื้นที่แต่วันนี้เรายังพร่องน้ําไม่ได้เพิ่งจะเริ่มพร่องน้ําบางส่วนผันน้ําบางส่วนเนื่องจากว่าน้ํายังล้นคันตลิ่งอยู่ในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27 28นั้นเนี่ยนะครับเราพร่องน้ําออกไปน้ําก็หมุนวนเข้ามานะครับวันนี้ระดับน้ําก็ยังสูงในเกือบทุกชุมชนนะครับของเทศบาลเมืองลำสามแก้วจึงอยากฝากไปถึงกรมชลประทานได้พร่องน้ําให้เรานะครับที่ประตูน้ํารังสิตนะครับที่ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์อยู่ที่นครรังสิตเพราะว่าเราต้องพร่องน้ําออกจากคลอง3พร่องน้ําออกจากคลอง4เรามี3คลองที่มีเครื่องสูบน้ําที่จะผันน้ําออก
1: ในระหว่างที่การระบายน้ําออกจากชุมชนยังไม่สามารถทําได้ทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้วและยังเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วด้วยขณะนี้มีผู้พักพิงอยู่ประมาณ20คนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทุพพลภาพครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับก็มีการฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ปทุมธานีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับก็หากน้ําลดเนี่ยประชาชนจะต้องถ่ายภาพหน้าบ้านของตัวเองและข้าวของที่เสียหายเอาไว้นะครับเพื่อไปรับการเยียวยาหลังน้ําลดครับและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางผ่านถนนพหลโยธินขาเข้าและขาออกบริเวณแยกลําลูกกานะครับเพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ําที่ท่วมขังอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรภาพรวมแล้วจะมีความลึกอยู่ที่60ถึง90เซนติเมตรครับให้หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิตแทนนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างจะสัญจรได้ดีกว่าหากจําเป็นต้องใช้เส้นทางพหลโยธินควรศึกษาเส้นทางแล้วก็ติดตามข่าวสารจากท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดครับ
4: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะมีใครหลายคนที่กําลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่านี่คือมหาอุทกภัยหรือเปล่าแต่ผมชวนท่านผู้ชมก้าวข้ามเรื่องนี้เถอะครับทุกวันนี้วิกฤตยังอยู่นะครับมีสิ่งที่เราต้องรับมือบริหารจัดการแล้วก็เตือนภัยไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหลังจากนี้ครับโดยเฉพาะน้ําเหนือที่กําลังจะไหลเข้ามาเติมนะครับแม้ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนจะซาลงไปแล้วครับแต่เราเห็นภาพชัดเจนว่าในกรุงเทพน้ําท่วมยังท่วมขังอยู่ปริมณฑลน้ําท่วมยังมีอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยหลายจังหวัดยังมีน้ําท่วมอยู่ฝั่งตะวันตกก็มีน้ําท่วมอยู่นะครับพอน้ําเหนือไหลเข้ามาเติมเราจะรับมือบริหารจัดการน้ําอย่างไรวันนี้ชวนท่านผู้ชมวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ําแห่งชาติจากสทนช.ครับเดี๋ยวเอาเรื่องน้ําเหนือกันก่อนนะครับทำไมอยู่ดีๆถึงมีประเด็นน้ําเหนือไหลเข้ามาเติมเข้าใจว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือน้ําปิงแล้วก็สถานการณ์ของเขื่อนป่าสักเอาน้ําปิงก่อนเลย
6: ครับก็จากที่หย่อมความกดอากาศต่ำ

0: นะครับผ่านออกไปแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของฝนที่ยังตกอยู่บริเวณขอบของประเทศนะครับตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับขึ้นไปสุพรรณบุรีนะครับอุทัยธานีนะครับรวมทั้งกำแพงเพชรนะครับซึ่งก็ตกซ้ำนะครับมา2วันนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็ค่อนข้างที่จะตกมากนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำครับที่หลากลงมาในส่วนของจากกำแพงเพชรนะฮะลงไปน้ำปิงเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจาก700
1: ครับ
0: นะครับไปเป็น 1,700 นะครับในวันเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: วันเดียวว
0: ันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับที่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดนะครับแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาครับน้ำมาถึงเขื่อนพระยาก็จะเป็นที่ต้องระบายนะครับตอนนั้นที่มีข้อมูลกันนะครับที่เป็นภาพข่าวกันก็คือ490นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 ถึง 1,500 ได้อย่างไรนะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับซึ่งการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาครับเราคิดว่านะครับการประเมินน้ำเนี่ยนะครับน่าจะจบแล้วนะครับว่ากำลังเร่งระบายมวลน้ำในส่วนนะครับเพื่อที่จะพองถ่ายไปนะครับเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: น้ำเพิ่มขึ้นนะครับ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำในส่วนนะครับก็จะใช้ระยะเวลานะครับ2วันถึงนครสวรรค์นะครับแล้วก็วันที่3ครับถึงเขื่อนนะครับก็จะส่งผลให้จังหวัดนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับโดยกรอบเนี่ยนะครับปริมาณน้ำจะไปที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกระบวนการเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากให้ทางพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งท่วมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เราก็พยายามไปบริหารพื้นที่ส่วนบนนะครับก็คือเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แควน้อยต่างๆนะครับรวมทั้งเราโชคดีนะครับว่าแม่น้ำน่านณขณะนี้นะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับเราก็ไปพยายามลดการระบายนะครับเขื่อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนผาจุกนะครับเขื่อนนเรศวรนะครับแล้วก็ประตูริมแม่น้ำน่านนะครับเพื่อที่จะลดน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็รับน้ำแม่น้ำปิงซึ่งมาแน่นอนนะครับจาก 1,000 เนี่ยนะครับก็จะหลากลงมานะครับในส่วนนี้ครับเราพยายามทำนะครับแล้วในส่วนแรกนะครับพอน้ำที่จะมาจากเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะมีเขื่อนวังล้มเกล้าของลุ่มน้ำสะแกกังจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาก็พยายามระบายน้ำนะครับลงมานะครับในเกณฑ์ที่มากสุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่ผ่านเนี่ยนะครับอยู่ในระดับของคงที่ไปก่อนนะครับแต่พอน้ำเหนือจากนครสวรรค์นะครับซึ่งวันที่3เนี่ยนะครับจากแม่น้ำปิงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับใช้ระยะเวลา3วันนะครับเราก็จะลดเขื่อนหวังล่มเก้านะครับเพื่อที่จะช่วยบริหารว่าไม่ให้พีคมันน้ำสูงสุดครับมวลน้ำเนี่ยมาชนกัน
1: ฟังดูแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยแค่ 2,200 วันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ไหวไหมเนี่ยฮะหรือว่ามันจะต้องเยอะกว่านี้ไปอีก
0: ตอนนี้นะครับเป็นขั้นแรกนะครับการประเมินเนี่ยนะครับจะมากกว่านี้นะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเราพยายามที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับแล้วก็รับน้ำอีกส่วนนะครับพอจากนี้ไปเนี่ยจะมีคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็พยายามรับน้ำเพิ่มขึ้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่นาข้าวนะครับที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ทุ่งต่างๆนะครับที่เป็นทุ่งรับน้ำนะครับโดยการมีการประชาคมกับพี่น้องนะครับในลุ่มต่างๆว่าสามารถรับน้ำได้เกณฑ์เท่าไหร่นะครับไม่ได้รับเต็มความจุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะต้องพยายามนะครับไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือพื้นที่นาที่ยังปลูกอยู
1: ่ครับ
2: ค่ะมาวันนี้ 2,200 แล้วจะถึง 3,000 ไหมคะเขื่อนเจ้าพระยา
0: ครับณขณะนี้นะครับยังนะครับกับปริมาณน้ำที่กำลังเพิ่มนะครับแต่เกณฑ์สูงสุดนะครับก็เราบอกนะครับแจ้งทางจังหวัดนะครับซึ่งเรามีการประชุมก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมไม่ใช่วันนี้นะครับเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้วนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมนะครับระดับคันต่างๆนะครับที่จะปกป้องนะครับหรือกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ก็คือแม็กซ์สุดที่ตั้งเป็นเพดานไว้
0: ใช่ครับอันนี้คือกรอบที่หน่วยงานเตรียมความพร้อม
2: ค่ะยังไงริมน้ำก็คงจะได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าลงมาถึงคลองรังสิตมันจะเป็นยังไงคะจากเขื่อนเจ้าพระยามาถึงคลองรังสิตเพราะว่าพื้นที่ที่รับน้ำจากคลองรังสิตตอนนี้ก็น้ำเต็มนะคะปทุมธานีนนทบุรีแล้วไหนจะพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครอีกอะคะ
0: ครับก็ในส่วนนี้ครับมีช่องทางเดียวนะครับก็คือปริมาณน้ำเนี่ยที่จะไหลเข้าไปฝั่งตะวันออกนะครับก็คือผ่านคลองลับพีพัดนะครับก็ผ่านประตูพระนารายณ์นะครับซึ่งณขณะนี้ครับเราปรับลดลงมานะครับเหลือ จนจะปิดเลย10ฝ่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้อยมากนะครับเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่นะครับได้เร่งระบายนะครับรวมทั้งวันนี้เองเนี่ยทางท่านรองนายกนะครับทรงศักดิ์นะครับก็รวมทั้งทางท่านเลขาผมนะครับก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไประดมติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเร่งสูบนะครับในส่วนที่น้ำกำลังเคลื่อนตัวไปนะครับเพื่อที่จะให้สภาพนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: แปลว่าหวังว่าน้ำเหนือมาปุ๊บจะระบายออกทางคลองและพีพั
0: ท
1: ที่ปทุมแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: น้ำหลังจากนั้นครับถ้าพื้นที่คลี่คลายนะครับแต่ตรงนี้ครับยังจะมีวิกฤตเพิ่ม
1: น้ำอีกเส้นนึง
0: ครับ
1: เขื่อนป่าสักใช่ไหมฮะที่มาเติมอีก
0: ใช่ครับเขื่อนป่าสักเนี่ยนะครับในช่วงของที่เกิดวิกฤตนะครับของน้ำที่ไปของฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ชะล
1: อ
0: นะครับโดยระบายน้ำอยู่ที่เกณฑ์น้อยมากนะครับประมาณ20กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำที่เก็บเข้าในเขื่อนนะครับณขณะนี้เริ่มเต็มเขื่อนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มล้นแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะหน่วงน้ำไว้ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นครับตอนนี้เราได้มีการประชุมและหารือกันว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับที่จะไม่ส่งผลกระทบให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจนล้นสันเขื่อนนะครับ
1: ซ
0: ึ่งจะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากนะครับก็ตรงนี้ก็แผนในเบื้องต้นครับที่เราประเมินกันนะครับก็คือจะระบายน้ำค่อยๆระบายลงมาเนี่ยนะครับถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
1: ับเดี๋ยวนะฮะปกตินี่อยู่ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ครับ
1: เขื่อนป่าสักจะปล่อยจาก20เป็น400
0: 400ครับ
1: โอ้โหภายในกี่วันฮะเนี่ย
0: ก็นะครับใน3วันถึง4วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับเราจะไม่ส่งเข้าไปในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับก็จะส่งผ่านลงมาผ่านเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: นะครับเขื่อนพระราม6ณขณะนี้อยู่ที่ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ400
1: แล้วมันไปซ้ำเติมปทุมที่คุณวันวิสาถามเมื่อสักครู่ไว้ฮะเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ต้องรับปิงเจ้าพระยามาที่ปทุมแล้วก็มีน้ำจากเขื่อนป่าสักมาพระราม6ก็เข้าปทุมเหมือนกัน
0: ครับก็400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเพิ่มนะครับโดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยนะครับก็น้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอีกประมาณ1เมตร
2: ชุมชนวัดสะตือ
0: ครับอันนี้ก็คือจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นจะต้อง
1: เตรียม
0: ใช่ครับโดยเฉลี่ย
2: อันนี้เป็นการปรับแบบขั้นบันไดค่อยๆเป็น
0: ค่อยๆ
2: ไปนะ
0: ค่อยๆครับแต่ว่าเป็นสูงสุดเนี่ยก็คือจะประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำตรงนี้นะครับที่มาจากแม่น้ำป่าสักครับไปไหนครับก็ไปรวมกันอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งก็น้ำที่ก็จะไปกองรวมกันนะครับแล้วก็จะทำให้พระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นที่รวมน้ำแล้วกันครับก็จะน้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามที่เราได้ส่งสัญญาณไปนะครับว่าให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับพอในส่วนนะครับปริมาณน้ำไปรวมกันเนี่ยนะครับผ่านบางไทรเนี่ยนะครับก็น่าจะนะครับมากกว่านะครับ 2,500 นะครับมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำส่วนนี้ครับริมแม่น้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีนะ
1: ครับ
0: นนทบุรีนะครับแล้วก็ไปถึงกรุงเทพมหาน
2: คร
0: นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับเริ่มสูงขึ้นนะครับอย่างน้อย50เซนติเมตร
1: ครึ่งเมตรทีนี้กรุงเทพทำยังไงครับเพราะว่ากรุงเทพก็ท่วมอยู
0: ่ครับ
1: ปริมณฑลนนปทุมธานีก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็มีน้ำเหนือเข้ามาเติมแบบนี้
2: เดี๋ยวมีน้ำหนุนด้วยนะ
0: ครับ
1: เราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ครับก็ในส่วนนี้ครับเราพยายามที่จะบริหารใช้เครื่องมือนะครับทั้งหมดแล้วนะครับน้ำในส่วนนี้ครับขออนุญาตต่อไปนิดหนึ่งครับว่าที่จะเพิ่มขึ้นในส่วนท้ายเนี่ยนะครับประมาณสัก50นะครับกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ในเกณฑ์40ถึง50นี่แหละครับแต่ระดับน้ำเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เมตรเศษนะครับเพราะฉะนั้นระดับนะครับ2เมตรเศษแต่ว่าผนังกั้นของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ3เมตร50
1: ครับ
0: นะครับก็ยังสามารถที่จะรองรับนะครับในส่วนของน้ำที่จะลงมาณขนาดนี
2: ้ค่ะค่ะลุ่มน้ำอื่นน่าห่วงไหมคะแม่กลองท่าจีนเพชรบุรีหรือว่าบางปะกง
0: ในส่วนของท่าจีนนะครับการรับน้ำของเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะปรับนะครับไม่แบ่งน้ำจากทางเจ้าพระยาไปมากนักนะครับเพราะว่าณขณะนี้กำลังมีผลกระทบนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่เป็นตัวปล่อยน้ำออกไปเนี่ยนะครับก็คือประตูน้ำโพพยานะครับก็ปล่อยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ180นะครับเข้ามาจากปากแม่น้ำเนี่ย80 ออกไป180แสดงว่ามีน้ำที่ลงไหลลงมาเติ
1: ม
0: นะครับแล้วก็มีน้ำที่มาจากฝั่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ในส่วนนี้ครับลงมาเกือบหมดแล้วนะครับณขณะนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำสูงสุดแล้วนะครับจะไม่เพิ่มนะครับมากไปกว่านี้แล้วครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี
1: ้
0: นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือลุ่มน้ำนะครับที่กำลังวิกฤตนะครับก็คือลุ่มน้ำแม่กองนะครับขณะนี้นะครับจากการที่เราติดตามประเมินนะครับแล้วมีการปรับในเรื่องของการคาดการณ์นะครับเนื่องจากสถานีการวัดน้ำเนี่ยนะครับได้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากลอยไปกับน้ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราประเมินนะครับหรือทางจังหวัดนะครับได้มีการแจ้งเตือนไปอยู่ในเกณฑ์ประมาณเกือบถึง 3,000 นะครับ 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับณขณะนี้เรามีการติดตามแล้วก็มีการปรับนะครับในเรื่องของการประเมินนะครับตัวนี้ตัวเลขในกรอบนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผ่านเขื่อนแม่กองนะครับณขณะนี้ตัวมวลน้ำสูงสุดนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมาผ่านเขื่อนแม่กองนะครับแล้วก็รวมกับปริมาณน้ำที่มาจากฝั่งของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับรวมทั้งลำน้ำสาขาลำห้วยตะเพินนะครับก็ปรับลดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วนะครับว่าปริมาณน้ำมวลน้ำกำลังมาเพิ่มนะครับมาผ่านที่เขื่อนแม่กองนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในเกณฑ์นะครับ 2,500 นะครับก็น่าจะต่ำกว่าในส่วนของถึง 3,000 นะครับดังนั้นก็เป็นกรอบนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเตรียมการรองรับ
1: ครับ
0: ในของพื้นที่บริเวณทางด้านท้ายครับ
1: ครับขอเตือนแบบบ้านๆเลยครับที ่ไหนจะท่วมเมตรที่ไหนจะท่วมแบบมิดเลย
0: ครับ
1: เอาแบบฟังแล้ววันนี้เตรียมตัวทัน
2: จุดไหนซีเรียสที่สุดเลยคะ
0: ครับพื้นที่ข้างบนเนี่ยนะครับเราเห็นภาพแล้วนะครับก็คือพื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยแหละครับก็สิ่งที่จะระดับน้ำเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มมากนะครับกว่าที่อื่นๆนะครับก็คือบริเวณที่ใกล้เขื่อนแม่กองนะครับก็จะยกตัวสูงมากมากมากกว่าหน่อยนะครับถัดลงมาก็คือในส่วนของตัวจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีต่อเชื่อมไปทางสมุทรสาครด้วยนะครับผ่านคลองดำเนินสะดวกนะครับก็จากนี้ไปครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับไปถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็จะประมาณเมตรหนึ่งนะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับในการรับนะครับคือตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำจะแผ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าสถิตินะครับที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีพฤติกรรมที่แปลกหน่อยนะครับในเรื่องของน้ำกระจายมาหรือกันที่น้ำมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผลกระทบนะครับณขณะนี้ที่เราประเมินได้นะครับจะประมาณนี้ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เราขอบคุณผอ.ธนโรจน์นะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมงานด้วยขอบพระคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณค่ะเราย้อนกลับไปดูภาพที่เราเปิดกันเอาไว้ตอนต้นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านผอ.เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพดาวเทียมของเจสดาที่เราเปิดกันไปภาพนี้น่าจะทำให้เราเข้าใจถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็สามารถคาดการพยากรณ์ในพื้นที่ที่ต้องรับมือเพิ่มเติมด้วยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเรดาร์ที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกๆค่าถึง10วันนะคะพบพื้นที่น้ำท่วมมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าก็คือก่อนที่ฝนจะตกหนักเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะเห็นน้ำท่วมขังกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางไล่มาตั้งแต่ตอนบนแล้วค่ะตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลบอกถึงความลึกของระดับน้ำที่ต่างกันตั้งแต่สีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีแดงที่มีระดับน้ำที่ลึกลงไปอีกนะคะและนอกจากสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ข้อมูลความชื้นในดินก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันบอกถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำไหลบ่าจากภาพจากกราฟิกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วงระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนดินมันจะมีความชื้นมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้าก็คือ 48.6% เพิ่มเป็น 49% โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาตั้งแต่สุโขทัยลงมาและภาคตะวันออกนะคะซึ่งถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหลังวันที่3วันที่4ตุลาคมมันมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าได้อันนี้เป็นข้อสังเกตที่นักภูมิสารสนเทศชำนาญการฝ่ายจัดการภัยธรรมชาติของจิสดาวิเคราะห์เอาไว้ค่ะ
3: ความชื้นในดินนะคะที่จีซ่ามีการประเมินติดตามทุกๆรายสัปดาห์เนี่ยค่ะเราเห็นว่าในส่วนของทางภาคตะวันตกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนะคะตัวลุ่มเจ้าพยาตั้งแต่สุโขทัยใต้สุโขทัยลงมาเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะคือมีความชื้นในดินที่สูงมากนะคะคือไล่มาก็คือตอนนี้ความชื้นในดินอ่ะของพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1.7% นะคะซึ่งจากข้อมูลที่เราเคยทำเนี่ยมันเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ขึ้นค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นนะคะอย่างตัวลุ่มภาคกลางหรือแม้แต่บางส่วนของทางลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยค่ะมันมีความชื้นในดินสูงมาถ้าหากมีฝนลงมาเติมอีกเพราะฉะนั้นน้ำซึมลงดินไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่าผิวดินก็อาจมีความเป็นไปได้ค่ะ
4: เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับผอ.ธนโรจน์เนี่ยครับถามตรงไหนมิดตรงไหนท่วมเมตรเอกฉันท์ครับตอนนี้ลุ่มน้ำแม่กลองท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับและตอนนี้ปภ.เขาแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคทแล้วให้เร่งอพยพใช่ไหมครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่สมุทรสาครนะครับที่บ้านแพ้วกับคุณวรรณิสาศรีรื่นครับ
5: สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะถือเป็น1จุดพื้นที่ค่ะที่จะต้องเฝ้าระวังรับน้ำท่วมนะคะหลังจากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะได้ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะต่างได้รับการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะคะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กองกว่า 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะคะทีมข่าวมาอยู่ในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วถึง3ครั้งค่ะและจากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกับชาวบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็ต่างตื่นตัวแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะชาวตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเร่งกอบกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมหลังจากเมื่อคืนนี้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กองกว่า 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ติดริมแม่น้ำและทำการเกษตรต่างตื่นตัวเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น
6: ก็เหมือนอบต.ผู้ใหญ่อะไรเอาทรายมาให้นะคะก็กั้นตลอดเลย
7: กังวลใจไหม
6: กังวลมากเพราะไม่เคยธรรมดาไม่เคยแบบนี้เลยนะปีนี้ปีแรกที่น้ำเยอะมาก
7: แล้วตอนนี้เราเตรียมตัวนอกจากมีการปิดกั้นทางน้ำแล้วมีอะไรยังไงอีก

0: เลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 น.ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4

ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานซุกรันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกันในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจำนวน3เขตได้แก่จุดรวมพลไอทีสแควร์เขตหลัก4จำนวน400ชุดพร้อมกับได้พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจำนวน300ชุดทั้งนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุอุทกภัยสืบเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ทำให้ปริมาณฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายรองรับน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขวางเป็นวงกว้างและเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตรวมทั้งยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเขตพระโขนงจำนวน300ชุดโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทีซึ่งมีแผนการดำเนินงานของมูลนิธิจะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือจนถึงวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้วันละ 1,000 ชุดหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TFH เฮโรก้าจำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพันศการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดื่อจังหวัดปทุมธานี
เวลา 14:30 น.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจะเข้เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรีวัดโพนธารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 19:00 น.นางสาวณลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูป
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: วันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PPT LNG จำกัดและบริษัท Business Services UNIN จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูป
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบ

0: การะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังขเวสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวันชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับกีฬามีข่าวดีแล้วครับมีอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับติดตามกับคุณสุธาสินีครับ

0: สวัสดีค่ะถือว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนนั้นก็เฝ้ารอนะคะโดยที่วิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เอาชนะโลเคียนยูนักกีฬาจากสิงคโปร์ไป2เกมรวดค่ะหนึ่งในไฮไลท์วันนี้ก็คือการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกเพิ่งจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนะคะในรายการเอเชียนเกมนี่เองค่ะเจอกับโลเคียนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ค่ะซึ่งวิวกุลวุฒิเล่นอย่างมั่นใจก่อนจะตบเอาชนะไปแบบไม่ยักเย็น2เกมรวดเลยนะคะ21ต่อ12และ21ต่อ16เป็นการสร้างประวัติศาสตร์นักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวแล้วก็เป็นเหรียญที่2ในเอเชียนเกมของวงการแบดมินตันไทยนะคะต่อจากทีมชายที่เคยคว้าเหรียญทองได้ในปี1996ที่กรุงเทพมหานครค่ะหลังเกมนั้นวิวยอมรับว่าการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้เหมือนฝันพร้อมขอมอบความสำเร็จให้กับคนไทยทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของอุทกภัยค่ะ
1: จริงๆยังแทบจะตกหน้าตัวเองเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนแบบจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
0: ต่อกันที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงเหรียญทองนะคะไทยเจอคู่ปรับตลอดการค่ะมาเลเซียโดยที่มาเลเซียนั้นเพิ่งเอาชนะไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมชุดในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคแล้วก็วุฒินันท์คำสนอโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะคะฟาดเอาชนะมาเลเซียไปได้2เซตรวดค่ะ15ต่อ9แล้วก็15ต่อ8ป้องกันเหรียญทองทีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ติดต่อกันนะคะล้างตามาเลเซียได้สำเร็จหลังจาก4เกมนั้นทีมชายไม่มีเหรียญทองติดมือเลยค่ะนักกีฬาเองก็ยอมรับว่าวันนี้มีความกดดันแต่พยายามแก้เกมเพื่อคว้าเหรียญนี้ให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการระวังบล็อกให้ห่างเน็ตป้องกันไม่ให้มาเลเซียเรียกฟาวล์ค่ะ
2: หลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับ
3: ดีใจครับดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับ
4: รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับบ้านแม่ผมก็ท่วมเลย
5: ก็ช
4: ่วงหาอยู่ครับก็ดีครับน้ำเริ่มลงแล้วเขาก็คอยเชียร์เหมือนเดิมครับ
0: ต่อกันที่กีฬาอีสปอร์ตนะคะไทยก็ได้อีกหนึ่งเหรียญทองค่ะจากเกม PUBG Mobile นะคะโดยทีมไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แล้วเก็บคะแนนมากถึง128แต้มค่ะคว้าเหรียญทองมาครองได้แล้วเป็นเหรียญทองแรกของสมาคมในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะคะมวยสากลรอบรองชนะเลิศค่ะทีมกัปตันไทยเหลือลุ้นจากนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมนะคะซึ่งเธอพบกับทัศคิมินามิกินักมวยจากเจ้าภาพนะคะ2ยกแรกนักมวยเจ้าภาพนั้นมีลูกขยันออกหมัดทำให้สถานการณ์ของนัทนิชาเป็นรองแต่ในยก3ค่ะนักชกไทยพยายามออกหมัดซ้ายที่เป็นทีเด็ดเลยนะคะแล้วครบยกนัทนิชาพลิกชนะคะแนนไป3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศค่ะไปลุ้นเหรียญทองในรอบ12ปีโดยมีเหรียญเงินตุนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังการชกนัทนิชายอมรับว่าวันนี้ชกไม่ดีเพราะว่าตื่นเต้นมาถึงรอบชิงก็จะเต็มที่เพื่อนำเหรียญทองมาครองให้ได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศนันทิชาจะเจอกับบังชอลมีนักมวยจากเกาหลีเหนือนะคะแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมด้วยซึ่งจะแข่งขันวันศุกร์ที่12ตุลาคมนี้ค่ะเวลา 15:30 น.ดูที่เหรียญรางวัลนะคะตอนนี้ค่ะอันดับที่1เป็นจีนนะคะทิ้งห่างญี่ปุ่นไปเยอะทีเดียวนะคะญี่ปุ่นนั้น44เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองนะคะคาซัคสถาน13เหรียญทองไทยก็ผลงานครั้งนี้น่าลุ้นทีเดียวค่ะว่าจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าเป้าก็คือประมาณ15เหรียญทองแต่ว่าตอนนี้มี12เหรียญทองแล้วค่ะ สำหรับกรีฑาสำหรับทีมชาติไทยนั้นปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะ4คูณ100เมตรชายนั้นก็น่าเสียดายที่ไม่มีเหรียญติดมือนะคะเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการยืนไม้แบบกระทันหันจากสาเหตุที่มีนักกีฬาตัวหลักมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายพลาดเหรียญในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะการพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมสร้างความผิดหวังให้กับทีมไต้ฝุ่นชายของไทยนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเรื่องของรอบชิงชนะเลิศนั้นมีการเปลี่ยนตำแหน่งการยืนไม้แบบกระทันหันค่ะจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมของตัวหลักก็คือตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ในไม้แรกทำให้โค้ชเจนทรีแบรดลีย์ชาวอเมริกันตัดสินใจไม่เสี่ยงส่งตาต้าลงตัวจริงเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะลุกลามต่อไปได้การยืนตำแหน่งในรอบชิงต้องเปลี่ยนไปจากชุดรอบรองชนะเลิศถึง2คนนะคะโดยตำแหน่งไม้แรกก็เปลี่ยนจากณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมมายืนแทนตาต้านะคะแล้วก็ไม้2สราชดาบบังค่ะไม้3ชยุทธพงษ์ประสิทธิ์แล้วก็ภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรจากที่ถูกวางไว้ให้ยืนในไม้ที่2กลับต้องมาวิ่งเป็นไม้สุดท้ายนะคะซึ่งแม้ทีมชุดนี้จะเคยวิ่งร่วมกันแต่ระยะหลังก็ไม่ได้ซ้อมเข้มข้นในเรื่องของการรับส่งไม้คือรับส่งผิดคนเนี่ยก็ต้องรื้อฟื้นกันใหม่เลยทีเดียวนะคะว่าจังหวะมันจะเข้ากันหรือเปล่าและด้วยปัจจัยในรอบชิงที่มีคู่ต่อสู้ชั้นแนวหน้าของเอเชียทำให้ความกดดันและก็ความเข้มข้นในการแข่งขันมีสูงการเปลี่ยนทีมด้วยความจำเป็นกระทันหันแบบนี้ส่งผลในเรื่องของความพร้อมของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ทั้ง4คนก็วิ่งช่วยกันนะคะทำเวลา 38.49 วินาทีแพ้เกาหลีใต้ที่ได้เหรียญทองแดงไปเพียงแค่ 0.06 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนแล้วก็เหรียญเงินก็คือ Chinese Taipei

0: ะสำหรับรายการนี้ครั้งสุดท้ายที่ไทยคว้าเหรียญทองในประเภทนี้ก็คือต้องย้อนไปในปี2006ในการแข่งขันที่กาตาร์ค่ะหลังจบเกมเมื่อวานนี้ไทยก็พยายามคิดที่จะประท้วงจีนนะคะในเรื่องของการรับส่งไม้เกินจุดที่กำหนดไว้แต่ว่าหลังจากที่ทีมงานไปดูไฮไลท์ก็ปรากฏว่าจังหวะดังกล่าวอยู่ในลักษณะก้ำกึ่งไทยก็เลยตัดสินใจไม่ประท้วงค่ะส่วนกรณีของเกาหลีใต้ที่เป็นดราม่านะคะถูกประท้วงมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งเกาหลีใต้เขาก็อุทธรณ์ผ่านแล้วก็ทำให้ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้สุดท้ายไทยก็เลยจบอันดับที่4ตามเดิมนะคะซึ่งเป็นการบ้านสำคัญของโค้ชเจนทรีในการไปพัฒนาผลงานของทีมผลัดให้ดีขึ้นต่อไปค่ะและรายการสุดท้ายที่จบลงไปนะคะก็คือผลัดผสม4คูณ100เมตรนั้นไทยได้เหรียญเงินนะคะก็สำหรับบิวภูริพลคนเดียวนั้นก็คว้าไปถึง2เหรียญทอง1เหรียญเงินด้วยนะคะแต่ว่าผลงานโดยรวมของสมาคมกรีฑาในครั้งนี้ก็น่าสนใจนะคะมี3เหรียญทองซึ่งเป็นครั้งที่สำคัญเลยที่เราเป็นเจ้าลมกรดอย่างแท้จริงทั้ง100เมตรและ200เมตรค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีครับ
2: คุณผู้ชมคะเราต้องเตรียมรับมือกับฝนที่กำลังจะตกลงมาระลอกใหม่และอาจจะต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะมีบางพื้นที่ที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังอย่างซีเรียสว่าจะต้องรับมือกับระดับน้ำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมที่มีคำเตือนออกมาจากกทม.ก่อนนะคะกทม.บอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่วนเรื่องฝนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งก็คือระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมสัปดาห์หน้าแต่บอกว่าฝนจะไม่ตกหนักเท่ารอบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คือเวลาทองในการสูบน้ำในการระบายน้ำอีก1สัปดาห์สิ่งที่ดูจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะคุณผู้ชมสทนช.ประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดคือฉบับที่7นะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะเป็นการทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่1ทุ่มที่ผ่านมาในอัตราชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปจนถึงอัตราที่ตั้งไว้คือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงตี5วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตามที่มีคำเตือนก็คือให้เฝ้าระวัง6จังหวัดดังต่อไปนี้ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาทคืออำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีคือที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภออินบุรีและอำเภอพรหมบุรีจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบไปด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวงลงมาถึงที่จังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกและจังหวัดนนทบุรีเตือนไปยังอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยซึ่งตอนนี้รายอำเภอต่างๆใน6จังหวัดนี้ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่1เมตรไปจนถึง1เมตร20เซนติเมตรค่ะ
1: ย้ำครับข้อมูลจากสทนช.ผอ.ธนโรจน์ให้สัมภาษณ์กับข่าวค่ำไทย PBS เมื่อสักครู่เราเจอแบบนี้ในช่วง3วันนี้ครับน้ำเหนือมาเติมเหนือเนี่ยทั้งน้ำปิงเข้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มีน้ำจากเขื่อนป่าสักมาทางเขื่อนพระราม6นะครับน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนสูงเป็นอุปสรรคต่อการระบายครับสุดท้ายน้ำฝนฝนมารอบหลังอาจจะน้อยหน่อยแต่ไว้ใจไม่ได้เพราะของเดิมของเรายังมีอยู่นะครับนี่คือ1ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพเฝ้าระวังทั้งหมดครับอีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่ผอ.ธนโรจน์เตือนลุ่มน้ำแม่กลองนะครับเมตรคือท่วมเมตรเนี่ยปลายน้ำนะครับสถานการณ์เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นกราฟิกสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้ครับเราหยิบยืมมาใช้สถานการณ์หลักๆตอนนี้มีการระบายน้ำที่ต้นเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่กาญจนบุรีครับกระทบไปยังพื้นที่ท้ายน้ำเป็นวงสีแดงก็คือเป็นเขื่อนแม่กลองนะครับแล้วก็ระบายออกอ่าวไทยดังนั้นพื้นที่ตั้งแต่เขื่อนแม่กลองที่กาญจนบุรีผ่านราชบุรีนะครับไปจนถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครออกอ่าวไทยเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับ กราฟิกนี้เป็นกราฟิกที่เราได้ข้อมูลตั้งแต่วานนี้ครับแต่วันนี้เขาเพิ่มการระบายน้ำท่านผู้ชมเพิ่มสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนเขื่อนแม่กลองเนี่ยไม่เคยได้ยินนะฮะระบายน้ำ 2,200 เกิน 2,000 ขึ้นไปแล้วจะเพิ่มเป็น 2,500 เนี่ยครับดังนั้นพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองไปจนถึงอ่าวไทยก็คืออำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรีมีน้ำท่วมอยู่แล้วท่วมไปอีกครับราชบุรีก็คืออำเภอบ้านโป่งโพธารามนะครับสุดท้ายปลายน้ำก็คือสมุทรสงครามสมุทรสาครครับมีอำเภอดำเนินสะดวกที่เห็นในกราฟิกนะครับเราแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้มันหนักขึ้นและสทนชยืนยันว่าจุดนี้เจออย่างน้อยๆ1เมตรแน่นอนนะครับที่เราเล่าข่าวค่ำมาทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมที่รู้อยู่แล้วเตรียมตัวอยู่แล้วโชคดีไปใครยังลังเลใจวันนี้อพยพเก็บของกันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คืนนี
2: ้
1: ก็คุยกันต่อเรื่องของน้ำเนี่ยแหละครับแต่จะเน้นไปที่การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร
2: ค่ะอีกสักครู่นึงติดตามไปพร้อมกันนะคะสำหรับตอบโจทย์ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: อัดฉีดงบกลาโหมเพิ่มกำลังพลแตะ 2,400,000 นายจับตาเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายช่วยรัสเซียแกะรอยแผนก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสหราชอาณาจักรเร่งสอบปมพัวพันต่างชาติหรือไม่อีโคโนมี่อันรับแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเทคโนโลยีจีนโตไวจนคนตามไม่ทันทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 15:15 น.
4: ระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอยู่ตรงนี้ตั้งเครื่องระบายน้ำอยู่ที่เดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเกี่ยวหมด
5: ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเร่งแก้ไขซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยทางท่านผู้ว่ากทม.
6: ทุกแฟลตเลยพี่ผมเข้าไปมีคนตะโกนลงมาขอข้าวหน่อย
7: ไม่ได้ข่าวเลยคลองแสนแสบเต็มทุ่มแล้วนะเอ้ามารู้วันสุดท้ายอ่ะ
5: การป้องกันการระวังเนี่ยเลยชะล่าใจไปนิดหนึ่งประกอบกับรัฐบาลบอกว่าเอาอยู
7: ่ถามว่าเขาช่วยเหลือแต่ล่าช้า5วันเนี่ยเพิ่งได้ข้าวเนี่ย
8: หลักที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าลักกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะ
9: ตอนนี้รัฐบาลจะต้องยอมรับความจริงครับว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับไม่ควรที่จะมองพูดในภาพรวมอย่างเดียวว
10: ันนี้เราก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทแต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.

0: วัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีครับไม่อยากจะพูดคำว่าถอดบทเรียนนะครับแต่ก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพตกลงมันเป็นภัยธรรมชาติหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของคนที่มาบริหารนะครับมันเกิดจากอะไรและจะป้องกันไม่ให้มันเกิดได้อีกหรือไม่วันนี้พูดคุยกับ2ท่านครับดร.พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สีตางตอนนี้ผมว่านักการเมืองน่าจะกลัวอาจารย์ไปหมดแล้วครับ
1: เพรา
0: ะว
1: ่ากลัวหรือเกลียดนะ
0: อาจารย์ขับเคลื่อนด้วยการด่าแล้วครับตอนนี้เหมือนเป็นเครื่องด่าเคลื่อนที่ได้เลยครับอาจารย์มันเป็นยังไงความรู้สึกความโกรธหรือว่ามันยังไงถึงอาจารย์ถึงช่วงนี้มาถึงเป็นแบบนี้ฮะ
1: จริงๆไม่ได้ด่านะคะ เพียงแต่ว่าเป็นการสื่อสารออกไปตรงๆชัดๆอยากจะให้ไปถึงตรงนั้นโดยตรงสิ่งที่เห็นก็คือที่มีประเด็นเนาะเริ่มจากการที่มีคนส่งคลิปนั้นมาให้ดูก่อนว่ามีการไปยืนชี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ต้องไปยืนเพื่อรับคำสั่งหรืออะไรยังไงกันมาแล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีคำสั่งว่าหยุดการระบายที่เขื่อนขุนด่านซึ่งตั้งแต่เห็นคลิปนั้นแล้วก็มันไม่ใช่พอมีคำสั่งหยุดการระบายมันยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยแล้วคือน้ำที่เขื่อนนะคะมันคือ 97-98% การทำแบบนั้นเนี่ยอันตรายมากๆนะคะคือมันเสี่ยงกับการเกิดเขื่อนวิบัติมากๆเราไม่ได้ใช้คำว่าเขื่อนแตกนะเพราะเขื่อนวิบัติมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะจะเป็นเขื่อนฉีกหรือปริหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอย่างที่โพสต์ไว้อะค่ะแล้วเมื่อวานมาออกรายการที่ไทย PBS ด้วยรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็บอกไปบอกว่า10ชีวิตของท่าน

0: ก็ชดใช้กับความสูญเสียถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งก็เลยต้องโพสต์ไปแบบนั้น
1: วันนี้ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงในหลายรายการเนาะบอกว่าก็ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงผ่อนช่วงไหนที่ไม่มีน้ำขึ้นมาเติมผมมีรัฐมนตรีกรมชลก็ช่วยอธิบายถ้ามันไม่มีอินโฟเข้ามาเติมเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะผ่อนเป็นจังหวะดูความสมดุลระหว่างน้ำเข้ากับการปล่อยออกคือยังไงเขาไม่ปล่อยให้มันวิบัติไปต่อหน้าต่อตาหรอกอาจารย์ฟังได้ไหม
0: ไม่ได้คือต้องแยกแยะให้ได้ก่อนอย่างน้อยท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เป็นภาวะวิกฤตการบริหารจัดการน้ำภาวะปกติกับภาวะวิกฤตไม่เหมือนกันถ้าในภาวะปกติเนี่ยผอ.เขื่อนมีอำนาจในการที่จะเปิดปิดได้ตามสถานการณ์ตามการใช้น้ำของไทยน้ำแต่ตอนนี้มันภาวะวิกฤตนะคะการบริหารจัดการน้ำการจะเปิดจะปิดปตล.การที่เขื่อนจะปล่อยระบายเท่าไหร่เนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะใหญ่นี่คือสถานการณ์น้ำที่มีสทนช.นั่งหัวโต๊ะมีการประชุมทุกวันนะคะตอนนี้ชลประทานเอาข้อมูลมาดูเริ่มจากอุตุฝนจะอะไรยังไงจะขยับไปทิศทางไหนชลประทานเอาน้ำมาดูสสน.เอาข้อมูลมาดูคาดการณ์ตรงไหนน้ำปริ่มอะไรยังไงแล้วถึงจะพิจารณาว่าอย่างวันนี้เขื่อนวิเชียรลงกรณ์จะระบายเท่าไหร่เมื่อวันจันทร์หยุดระบายก่อนได้ไหมอันนี้คือต้องมาจากการหารือร่วมกันแล้วอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรในการสั่งการหรือพิจารณาพวกนี้เลยไม่นับว่าไม่มีความรู้ด้วยไปยืนอยู่ตรงนั้นต่อให้โดยลำดับของการสั่งการเขาสั่งไม่ได้แต่มันคือการไปสร้างความลำบากใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นมีส.ส.ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยากแล้วนะคะนี่รัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วไม่นับว่าเป็นแบบนามสกุลใหญ่เป็นลูกเทพลูกหลานอะไรยังไงซึ่งมันยิ่งยากไปใหญ่อะค่ะคือท่านไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นถ้าท่านมีความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำหรือการบริหารจัดการภาวะวิกฤตเนี่ยแล้วท่านยังไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าท่านไปเอาซีนคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหน
1: เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนท้ายน้ำได้ไหมอาจารย์ว่าเลยต้องไปดูว่ามันพอจะผ่อนได้ไหมให้คนท้ายน้ำใจฟูที่ท่านใช้คำนี
0: ้คือถ้าท่านเป็นห่วงแบบนั้นอ่ะท่านก็ต้องเข้ามาให้ถูกช่องในการบริหารจัดการในภาพใหญ่ที่มีสทนช.เป็นประธานมีพวกเรามีนักวิชาการมีอะไรที่มาช่วยกันระดมไม่ใช่ไปยืนสร้างความลำบากใจอยู่ตรงนั้น
1: คือมันไม่สามารถประเมินเพียงจุดนี้จุดเดียวได
0: ้
1: ต้องเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วตัดสินใจว่าจะชะลอจะเปิดจะปิดอะไรก็ว่ากันไปโชคดีมากดร.พิจิตรไม่ได้มีตำแหน่งอะไรต้องรับผิดชอบขนาดนี้ไม่งั้นโดนอาจารย์ติดตังแน่
2: จอบอกต้องดูภาพรวม
1: ครับ
2: เอ๊ะทำให้ผมนึกถึงเรื่องช้างนะที่เขาบอกดูช้างต้องดูทั้งตัวนี่ไม่ใช่
1: จับแตงวงไม่รู้ว่าเป็นช้างใช่ไหมแล้วครั้งนี้ช้างมันคืออะไรเรื่องน้ำท่วมณขณะนี้เนี่ยคร
2: ับผมเรียนอย่างนี้ครับปีนี้มันแตกต่างจากปี54อย่างยิ่งเลยคนละคอนเซปต์กันนะครับปี54มันเป็นน้ำเหนือแล้วมันก็เกิดขึ้นจากที่เขื่อนเต็มที่อาจารย์ว่านะครับแล้วก็วันนั้นก็แพนิคกันตกอกตกใจกันปล่อยน้ำมาในช่วงนั้นเพิ่งหลังเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่รู้ใครเป็นใครสั่งการอยู่กรมไหนกองไหนยังไงนะครับก็ไม่มีใครประสานงานกันอย่างอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องของการตัดสินใจปล่อยน้ำจากเขื่อนต้องคุยทั้งกรมชลต้องคุยทั้งการไฟฟ้าต้องคุยทั้งจังหวัดที่อยู่ใต้น้ำทั้งกรมอุตุด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆตัดสินใจโผล่มาอย่างนั้นนั้นในปี54เนี่ยเป็นความผิดปกติในเรื่องของน้ำเหนือที่จากเขื่อนที่ปล่อยลงมานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นน้ำฝนน้ำฝนซึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามันน่าแปลกมากจากถ้าหากว่าดูในเรื่องของภาพถ่ายของดาวเทียมเนี่ยนะครับไอแนวของฝนเนี่ยค่อนข้างปกติยอมของฝนจุดกระจุกที่ฝนตกมากๆก็ค่อนข้างปกติเหมือนกับในฤดูฝนทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่ผิดปกติมากๆในปีนี้ก็คือมันเกิดกลุ่มฝนแล้วมันไม่เดินทางไปในทิศที่ตรงออกไปทางใดทางหนึ่ง
1: ไม่เคลื่อนตัว
2: ไม่เคลื่อนตัวมันหมุนไปหมุนมาจึงทำให้เกิดลักษณะฝนตกซ้ำซากฝนตกแช่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมดูจากรายงานของอาจารย์ธรธำรงนวสวัสดิ์นะครับว่าแกยังไม่ได้สรุปชัดเจนแต่แกพูดว่าจริงๆแล้วระดับน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะที่โลกร้อนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ระดับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ความผิดปกติของไอ้ลมของกลุ่มฝนที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับไม่เคลื่อนตัวไปอย่างที่ควรมันก็หมุนอยู่ตรงนั้นน่าคิดตรงที่ว่ามันจะแปลกๆตรงที่สมัยหนึ่งนะครับไอ้ไต้ฝุ่นที่มาจากฟิลิปปินส์เนี่ยมันมักจะออกจากฟิลิปปินส์แล้วมันก็วิ่งมาขึ้นเวียดนาม
1: ไหหลำอะไรต
2: ่
1: าง
2: ๆนั่นน่ะขึ้นไปโน่นนะแต่มีหลายครั้งหลังๆเนี่ยครับมันยูเทิร์นได้พายุยูเทิร์นกลับไปที่ฟิลิปปินส์ใหม่เพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้เราไม่เคยเห็นมาอาจจะพูดถึงว่าภาวะของโลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการแปลกๆอย่างนี้หรือไม่

0: ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะมันเกิดอยู่ตรงจุดที่เดิมตกซ้ำตกซากอยู่ตรงนั้นแล้วก็การที่มันทำให้มาถึง300คิวเนี่ยมันมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างยิ่ง
1: ตอนท่านเป็นผู้ว่าเคยเจอไหม300
0: ไม่เคยฮะอย่างที่ผมเป็นผู้ว่าอย่างมากก็วันหนึ่งประมาณสักร้อยนึงเก่งๆนะครับแล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาอีก70มาอีก100นึงแต่ที่อยู่ๆปั๊บๆทันทีทันใดใน300มิลนี่ไม่เคยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันคนจะตกประมาณ 1,500 มิลต่อปีนะครับอันนี้เข้าไป300มิลแล้วแค่2วันเท่านั้นใช่และที่สำคัญมากๆอีกอันนึงคือว่ามันตกมาในลักษณะที่ว่าขีดความสามารถในการสูบของเราเนี่ยออกจากพื้นที่นครธมเนี่ยมันมีแค่ประมาณ1,000นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยไอ้ 3,000 เนี่ยพูดถึงลงมาแล้วมันในพื้นที่ของพื้นที่รับน้ำฝนทั้งหมดเนี่ยกะประมาณคร่าวๆดูนะครับโดยเฉพาะเอาเฉพาะในทุ่งตะวันออกอย่างเดียวผมเข้าใจว่าประมาณ 4-500 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เป็นปริมาณน้ำที่มันแช่อยู่ขณะนี้นะครับอันนี้มันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติแน่นอน
1: โอเคในแต่ไอ้ส่วนนั้นน่ะเราคงจะไปควบคุมมันไม่ได้หรอกมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใช่มั้ย
0: ครับครับ
1: แต่ส่วนที่เราควบคุมได้การแจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมดร.พิจิตรเห็นช่องว่างช่องโหว่อะไรครับ
0: ผมคิดว่า1ราชการในที่นี้นะครับคือทั้งกทมหรือราชการส่วนกลางก็แล้วแต่รัฐมนตรีที่อาจารย์พูดถึงก็แล้วแต่เลยนะฮะคิดเหมารวมไปเลยนะฮะ1ในการพร่องน้ำทำได้ดีพร่องน้ำจากคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองแสนแสบของลาดพร้าวประเวศบุรีรมย์แล้วก็ทางแสนแสบนะฮะได้ดี2ดำเนินการในการสูบน้ำออกทำได้ดีเต็มที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ดีแล้วเป็นเช็คได้สิ้นน่าจะต้องพูดเลยว่าทำไม่ได้ดีคือระบบเตือนภัยนะครับระบบเตือนภัยผมคิดว่าล้มเหลวเพราะว่าเป็นการเตือนภัยแบบประเภทที่ประเภททั่วๆไปไม่มีคนรู้ว่าจะทำยังไงผมอยากจะให้คิดใหม่ว่าการเตือนภัยต่อไปนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการเตือนภัยแบบชนิดที่เรียกว่าย้ายรถยกของปิดหน้าบ้านเอาไหม
1: ไม่ใช่แค่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: ฝนตกหนักหนักมากไม่เข้าใจ
1: ไม่รู้
0: ฮะแต่ถ้าเผื่อย้ายรถยกของปิดหน้าบ้านเข้าใจนะครับแล้วถ้าเผื่อมีเวลาอีกหน่อยนึงอาหารเสริมในการที่จะมาเติมเต็มเอาไว้สัก3วันครับแต่ไม่เข้าใจว่าชาวบ้านปัญหาเรื่องรถยนต์เนี่ยมีปัญหาหนักมากที่สุดปัญหาเรื่องบ้านน้ำข้าวบ้านมีปัญหาหนักมากที่สุดแม้อันนี้ผมคิดว่า

0: อย่ามาคิดว่าอันนั้นคือการทุจริตนะครับอย่างเช่นในการที่จะปอพอเนี่ยเอาทุกอย่างง่ายมีเงินก็ประมาณก่อนเกิดเหตุเยอะแยะเลยแต่เหลือทุกปีเหลือเพราะอะไรไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้เพราะอะไรเพราะว่าสตง.ตรวจบอกว่าเอาใช้ไปทำไมไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับทั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งใครก็ตามแต่แน่นอนนะฮะทุจริตไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่ามันจะเกิดที่โน่นที่นี่สักนั้นไม่เคยมีฝนตกสักเม็ดหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ทำนะครับบอกว่าตรงนี้น่าจะทำก่อนนะครับแล้วก็ในการเตรียมการเรื่องระบบเตือนภัยนั้นต้องคิดใหม่แล้วว่าวันนี้เราไม่ใช่แค่วัดเรื่องของแผนที่ดาวเทียมอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าจะต้องคิดถึงเรื่องของการวัดอุณหภูมิน้ำด้วยนะครับแล้วก็เรามีกทม.มีเรดาร์อยู่2ตัวที่หนองแขมกับที่ตรงทางตะวันออกนะครับสามารถติดตามเหล่านี้ได้นี่ถ้าหากว่าเราใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะสามารถพอรู้ได้เลยว่าไอ้กลุ่มฝนเหลืองๆเนี่ยที่เห็นในชาร์ตเนี่ยนะครับมันทำท่าจะไม่เคลื่อนฮะมันทำท่าจะไม่เคลื่อนปั๊บแสดงมันมีลมผิดปกติแล้วก็ของลมกรมอุตุก็ให้ข้อมูลเหล่านี้มานะครับมันน่าจะมีการวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ถึงอุณหภูมิของน้ำด้วยถ้าเผื่อเราสร้างแพ็กเกจของ AI อันนี้เนี่ยระบบเตือนภัยมันจะแน่นจะแม่นยำมากขึ้นต้องยอมรับว่าในอีควิตในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยากไม่แม่นเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าลักษณะของการพยากรณ์ระยะสั้น5ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยผมว่าได
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิด3ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยยกรถเก็บของปิดหน้าบ้านเนี่ยทำได้
1: เดี๋ยวผมชวนอาจารย์สีตางแลกเปลี่ยนตรงนี้เอาเรื่องที่ดร.พิจิตรพูดเรื่องการพร่องน้ำก็มีประเด็นถกเถียงอีกว่าตกลงพร่องมากแค่ไหนพร่องมากกว่านี้ได้ไหมพร่องมากกว่านี้เรืออาจจะเดินไม่ได้ไหมตะลิงอาจจะพังหรือเปล่าใช่ไหมกับ2คือระบบแจ้งเตือนภัยที่มันยังไม่ได้รู้สึกถึงการที่จะต้องเตรียมพร้อมอย่างอาจารย์สีตางมองยังไงครับ
2: คือในประเด็นเรื่องพร่องน้ำเนี่ยเอาจริงโดยส่วนตัวไม่ทราบว่าครั้งนี้เนี่ยพร่องน้ำขนาดไหนแต่ว่าก็คือฟังจากท่านผู้ว่าชัชชาติว่าแสนแสบเนี่ยไม่ได้พร่องหรือพร่องน้อยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติก็คือแสนแสบมาใช้เพื่อการสัญจรไม่ว่าจะตอนไหนยุคไหนผู้ว่าท่านก่อนก็เป็นเหมือนกันก็คือเขาใช่ไหมคะว่าแสนแสบเราจะไม่พร่องเยอะเพราะเรือต้องเดินได้แต่ทีนี้ไอ้โพซิเยอร์ที่บอกว่าอุตุเขาบอกว่ามีฝนมาต้องพร่องน้ำรอแต่รอบนี้ไม่ทราบแต่ว่ามีประชาชนก็บอกว่าการพร่องน้ำไม่ได้พร่องเท่าที่ควรอันนี้ไม่ทราบแล้วก็มี
1: คือคนแถวนั้นเขาอาจจะสังเกตด้วยสายตาเขาอยู่ตรงนั้นประจำถูกไหมว่าน้ำมันสูงน้ำมันขนาด
2: ตอนนี้มีคนไปหาข้อมูลระดับน้ำที่คลองต่างๆมาโชว์แล้วบนโซเชียลนะคะ
1: ว่าก่อนเกิดเหตุอะไรหรอว่ามันเท่าไหร่
2: ว่าเป็นยังไงแต่อันนี้ไม่ยืนยันเพราะยังไม่ได้ดูด้วยตัวเองแต่ว่านั้นก็เรื่องนึงนะคะแล้วก็เสริมที่ท่านพิจิตรพูดก็คือว่าฝนรอบนี้จริงๆมันเป็นหนึ่งในซีนาริโอทางบริหารจัดการน้ำที่เราคิดว่า worst case ของกรุงเทพเนี่ยจะเป็นยังไง worst case ของกรุงเทพก็คือปกติกรุงเทพท่วมได้ก็คือ3น้ำใช่ไหมคะน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนแต่แม้กระทั่งว่าในคำว่าน้ำฝนเนี่ย worst case ของมันก็คือตกพร้อมกันทั้ง50เขตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็คิดว่ายากมากที่จะเกิด50เขตแต่นี่คือ worst case ซึ่งคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ50เขตตกหมดเลยตกแบบปูพรมไม่ได้ตกหนักมากแต่ตกเรื่อยๆตกหนักสลับเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยคลองเนี่ยมีโอกาสที่จะเต็มไปตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมันตกหนักสลับเบาไปทั้งวันเนี่ยไอ้ฝนที่มันตกแล้วมันเกินแคปซิตี้คลองยังไงมันก็ต้องไปอยู่บนแผ่นดินทั่วไปอยู่ละแต่ทีนี้ต้องข้อสังเกตว่าระบบระบายน้ำที่ท่านพิสิทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยของเมืองใหญ่แทบทุกเมืองในประเทศนี้นะคะออกแบบด้วยฝนที่เราเรียกว่ารอบปีการเกิดซ้ำ5ปีพูดง่ายๆก็คือฝนชั่วโมงเนี่ยประมาณ 60-70 มิลที่รับได้ถ้าเป็นฝนวันสะสมเนี่ยรับได้ที่ประมาณ120แต่ช้าก่อนหนักยิ่งกว่านั้นก็คือระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจากการทำวิจัยนะคะประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-60% เพราะอะไรเก่าตันตกท้องช้างนี่คือใช้ได้ประมาณแค่ 50-60% อยู่แล้วนะคะจากค่าออกแบบที่ประมาณชั่วโมงละ 60-70 มิลหนักไปมากกว่านั้นเราเป็นระบบน้ำร่วมก็คือน้ำเสียกับน้ำฝนใช้ท่อเดียวกันภาวะปกติที่ไม่มีฝนมีน้ำนอนคลองอยู่แล้วประมาณ 20-30% เพราะฉะนั้นจริงๆระบบระบายน้ำของกทม.เนี่ยรับได้ไม่เท่าไหร่ตกมาแป๊บเดียวก็ท่วมแล้วน้ำคลองซึ่งรอบนี้เนี่ยพอฝนตกกระจายคลองก็ไปด้วยน้ำอยู่แล้วน้ำคลองก็เต็มท่อน้ำก็รับน้ำได้ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นระบบน้ำที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันพร้อมที่จะขึ้นเรื่อยๆยังดีว่าน้ำเหนือที่มาเนี่ยยังไม่ได้สาหัสถึงขั้นข้ามคันแต่จังหวะนั้น
0: ระวังนะครับ
2: เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาร อแป๊บรอแป๊บวันที่1 2 3นี้จะมาแน่แล้วก็แต่จังหวะนั้นเนี่ย24 25 26เป็นจังหวะน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นการสูบ

0: จะคลองแสนแสบจะผ้าหนวงจากอะไรที่จะออกเนี่ยยากมากแล้วน้ำมันอืดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เห็นว่าการอืดนั่นน่ะก็คือประมาณเย็นวันศุกร์เพราะว่าเย็นวันพฤหัสเนี่ยยังโอเคยังตกไม่เท่าไหร่แต่พอวันศุกร์เนี่ยตอนเช้าเริ่มแล้วซึ่งจริงๆกทมต้องเห็นกทมต้องรู้แล้วว่าตัวเองจัดการน้ำฝนที่ตกเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นี้ย้อนกลับไปคือท่านผู้ว่าท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมที่หาดใหญ่ท่านจำลองเหตุการณ์ฝนตก300มิลกับกรุงเทพแล้วเพื่อที่จะตั้งรับถามว่าสิ่งที่ทำตอนนั้นน่ะทำไมไม่เอามาใช้ตอนนี้ทำจริงหรือเปล่าหรือเป็นราคาคุยเพราะว่าต้องเห็นแล้วว่าฝนขนาดนั้นไม่มีทางรับได้และอย่างที่ท่านพิสิทธิ์พูดเรามีเรดาร์คาดการล่วงหน้า3ชั่วโมงแม่นมากแล้วนี่คือฝนตกเรื่อยๆๆดีเทคได้อยู่แล้วทำไมเราไม่ประเมินว่าไอ้การเกินศักยภาพนั้นน่ะจะทำให้น้ำไปขึ้นที่จุดอ่อนที่ลำคำแหงได้สูงกี่เมตรน้ำจะไหลไปทางไหนแล้วน้ำจะนองไปในเขตต่างๆซึ่งปูพรม50เขตเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือน
1: คือมันมีสัญญาณเตือนตั้งแต่วันพฤหัส
0: ใช่
1: สุกแล้วว่ามันจะเกิดเวิร์ดเคสอย่างที่อาจารย์บอกได
0: ้
1: ฉะนั้นมาตรการอะไรมันอาจจะไปกระทบเรื่องอื่นแต่เพื่อจะรับมือกับไอเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้ให้ได้เนี่ยมันได้ทำมากพอแล้วหรือยัง
0: ยังไม่ได้ทำจนกระทั่งเช้าวันเสาร์ที่เราได้รับข้อมูลน่าจะพร้อมกันเซบอร์ดแคสแม่นมากที่เตือนน้ำท่วมเพราะอะไรน้ำอยู่ที่เท้าแล้วค่ะท่าน
2: แม่นมาก
0: แม่นมาก
2: นี่ฮะระบบเตือนภัยผมว่าเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
2: คือเราวันนี้เนี่ยเราเตือนภัยกันประเภทอย่างซีบีที่ไม่มีเสียงนะครับแล้วเราก็เตือนภัยแบบทั่วๆไปเราไม่เตือนภัยแบบ ที่เรียกว่าบ่งพื้นที่เลยนะครับซึ่งความจริงบ่งพื้นที่บอกว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดยิ่งใกล้เวลาเท่าไหร่เนี่ยการบ่งพื้นที่เนี่ยยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นอย
0: ่
2: างเช่นแสนแสบเนี่ยแสนแสบมันจริงๆตั้งแต่วันพฤหัสตอนเย็นเนี่ยครับเรือหยุดวิ่งแล้วเพราะว่าไอ้ระดับน้ำสูงกว่าท่าเรือแล้วนะครับแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่าต้องเตือนแล้วว่าแสนแสบโดนแน่นะครับที่แสนแสบโดนแน่ก็หมายความเตือนใครเตือนพื้นที่จำเพาะตรงรามคำแหงลำสาลี
1: ปีอะไรแถวๆนั้น
2: แล้วเตือนได้
1: เนี่ยที่ไปนี
2: ่อันนี้คือเตือนเฉพาะจุดเนี่ยสามารถทำได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่สอบผ่าน
1: เช็คลิสต์อันนี้สอบไม่ผ่านยังไม่ผ่านการแจ้งเตือนเช็คลิสต์ถัดมา
2: อีกอันนึงคือเรื่องของการที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากที่เดิมมีอยู่เพราะว่าคิดว่าน่าจะพอเพียงซึ่งอันนี้ถือว่ารัฐบาลน่าจะต้องสนับสนุนด้วยนะประสิทธิภาพอันนี้อย่างเช่นที่พูดกันถึงในเรื่องของจากหนองบอนบึงหนองบอนที่ประเวศนี่นะครับจะเอาลงทะเลไปคือปัญหาเวลานี้คือทุ่งตะวันออกทุ่งตะวันออกนอกคันพระราชดำริเนี่ยคือตัวปัญหานะครับที่ว่าล้นแล้วก็ทะลักเข้ามาทางประตูน้ำเบญบุรีเข้ามาสู่ประตูน้ำสถานที่จุ่มน้ำที่พระโขนงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเอาบทเรียนปี26เนี่ยแล้วท่านก็มาทำสถานีสูบน้ำพระโขนงขึ้นมาทำคันพระดำริขึ้นมาตอนนั้นคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงที่ทำไปขนาดนี้มันจะเอาน้ำจากท
1: ุ่
2: งตะวันออกทั้งหมดผ่านมาได้ยังไงในที่สุดเดี๋ยวนี้คือเป็นทางลอดทางเดียวของเราเนี่ยคือเรื่องของประตูสูบน้ำพระโขนงเนี่ยครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจากบทเรียนอันเนี้ยผมคิดว่าทุกคนต้องคิดต่อไปแล้วว่าไอ้การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่อไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะมันต้องมีอีก
1: หลายคนไม่รู้นะอยู่ลาดกระบังเนี่ยแต่น้ำคุณอ่ะมาถึงสถานีสูบน้ำที่พระโขนง
2: ใช่ครับ
1: ก็ได้กว่าจะถึงอ่ะและความคดเคี้ยวของคลองประเวศบุรีรัมย์อีกนะ
2: ใช่ฮะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะต้องคิดต่อได้แล้วนะครับว่าในการที่ไม่ต้องให้ผ่านพระโขนงอย่างเดียวออกไปทางโน้นเลยบ้าง
1: ผมเห็นลาดกระบังท่วมทีก็พูดกันทุกทีว่าอุปสรรคในการระบายน้ำของทางโซนตะวันออกมันคือมันไกลมากยุ่งยากมากก็พูดกันทุกครั้ง
2: ต้องเอาออกทางภาคทางด้านบางปูบางปิ้งทางใต้สมุทรปราการ
0: รอบนี้มันไปไม่ได้ค่ะรอบนี้มันไปไม่ได้
2: แต่คราวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันสูงครับพื้นที่ที่จะตรงถึงสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เครื่องดัดน้ำออกไปแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีคลองอันบึงอันหนึ่งที่เรียกบึงหนองบอนของกทมนี่แหละอยู่ที่เขตประเวศ5ล้านลูกบาศก์เมตรตรงนี้ครับอุโมงค์ที่ทำไปตรงนี้ยังไม่สมบูรณ
0: ์
2: ถ้าเปิดตรงนี้อุโมงค์นี้สมบูรณ์นะครับทำให้น้ำจากบึงหนองบอนเนี่ยมันวิ่งไปใกล้ๆทะเลได้ซึ่งเครื่องสูบน้ำของกรมชลเนี่ยรออยู่เป็น10เครื่องนะที่นั่นแต่ไม่มีน้ำไปสูบมีแต่อากาศไปให้เพราะน้ำไม่ไปไม่ถึงแล้วถ้าบอกว่าตรงนี้ทำได้เสร็จทันรัฐบาลต้องหนุนด้วยต้องหนุนกทมด้วยเหมือนกันเอางบประมาณมาใส่ท่อท่อยาวมากนะครับตรงนี้ตั้งแต่หนองบอนไปเนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่าทำได้เสร็จเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำออกจากทุ่งตะวันออกอย่างที่จอร์ดว่าเมื่อกี้เนี่ย บ่นกันทุกที

0: น้ำเต็มทุ่งมันเต็มทุ่งออกข้างท้ายบ้างนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของฟลัดเวย์ใหม่อาจารย์ต้องช่วยคิดดูหน่อยในแง่ของการเอาน้ำไปบางประกงนะครับแน่นอนครับยากนะครับเพราะถุงแต่ว่าการลงทุนขนาดนี้มันต้องเอา 3-4 แสนล้านอะไรที่มีอยู่เนี่ยเอาที่ได้ไหมนะครับนอกเหนือจากนั้นไอ้ฟลัดเวย์ใหม่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องแบบชายนาฏลงไปข้างล่าง
1: เดี๋ยวผมจะชวนคุย
0: กับชาวบ้าน
2: ด้วย
0: อันนี้คือกลไกเหล่านี้คือการที่เพิ่มศักยภาพในการเอาน้ำออกไม่ใช่เพิ่มพระโขนงอย่างเดียวตอนนี้พึ่งพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อย่างเดียวตั้งแต่ปี26นะครับหลังจากนั้นไม่มีใครมีทำอะไรเลย
1: ใช่ทุกวันนี้
0: อันนี้มันน่าเศร้าตรงนี้ว่าเราน่าจะทำอะไรนี่สอบไม่ผ่านนะครับอีกอันนึงคือการประสานงานผมคิดว่าการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับทหารเรือกับกรมอุตุนิยมวิทยากับกทม.กับผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดในใกล้เคียงกันกับกรมน้ำต่างๆนะครับผมว่ายังประสานกันไม่ดีเท่าที่ควรเพราะถ้าเบอร์ประสานดีก็ไม่ถือมันจะมีบอกกันชัดเจนเลยว่าใครไปก่อนไปหลังจังหวะนี้ใครทำอะไรอย่างไรตอนนี้มันคือต่างคนต่างทำเฉพาะหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแต่นั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาทำการประสานกันพร้อมๆกันว่าเอาไปพร้อมกันนะอันนี้คุณเริ่มก่อนเดี๋ยวฉันตามมานะครับผมคิดว่าการประสานงานตรงนี้สอบไม่ผ่านนะครับอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเตือนภัยที่พูดมาสักครู่นี้ว่าเลิกได้ไหมประเภทเตือนภัยประเภทเช้าทีเย็นทีเตือนให้มันทุกวันในทุกนาทีเลยถ้าเผื่อจะคุณภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คำพูดง่ายๆภาษาง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ประชาชนรู้ว่าเขาต้องทำอะไรไม่ใช่ให้ประชาชนไปคิดต่อการเตือนภัยเนี่ยมักใช้ประชาชนไปคิดต่ออะไรนะฝนตก
1: แปลว่าอะไรแล้วเราต้องทำยังไง
0: 70% 60% แล้วเราจะทำยังไง
2: แล้วมันคือตรงไหน 70%
0: ที่ว่าอะไรยังไง
1: เราอยู่ในบ้านไม่เปียกฝนก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ยังไม่รู้
0: 70% เราปิดวิทยุเลยนะครับเอาชัวร์เลยได้ไหมว่าคุณส่งข่าวมาให้ผมต้องทำอะไรบ้าง
2: อ
0: ันนี้ผมก็จะชัดเจนกว่า
1: แล้วแน่นอนครับโทษนะว่าถ้ามันไม่เกิดไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่ให้ได้
0: ต้องคุยกับชาวบ้านเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดเนี่ยคุณโชคดีนะนะครับแล้วคุณต้องอภัยให้ผมนะดีกว่าที่หากว่าคุณเกิดคุณเจ็บนะก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเหมือนกันในเรื่องของการรับฟัง
1: ครับอ่ะมันคงมีหลายวิธีแหละที่จะไปแก้กันแต่ขออนุญาตหยิบมาสักหนึ่งโจทย์ก็แล้วกันวันนี้ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการคลองชายนาฏป่าสักอ่าวไทยนะครับงบประมาณ 160,000 กว่าล้านที่จริงก็เป็นโครงการที่คุณผู้ชมน่าจะได้ยินชื่อกันมาหลังจากปลายปี2554ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ก็มีบางท่านโดยเฉพาะอาจารย์ติดตามก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้เหมือนกันเอาลองดูภาพแผนที่ทบทวนกันอีกทีนะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรคืออย่างนี้ครับเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก่อนจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาดูตรงนี้นะครับมันจะมีทางน้ำประตูน้ำ
2: มโนรม
1: ใช่ไหมครับเพื่อจะตัดน้ำออกทางฝั่งตะวันออก
2: ใช่ค่ะ
1: มาเข้าเส้นสีเหลืองเนี่ยคลองชายนาฏป่าสักซึ่งเป็นคลองขุดนานแล้วนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โครงการเขาจะแบ่งเป็นสองช่วงแรกเขาจะไปขยายคลองตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นถูกไหมครับเพิ่มการระบายน้ำและพอคลองชายนาฏป่าสักเดิมเนี่ยมาชนกับแม่น้ำป่าสักซึ่งมันก็จะมีเขื่อนพระราม6ที่กั้นก่อนจะเข้ามาเติมที่เจ้าพระยาถูกไหมครับเขาจะไปสร้างคลองใหม่ขึ้นมาเลยขุดคลองใหม่ขึ้นมาเลยตามเส้นสีแดงนี้แล้วก็วิ่งลงไปออกอ่าวไทยเลยปริมาณจากการศึกษาบอกว่าการระบายน้ำจากประมาณสัก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะเพิ่มเป็น900กว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ฟังดูดีนะอาจารย์จะได้ตักน้ำยอดก่อนจะถึงเจ้าพระยาก่อนจะน้ำเหนือไหลลงมาจากกรุงเทพทำไมอาจารย์ไม่เห็นด้วยอาจารย์อธิบายหน่อย
2: คือจะบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีหลายๆข้อกังวลใจที่มันยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ชลประทานหรือสธนช.ก็ยังตอบไม่ได้ซึ่งเป็นข้อกังวลใจนะคะขออธิบายอย่างนี้ก่อนคือช่อนท่อนบนเนี่ยที่จะเป็นการขยายคลองอันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยที่จะอีกข้างล่างอีกประมาณ134กิโลที่เป็นคลองขุดใหม่นะคะก็คือจะผ่านสระบุรีนครนายกแล้วก็มาที่ฉะเชิงเทรากระทบกับประชาชนประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขนึงเก็บไว้ในใจก่อนทีนี้คลองชลประทานเนี่ยปกติมันจะสูงเพราะว่ามันจะต้องส่งน้ำลงมาให้ข้างนอกนะคะทีนี้ไอ้คลองที่มาตรงนี้เนี่ยเราเคยสอบถามผ่านตอนนั้นทำหน้าที่ของอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณปี70นี่แหละก็มีอธิบดีกรมชลประทานมาชี้แจงมีท่านเลขาสธนช.มาชี้แจงว่าตกลงรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นคลองหรือว่ามันจะต้องตั้งพนังขึ้นมาซึ่งชลประทานตอนนั้นก็ยังตอบไม่ชัดทีนี้กรรมธิการน้ำสสเชิญมาถามใหม่ก็คือได้ความว่าบางช่วงอย่างเช่นช่วงฉะเชิงเทราเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นเป็นกำแพงสูงขึ้นมาค่ะ คือมันเป็นเนินดินอยู่แล้วนะคะตรงนั้นอ่ะแล้วก็

0: จะสร้าง
1: ไม่ได้ขุดลงไป
0: มันจะมีช่วงที
1: ่เป็นกำแพงขึ้นมาม
0: ันจะมีช่วงที่ขุดแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นกำแพงด้วยนะคะเพราะคือตัวมันก็เป็นเนินอยู่แล้วแล้วมีกำแพงอีกซึ่งชลประทานเองที่ให้ข้อมูลว่าบางช่วงเนี่ยกำแพงสูง 3-5 เมตรค่ะทีนี้ลองนึกภาพนะคะสองข้างเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นทุ่งเพราะนี้มันคือที่ราบลุ่มภาคกลางอยู่แล้วนะคะมันเป็นทุ่งอยู่แล้วแล้วก็มีชุมชนด้วยคือมันจะดึงน้ำจากข้างบนเนี่ยจากมโนลมลงมาชูดลงมาที่ข้างล่างเลยเนี่ยดีเพราะว่าฝนที่ตกกองอยู่ตรงส่วนกลางพื้นขึงของประเทศเนี่ยมันมีเยอะถ้าอย่างเกิดในปี54เนี่ยมันจะช่วยได้มากแต่ที่นี่คำถามคือถ้าฝนตกลงมาข้างล่างสองข้างนี้ล่ะแล้วฝนที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะไปลงคลองระบายนี้ได้ยังไงเพราะคลองชลประทานปกติคือสูงแล้วนี่ยังมีกำแพงขึ้นมาอีกนะคะสองข้างพื้นที่นี้เนี่ยน้ำจะไปลงได้ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำเท่านั้นแล้วลองจินตนาการว่ามีน้ำท่วมในประเทศไทยครั้งไหนที่เราไม่เคยมีประเด็นเครื่องสูบน้ำบ้างมีครั้งไหนที่เรามีเครื่องสูบน้ำพอแม้กระทั่งสเกลเล็กอย่างกรุงเทพหรือปทุมธานีของบิ๊กแจ๊สยังทะเลาะกับเครื่องสูบน้ำเลยแล้วนี้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดไหนที่จะเอาน้ำไปลงให้ได้ซึ่งมีปัญหาแน่นอนถามว่าณห้วงเวลานั้นพื้นที่สองข้างกลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติท่วมหนักกว่าเดิมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแม้กระทั่งกนช.เองนะคะซึ่งผ่านโครงการนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยยังขอให้กรมชลประทานเนี่ยไปทำแผนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะกรณีที่มีโครงการหรือไม่มีโครงการก็ตามเอามากลับเข้ามาเสนอกนช.ก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยผ่านกนช.ไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าจะกลับมายังไงอันนั้นเรื่องที่1คือเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีผลกระทบและจะแก้ผลกระทบนี้ยังไงซึ่ง
1: คือตัดน้ําเหนือเนี่ยโอเค
0: โอเคใช
1: ่แต่มันเหมือนกับไม่ได้ช่วยคนที่อยู่ตรงปลายน้ํา
0: แล้วเขาอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ํา
1: ถ้าวันใดท่วมแล้วเกิดกําแพงมันสูงกว่าแล้วยังไงจะต้องสูบไปใส่ในคลองที่มันสูงกว่า
0: ใช่ใช่
1: อันนี้คือประเด็นอ
0: ันนี้คือประเด็นที่1นะคะ
1: ครับพี่เจจะเสริมอะไร
2: เขาเติมจานนิดนึงฮะคือความจริงไอ้ตรงเนินตรงเนี้ยมันเป็นมีปัญหาเพราะมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความที่อาจารย์บอกว่าต้องสร้างเป็นเนื้อกำแพงเนี่ยนะมันจึงเป็นทางออกอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีทางออกอื่นเหมือนกันในการที่จะผลักน้ำขึ้นสูงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเป็นกำแพงเมืองจีนตลอดแนวมันมีทางอื่นอีกเหมือนกันแต่นี่คนที่เป็นนักวิศวกรน้ำเนี่ยของอย่างอาจารย์เนี่ยต้องไปคิดดูนะครับทำยังไงที่จะเอาให้มันไม่เกิดเป็นแก้มไม่เกิดเป็นน้ำท่วมขังอยู่สองข้างนี้
1: คืออาจารย์มองว่าขอแก้โจทย์นี้ให้ได้
0: ประเด็นนี้เขาต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเขาจะทำยังไงประเด็นที่2นะคะก็คือการที่กระทบกับชาวบ้าน 2,000 กว่าครัวเรือนนี้เนี่ยยังไม่ได้คลี่คลายเลยชาวบ้านยังคัดค้านอยู่เลยยังมายื่นหนังสือที่กรรมาธิการอยู่เลยยังไม่ได้ให้คำตอบเขาเลยว่าจะเอายังไงคือถ้าชลประทานหรือสทนช.เห็นว่าประกาศกฤษฎีกาเว้นคืนแล้วทุบแล้วเดินหน้าได้ถามว่าเราควรทำแบบนั้นกับประชาชน 2,000 กว่าครัวเรือนเหรอนะคะอันนี้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ย137กิโล 2,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยเทียบเคียงกับการสร้าง1โครงการภายใต้9แผนหลักคือคลองบางบานบางไทรบางบานบางไทรที่อ้อมน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไปกระทบกับเมืองเก่าอยุธยา
1: และนี่ไม่มีจะอยู่แถวน่าจะแถวๆนี้มั้ย
0: ใช่ใช่ค่ะก็คืออันนั้นตัวเลขคือสร้างประมาณ20กิโลดีเลย์มาแล้ว5ปีใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้7ปี8ปีเพราะว่าไม่สามารถเวนคืนที่ดินมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งดีเลย
1: ์ในระยะทางแค่20
0: กิโล20กิโล7ปีอันนี้137กิโล 2,000 กว่าครัวเรือนถามว่าถ้าเริ่มสร้างไปแก้ปัญหาไปทุบไป10ปีเสร็จไหมอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจ
1: แล้วถ้าขยายข้างบนก่อนข้างล่างค่อยว่ากัน
0: ไม่ได้เพราะนี้คือเรื่องของคลองระบายตามหลักการคือต้องเปิดข้างล่างก่อนเพราะถ้าขยายข้างบนก่อนน้ำมากองแล้วจะทำยังไง
1: เดี๋ยวก็ไปกองที่ป่าสักตรงนี้อยู่ดีก็ต้องกลับเข้ามาเติมที่เจ้าพระยาอยู่ดีถ้าไม่มีคลองตรงนี้มาเสร็จมารองรับ
0: ซึ่งไม่ได้คือซึ่งตามอะไรอ่ะตามมินิทตามรายงานการประชุมของกนช.ก็บอกแล้วว่าชลประทานต้องสร้างจากข้างล่างขึ้นมาก่อนทีนี้ที่จะได้เร็วที่สุดนะคะก็คือสร้างข้างบนขยายข้างบนลงมาถึงตรงกลางสร้างจากข้างล่างขึ้นไปแล้วไปเจอกันตรงกลางอันนี้คือเร็วที่สุดแต่อย่างไรก็ตามต้องไปเคลียร์พื้นที่ข้างล่างให้จบก่อนที่จะเริ่มตักเริ่มจ้วงครั้งที่หนึ่งไม่อย่างนั้นมีปัญหาแต่ทีน
1: ี้ฉะนั้นจะกลายเป็นว่าสมมติเอารับน้ำมาแล้วตรงนี้แย่เลย
0: ใช่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องเคลียร์ก่อนทีนี้เสริมประเด็นของท่านพิจิตรอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีทางเลือกอื่นซึ่งเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงนะคะตอนที่ม.เกษตรศึกษาเมื่อปี55อาจารย์ไม่ได้เป็นคนศึกษานะแต่เห็นรายงานเขามันมีทางเลือกของการทำโครงการนี้ค่ะมันมีทางเลือกอยู่6-7ทางเลือกนะคะซึ่งทางเลือกที่มีการประเมินในรายงานที่กรมชลประทานจ้างศึกษาเนี่ยทางเลือกที่ถูกที่สุด แล้วก็ระบายน้ำได้เท่ากันกับทางเลือกนี้ก็คือคลองระบายน้ำหลักฝั่งตะวันออกแนวใหม่ลงแม่น้ำ

0: บางปะกงซึ่งในรายงานตอนนั้นระบุว่าใช้งบอยู่ 58,000 ล้านบาทไอ้เส้นทางนี้เนี่ยในรายงานระบุว่า 75,000 แต่เมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีมันก็แพงขึ้นเป็น 16,000 อันนี้ก็เข้าใจได้อย่างไรก็ตามอันนั้นระบายน้ำได้เท่ากันงบน้อยกว่าแล้วจริงๆอ่ะสามารถที่จะเอาน้ำไปใช้ EEC ได้เรามีโครงการจะทำ Data Center ได้ซึ่งสทนช.บอกว่ากระทบกับผู้คนเยอะเราก็ไม่อยากไปทางนั้นแล้วถามว่าท่านใช้พารามิเตอร์หรือเกณฑ์อะไรที่ท่านจะดึงมาทางนี้ทั้งๆที่น้ำเท่ากันกระทบผู้คน
1: น้อยกว่า
0: เยอะเหมือนเยอะแต่ไม่รู้จำนวนว่าเยอะกว่ากันเท่าไหร่แต่งบประมาณเยอะกว่าแบบเกือบ2เท่าอ่ะ
1: หมายถึงถ้าเทียบกับโครงการนี้
0: ใช่ก็คือจะดึงไปบางปะกงหรือว่าจะทำอันนี้ท่านก็ต้องอธิบายอ่ะคือถ้าท่านยังอธิบายไม่ได้เนี่ยประชาชนที่ตอนนี้เขาคัดค้านอยู่เนี่ยเขาก็ติดอยู่ว่าไปตรงโน้นเนี่ยงบน้อยกว่าทำไมถึงเลือกที่จะดึงมาทางนี้ที่ใช้งบมากกว่าและผลกระทบไปถึงตัวเขาหลายๆประเด็นที่ถ้ายังตอบไม่ได้แต่ว่าจะทุบโต๊ะเดินหน้าเนี่ยโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย
1: อาจารย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นตัวเร่งเป็นจังหวะให้โครงการนี้ผ่านมติครม.วันน
0: ี้ใช้เป็นสิ่งที่จะผลักดันคือโครงการนี้นะคะจริงๆมันอยู่ใน9แผนหลักเจ้าพระยาอย่างที่คุณจอร์ดบอกมานานแล้วเนาะตั้งแต่หลังน้ำท่วม54แต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้วยอะไรต่างๆมันก็ยังไม่มีการดันเกิดขึ้นทีนี้พอรัฐบาลนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ผ่านกนช.เมื่อปลายปีที่แล้วมีข้อสังเกตนี่มาแล้วก็มีการดำเนินการมาเป็นลำดับกรมชลประทานเอาเรื่องไปผ่านความเห็นของสภาพัฒน์แล้วก็ผ่านเรื่องมาที่กระทรวงชงเข้าครม.จนกระทั่งผ่านวันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตั้งใจแล้วว่าจะทำโครงการ106นี้ให้ได้เพียงแต่ว่าห้วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพท่านนายกลงพื้นที่ของกรุงเทพที่ปัญหาอยู่ที่ระบบระบายน้ำแต่ในวันนั้นท่านพูดว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการสร้างโครงการนี้ก็เลยเป็นที่มาที่อาจารย์บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ตอบโจทย์กรุงเทพแต่ถามว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ของลุ่มเจ้าพระยาไหมช่วยได
1: ้แต่คนข้างล่างที่ถาม
0: แต่คนข้างล่างที่ยังมีประเด็นแล้วก็ประเด็นทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนว่าไม่ใช่เป็นการสร้างปัญหาให้พื้นที่ลุ่มต่ำข้างล่างแทน
2: ครับผมเห็นด้วยนะครับว่าควรจะพิจารณาเปรียบเทียบไปกับตอนที่จะเอาไปทางบางประกงนะครับเพราะว่าแค่ด้วยอย่างยิ่งเพราะอะไรฮะจากเพราะจริงๆไอ้ตรงลงมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยความจริงมันมีแนวเดิมของมันอยู่แล้วบางส่วน มีคลอง
1: รัฐพิพัฒน
2: ์พญาเนี่ยชัยยานุชิตคลองบางปลาคลองลาดกระบังนะครับ ที่ลงมาแล้วก็สถานีสูบน้ำของกรมชลประทานเนี่ยตั้งตรงนี้เป็นแนวเลยแต่บริเวณบางปูบางปิ้งเนี่ยนะครับเพียงแต่น้ำไม่มาเพราะมันสูงตรงนี้มันมีร่องรอยของมันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ให้มันขยายขีดความสามารถขึ้น
1: เส้นทางเดิมของม
2: ัน เส้นทางเดิมของมันเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่เราจะไป
0: เปิดเส้นทางใหม
2: ่แห่งใหม่นะ
1: มันไม่เทียบมันไม่จะไม่กับโปรเจกต์ไงมันต้องไม่กับโปรเจกต์ครับดร.พิจิตรฟังดูแล้วมันต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม
0: ่พอกลับมาที่คุณจอร์ดบอกเมื่อสักครู่อะค่ะว่าพอน้ำท่วมรัฐบาลใช้ห่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าทำไมฉกฉวยเอาช่วงเวลาที่คนทุกข์ขนาดนี้มาผลักดันโครงการที่จริงๆตั้งใจจะทำอยู่แล้วพูดมาตรงๆไม่ต้องเขินบอกกันมาเลยไม่ต้องมาใช้จังหวะนี้แล้วก็ดันออกมาแล้วแบบคิดว่านี่คือทำเพื่อประชาชนคือมันก็ทำเพื่อประชาชนน่ะแหละแต่ว่าไม่ต้องเขินหรอก
1: ไม่แต่ว่าโอเควันนี้มันปัญหาจากน้ำฝน
0: ใช่
1: ถูกไหมไอ้น้ำฝนเนี่ยเราไปกั้นตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้มันจะตกตรงไหนเราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าปี54เนี่ยน้ำเหนือมันก็อาจจะช่วยได
0: ้มันช่วยได
1: ้ของถ้าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพทางตอนเหนือที่รับน้ำจากน้ำเหนือซึ่งเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเจอน้ำเหนือที่จะเข้ามาแล้วน้ำไหนจะน้ำทะเลหนุนอีกเขาก็เลยต้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำถ้าแบบนี้ฟังได้ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องมาคุยกันอ่ะคือต้องมาเคลียร์กันให้จบก่อนอ่ะไม่ใช่ว่า
2: ผมว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าจะปิดเส้นทางนี้นะอาจารย์บอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยต้องมาเปรียบเทียบ
1: กับช่องทาง
2: นะครับกับเส้นทางอื่นนะครับมันอาจจะทำทั้งสองช่องทางก็ได้แต่ในขณะที่การต้องอย่าให้คนเดือดร้อนและต้องอย่าให้มันไปเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปหลังจากทำโครงการนี้คือแน่นอนนะถ้าเกิดทำเป็นกำแพงอย่างที่ว่านะไอ้สองข้างนี่มันจะกลายเป็น
0: แก้มลิงธรรมชาติ
2: แก้มลิงธรรมชาติซึ่งคนจมน้ำตายเน
0: ี่
2: ยมันไม่ใช่เป็นแก้มลิงที่ต้องการที่จะกักน้ำ
1: แต่ถ้าสูงระดับเท่าไหร่นะจะ
0: 3 เมตรถึง 5 เมตรคือลำพังคลองชลประทานก็สูงกว่าระดับอยู่แล้วอะค่ะเพราะมันเป็นคลองส่งน้ำมันไม่ใช่คลองระบายน้ำ
2: เรายุรัฐบาลบอกว่าศึกษาหน่อยไหมนะครับแต่ศึกษาแบบเร็วนะเปรียบเทียบไม่ใช่ศึกษาเข้าไปเป็นนานๆนะครับว่าหนทางจะต้องทําในพื้นที่เดิมลงล่างไปบางปะกงพื้นที่ใหม่ที่ออกมาตรง ที่เขียนว่า130 กิโลนี้เนี่ยอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงตัดสินใจภายใน1 เดือน

0: ยังไม่เห็นข้อเปรียบเทียบตรงนี้ชัดเจนมากนักแล้วก็ยังตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมบางโครงการใช้งบน้อยกว่าผลกระทบน้อยกว่าในปริมาณน้ำที่ระบายได้เพิ่ม
1: เท่ากันทำไมไม่เลือก
0: โครงการนั้น
1: ซึ่งมันอาจจะมีเหตุผลก็ได้ก็คุยกัน
0: ยังไม่ได้คำตอบตรงนี้ชัดเจน
1: ยัง
0: ส่วนรายละเอียดเรื่องการออกแบบระบบระบายน้ำในกรุงเทพเองอะอาจจะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ดร.พิจิตรพูดไปแล้วนะเรื่องอุโมงค์ตามจุดต่างๆอาจารย์ตีตังมองยังไงบ้างในกรุงเทพ
1: คือเราอ่ะเคยศึกษาความเปราะบางในของการเกิดน้ำท่วมของพื้นที่กรุงเทพนะคะคือตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ระบบระบายน้ำไม่สามารถที่จะรองรับฝนได้แม้จะตกปกติก็รับไม่ได้ละเพราะประสิทธิภาพมีประมาณ 50-60% แค่นั้นเองซึ่งสิ่งที่ท่านผู้ว่าชาชาท่านพยายามทำก็คือการขุดลอกการจะเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่อะไรก็ยังไงก็ตามเนี่ยแต่ผลการวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าแม้จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายไป 80-90% หรือ100ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังท่วมอยู่ดีซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะมันไม่สามารถที่จะรับฝนตอนนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่ากทม.ควรไปลงทุนอย่างอื่นหรือไปเพิ่มในสิ่งอื่นๆบ้างซึ่งอุโมงค์ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของตอนนี้มันตกไปทุกที่ควรจะมีบึงมีสระมีบ่อที่จะชะลอที่จะหน่วงของตัวเองอันนั้นเรื่องหนึ่งและการแก้ปัญหาน้ำท่วมของกทม.ตอนนี้มันมีจุดอ่อนที่มันบางทีมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเพื่อนแต่เรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละเขตเนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดเซนซิทีฟตกปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงท่วมแล้วก็เป็นจุดที่ระบายออกได้ช้ามากเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องไปแก้เป็นจุดๆในแต่ละเขตด้วยวิธีที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นถนนบางเส้นเนี่ยเป็นถนนสร้างใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆหมู่บ้านที่มีมาแต่เดิมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเก่าตัวเองเหมือนต่ำลงไปเรื่อยๆทั้งๆที่อยู่ที่เดิมฝนตกปุ๊บกลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติไปทันทีเหมือนรอบนี้ท่วมก่อนเพื่อนอันนี้ก็ต้องไปแก้เป็นบางจุดแบบนี้จะไปมีซ้ำอยู่ที่หน้าหมู่บ้านหรือจะให้แต่ละหมู่บ้านเขามีบ่อของตัวเองหรือบางจุดเนี่ยไปทำพื้นที่เก็บน้ำใต้ดินซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นบางจุดแล้วคือไปแก้เป็นจุดๆแบบนี้จะดีไหมนะคะ
0: นอกจากเพิ่มความสามารถไอ้เรื่องพื้นที่รับน้ำเนี่ยก็พูดกันเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลที่มันชัดๆถูกไหม
2: ความจริงในพื้นที่กทม.เนี่ยมันก็หาที่ดินยากนะฮะต้องยอมรับนะแต่ผมคิดว่ามันมีวิธีการอีกหลายอย่างที่เราจะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เปิดเนี่ยที่เรียกว่า open space เนี่ยให้มันเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับขออนุญาตไปขัดใจคนที่ตีกอล์ฟหน่อยเถอะอย่างเช่นสนามกอล์ฟเป็นต้นนะครับหรือว่าในหน่วยราชการต่างๆที่มีพื้นที่มากๆเนี่ยผมไปตอนที่ผมช่วยงานก็อยู่ที่กทม.เนี่ยผมไปขอทหารที่ตรงสนามเป้าผมไปขอกรมประชาสัมพันธ์ที่ตรงสระอารีนะครับก็ได้แก้มลิงเล็กๆมาแล้วก็ถ้าหาว่าขอใครไม่ได้ก็ไปเอาคลองสมคิดทำเป็นแก้มลิงขึ้นมาเล็กๆขึ้นมาแต่ว่ามันน้อยนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำเมืองของเราเนี่ยให้มันเป็นเมืองที่เหมือนกับฟองน้ำวันนี้มันไม่เป็นฟองน้ำเพราะมันเสี่ยงก่อสร้างมันเต็มไปหมดเลยมันแข็งไปหมดมันไม่รู้น้ำจะไปไหนนะถ้าเมื่อทำให้มันเมืองเป็นฟองน้ำได้เนี่ยผมว่าวิธีทางรอดที่เราจะมีมากยิ่งขึ้นอย่างเรื่องการแก้กฎหมายคอนโดที่จะสร้างเนี่ยใต้ดินมีที่เก็บน้ำได้ไหมนะครับเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันอันตรายนะครับหรือว่าบ้านจัดสรรต่างๆนี่ถ้าหากว่ามีหมู่บ้านว่ามีบ่อน้ำได้ไหมมีทะเลสาบเล็กๆได้ไหมนะครับหรือว่าที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในกรณีที่คนใช้กรณีผังเมืองเป็นข้ออ้างในการบุกเข้าไปในพื้นที่ของทุ่งตะวันออกเนี่ยจากที่เปลี่ยนจากเส้นเขียวลายมาเป็นเส้นพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าบุคคลเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องชดเชยนะด้วยในการที่จะมีบ่ออ่างทะเลสาบ
0: เข้าไปอยู่ในพื้นที่รับน้ำ
2: ใช่ครับหรือมิฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าเขียวลายในแถวมีนบุรีหนองจอกและกระบังเนี่ยมาเป็นสีให้เป็นสีเขียวลายตามเดิมเลยนะครับไม่ใช่เป็นสีพาณิชย์ตามเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผังเมืองจะเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำได้แต่ว่าต้องกล้าหาญวันนี้ผมว่ากทม.ไม่ทราบว่าผังเมืองฉบับใหม่ประกาศออกมาหรือยังถ้าเบอร์ยังก็มีเวลาในการที่จะเอาผังน้ำเข้าไปประกอบกับผังเมืองไม่ใช่ดูเฉพาะผังเมืองเฉยเพราะว่านี่ก็เป็นวิธีการนึงในการที่จะทำให้เมืองมันสามารถมีความสามารถในการดูดซับน้ำได
0: ้คนไม่ค่อยรู้นะว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่าเป็นพื้นที่เหมาะกับการอาศัยทำธุรกิจหรือไม
2: ่แล้วอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเฉพาะหน้าต้องทำอะไรบ้างปีหน้าเนี่ยผมคิดว่านอกจากแก้ปัญหาเรื่องการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงแจ้งเหตุภัยก่อนล่วงหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่เปราะบางเช่นอย่างเช่นล่มเกล้าอย่างที่คลองจันหรืออีกหลายที่เนี่ยนะครับต้องมีเพิ่มมาตรการพิเศษเติมเข้าไปเลยจะเป็นมาตรการพิเศษในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องทำทันทีไม่ใช่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เปราะบางเหล่านี้

0: มันมีวิธีการแก้เฉพาะของมันยังไง
1: อ่ะครั้งหน้าเราไม่ต้องรอพันปีค่อยมาเจอกันมันเกิดขึ้นเร็วมากแน่นอนใช่ไหมในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้เพราะว่าผมเพิ่งคุยกับดร.พิจิตรปลายปีที่แล้วนะเรื่องหาดใหญ่น
0: ะ
1: ว่ากลัวว่ามันจะมาเกิดขึ้นในกรุงเทพถ้าเกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วจะรับกันไหวไหมพูดที่มันทันขาดคำเลยแป๊บเดียวมันกลับมาจริงๆนะคือจริงๆแล้วต้อง 3-4 ชั่วโมงอ่ะถึงจะคุยกันหมดว่าตกลงกรุงเทพมหานครควรจะแก้อะไรบ้างแต่ก็ให้เห็นเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะว่าทำ1ทำ2ทำ3ความผิดพลาดเมื่อสักครู่ท่านเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าให้ไปปรับปรุงกันต่อไปอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาพูดคุยกันนะครับและติดตามรายการทันโลกกันต่อนะครับคุณกรุณากับคุณพงศธรมารออยู่แล้วนะครับสงครามรัสเซียกับยูเครนณขณะนี้รัสเซียเนี่ยไปเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มกำลังพลเข้าไปด้วยอาจจะทำให้สงครามยิ่งยืดเยื้อเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับทั้งสองท่านครับ
2: เอาเฉพาะเรื่องงบประมาณกลาโหมเนี่ยถือว่าเพิ่มสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022เลยนะครับคุณกรุณา
3: แล้วก็เป็นงบผูกพันด้วย3ปีแสดงว่ามองยาวเลยนะฮะอันนี้ยังไม่นับรวมของการประกาศเพิ่มกำลังพลซึ่งถ้าเกิดเอาเฉพาะกำลังพลที่เป็นพลประจำการจะถือว่าถ้าเพิ่มได้เนี่ยจะใหญ่เป็นอันดับ2รองจากประเทศจีน
2: ครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
4: แกะรอยแผนก่อการร้ายขันทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสหราชอาณาจักรเร่งสอบปมพัวพันต่างชาติหรือไม่อีโคโนมีอันรับแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเทคโนโลยีจีนโตไวจนคนตามไม่ทัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS พบกัน 15:15 นะครับ
1: ขออนุญาตขอโทษก่อนนะฮะเมื่อสักครู่ไอออกอากาศ เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ถ้าบางวันพักผ่อนน้อยเนี่ยก็จะมีอาการเริ่มไม่สบายดูแลสุขภาพกันด้วย
0: ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้ก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนกลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งนึงคุณกรุณาเพราะว่ามันมีสัญญาณบ่งชี้นะครับว่าสงครามในครั้งนี้อาจจะลากยาวและอาจจะขยายวงดึงเอาประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมด้วยล่าสุดรัสเซียโจมตียูเครนอีกระลอกหนึ่งนะครับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ลงนามในกฤษฎีกาอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะโดยการลงนามในกฤษฎีกาเนี่ยจะมีประเด็นหลักๆ2 อย่างนะอย่างแรกก็คือว่าจะปรับเพิ่มขนาดกำลังพลขึ้นเป็นมากกว่า 2,440,000 นายโดยในจำนวนนี้จะเป็นทหารกองประจำการก็คือเป็นทหารที่อยู่ในหน้าที่เลยเนี่ย 1,550,000 นายที่เหลือจะเป็นกำลังพลสำรองที่สามารถจะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราจะดูเฉพาะทหารกองประจำการ 1,550,000 นายเนี่ยไปเช็คดูนะฮะจากข้อมูลของเว็บไซต์ทางการทหารเนี่ยจะทำให้รัสเซียมีกองทัพเป็นขนาด2ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนนะซึ่งเป็นปริมาณหรือเป็นจำนวนทหารที่มากนะคะโดยการเพิ่มกำลังพลก็มาพร้อมๆกับงบกลาโหมที่เพิ่มขึ้นมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่างบประมาณกลาโหมปีหน้าของรัสเซียก็คือปี2027เนี่ยจะเพิ่มจากปีนี้ก็คือ2026ร้อยละ27ตัวเลขกลมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนเปรียบเทียบดูงบประมาณประเทศไทยทั้งประเทศนะคะหมายถึงว่าทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเงินกลาโหมของรัสเซียปีเดียวงบทั้งประเทศไทย2ปี
0: โอ
1: ้เยอะมากนะแปลว่าอะไรแปลว่าการปรับเพิ่มงบกลาโหมครั้งนี้นะคะจะทำให้รัสเซียเข้าสู่โหมดของ

0: เศรษฐกิจสงครามอย่างเต็มตัวนะฮะอย่างที่เรียนไปงบกลาโหมรัสเซียปี2027ถ้าเพิ่มไป 27% เนี่ยมูลค่างบจะสูงกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลไทยทั้งประเทศเกือบ2เท่าและการที่มีงบกลาโหมที่สูงเช่นนี้มันจะทำให้ตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของรัสเซียเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะโดยมีการปรับเพิ่มประมาณการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ของ GDP จากเดิมที่คาดไว้ 1.6 คำถามคือเอาเงินมาจากไหนรอยเตอร์ระบุนะคะว่ารัฐบาลรัสเซียเตรียมกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 26% แล้วก็อาจจะมีการปรับภาษีขึ้นอีกหลายตัวซึ่งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของรัสเซียเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อนะแต่ว่าณขณะนี้ดูเหมือนว่าความสำคัญที่สุดของรัฐบาลรัสเซียอยู่ที่เรื่องการทำสงครามแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ระบุไปว่างบกลาโหมเพิ่มขึ้นเป็น 27% จากปีนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มแค่ปีเดียวแต่เป็นงบประมาณผูกพัน3ปีนั่นหมายความว่าประธานาธิบดีปูตินมองเกมยาวแล้ว
1: เพราะฉะนั้นการประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและกำลังพลก็เกิดขึ้นในวันที่ผู้นำยูเครนออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของสงครามด้วยนะครับบอกว่ามันไม่ได้จะยืดเยื้อเท่านั้นแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างต่อไปด้วยคุณกรุณา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจำกันได้วันที่ผู้นำยูเครนพูดบนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามีการระบุว่ามีทหารจากเกาหลีเหนือเนี่ยมาเติมมากขึ้นสำหรับที่จะทำสงครามกับยูเครนแล้วก็เมื่อคืนออกมาพูดอีกรอบหนึ่งนะเมื่อคืนผู้นำยูเครนออกมาระบุว่าจากข้อมูลหน่วยข่าวกรองของยูเครนเนี่ยรัสเซียไม่เพียงเฉพาะระดมพลเพิ่มขึ้นอย่างที่เราได้เรียนไปแต่ว่าจะมีทหารจากประเทศอื่นเข้ามาด้วยอาจจะไม่ใช่ทหารที่เป็นทหารอาชีพแต่ว่าจะเป็นทหารรับจ้างเซเลนสกี้บอกนี้บอกว่าตอนนี้เรามีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนไปยังประเทศต้นทางของทหารรับจ้างที่กำลังจะมารบในรัสเซียแล้วก็ในสงครามยูเครนไม่ได้บอกว่ามีกี่ประเทศแต่บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของยูเครนที่จะต้องแจ้งเตือนไปยังประเทศต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากทหารรับจ้างที่จะมาจากหลายๆประเทศแล้วเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้นำยูเครนพูดเฉพาะเจาะจงไปที่ทหารเกาหลีเหนือซึ่งมาในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาลนะโดยระบุว่าตอนนี้อยู่ในยูเครนที่รบอยู่เนี่ยประมาณสัก 15,000 นายแล้วก็กำลังส่งเพิ่มมาอีก 8,000 นายแล้วก็จะมาเติมอีก 10,000 นายนั่นหมายความว่ากำลังของทหารเกาหลีเหนือที่อยู่ในสมรภูมิยูเครนอาจจะสูงถึง 30,000 ถึง 40,000 นาย
1: ซึ่งสิ่งที่รัสเซียทำเป็นการตอบแทนเนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมครับมีการจัดตั้งการผลิตโดรนโจมตีตระกูลชาเฮดในเกาหลีเหนือด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิคจากรัสเซียซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทั้ง2ประเทศเคยลงนามกันไว้ในสนธิสัญญาที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านด้วย
0: เป็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร
1: ์ครับซึ่งเกาหลีเหนือก็เริ่มส่งทหารไปที่รัสเซีย
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ช่วงปี2024ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้นำของยูเครนในการที่พูดถึงว่าตอนนี้ทหารเกาหลีเหนือกำลังมุ่งหน้ามาที่ยูเครนเพิ่มอีกประมาณ 10,000 นายค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้เป็นคำตอบกูร์ต่อทีมจากฝั่งตะวันตกที่รัสเซียPlanuje nadalje. Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо. Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8000 північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію.
0: อย่างที่คุณพงศธรบอกไปนะฮะว่าเกาหลีเหนือก็เริ่มส่งทหารเข้ามาช่วยรัสเซียรบในสมรภูมิยูเครนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2024โดยตอนนั้นส่งมาที่แคว้นเคิร์สนะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศรัสเซียแล้วก็เป็นบริเวณที่กองทัพยูเครนเข้าไปยึดไว้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆจนทําให้ผู้นํารัสเซียต้องขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือพอส่งทหารมาปั๊บเนี่ยการปะทะกันระหว่างกองทัพยูเครนกับทหารเกาหลีเหนือก็เกิดขึ้นประมาณปลายปี2024ต่อเนื่องถึงปี2025แล้วมันมีเหตุการณ์ที่กลายเป็นปมที่ทำให้ยูเครนกับเกาหลีใต้มีปัญหากันก็เพราะว่าในช่วงของการรบกันในคราวนั้นเนี่ยทหารเกาหลีเหนือ เสียชีวิตหลักพันนะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยถูกจับเป็นเฉลยสงครามนะโดยเฉลยสงครามล็อตแรกที่ยูเครนจับได้เนี่ยเป็นทหารเกาหลีเหนือ2นายแล้วก็ถูกนำมาไว้ที่ประเทศยูเครนโดยในช่วงที่พอจับได้เนี่ยผู้นำยูเครนก็มีการเปิดเผยภาพทหารเกาหลีเหนือ2นายนี้ออกมาซึ่งตอนนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าการเปิดเผยหน้าเฉลยศึกสงครามเนี่ยมันเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาหรือไม่นะแต่ว่าตอนนั้นยูเครนก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องเอาทหารเกาหลีเหนือที่เป็นเฉลยสงครามมาเผยแพร่เนี่ยก็เนื่องจากต้องการยืนยันว่าเกาหลีเหนือส่งกองทัพส่งทหารมาช่วยรัสเซียในการรบจริงนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวทหารเกาหลีเหนือ2นายนี้อีกเลยจนกระทั่ง23กันยายนที่ผ่านมาตอนที่ผู้นำยูเครนขึ้นเวทีสหประชาชาติจำได้ไหมคะแล้วก็มีการประกาศว่าตอนนี้มีทหารรับจ้างจาก47ประเทศมารบในสงครามยูเครนในส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็พูดเหมือนกับที่เราได้ยินเมื่อสักครู่คือจะมีการส่งทหารมาเติมแต่ว่ามีการระบุถึงทหารเกาหลีเหนือ2นายที่ถูกจับตัวเป็นเฉลยสงครามโดยระบุว่า2นายเนี่ยเราส่งคืนให้เกาหลีใต้ไปแล้ว
1: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้นำยูเครนที่พูดในเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครับ
2: Recently we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive. One of them went here realized he was going to be taken prisoner, tried to kill himself. And he was shocked that fate didn't let him die.
1: การออกมาพูดของผู้นำยูเครนต่อเวทีนานาชาติแบบนี้แหละครับกำลังสร้างความไม่พอใจให้เกาหลีใต้อย่างมากนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนเนี่ยชี้แจงและขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยคุณกรุณาระบุว่าเกาหลีใต้กับยูเครนตกลงกันไว้แล้วว่าเรื่องการส่งเฉลยสงครามจะทำเป็นความลับนะครับแต่การที่ผู้นำยูเครนออกไปพูดในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ได้ปรึกษาหารือกันไว้ก่อนนะครับ
0: คือผิดคำพูดผิดคำสัญญาใช่ไหม
1: ทีนี้มันก็เลยทำลายความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศไปด้วยและอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับประธานาธิบดีอีจามยองของเกาหลีใต้ก็แสดงความไม่พอใจ
0: ค่ะ
1: ส่งสัญญาณออกมาผ่านทางบัญชี X ระบุว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับแล้วก็เรียกร้องให้ยูเครนอธิบายและขอโทษหลังจากนั้นยูเครนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลการย้ายตัวเฉลยศึกเกาหลีเหนือทั้ง2คนนี้นะครับทั้งหมดส่งผลให้เกาหลีใต้เรียกทูตยูเครนเข้าพบทันทีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็เรียกตัวรักษาการเอกอัครราชทูตยูเครนประจำกรุงโซเข้าพบนะครับระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้นำยูเครนเนี่ยเกี่ยวกับการย้ายตัวเฉลยศึกเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาความลับและทำลายความไว้วางใจระหว่าง2ประเทศก็เป็นการย้ำจุดยืนของเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ระบุว่ามันสร้างความเสี่ยงต่อความช่วยเหลือทางการเงินหรือความช่วยเหลืออื่นๆที่เกาหลีใต้จะมอบให้ยูเครนในอนาคตคำถามตามมาครับคุณกรุณาว่าเกาหลีใต้ช่วยอะไรยูเครนไปแล้วบ้างนะครับ
0: คือตั้งแต่เกิดสงครามเนี่ยเกาหลีใต้ก็ช่วยในส่วนของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็ช่วยเหลื ในเรื่องของเงินทุนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือแบบที่ไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้โดยที่ส่งให้ก็จะมียามีเวชภัณฑ์มีเครื่องปั่นไฟรวมถึงเงินกู้ระยะสั้นแล้วก็เงินให้เปล่าเพื่อที่จะให้ยูเครนไปซ่อมแซมแล้วก็ไปดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายคือช่วงที่ผ่านมายูเครนพยายามเรียกร้องนะบอกว่าอยากจะได้อาวุธยุทโธปกรณ์บ้างแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะโดยในแง่ของเกาหลีใต้ก็ไม่อยากถูกดึงเข้าไปสงครามแล้วก็ยิ่งพอเกาหลีเหนือเข้ามาร่วมสงครามปั๊บเนี่ยการที่ตัวเองกระโดดเข้าไปมันคือความเสี่ยงในการที่จะเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือโดยตรงนะก็ให้เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือทางการทหารโดย

0: งนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอันนึงที่ยูเครนเคยขอร้องมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่อยากได้มากที่สุดเนี่ย คือบอกว่าไม่ต้องส่งปืนใหญ่ไม่ต้องส่งรถถังไม่ต้องส่งอะไรมา
1: แค่ได้อาวุธอันเนี้ย
0: แค่ได้ okay อันเนี้ยนะก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศนะ
1: ค
0: ือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมีอุตสาหกรรมทางการทหารที่ก้าวหน้ามากนะแล้วก็ผลิตรถถังผลิตปืนใหญ่ผลิตอะไรได้เยอะแยะมากมายรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เขาเรียกรุ่นที่ดีที่สุดก็คือซองกุง2นะซึ่งตอนนั้นจำได้มาที่ยูเครนไม่ได้แพทริออตจากสหรัฐก็มาขอเกาหลีใต้บอกว่าขอซื้อได้ไหมเกาหลีใต้ปฏิเสธนะโดยให้เหตุผลว่าเขามีกฎหมายที่ห้ามขายอาวุธหรือส่งอาวุธให้กับประเทศที่อยู่ในสงครามแล้วก็ต่อให้อยากจะให้เนี่ยก็ไม่มีทางส่งให้ได้เนื่องจากมันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยตอนนี้อยู่ตะวันออกกลางยกตัวอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยได้ซองกุง2ไปใช้ในช่วงที่เกิดสงครามกับอิหร่านสั่งมา10ชุดได้ไป2ชุดแต่ว่าช่วยบอดแบ่งเบาภาระของระบบแพทริออตของสหรัฐได้พอสมควรมันก็เลยนำมาสู่คำตอบของเกาหลีใต้ที่ส่งไปที่ยูเครนบอกว่าไม่สามารถส่งให้ได้นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยในวันที่เกาหลีเหนือเข้ามารัสเซียเกาหลีใต้กำลังมีปัญหากับยูเครนแล้วอาจจะนำไปสู่การลดความช่วยเหลือแม้จะเป็นในเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ส่งผลสะเทือนพอสมควรแล้วก็ลืมไปได้เลยเรื่องที่เกาหลีใต้จะขายอาวุธหรือส่งอาวุธให้กับยูเครน
1: เพราะฉะนั้นยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันต่อด้วยนะครับจะเห็นว่าจากที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยตอนนี้สงครามรัสเซียยูเครนไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ว่ามีทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่กำลังระมัดระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีประสบการณ์ในสมรภูมิรบแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อีกประเด็นที่เรายังจับตามองกันก็คือเรื่องของการสอบสวนการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดของสหราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าประเด็นนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของความมั่นคงของสหราชอาณาจักรด้วยเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะครับว่าตำรวจจับกุมชาย5คนเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ฐานต้องสงสัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการวางแผนก่อการร้ายคุณกรุณาวันนี้ก็มีความคืบหน้า
0: ใช่ค่ะโดยในส่วนของผู้ต้องสงสัย5คนนะฮะก่อนที่เราจะจบรายการเมื่อวานเราอัปเดตไปบอกว่าได้รับการประกันตัวนะออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลที่เรารู้ขณะนี้ก็คือเป็นพลเมืองของอังกฤษแล้วก็อยู่ในลอนดอนเมืองหลวงรวมถึงมีอายุประมาณ20กว่าไม่เกิน30นะฮะโดยในส่วนของสิ่งที่ตำรวจกำลังมองอยู่ก็คือคนกลุ่มนี้มาทำอะไรบริเวณฐานทัพแฟร์ฟอร์ดมีเป้าหมายในการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายหรือไม่นะแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแล้วถ้ามีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นรัฐหรือเป็น non state actor หรือว่ากลุ่มกองกำลังซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตำรวจของอังกฤษบอกว่ายังเก็บไว้ทุกประเด็นยังไม่ตัดประเด็นไหนออกนะคะแล้วก็ระบุว่าตอนนี้การสืบสวนยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดขออย่าให้คาดการหรือคาดเดากันไป
1: ลองไปฟังเสียงของหัวหน้าตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายสหราชอาณาจักรครับ
2: That following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
1: เวลานี้เรารู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับคดีนี้นะครับคือวันนี้คุณกรุณาและผมจะมาแกะทีละประเด็นทีละคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาคำถามแรกก่อนเลยคุณกรุณาก็คือเกิดเหตุที่ไหนนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกวันนี้นำแผนที่มาให้ดูนะครับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเนี่ยเมื่อวานพูดไปว่าเป็นฐานทัพอากาศที่มีความสำคัญอย่างมากจริงๆตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับตัวฐานทัพอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกประมาณ140กว่ากิโลเมตรคุณกรุณาทีนี้ประเด็นก็คือผู้ต้องสงสัย5คนเนี่ยถูกจับกุมเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย
0: ์
1: หลังจากเกษตรกรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์ไปแจ้งสายด่วน999
0: กลับจากปาร์ตี้ตอนเที่ยงคืน
1: แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยพอดี
0: จอดรถขวางอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ครับเป็นรถตู้3คันนะครับตามตำแหน่งที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ครับคือรถตู้ทั้ง3คันเนี่ยดูเหมือนจะ

0: งหน้าไปยังฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยอย่างที่คุณกรุณาและผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ครับก็คือเกษตรกรที่โทรศัพท์ไปแจ้งสายด่วนเนี่ยไปพบกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยบังเอิญกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็วิ่งเข้าไปในทุ่งโล่งก็คือกระจัดกระจายกันมากแต่สุดท้ายทั้งหมดถูกจับกุมได้นะครับถูกจับกุมห่างจากตัวฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเนี่ยประมาณ 1.6 กิโลเมตรก็อยู่ที่เวลฟอร์ดตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สั่งอพยพประชาชน85ครัวเรือนออกจากพื้นที่แล้วก็กั้นแนวรัศมี 400 เมตรรอบจุดที่พบรถตู้ทั้ง3คันจ
1: ุ
0: ดแดงนี้นะครับล่าสุดคุณกรุณาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางกลับเข้าไปในที่พักแล้วนะครับประเด็นก็คือยานพาหนะต้องสงสัยยังถูกปิดล้อมอยู
1: ่
0: และการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบวัตถุระเบิดในรถตู้ทั้ง3คันแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีตราโลโก้อยู่บริเวณรถตู้เขียนว่า Feel to you ค
1: ุ
0: ณกรุณาลองดูภาพนะครับพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์กำกับไว้ด้านล่าง BBC เนี่ยโทรศัพท์ไปติดต่อหมายเลขดังกล่าวแล้วก็ถูกโอนสายไปยังระบบข้อความเสียงอัตโนมัติของเครือข่าย Laika Mobile BBC Verify ไม่พบหลักฐานนะครับว
1: ่
0: า Feel to you ที่ปรากฏในภาพนี้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหราชอาณาจักรประเด็นก็คือมันมีอีกหนึ่งบริษัทช
1: ื
0: ่อคล้ายกันครับ Feel to you เหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับFeel to you บริษัทนี้ให้บริการส่งน้ำมันดีเซลทั่วสหราชอาณาจักรล
1: ่
0: าสุดออกแถลงการฉบับนี้ครับปฏิเสธความเชื่อมโยงใดๆกับบริษัทกับรถตู้ทั้ง3คัน
1: แปลว่ารถตู้ทั้ง3คันที่ต้องสงสัยเนี่ยพยายามปลอมแปลง
0: ให้ชื่อคล้ายกับบริษัทนี้
1: กับบริษัทที่ให้บริการขนส่งน้ำมัน
0: ก็เป็นหนึ่งในการตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับคำถามต่อมาผู้ต้องสงสัยเป็นใครอย่างที่คุณกรุณารายงานไปเมื่อสักครู่ผู้ต้องสงสัยมี5คนนะครับอายุตั้งแต่23ถึง25ปีทั้งหมดมาจากกรุงลอนดอนแล้วก็ได้รับการประกันตัวก็คือปล่อยตัวไปแล้วภายใต้เงื่อนไขการประกันอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการติดต่อบุคคลและการเดินทางด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในทุกแง่มุมในทุกแง่มุมหมายถึงความเป็นไปได
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกับกลุ่มตัวแทนหรือว่าบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศด้วยหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ทราบชัดเจนจริงๆนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรก็ออกมาย้ำว่าณเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในต่างประเทศครับ
2: As you'll have heard from counter-terrorism police today, it's too early to make decisions around attribution. We're keeping all lines of inquiry open, including the possibility that these individuals may have been acting either knowingly or unknowingly on behalf of proxies or state-backed actors. But at this stage, it is too soon to make determinations.
0: สิ่งที่พอจะอนุมานได้คุณกรุณาก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากข้อมูลข่าวกรองแต่
1: เป็นเหตุบังเอิญ
0: เป็นเหตุบังเอิญจริงๆที่เกษตรกรหญิงคนนั้นไปพบกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครับ
1: แต่ว่ามันก็ดูขัดกับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พูดเมื่อวานจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์มีนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องของการเจอตัวผู้ต้องสงสัยบริเวณฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเนี่ยท่านว่ายังไงทรัมป์บอกว่าเราติดตามความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้มาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ดีที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับได้อันนี้มันก็ออกมาคนละแนวพอสมควร
0: ก็ส่วนทางกันมาก
1: ใช่แล้วเมื่อสักครู่ถ้าเกิดฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรจะเห็นนะคะว่ายังไม่ให้น้ำหนักไปที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีรัฐต่างชาติหรือมีกลุ่มต่างชาติที่เป็นกลุ่มติดอาวุธอยู่เบื้องหลังแต่ว่ายังไม่ได้ตัดออกแต่คือน้ำหนักเนี่ยไม่ฟันธงไปตรงไหนซึ่งมันซุ้มเสียงต่างจากทางฝั่งสหรัฐพอสมควร
0: ใช่ครับทางนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมก็เป็นประธานการประชุม
1: ค
0: ณะกรรมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ประชาชนตอนนี้อย่าเพิ่งคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆขณะที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่คือทุกคน

0: ในรัฐบาลก็ย้ำว่าตอนนี้การสอบสวนยังดำเนินการอยู่นะแม้ว่าบรรดาผู้ต้องสงสัย5คนจะได้รับการประกันตัวก็ตามนะครับคำถามตามมาว่าความเป็นไปได้เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้มันมีอะไรบ้างคุณกรุณาก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของอิหร่านแต่ก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้อื่นๆนะครับ
1: คือที่ให้น้ำหนักไปที่อิหร่านเนี่ยก็เพราะว่า IRGC หรือว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ยเคยออกมาพูดถึงฐานทัพแฟร์ฟอร์ดบอกว่านี่คือเป้าหมายที่ชอบทำเนื่องจากเป็นจุดที่รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐเนี่ยนำเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์มาประจำการซึ่งเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนที่เอามาใช้ในการโจมตีอิหร่านเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ในการตอบโต้กลับมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยอิหร่านจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรก
0: ทุกสายตาก็เลยหันไปที่อิหร่านถูกไหมครับทีนี้อีก2ข้อสันนิษฐานก็คือเป็นแผนปฏิบัติการในการก่อวินาศกรรมของรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียก็มีการขู่เหมือนกันนะครับเหมือนส่งสัญญาณว่าบรรดาประเทศตะวันตกเนี่ย
1: ใช่ใช่คือตอนนี้ยุโรปหลายประเทศกำลังเจอกับสงครามลูกผสมนะหมายความว่ายังไงสงครามลูกผสมคือสงครามที่ไม่ได้มีทหารบุกชายแดนเข้ามาหรือมีการใช้อาวุธที่เป็นอาวุธที่แบบคอนเวนชั่นแนลนะแต่ว่าเป็นการใช้การโจมตีทางไซเบอร์หรือไม่ก็การส่งโดรนหรือเครื่องบินเข้ามาโดยทำทีเป็นว่าไม่ได้ตั้งใจนะซึ่งเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ขณะนี้หลายประเทศในยุโรปเจอเมื่อคืนโปแลนด์ก็เจอ
0: เอสโตเนีย
1: ก็เจอนะฮะซึ่งสภาพยุโรปเนี่ยก็มองว่านี่มันจะเป็นสถานการณ์ที่จะหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวันทุกวันแล้วอังกฤษก็ตกเป็นเป้าจำได้ไหมฮะว่าทางรัสเซียเพิ่งจะออกมาประกาศเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ยูเครนใช้โดรนที่ผลิตจากอังกฤษเนี่ยตีเข้าไปในรัสเซียจนทำให้ทางรัฐบาลรัสเซียโดยโฆษกของเครมลินก็คือดิมิทรีเพสคอฟออกมาบอกว่าอังกฤษทำแบบนี้คุณตกเป็นเป้าคุณกำลังเข้าสู่สงครามโดยตรงกับรัสเซีย
0: อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานส
1: ่
0: วนข้อสันนิษฐานที่3ก็คือเป็นแผนก่อเหตุของกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งบางกลุ่มหรือเปล่า
1: คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอิหร่านแล้วก็รัสเซีย
0: ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่เจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประเมินอยู่ทีนี้อิหร่านมีปฏิกิริยาอย่างไรอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้ก็คือสถานทูตอิหร่านประจำกรุงลอนดอนมีแถลงการออกมาเลยนะครับบอกว่าประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมด้วยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของประเทศและประชาชนชาวอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่เรารวบรวมมาให้ในวันนี้ด้วยคร
1: ับ ใช่ค่ะส่วนท่าทีของสหรัฐนะซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากว่าฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเป็นฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศสหรัฐในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านแล้วก็ตัวเองก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ประจำการอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีใครสักคนก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายแน่นอนเป้าหมายก็อาจจะคือสหรัฐก็เลยทำให้สหรัฐก็ต้องออกมาเป็นคนที่พูดเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้เล่นนะคะเมื่อวานเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาระบุบอกว่าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้มานานแล้วอย่างที่บอกแล้วก็ดีที่อังกฤษจับได้แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ทราบข่าวว่าอังกฤษให้มีการประกันตัวผู้ชายทั้ง5คนออกไป
0: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในทำเนียบขาวครับ
2: We had, which are on the arrest in the UK. There's 5 suspects that were arrested. It was just released on bail. What's your reaction to that? And is this connected to Iran?
3: Might be, but I will tell you, I would have said, don't let them have bail, cashless bail. I wonder, is it cashless bail, I guess? That was one of the problems that we had, which started the whole mess of crime. And we're ending cashless bail. But...over there, I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
3: No, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say it. But I would not have released them.
2: Has your team
0: been...? พียงเป็นคนแรกที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ผ่าน Fox News ก็คือมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
1: ค่ะซึ่งมาโก้รูบิโอเนี่ยนะฮะก็พูดออกไปในท่วงทำนองคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับมีกลุ่มที่เป็นnon-state actor ก็คือจะเป็นกลุ่มกำลัง

0: การกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
1: I do want to what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation it's one that clearly involves the hands of a foreign actor I won't get into great detail about that yet
2: เป็นท่าทีจากประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ดูเหมือนจะสวนทางกับทางฝั่งของสหราชอาณาจักรนะครับ
0: ใช่
2: ผมไปเจอบทความของ The Guardian คุณกรุณาเขาพูดถึงคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงจากเหตุการณ์นี้กับอิหร่านนะครับเขาระบุว่าการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย5คนเนี่ยก็น่าจะสะท้อนว่าไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอะไรถูกไหมครับไม่อย่างนั้นรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็คงไม่ตัดสินใจให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง5คน
0: แล้วก็ไม่เจอระเบิดในรถตู้ด้วย
2: ไม่เจอวัตถุระเบิดด้วยนะครับแล้วทรัมป์เนี่ยก็อ้างเกินจริงว่าสหรัฐกับสหราชอาณาจักรติดตามคนกลุ่มนี้มานานก็คือที่คุณกรุณาตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่หนึ่งบอกว่าสะท้อนให้เห็นผ่านการยกระดับการเฝ้าระวังภัยที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหราชอาณาจักรระบุว่าการเฝ้าระวังภัยคุกคามเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเท่านั้น
0: คือพูดเหมือนกับบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดคืออังกฤษกับสหรัฐมีการร่วมเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายจริงแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ฐานทัพแฟร์ฟอร์ดอันนี้เป็นการเฝ้าระวังในภาพรวมเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่ทรัมป์บอกว่าเราติดตามคนกลุ่มนี้มานานแล้วเนี่ยมันเสมือนกับว่าติดตามคนกลุ่มที่จะวินาศกรรมฐานทัพแฟร์ฟอร์ด
2: อาจจะทำให้คนฟังเข้าใจผิด
0: ะ
2: นะครับซึ่งในบทความก็ระบุว่าอิหร่านพยายามโจมตีเป้าหมายของโลกตะวันตกตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงจากอิหร่านเนี่ยมันมีผลแตกต่างกันไปก็คืออาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับนี่ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นประเด็นที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในคืนวันนี้คุณกรุณามีอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ก็คือเรื่องของ AI อีกแล้วเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีเลยมันเป็นแผนเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic คือบริษัทนี้เราก็พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นก็คือมันเป็นแผนเตรียมเสนอขายหุ้น IPO หลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่น่าสนใจก็คือ1ใน3ของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเนี่ยพูดถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ AI ทั้งหมดเลยนะครับประเด็นนี้สำคัญอย่างไรคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
3: เสี่ยงหายนะต่อมนุษยชาติยังไม่ชัดเจนว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีผลตอบแทนและขาดทุนตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปของ Anthropic ที่ถูกเปิดเผยโดย Reuters หลังบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ด้วยมูลค่าที่อาจสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการประเมินครั้งล่าสุดจากเอกสารฉบับดังกล่าว Anthropic กำลังเดิมพันว่าการเติบโตของ AI จะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโลกมากกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมการคิดค้นไฟฟ้าหรือการคิดค้นอินเทอร์เน็ตReuters ประเมินว่าการเข้าซื้อขาย IPO อาจเลื่อนไปหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน
4: Trying to say is this technology
3: แม้การวิจัยการพัฒนาและรายได้ของ Anthropic มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่บริษัทยังคงขาดทุนทุกปีในลักษณะเดียวกันกับบริษัท AI ชั้นนำอื่นๆปีที่ผ่านมา Anthropic แบกรับผลขาดทุนสุทธิสูงถึง 42,000 ล้านดอลลาร์รวมถึงค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดที่อาจแปลงเป็นหุ้นในอนาคตAnthropic ยังมีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดและการลงทุนระยะสั้นมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปีที่แล้วและมีแผนจะใช้เงินกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างด้านคลาวด์ระบบประมวลผลและโครงสร้างอื่นๆในอีกหลายปีข้างหน้า
4: We will slow down as much as necessary
3: นอกจากนี้ Anthropic ใช้พื้นที่มากถึง80หน้าจากหนังสือชี้ชวนทั้งหมด261หน้าเพื่ออธิบายปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการลงทุนในบริษัทนี้หรือเกือบ2เท่าของพื้นที่48หน้าที่ใช้อธิบายธุรกิจของบริษัท บริษัทเตรียมเตือนนักลงทุนที่เข้าซื้อหุ้น IPO ว่า AI ของบริษัทอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงถึงขั้นเป็นหายนะหรือคุกคามการดำรงอยู่ของมนุษยชาติโดยโมเดลของบริษัทอาจแสดงพฤติกรรมเพื่อรักษาการดำรงอยู่ของตัวเองเช่นพยายามต่อต้านการปิดระบบปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลรวมถึงแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้าย

0: การแบล็กเมล Anthropic ระบุว่าการพัฒนาด้านความปลอดภัยของ AI ต้องใช้ทรัพยากรสูงบริษัทจึงต้องแบ่งเงินทุนระหว่างกำลังประมวลผลบุคลากรด้าน AI และการพัฒนาด้านความปลอดภัยแต่บริษัทก็ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะให้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบใดนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเกือบ1ใน4ของรายได้บริษัทมาจากลูกค้าเพียง2รายและบริษัทเตือนว่าลูกค้าเหล่านี้ไม่ได้ทำสัญญาระยะยาวและอาจลดหรือยุติการใช้จ่ายกับบริษัทได้แต่ไม่ใช่แค่ Anthropic ที่แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยบริษัท OpenAI ประกาศยกเลิกการปล่อยโมเดล GPT 6.1 Astra ที่วางแผนเปิดตัวในเดือนตุลาคมหลังผลการทดสอบภายในพบว่าโมเดลแสดงพฤติกรรมหลอกลวงพยายามใช้เครื่องมือภายนอกแม้รู้ว่าไม่ปลอดภัยและมีปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจอย่างการดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตผู้ใช้ก่อนหัวหน้าทีมระบบความปลอดภัยของ OpenAI ระบุว่าโมเดลนี้ยังไม่ผ่านมาตรฐานของบริษัทท่ามกลางกระแสความกังวลต่อโมเดล AI ที่หลุดจากการควบคุมอย่างกรณีที่ AI Agent ของ OpenAI แฮกหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานของออสเตรเลียเมื่อช่วงกลางปีซึ่งบริษัทแจ้งเตือนรัฐบาลออสเตรเลียล่าช้านานหลายเดือนสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
2: ์
1: อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะมีการทานอาหารร่วมกับผู้นำในวงการ AI ด้วยนะครับเขาก็มองว่าเป็นการพยายามกั้นเส้นแบ่งระหว่างการควบคุมกับการพัฒนา AI ด้วยหรือเปล่า
2: คือไอเดียของทรัมป์เนี่ยไม่อยากให้มีการแตะเบรกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะแพ้จีน
1: เพราะก็เป็นจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดนะครับว่าการแตะเบรกเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก้าวนำในเรื่องของ AI ไปด้วยนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งคุณกรุณาภาพจำของจีนเนี่ยเชื่อว่าในสายตาของเรารวมถึงชาวโลกก็คือโอ้โหเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ไฮเทคถูกไหมครับแต่ภายใต้ความไฮเทคเหล่านี้เชื่อไหมครับว่ามันมีเสียงสะท้อนว่าเทคโนโลยีอาจจะกำลังโตไวจนคนโตไม่ทันก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษศรีครับ
3: ภาพจำของประเทศจีนในปัจจุบันก็คือความทันสมัยล้ำไฮเทคมีนวัตกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานอย่างเช่นการสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่ง AI Humanoid ที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสอย่างมากว่าโอ้จีนสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ได้อย่างรวดเร็วจนอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยต้องหันมามองแต่ว่าภายใต้การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่รวดเร็วแบบนี้ครับคนจีนหลายคนเองก็เริ่มมองแล้วว่ามันเร็วไปหรือเปล่าเร็วจนรู้สึกว่าเริ่มตามไม่ทันและเริ่มเหนื่อยที่จะตามและก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีนั้นทันสมัยเกินไปกว่าที่จะใช้งานได้จริง Economy Unwrapped จะมาแกะเรื่องนี้และก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดครับอย่างที่บอกนะครับว่าจีนคือมหาอำนาจระดับ2ของโลกณปัจจุบันและมีสิทธิ์นะครับที่อาจจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้โดยเฉพาะในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ปัจจุบันนี้ก้าวมาสู่ AI แล้วก็ Humanoid เนี่ยจีนเนี่ยมักจะอยู่ในเทรนด์เสมอแล้วก็พยายามที่จะเร่งพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อไปสู้กับชาติตะวันตกอย่างไรก็ตามครับการพัฒนาที่รวดเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาของจีนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งเป็นดาวเด่นและเป็นอุปสรรคให้เกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนจีนด้วยกันสิ่งที่ผ่านมาก็คือคนจีนเนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านระบบทางการเงินที่ไม่ใช่ใช้เงินสดแล้วนะฮะเขาใช้วิธีการใช้จ่ายผ่านระบบสังคมไร้เงินสดแบบสมบูรณ์แบบโดยประชากรมากกว่า 86% จ่ายเงินผ่านมือถือขณะที่เงินสดหมุนเวียนในระบบเหลือเพียงแค่ 3.7% เท่านั้นโอเคแม้ว่าจะสะดวกสบายแบบไร้รอยต่อแต่กลับสร้างปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าช่องว่างดิจิทัลระหว่างวัยหรือว่า Great Digital Divide ร้านค้าจำนวนมากเริ่มปฏิเสธเงินสดครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนถูกกีดกันออกจากระบบเศรษฐกิจปัญหานี้รุนแรงจนกระทั่งธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ต้องออกมามีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับว่าห้ามหน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งร้านค้าเนี่ยปฏิเสธการรับเงินสดเพื่อที่จะปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงวัยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครอบคลุมบริการ7ด้านที่สำคัญที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเหมือนจะเป็นการเดินทางการรักษาพยาบาลการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ธุรกรรมทางราชการไม่ใช่แค่สูงอายุที่ปรับตัวไม่ทันครับคนหนุ่มสาวในวัยทำงานเองก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยล้าไม่แพ้กัน

0: ราะว่าสังคมจีนเนี่ยมีคำศัพท์ฮิตที่เรียกว่าเนื่อยจวนหรือการแข่งขันแบบไม่รู้จบครับคือยิ่งทำงานหนักแต่ผลตอบแทนกลับไม่เพิ่มบางทีอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำเมื่อเปรียบเทียบก็เหมือนกับการวิ่งบนลู่ที่วิ่งวนอยู่แบบนั้นอยู่ที่เดิมไม่รู้จักจบจากสิ้นรายงานการวิจัยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2025ระบุนะครับว่าพนักงานบริษัทจีนทำงานเฉลี่ยสูงถึง 48.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับและในปี2024เนี่ยมีพนักงานในเขตเมืองนะถึง 60% มีรายงานว่ามีระดับความเครียดสูงปรากฏการณ์นี้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนคือทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์ซึ่งพนักงานเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมองว่าตนเองเนี่ยกำลังไม่ได้ไต่บันไดความก้าวหน้าครับแต่กำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่มีวันไปถึงไหนนอกจากนี้มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Public Administration and Policy ในปี2025เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าภายใต้บริบทคู่ขนานของโครงสร้างประชากรสูงวัยและก็แผนพัฒนาของจีนดิจิทัลในระดับชาติเนี่ยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนครับที่ต้องทบทวนนโยบายดิจิทัลของประเทศเพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและก็ค้นหาบทเรียนของประเทศอื่นที่สามารถปรับใช้ได้อย่างสมดุลซึ่งสะท้อนว่าแม้ภายในสายตานักวิชาการจีนเองก็ยอมรับว่าเทคโนโลยีนั้นพัฒนาเร็วเกินไปครับโดยไม่ได้คำนึงถึงจังหวะการปรับตัวของมนุษย์และเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมที่จับต้องได้จริงอีกด้วยดังนั้นแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนถูกขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและก็การแข่งขันที่รุนแรงในระดับโลกครับสุดท้ายแล้วกรณีของจีนเนี่ยที่เรามองเห็นก็คือการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มันเร็วมากเกินไปจนล้นเกินกว่าความต้องการใช้ในปัจจุบันแน่นอนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไว้เพื่ออนาคตก็ตามแต่ว่าคนจีนเองก็รู้สึกว่าการที่พยายามยัดเยียดให้ประเทศจีนมีเทคโนโลยีจำนวนมากที่อาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นในทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้คนจีนรู้สึกเครียดกับการที่คุณจะต้องวิ่งตามเทคโนโลยีเหล่านั้นที่สำคัญก็คือเมื่อเทคโนโลยีมันเกินความจำเป็นไปเนี่ยมันยิ่งทำให้คนเราจะต้องเรียนรู้แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรแบบเร็วเกินไปด้วยซ้ำดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจีนเองเริ่มหันกลับมามองแล้วว่าเราจำเป็นต้องวิ่งตามสิ่งเหล่านี้จริงๆหรอหรือว่าอาจจะต้องหาบาลานซ์บางอย่างเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้โดยที่ไม่ทิ้งใครหรือว่าไป disrupt หรือว่าไปลดทอนความเป็นมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเองกำลังให้ความสำคัญและพยายามหาบาลานซ์ตรงนี้ครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องติดตามกันครับ
1: ในขณะที่ไทยกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เนปาลเกิดเหตุหิมะถล่มบนเทือกเขาหิมาลัยนะครับมีผู้สูญหายจำนวนนับ10รายครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้
2: เกิดเหตุหิมะถล่มทับเบสแคมป์บนยอดเขาหิมลุงหิมานที่มีความสูงกว่า 7,100 เมตรทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้คนงานเตรียมแคมป์สูญหาย14คนและไกด์นำเที่ยวเสียชีวิต2คนเร่งส่งเฮลิคอปเตอร์นำเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาและกู้ภัยพายุเฮอริเคนโปโลความรุนแรงระดับ3เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูของเม็กซิโกทำให้เกิดลมกระโชกแรงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทางการสั่งปิดชายหาดและเตือนภัยพื้นที่ชายฝั่งก่อนพายุพัดข้ามอ่าวทหารเกาหลีใต้3นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดระหว่างลาดตระเวนในเขตปลอดทหาร DMC ทางตะวันตกผลการสอบสวนมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจเกิดจากกับดักระเบิดของเกาหลีเหนือกองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มเขตอุตสาหกรรมในเมืองจอกตอทางตอนเหนือของรัฐยะไข่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนได้รับบาดเจ็บอีก36คนกองทัพอารากันและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ระบุว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในพื้นที่ทางการมาเลเซียเริ่มส่งตัวชาวเมียนมากว่า 1,500 คนกลับประเทศผ่านทางเรือรบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในประเทศผู้พลัดถิ่นท่ามกลางเสียงคัดค้านขององค์กรสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติที่กังวลเรื่องความปลอดภัยในภาวะสงครามกลางเมืองกองทัพรัฐบาลอิธิโอเปียพร้อมฝ่ายสนับสนุนบุกยึดเมืองอาลามาตาเมืองยุทธศาสตร์ทางตอนใต้ของภูมิภาคไทเกรได้สำเร็จผลักดันกองกำลังแนวหน้าปลดแอกประชาชนไทเกรออกจากพื้นที่หลังการปะทะระลอกใหม่เปิดฉากขึ้นอีกครั้งเครื่องบินรบฝรั่งเศสบินขึ้นคุ้มกันเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอในวันสุดท้ายของการเยือนฝรั่งเศสที่เมืองเมสโดยพระองค์ทรงย้ำจุดยืนคัดค้านการเพิ่มงบทางทหารของประเทศในยุโรปและเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในยูเครน

0: ั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายเดี๋ยวจะชวนคุณกรุณาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลโคมไฟนานาชาติจัดขึ้นที่ฮ่องกงในภาพด้านหลังของเรา2คนนะครับและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 15:15 นาทีนะครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือชีวิตของคนที่เลี้ยงชีพโดยการเร่ขายของ
1: ได้ยังมีเงินที่พ่อจ๋า
2: ในยามที่น้ำมันราคาแพงค่าครองชีพสูงเศรษฐกิจผันผวนชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆอะไรสามัญชนคนไทยชีวิตคนตลาดเร่

ลุงโรจน์ยืนหนึ่งชมรีครับพี่

0: ข้าพิทักษ์จิตวาจาใจปราศจากทุกโศกโรคภัยรวยและขอให้รวยอีกรวยตั้งรวยต้อนรวยไม่หยุดหย่อนนะอนุโมทนาสาธุสายธรรมศรัทธา
1: สามัญชนคนไทยมาที่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาคร

การวัดยุคนี้ก็ราวกับยกสวนสนุกมาเลยนะครับงานวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยร้านนะครับที่นำของมาขายส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นพ่อค้าแม่ค้าตระเวนขายหรือเร่ขายไปตามงานวัดตามตลาดนัดต่างๆที่จัดขึ้นครั้งละ9วันบ้างหรือ14วันบ้างก็แล้วแต่งานครับอย่างงานวันนี้จัดขึ้น9วันถือว่าเป็นแหล่งรวมพ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่ทั้งของกินของใช้เพราะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่มีคนมาเที่ยวรวมๆกันแล้วเรือนหมื่น

0: ลำพวนพูนทองหรือเจ๊ปุ๊เธอเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่ยึดอาชีพนี้มายาวนานกว่า35ปีแล้วเรียกได้ว่าทำตั้งแต่เป็นสาวๆ
1: แม่วิ่งงานค่ะออกงานอย่างเงี้ยแล้วขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมจีนขายหอยทอดผัดไทย

0: อดีตแม่เคยขายประจำอยู่พัทยาตลาดนาเกลือบางละมุงขายดีมากดังมากขนมจีนเจ๊ปูบางละมุงเมื่อก่อนเขามาชวนวิ่งงานก็เลยวิ่งงานแถวชลบุรีอ่าวอุดมมาบตาพุธแล้วก็จันทร์ระยองขายดีเมื่อก่อนนี้ได้ดีมากเศรษฐกิจดีค่าของก็ถูกขายคืนหนึ่งอ่ะ 5-6 หมื่นซื้อของ 2 หมื่นจ่ายค่าที่อะไรแล้วก็เหลือก็เห็นเงิน
1: เจ๊ปุ๊บอกว่าที่อยู่ในอาชีพนี้ยาวนานเพราะรายได้ดีเมื่อก่อนเงินแสนหาได้ภายในวันเดียวแต่ทุกวันนี้ยอดขายหลักหมื่นต่อวันก็ยังยาก
0: เดี๋ยวนี้ค่าของก็แพงค่าน้ำมันก็แพงค่าคนงานก็แพงแทบจะอยู่ไม่ได้แต่เราจำเป็นเราต้องทำเพราะเราเลี้ยงลูกน้องยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตสี่คน15คนที่เราเลี้ยงประจำอยู
1: ่ต้นทุนที่ต้องแบกรับก็คือค่าแรงลูกจ้างค่าวัตถุดิบค่าแก๊สค่าน้ำมันจิบาถะที่ล้วนแล้วแต่ขึ้นราคาเมื่อก่อนเป็นเจ๊นั่งเก็บเงินทุกวันนี้ต้องลงมาทำทุกอย่างทุกตำแหน่ง
0: ใจทุกขั้นตอน

0: ไรต้นทุนสำคัญของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่คือค่าเช่าล็อกขายของซึ่งผู้จัดงานจะเป็นคนจัดสรรพื้นที่ไว้ก่อนวันงานพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมาเลือกหรือบางทีต้องประมูลแข่งกันซึ่งแต่ละล็อกราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ทำเล
1: ตรงเนี้ยค่ะที่แสนห้าคนไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งจะมีวันเนี้ยขายเนี่ยวันเนี้ยเห็นคนเยอะหน่อยทุกวันหมื่นกว่าบาทสองหมื่นค่าที่แสนห้ามันไล่อะไรไม่จนซื้อของหมดเพราะขายของอย่างนี้ต้องซื้อทุกวัน
0: ค่าเช่า9วัน 150,000 บาทค่าจ้างลูกน้อง15คนและต้นทุนวัตถุดิบอาหารคือสิ่งที่เจ๊ปุ๊ต้องแบกรับ
1: เดี๋ยวนี้ขายของวันละหมื่นกว่าบาทงานนี้ไม่ได้เลยแถมขาดทุนเยอะด้วย

0: ื่อถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงนี้เจ๊ปุ้บอกว่ามีในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยทีเดียว
1: 2ปี3ปีมาเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้ไม่รวยแล้วนะจนไม่ใช่รวยไม่ไหวแล้วจนไม่ไหวแล้วแม่ค้าไม่มีตังค์ติดตัวจะหมดทุนกันแล้วจะไม่ได้เป็นแม่ค้าแล้วสมัยก่อนเป็นเจ๊ไปตรงไหนก็มีเงิน

0: งนี้งานจะเลิกแล้ว
1: เจ๊ปุบอกว่าบางงานขาดทุนบางงานได้กำไรก็มาถัวเฉลี่ยกันไปเป็นวิถีของแม่ค้าตลาดเร่แต่ไม่คิดเลิกเพราะเป็นห่วงลูกน้อง
0: ความรู้สึกก็ต้องรับมันไว้ต้องอยู่ในใจเสมอเพราะเราเป็นเจ๊เพื่อลูกน้อง

0: าสนากาญจนะเป็นหนึ่งในคนที่เร่ขายขนมจีนตามงานต่างๆเธอบอกว่าหลังโควิดเป็นต้นมารายได้ซบเซาลงมาก
1: มีขนมจีนหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรพวกนี้ครับเมื่อก่อนโควิดก็คึกคักมากที่นี่ขายได้ตั้งแต่เช้าแต่มารอบนี้อันนี้มันอาจจะไม่ใช่งานปีแต่ว่าคนมันเดินนะครับมันเดินมากกว่าใช้จ่ายมันลดลงไปเยอะมากคนใช้จ่ายน้อยลงคนมาเหมือนกับว่าเลือกที่จะกินอ่ะซื้อเฉพาะที่กินอ่ะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนคืออยากลองอยากกินอันนี้ซื้อเข้าที่อยากกินจริงๆมาเดินมากกว่ากินแม่ค้าก็ท้อสิครับอย่างนี้ขายไม่ได้เนอะได้แต่นั่งมอง
0: คุณวาสนาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่เลือกออกมาเร่ขายตามงานต่าง
1: ๆอยากให้ลูกค้ามาลองชิมมาเจออะไรใหม่ๆบางที่มันก็อาจจะไม่มีเนาะเราก็อยากให้มาเชิญเข้ามาชิมรสชาติดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากมีนะพี่ความคิดคือทุกวันนี้เราวิ่งไปหาคนตามต่างจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ถ้าเราอยู่กับที่ปุ๊บเนี่ยน้อยคนที่จะเข้ามาหาเราเหมือนเราต้องนั่งรอหนูเคยขายแบบอยู่กับที่แต่เราต้องนั่งรอครับว่าเอ้ยใครจะแวะเข้ามาหาเราแต่อย่างเงี้ยเรามางานยังไงคนต้องมางานเปอร์เซ็นต์การกินมันจะมากกว่าเราอยู่กับที่เราก็เลยเลือก

จากสมุทรสาครสามัญชนคนไทยเดินทางมาอีกประมาณ100กิโลเมตรมายังอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซอยที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าซอยวัดป่า5พระองค์แต่คนที่นี่เรียกชื่อซอยนี้ว่าซอยรถพุ่มพวงเพราะหลายๆชีวิตที่นี่มีอาชีพเร่ขายสินค้าเร่ขายของโดยใช้ยานพาหนะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างติดตั้งสินค้าใส่

0: ลาสติกนำมาแขวนนำมาผูกเอาไว้จนกลายเป็นรถพุ่มพวงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขออนุญาตเข้าไปสอบถามพูดคุยหน่อยนะ
1: ได้เลย
0: ครับมาจากรายการสามัญชนคนไทย
1: ครับผม
0: ขอพูดคุยไปด้วยนะระหว่างทำงานครับ
1: ได้เลยครับอ่ะ
0: ชื่ออะไรครับเนี่ย
1: ชื่อท็อปครับ
0: ที่เล่นชื่อท็อปที
1: ่
0: จริง
1: สุรยุทธ์สิงหาทอครับ
0: สุรยุทธ์เป็นคนพื้นเพที่ไหนครับมาจาก
1: เป็นคนมหาสารคามครับผมแต่ว่าเกิดอยู่บ้านพ่ออยู่บุรีรัมย์ครับ
0: อยู่บุรีรัมย
1: ์แต่มาโตอยู่สารคามครับผม
0: แล้วยังไงเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ครับซอยวัดห้าพระองค์เนี่ยครับ
1: แม่เขามีญาติพี่น้องอยู่ซอยนี้อย
0: ู่
1: ขายพุ่มพวงมาก่อน
0: แล้วซอยนี้นี่มีอาชีพขายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงกันมานานแล้วสิ
1: น่าจะเกือบ40-50ปีแล้วมั้ง
0: โอ้ยาวนานขนาดนั้นเลย
1: อยู่นานแล้ว
0: ครับแล้วขั้นตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยขั้นตอนเนี้ย
1: อันนี้ผมจะเทเศษตะกร้าเพื่อให้มันแห้งครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่เบอร์สวยนะครับมันจะมีเสียบ้าง
0: นี่คือมะเขือเทศที่กำลังจะรอมันแห้ง
1: ใช่จะรอมันแห้งแล้วก็จะแพ็คใส่ถุง
0: แพ็คใส่ถุงเล็กๆแยก
1: ใช่ครับ
0: ไปเอาสินค้าเหล่านี้ผลไม้ต่างๆเหล่านี้จากไหนครับเนี่ย
1: ตลาดไทยครับ
0: ตลาดไทยตรงรังสิตด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับผม
0: ครับเอ๊ะตลาดไทยคลองหลวงหรือรังสิต
1: คลองหลวง
0: คลองหลวงนะครับ
1: ครับผมรังสิต
0: มันเป็นอาชีพที่ยากหรือง่ายเนี่ยครับ
1: เป็นอาชีพที่ผมมองว่าง่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราแค่เราไปซื้อของเพราะประเทศไทยมันจะมีของผลไม้อยู่แล้วมีผักอยู่แล้วเราก็แค่ขยันไปหาของหน่อยแล้วก็มาแพ็คขึ้นรถแล้วก็ขาย
0: หลักๆคือขายผักผลไม้
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมชอบมากเลยที่บอกประเทศไทยเราแบบสินค้าเราเยอะผักผลไม้เราเยอะ
1: ครับผม
0: ครับแล้วเราก็ไปหาสินค้ามา
1: ใช่
0: แล้วก็มาแยกใส่ถุงเล็กๆอีกทีนึง
1: ใช่ครับผมใครเก่งก็อาจจะไปหาของได้ถูกหน่อย
0: ครับความเก่งคือใครหาแหล่งสินค้าที่ราคาถูก
1: ใช่ครับผมตลาดไทยก็จะมีผลไม้เยอะร้านนี้อาจจะเก็บต่ำหน่อยราคาประมาณนึงร้านนี้สวยหน่อยราคาสูงหน่อยร้านอีกร้านนึงอาจจะถูกกว่า10-5 บาทแม่ค้าก็เอาเลยครับถูก10-5 บาท
0: ครับวิธีการทำมาหากินของพ่อค้าขายสินค้าเร่กับรถพุ่มพวงนะครับอย่างเช่นท็อปนี่เขาก็ขายผักผลไม้วิธีการคือก็ไปหาตลาดที่ขายผักผลไม้ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ควรจะไกลมากจะได้ประหยัดค่าเดินทางค่าน้ำมันขายผักผลไม้ก็ไปหาซื้อผลไม้มาลูกเงาะนะครับลองกองมะไฟมะเขือยาวพริกผักกวางตุ้งแล้วก็สารพัดแล้วครับที่เขาจะเอาไปขายวิธีการก็คือไปซื้อแบบเยอะๆหน่อยเช่นอย่างลองกองเนี่ยนะครับลองกองนี่ซื้อมา5กิโลกรัมเลยที่ตลาดขายอยู่กิโลละ30บาท5กิโลก็เป็นเงิน150บาทแล้วเวลาเราซื้อเยอะเขาก็จะต่อราคาขอเป็น140ได้มา5กิโล140บาทนะครับต้นทุนเฉพาะผลไม้นะลองกองนะ140บาทเสร็จแล้วมาแยกใส่เป็นถุงเล็กๆแบบนี้ถุงละน้ำหนักประมาณ4ขีดเบ็ดเสร็จแล้วได้ทั้งหมดในกระบุงเนี่ยได้มา13ถุง13ถุงขายถุงละเท่าไหร่ขายถุงละ20บาท13ถุงก็เป็นเงิน260บาทต้นทุน140ถ้าขายหมดได้260บาทได้กำไรเท่าไหร่คุณผู้ชมลองบวกลบคูณหารดูแล้วกันครับที่กำไรที่จะได้มาอย่าลืมนะครับต้องต้นทุนต้องเพิ่มค่าน้ำมันค่าถุงพลาสติกค่าแรงค่าเดินทางค่าอะไรทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วการทำงานของพ่อค้าเร่ขายผักผลไม้ด้วยรถพุ่มพวงก็จะได้กำไรแต่พองามอะครับแต่ทุกวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะพอคู่แข่งเยอะก็อาจจะขายได้ไม่ดีถ้าเหมือนแต่ก่อนดังนั้นอาชีพนี้ก็ไม่ใช่อาชีพที่วิธีคิดวิธีทำงานมันง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ง่ายเลยครับวันนี้เราเตรียมงานถึงกี่โมงถึงจะเสร็จครับเนี่ยตอนนี้มันประมาณ4โมงเย็นเน
1: ี่
0: ย
1: ประมาณผมเตรียมเต็มที่ประมาณ2ชั่วโมงเพราะผมเป็นรถคันเล็กๆไงเพราะว่าไม่ได้คันใหญ่ก็ลงของไม่ค่อยเยอะ
0: ไปซื้อของกี่ชั่วโมงครับ
1: ไปซื้อของประมาณ4ชั่วโมงครับ
0: 4ชั่วโมงมาทำงานตอนนี้อีก2ชั่วโมง
1: ใ
0: ช่เป็น6ชั่วโมงในการเตรียมงาน
1: ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ขายอีกประมาณ6ชั่วโมง6โมงเช้าถึงเที่ยง
1: ใช่6โมงเช้าถึงเที่ยง
0: ตอนที่แพ็คนี่คือเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้เช้าเหรอคร
1: ับใช่ครับเราก็ต้องเตรียมก่อนแล้วเราก
0: ็ครับ
1: ค่อยไปขายที
0: โอ้เรื่องเล่าน่าสนใจมากเอาว่าอย่างนี้ผมอยากได้เห็นบรรยากาศด้วยพร
1: ุ่
0: งนี้เช้าขอติดตามกับคุณท็อปร่วมเดินทางไปขายผักผลไม้ด้วยรถพุ่มพวงด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผม
0: ขอบคุณครับ

ำลังจัดของเลยพี่เหลือเดี๋ยวขึ้นขนมจีนอย่างขนมจีนเนี่ยเดี๋ยวแฟนเขาจะเตรียมไว้ตื่นขึ้นมาทำช่วงตีหนึ่งเขาจะมาตักน้ำยาใส่ถุงแพ็คของเสร็จแล้วเขาก็จะมาขึ้นขนมจีนช่วงประมาณสักตีสองตีสามสวัสดีทุกคนผมท็อปรอยยิ้มบนสองล้อพ่อค้าพุ่มพวงครับผมเทียนกลัวเสือหกงอลีเทียนกลัวเสือหกงอลีเทียนกลัวเสือหกงอลีเทียนกลัวเสือหกงอลีเทียนกลัวเสือหกงอลีขอบารมีฟ้าประทานเมตตากับผมเปิดท้ายผมค้าขายช่วยขอผมได้ขายสำลิดผลสำลิดทุกประการค้าขายช่วยลูกค้าเก่ามาอุดหนุนลูกค้าใหม่มาหนุนขายดีขายหมดรุ่งร่วงทางธุรกิจการค้าขายได้เงินขายได้ทองขายได้กำไรมาเจอจนครอบครัวครับสาธุ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่คลอง3คลองหลวงปทุมครับเราจะไปขายที่บ้านมูลกิจดารามปทุมเหมือนกันแต่อยู่คลอง5
1: สามัญชนคนไทยติดตามคุณท็อปออกไปเร่ขายของตามตรอกซอกซอยต่าง
0: ๆมันจะพอดีป้ามันจะไม่อ่อนมากมันจะไม่แข็งมากได้เนาะอันนี้สวยอยู่20บาทครับผมสวยๆเลยนี่ขอบพระคุณครับมีมะเขือเทศใหญ่มะเขือเทศเล็ก
2: ทำจีนด้วย
0: มีน้ำยากะทินะครับ
2: น้ำยากะทิถู
0: ครับ
2: นี่น้ำพริกมีน้ำพริกเขาก็มี
0: อุ้ยวันนี้ปลาสับหมดแล้วครับป้ามาเด้อลูกค้ามาเด้อนี่ก็ผิวมันเฉยๆป่ะผิวไม่สวยข้างในสวยเอาอะไรถุงฝรั่
2: ง
0: มันนี่กินฝรั่งป่ะอันนี้ไม่กินไทย อันนี้ลูกค้าประจำผมเลยครับแต่ก่อนผมขายโรงงานผมไม่ได้วิ่งซอยนี้หรอกแต่พอผมมาขายซอยนี้วันแรกเลยป้าซื้อก่อนเพื่อนเลยเปิดผมก่อนเลยแล้วซื้อมาตลอดเวลาที่เข้ามาขายที่นี่เลยเกือบน่าจะ10ปีได้ไหมป่ะเกือบแล้วเน
2: า
0: ะ8ปี10ปีแล้วโอเคประเทศเล็กมีนะปะข้าวโพดขาวมีด้วยนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวเอาพันมีใช่ไหมจัดไปอร่อยอันนี้เงาะพันสีทอง20บาทเงาะพันสีทองก็จะมีแล้วก็เงาะโรงเรียนแต่วันนี้จะเป็นเงาะพันสีทองพี่หวานร่อนอันนี้จะเป็นมะม่วงเขียวมรกตกรอบมากเปรี้ยวหวานอร่อยจิ้มพริกเกลือนี่สุดยอดเลยสำหรับคนไม่ชอบเปรี้ยวมากนี่เป็นส้มอร่อยหวานเจียมเหมือนกันข้างในประมาณนี้ก็เลยจะประมาณนี้นะครับผมแช่เย็นยิ่งอร่อยนะส้มแบบนี้นะส้มเปิดนานๆอย่างนี้ไปแช่เย็นก่อนอร่อยมากต่อไปเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะเป็นฟูจิอันนี้จะเป็นเนื้อกรอบนะหลับคนที่ชอบกรอบๆนี่โอเคเลยกรอบมากแล้วก็จะมีฝรั่งจะเป็นกิมจูนะเนื้อฟูฟูเนื้อฟูมากคนแก่กินได้เพราะว่ามันจะนิ่มถ้าอยากได้สุกกว่านี้มันก็มีอยู่เดี๋ยวพ่อค้าจะเลือกให้บางคนก็ชอบนิ่มๆเลยก็มีต่อไปจะเป็นมะนาวมะนาวแป้นบ้านแพ้วนะพี่มะนาวมีเลือกนะถ้าเป็นบ้านแพ้วมันจะขูดขางนี่แหละผิวเขาจะออกขูดขะออกอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแป้นพิจิตรมันอาจจะปนมาเนื้อเขาจะใสๆนิดนึงไอ้ผิวเขาจะแบบผิวเขาจะไม่ค่อยขูดขามากผิวเขาออกจะออกแบบนี้มะนาวแป้นน้ำดีน้ำเยอะ

0: ขี่มอเตอร์ไซค์เล่ขายของแบบนี
1: ้ครับ
0: เคยรถล้มไหมครับ
1: ล้มบ่อยครับ
0: บ่อยเลย
1: 10ปีนี้ก็ล้มบ่อยล้มจนชินแล้ว
0: ครับเล่าให้ฟังสักครั้งหนึ่งสิครับว่ามันเจ็บตัวแค่ไหนเสียหายอะไรบ้างครับ
1: เวลารถล้มเนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้าน่ะของเขาจะบานออก
0: ครับ
1: ของเขาเยอะ
0: ของกระจายไปเลย
1: ใช่ของผมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นไรหรอกถ้าผมขี่ไม่แรงเพราะว่ารถมันหนักมันขี่ได้ไม่แรงหรอกครับเต็มที่ก็50-60
0: ครับ
1: แต่เราจะไม่ถ้อยเท่าไหร่แต่ของมันจะพัง
0: ครับ
1: ของก็จะเสียหายเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ทั้งสินค้าเสียหาย
1: ใช่ครับ
0: ครับรถก็พัง
1: ใช่รถก็พังครับ
0: ตัวเราก็เจ็บด้วยนิดหน่อย
1: ครับผมคอรถก็ยังพังเลยทุกวันนี้เพราะว่ารถหนักแล้วเวลามันล้มมันปึ้งคอรถพวกนี้มันหักไปหมดเลย
0: ก็ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงอะไรอีก
1: ใช่ครับค่าซ่อมรถด้วย
0: ครับตัวเราเคยเจ็บหนักที่สุดแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นน่าจะเป็นขายของหมดใกล้หมดแล้วครับ
0: ครับ
1: คือผมไปนอนโรงพยาบาลกับ2เดือน
0: 2เดือนเลย
1: ใช่
0: แขนหักขาหักเหรอ
1: พักเท้ารถอะครับมันทะลุไปอย่างนี้แหละคร
0: ับ มันทิ่มอะไรเหรอครับ
1: ทิ่มขาผม
0: นอนโรงพยาบาล
1: นอนโรงพยาบาลครับเกือบ2เดือนครับผมมาตัดหน้าม
0: ีตอนโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเป็นยังไงล่ะดูแลตัวเองหรือว่าใช้
1: บัตร30บาทครับเท่านั้นครับผม
0: แต่ว่าไม่ได้มีสวัสดิการอย่างอื่น
1: ไม่มีเลยครับ
0: ครับ
1: พุ่มพวงไม่มี
0: มีอย่างอื่นอีกมั้ยครับ
1: มีหมาตัดหน้าครับแต่สิ่งที่เราคุมไม่ได้เลยพวกนี้ครับผม
0: หมาวิ่งไล่กัดแล้วครับ
1: มีครับ
0: ครับ
1: บางทีโผล่มาดีกัดงับเลยครับไม่ได้สนใจเรา
0: เคยโดนไหมยังคร
1: ับ โดนครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าฉีดยาแล้ว
0: ก็เป็นแผลเลยเหรอโดนกัดเป็นแผลเลยเหรอ
1: ก็นิดหนึ่งครับ
2: คุณท็อปต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับต้องไปให้ถึงแต่ละจุดก่อนที่ลูกค้าจะไปทำงานหรือว่าออกจากบ้านไป
1: ขอบพระคุณครับผม
2: ลูกค้าจะอยู่ลึกอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องเข้าไปหาให้ถึงที
1: ่ไอ้20บาทแล้วป้าไปแมวแม่ไม่บวกกันเลยครับ55บาท30 45มันจะ65บาท
3: อาทิตย์65
1: 65เนาะอันนี้เป็นพันมีแห่งความหลังนะพี่รู้ไหมทำไมเป็นความหลังคนมากินคนมาซื้อไปเนี่ยเวลาเขาได้กินเนี่ยแล้วผมกลับไปขายซ้ำบอกพี่ผมนึกถึงวัยเด็กว่ะสมัยพี่โรงเรียนอ่ะพี่เห็นป่ะไอ้ถุงละ10บาทอ่ะแล้วเขานึกถึงแล้วเส้นมันนุ่มเวลากินแล้วมันไม่เหมือนเจ้าอื่นเพราะมันแข็งเราไม่ได้ว่าเจ้าอื่นนะแต่ว่าแม่เขาจะมีวิธีการผัดของเขาแล้วจะมียี่ห้อที่ผัดเส้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ยี่ห้อที่ถูกใจแม่เขาไม่งั้นมันผัดออกมาแล้วมันไม่นุ่มแบบนี้เนี่ยราคา10บาทพี่คุ้มและกินอิ่มอยู่ได้นานทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่องเพราะว่าเรานึ่งครึ่งวันนะพี่กว่าจะได้ไข่ทรงนี้นะแล้วความผิดพลาดคือเราไม่สามารถที่จะตอนที่มันจะเริ่มไข่ขึ้นเนี่ยไข่ขึ้นแบบนี้เราจะไม่แบบปล่อยเขาไม่ได้เลยเราต้องเปิดฝาหม้อแง้มๆให้ความร้อนมันได้ที่เห็นไหมมันจะม่วงๆนี่แหละความแน่นของไข่แน่นมากนะพี่มันจะแน่นกว่าไข่ตัวนี้นะ
0: ในวันที่ทำงานมาทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ขายได้ยังไงครับวันนี้ได้กำไรได้ขาดทุนอะไรยังไงบ้างครับผลลัพธ์วันนี
1: ้วันนี้ผมขายได้ 3,500 ครับผมไม่ขาดทุนแต่ได้น้อย
0: ลงทุนไปประมาณเท่าไหร่
1: ลงทุนไป 2,000 ครับผม
0: ขายได้ 3,500 ก็ได้กำไร 1,500
1: แต่ว่า 3,000 นี้หักเงินทอนออกไป500
0: ครับ
1: แล้วก็เงินเซ็นลูกค้าอีกลูกค้าจ่ายมาถ้าลูกค้าไม่ได้จ่ายวันนี้ก็คงไม่ได้เงินจ่ายมา350
0: ครับ
1: เท่ากับวันนี้ขายได้แค่ 3,000
0: ครับ
1: 3,150 บาท
0: เคยโดนลูกค้าเบี้ยวมั้ยครับ
1: เคยครับ
0: ติดแล้วไม่จ่ายเงี้ย
1: มีครับ
0: ครับเราต้องทวง
1: ผมเป็นคนไม่ทวงคนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าบางทีเขารับปากเขาจะให้เราก็รอใช่แต่ว่าถ้าเขาไม่พูดอะไรเราก็ปล่อยไปแต่เราก็จะจำไว้ว่าคนนี้อย่าให้เครดิตเสียแล้ว
0: ครับทั้งมีความเสี่ยงทั้งเหนื่อยท
1: ั้
0: งบางทีก็ใช่ไหมครับ
1: ใช่เหนื่อยทอดพอทั้งวันครับอาชีพพุ่มพวงไม่มีช่วงถึงเราจะได้นั่งก็จริงแต่เราก็ไปตลาดต่อกลับมาแพ็คของ
0: มีวันหยุดไหมครับเนี่ย
1: มีครับช่วงนี้หยุดบ่อยด้วย
0: เหนื่อยหยุดเองอ๋อเราหยุดเอง
1: ใช
0: ่หยุดเองครับ
1: หยุดผมจะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับเพราะผมขายตามโรงงานก็โรงงานก็หยุด
0: อย่างนี้คิดจะทำอาชีพนี้ต่อไปอีกสักกี่ปีครับเนี่ย
1: ไม่ครับก็ผมใจก็อยากทำไปสัก 2-3 ปี
0: แล้วจะเปลี่ยนอาชีพ
1: ก็อยากเปลี่ยนครับผม
0: ตั้งความหวังหรือคิดว่าจะมีอาชีพอะไรไว้ไหมครับ
1: อยากเป็นอินฟูครับผม
0: อยากเป็นอินฟลูในโซเชียลมีเดีย
1: ใช่
0: พวกช่องทางต่างๆ
1: ใช่อยากเป็นอินฟลูแบบสายสู้ชีวิต
0: สายสู้ชีวิต

0: ช่
1: คือเล่าเรื่องอาชีพการทํางาน
0: แต่
1: สู้ชีวิต
0: ใช่อยากสู้ชีวิตอยากมีคนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นมากกว่าครับ
1: มีช่องของตัวเองยังครับเนี่ย
0: มีครับผม
1: พอทําแล้วเหรอ
0: ทําแล้วครับ
1: ครับช่องทางไหนบ้างครับ
0: มี Facebook
1: ครับ
0: มี TikTok ครับ
1: ครับ
0: มี YouTube
1: ครับ
0: มี Instagram
1: โอ้4ช่องแล้ว
0: ใช่ครับผม
1: แล้วแต่ละช่องใช้ชื่อว่าอะไรครับ
0: ท็อปรอยยิ้มบน2ล้อครับ

็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับพ่อค้าพุ่มพวงทุกคนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าว่าเราทำได้เขาก็ต้องทำได้ถามว่าผู้ติดตามยังไม่เยอะวันนี้แต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี่ถ้าวันนึงผมเอาตัวเองไปอยู่ในทุกๆที่แล้วมีคนเห็นผมอ่ะเขาอาจจะแบบถ้าวันนึงผมเปิดร้านที่มีหน้าร้านผมขายผลไม้พี่อาจจะมาอยากซื้อกับท็อปก็ได้เพราะท็อปก็มีแค่ความจริงใจให้ลูกค้าก็พี่ก็มาหาผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ปทุมธานีนะพี่ร้านผมอยู่ตรงนี้พี่อาจจะอยากมาซื้อกับผมก็ได้พี่อาจจะซื้อสัก10โล20โลผมก็สามารถคัดของสวยพี่ได้เลยราคาไม่ว่ากันขอให้ว่าของมันสวยจบลูกค้าได้คุ้มจบมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าผมก็เลยอยากทำช่องขึ้นมาแล้วก็คิดว่าถ้าการนอนรอเฉยมันไม่ได้เกิดปฏิหาริย์อะไรหรอกเอาเป็นว่าเราลงมือทำดีกว่าทำอะไรได้นะตอนนี้ก็ทำความรู้ไม่มีก็เอาที่ว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปได้ทำได้ที่เราทำได้นะตอนนี้วินาทีนี้

0: ามัญชนคนไทยเดินทางมาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเพื่อรับฟังมุมมองของคนที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่คือหนึ่งในนั้นผมมีนัดกับคุณพุทธินีโกภัตตาหรือคุณเอ็ม
1: กลุ่มที่มูลนิธิทำงานด้วยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ขายของอยู่ตามริมทางนะคะรวมถึงตลาดนัดผู้ทำการผลิตที่บ้านก็อย่างเช่นกลุ่มที่ทอผ้าเย็บผ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยค่ะที่เขารับงานมาจากโรงงานแต่ว่าที่ทำงานเขาเป็นบ้านนะคะแล้วก็กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านที่ทำงานที่บ้านในจ้างที่เป็นบ้านส่วนบุคคลอะไรเงี้ยค่ะ
2: อาชีพการงานที่สุจริตทุกอาชีพการงานแหละนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันในการขับเคลื่อนสังคมในวิธีใดก็วิธีหนึ่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งหาบเร่แผงลอยเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงครับต่อสังคมไทย
1: มีความสำคัญในขายของที่ราคาถูกแล้วทุกคนสามารถที่จะใช้สอยได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเขารับใช้คนทำงานประชาชนทั้งหลายที่รายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเหล่านี้คนส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้
1: อยู่ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ไม่ได
2: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะมีอยู่ยากต้นทุนในการใช้ชีวิตแต่ละวันหรือว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าหาบเร่แผงลอยเนี่ยเรียกง่ายเขาจะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชนนะคะที่เรานึกถึงว่าเขาไม่ใช่ห้างแต่เขามีสินค้าทุกอย่างแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่ได้สูงแล้วก็มีคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ได้กับคนที่มีอาจจะมีรายได้น้อยผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ด้วย
2: เพราะว่าเขาเล่ไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมครับคนที่อยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี่ช่วยประหยัดให้ด้วย
1: ใช่
2: ทีนี้คนเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบ
1: ค่ะ
2: ครับพอเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเขาก็จะต้องทุกคนเสียภาษีอยู่แล้วโดยอาจจะไม่รู้ตัวซื้อกะปิน้ำปลายาสีฟันเดินทางซื้อน้ำมันก็เสียภาษีอยู่แล้วแต่พวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาษีโดยตรงจากพวกเขาเลยครับมันมีมาตรการมีอะไรยังไงไหมครับที่จะรองรับหรือดูแลถือว่าบุคคลสำคัญเหล่านี้เพราะก็มีความสำคัญต่อเมืองอยากให้คุณเอ็มเล่าให้ฟังหลังจากทำงานร่วมกับคนเหล่านี้มาตลอดเนี่ยปัญหาความยากลำบากที่พวกเขาต้องเผชิญมีอะไรยังไงครับ
1: อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องความไม่มั่นคงในอาชีพ
2: ครับ
1: คือความเป็นหาบเล่แผงลอยหรือการเล่ขายของเนี่ยค่ะพื้นที่ที่เขาจะใช้ในการในพื้นที่ทำมาหากินอ่ะมันไม่มีย ิ่งอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพอะค่ะต้นทุนในการที่พื้นที่เนี่ยมีค่าใช้จ่าย
2: ค่าเช่าที่อะไรเงี้ย
1: ค่าเช่าที่ที่ถ้าเราไปเอกชนก็คือเราอาจจะเจอ150จนถึง 1,000 บาทก็มีสำหรับการเล่ขายของค่าเช่าค่ะหรือการที่แบบว่ามีนโยบายที่ทางเดินที่

0: ทางเท้าที่มันกว้างแล้วก็ให้ทุกคนเดินได้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นปัญหาว่าถ้าวันนึงหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายที่จะกวาดล้างพวกเขาออกไปโดยที่เขาไม่ได้มีแผนรองรับตัวเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีแผนรองรับผู้ค้าเนี่ยมันก็ทำให้เขาเป็นคนที่ตกงานแล้วก็ไม่มีรายได้ทันทีเลยเลยนะคะ
1: ตรงสะพานพุทธเนี่ยมันเป็นจุดกลางของกรุงเทพมหานครถ้าใครถามถึงสะพานพุทธอยู่ตรงไหนคนในกรุงเทพต้องรู้จักหมดใช่ไหมคะ
2: คุณตุ๊กตาอดีตแม่ค้าแผงลอยขายกางเกงยีนเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่กรุงเทพมหานครจัดระเบียบพื้นที่ใต้สะพานพุทธ
1: ก็ไปขอความเห็นใจจากกทม.จากเขตบ้างอะไรบ้าง
3: ไปกันเป็นคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มครับ
1: ไปเป็นกลุ่มผู้ค้าเป็นร้อยๆคน200คนค่ะก็ได้รับคำตอบว่าเขาขอคืนพื้นที่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบจะต้องมีส่วนร่วมของคนเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยินยอมให้เขาให้เขาปุ๊บคราวเนี้ยเขาเคยสัญญาว่าจะหาพื้นที่ให้เราถ้าเขาไล่จากตรงนี้เคยมีข้อสัญญาตั้งแต่สมัยผู้ว่าทวินนะคะว่าจะเดี๋ยวจะหาพื้นที่ให้เราไปค้าขายอย่างเงี้ยแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่มีมีพื้นที่ที่เขาแ
3: ค่
1: ขายก็คือในป่าในดงซึ่งขายเราติดล
3: บ
1: เราก็เลยดิ้นรนหาพื้นที
3: ่
1: กันเองโดยไปเช่าพื้นที่เอกชน
3: คราวนี้ต้องเช่าละ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณตุ๊กตาแบกรับค่าเช่าพื้นที่ขายเสื้อผ้าย่านตัวเมืองไม่ไหวจนสุดท้ายขาดทุนจึงต้องเลิกขายกางเกงยีนที่ทำมากว่า30ปีแล้วออกมาเร่ขายอาหารตามตลาดนัด
4: เดี๋ยวให้ต้มยำบะหมี่แดงไหมคะเดี๋ยวให้ต้มยำไหมคะ
1: สิ่งที่ตามเรามาก็คือหนี้สินและปัญหาไม่มีพื้นที่ทำกินมาขายเป็นบะหมี่แห้งหมูแดงค่ะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่ขายของปัจจุบันนี้บางวันขายเนี่ยไม่เหลือกำไรนะคะพอขายแล้วถ้าของที่เราทำสดเนี่ยที่เป็นกล่องๆถ้าขายไม่หมดถ้าเหลือสักสิบกล่องเราต้องแลกเอาของนี่มาแลกกับผู้ค้ากินในตลาดจะได้แบบเฮ้ยเรามีของติดมือกลับบ้านแต่ถามว่ากำไรได้ไหมกำไรไม่ได้แล้วในวันนั้นถ้าของเหลือยอดขายวันหนึ่งเราลงทุนสัก 2,000 ถ้าขายได้ 1,000 เราขาดทุนแล้วอาจจะมีของที่เป็นของสดที่สามารถขายได้วันต่อไปเราสามารถเก็บได้แต่ไอ้ของที่เราทำถูกหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถเก็บได้แล้วนั่นมันหมายถึงว่าเราต้อง

กล่องละ20บาท25บาทตามตลาดนัดเนี่ยเราขายของแพงไม่ได้เราจะขายต้องขายของถูกอย่างเดียวค่ะ

0: ปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือฟ้าฝนอย่างร้านนี้โชคไม่ดีพื้นที่เช่าขายของอยู่ต่ำกว่าคนอื่นทำให้มีน้ำท่วมขัง
1: วันนี้เจอฝนฝนตกหนักน้ำท่วมไม่มีลูกค้าเข้าวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ยอดเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย

0: าชีพตลาดเร่จะมีความเสี่ยงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำเพราะมองว่าเป็นโอกาสโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นพ่อค้าปลาหมึกย่างคนนี
1: ้หมึกย่างลุงโรจน์ยืนหนึ่งชมรีครับไม่มั่นใจ

0: ลุงโรจน์ยืนหนึ่งชมรีครับพี
1: ่ครับครับผมฉ่ำๆเลยนะขอบคุณมากนะครับมาใหม่นะ
2: กำลังขายดีเลย
0: ครับผม
2: แต่ขอรบกวนเวลาค้าขายหน่อยนะ
0: ได้ครับ
2: เอ๊ะเดิมทีไม่ได้ขายปลาหมึกใช่ไหม
0: ไม่ได้ขายขายหมูกระทะครับ
2: ขายหมูกระทะ
0: ใช่
2: ที่ไหนครับ
0: ที่ชลบุรีครับ
2: เปิดเป็นร้านเหรอ
0: เปิดเป็นร้านเลยนั่งกิน
2: ครับแล้วยังไงไปยังไงมันยังไงถึงมากลายเป็น
0: ปลาหมึกร้านลุงโรจน
2: ์ปลาหมึกลุงโรจ
0: น์ไอผมลองขายหน้าร้านหมูกระทะตัวเองครับ
2: แล้วคราวนี้มาขายปลาหมึกย่างหน้าร้านตัวเอง
0: ใช่
2: ครับ
0: ตั้งแบบไม่มีอะไรเลยลองตั้งขายหน้าร้านตัวเองดู
2: ครับ
0: แล้วคราวนี้เจ้าของที่ที่ผมเช่าเขาเป็นนายก
2: ครับ
0: เขามาถึงเขาบอกว่าเอ้าเองก็ขายดีนี
2: ่คร
0: ับแล้วคราวนี้ผมบอกว่าพี่นั้นผมไม่เช่าต่อได้ไหมผมขอไปขายปลาหมึก
2: ครับ
0: แล้วคราวนี้แกเลยว่าเองตั้งชื่อร้านยังผมเลยบอกว่าผมยังไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วคราวนี้แกเลยบอกว่าเองยืนอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งเอาชื่อนี้ไปเลยชื่อจริงชื่อร้านร้านหมูกระทะผมก็ลุงโรจน์ยืนหนึ่งของชลบุรีหมูกระทะเขาเลยเอาหมูกระทะไอปลาหมึกย่างลุงโรจน์ยืนหนึ่งชลบุรี
2: ครับปลาหมึกย่างลุงโรจน์ยืนหนึ่งชลบุรีเพราะเรายืนขายอยู่คนเดียว
0: ใช่แล้วแต่ก่อนย้อนกลับไปก็ประมาณ8ปีได้
2: ครับ
0: ใช่
2: เขาทำแบบนี้มา8ปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: แล้วผมไปโรงงานครั้งหนึ่งแล้วทำให้ผมชอบเลยงานวิ่งควายชลบุรีงานเดียวดังเลย
2: งานวิ่งวัวว
0: ิ่งควายชลบุรี
2: วิ่งควาย
0: ใช่งานเป็นงานปีของเขา
2: ครับ
0: ใช่
2: วิ่งควายชลบุรี
0: ใช่ครับ
2: แล้วเราไปยืนขายที่นั่นแล้วมันขายดีมากเลย
0: ขายดีมากวันละ30,000วันละ
2: 30,000บาทต่อวัน
0: ผมเลือกขายเลยหมูกระทะ
2: เลือกขายหมูกระทะขายปลาหมึก
0: ขายปลาหมึกตามงานเลยคร
2: ับลูกค้ารอเลยครับ30,000นี่คือกำไรหรือว่ายอดขายครับ
0: คือรวมแล้วต่อวันใช
2: ่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราเลิกอาชีพ
0: หมูกระทะเลย
2: มาเป็นแบบสายตามร้านตลาดเล่
0: ใช่ครับ
2: คำว่าตลาดเล็กก็หมายความว่าที่ไหนเขาจัดงานแล้วก
0: ็ไปหมดเลย
2: ไปครับเสียค่าเช่าที่ยังไงครับเนี่ย
0: ก็บางที่ก็ 20,000 บางที่ก็ 25,000
2: ต่ออะไรครับ 20,000
0: ต่อ10คืน
2: 10คืน
0: ใช่
2: ก็เฉลี่ยต่อวันละ 2,000 กว่าบาท
0: ใช่ครับครับขอบคุณครับผม
2: โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินปลาหมึกย่างด้วย
0: ชอบอยู่แล้วใช่ครับชอบอยู่แล้ว
2: ครับแล้วมีสูตรอะไรพิเศษไงหรือเปล่าครับถึงทำให้ขายดี
0: สูตรเป็นน้ำจิ้มโคราชครับแล้วคราวนี้
2: น้ำจิ้มเหรอ
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: เป็นน้ำจิ้มโคราช
2: โด่งดังเพราะคุณภาพของอาหารหรือว่าเพราะบุคลิกของเราหรือว่าเพราะโซเชียลมีเดีย
0: โซเชียลด้วยแล้วก
2: ็
0: มีส่วนไอ้มันส่วนหนึ่งเราก็คุยเก่งด้วยแหละ
2: คุยเก่งด้วย
0: ใช่คุยเก่งด้วย
2: ก็เลยตอนนี้ถือว่าอาชีพหลักที่ทำรายได้เป็นกรอบเป็นการให้เราคืออยู่ในตลาดเล
0: ่
2: เวลาเขาจัดงานอีเวนต์งานเทศกาลอะไรต่างๆ
0: งานวัด
2: งานวัดเราก็ไปตั้งแผงของเราสาย

0: ับอย่างวันนี้บ่าย3ถึง3ทุ่ม
1: เขาไม่เล่นได้ครับ
0: ได้เงินมูลค่าเท่าไหร่ครับ
1: 25,000 30,000
0: รายรับคือประมาณ 25,000
1: ใช่
0: ครับหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เป็นหมื่น
0: เป็นหมื่นบาท
2: พ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่คือหนึ่งในแรงงานนอกระบบด้านสวัสดิการภาครัฐในการดูแลพ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่ปัจจุบันได้เปิดช่องให้สามารถทำประกันสังคมในมาตรา40
3: ประกันสังคมเนี่ยค่ะมันก็คือเป็นเหมือนถ้าเป็นคนงานที่ทำงานในระบบทำงานในโรงงานทำบริษัทเนี่ยก็ใช้มาตรา33
0: อันนั้นทางโรงงานจัดการให้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยพอเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยที่เขาไม่ได้มีนายจ้างไม่ได้มีสังกัดเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องส่งตัวเองเป็นผู้ประกัน
0: ซึ่งทำได้เหรอครับ
3: ทำได้ค่ะแล้วก็รัฐเนี่ยก็จะสมทบด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เขาเข้าสู่ระบบของการที่เขามีสวัสดิการในการคุ้มครองแต่อันนี้มันเป็นยังอยู่ในขั้นของสมัครใจอ
0: ยากให้คุณเอ็มช่วยอธิบายหน่อยครับมาตรา40นี่มีเงื่อนไขยังไงตอบแทนยังไงต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับยุ่งยากไหมครับ
3: มาตรา40เนี่ยก็คือว่ามี4สิทธิประโยชน์นะคะก็คืออันที่1เนี่ยก็ชดเชยจากการที่กรณีเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะ

0: าไปรักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทแต่ว่าถ้าคุณหมอสั่งให้หยุดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงพยาบาล
1: ให้พัก
0: ให้หยุดพักรักษาตัวเนี่ยเขาก็จะได้ค่าชดเชย300บาทต่อวัน
1: ค่
0: ะแล้วก็
1: รัฐจะจ่ายให้
0: เรียกว่าสมทบกันคนละ

0: ครับสำนักงานประกันสังคม
1: มันจะมีถ้ากรุงเทพเนี่ยมันจะมี10เขตพื้นที่เราก็ต้องดูว่าเราอยู่เขตไหนแล้วก็ไป
0: สามารถค้นคว้าเอาใน
1: อินเทอร์เน็ต
0: ได้ว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: สมัครมีเงื่อนไขมีเอกสารอะไรเขาต้องใช้บ้างครับ
1: ก็เป็นคนสัญชาติไทยอายุแบบ15ปี
0: ต้องมีบัตรประชาชน
1: มีบัตรประชาชนค่ะแล้วก็
0: อายุ15ปี
1: ค่ะขึ้นไปจนถึงอายุ65
0: ครับพอสมัครแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องสมทบเงินยังไงครับ
1: เขาเป็นทางเลือกค่ะ3ทางเลือกคือทางเลือกที่1 100บาททางเลือกที่2 150บาท
0: ขั้นต่ํา100บาท
1: ค่ะ150
0: 150
1: แล้วก็300อย่างที่บอกค่ะเงินมันต่างกันสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็จะต่างกัน
0: เงินเงินต้นที่เราสมทบไป
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเดือนเหรอครับ
1: 100 150 300เนี่ยต่อเดือนค่ะ
0: พอสมัครมีประกันสังคมในมาตรา40นี่แล้วจ่าย100นึงแล้วหรือจ่าย150หรือ300แล้วสิ่งที่เขาจะได้รับล่ะครับ
1: ก็อันที่1ก็อย่างที่บอกว่าเจ็บป่วย
0: เมื่อเจ็บป่วยนะครับ
1: แล้วก็อันที่2ก็คือว่า
0: เจ็บป่วยก็คือว่าใช้บัตรทองเข้าไปรักษาพยาบาลแต่ถ้าถูกสั่งให้พักงานแต่ละวันที่ไม่ทํางานยังได้ชดเชยวันละ300บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดเราจ่าย100นึงได้300ด้วยเหรอครับหรือว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าคนจ่าย300ได้เท่าไหร่ครับ
1: ก็300เหมือนก
0: ันอ้าวงี้มันก็ไม่
1: มันจะมี4สิทธิประโยชน์ที่เหลืออ
0: ันนี้ข้อ1โอเคข้อ2คร
1: ับอันนี้2ก็จะเป็นเรื่องของทุรคลภาพ
0: ครับ
1: ซึ่งในแต่ละอันเนี่ยเค้าก็จะเขียนเงื่อนไขไว้ว่าจะใช้สิทธิ์ใดเมื่อไหร่แล้วก็จะไม่เท่ากันแล้วก็กรณีที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องกรณีเสียชีวิตซึ่งเสียชีวิตเนี่ยจะได้ 20,000 จนถึง 30,000 กรณีที่1ที่2เนี่ยจะได้ 20,000 กรณ
0: ีที่จ่าย100กับ150ได้ 20,000
1: ค่ะแล้วก็ถ้ากรณีที่3เนี่ยก็จะได้ 30,000
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กรณีสุดท้ายเนี่ยเป็นชราภาพชราภาพเนี่ยจะได้เป็นก้อนซึ่งจํานวน
0: เหมือนบําเหน็จเงี้ยเหรอครับ
1: เป็นบําเหน็จค่ะแล้วก็จะคํานวณตามเงินที่เราส่งไปให้ใช่ครับ
2: คุณเอ็มบอกว่าณวันนี้มีแรงงานนอกระบบทั้งประเทศมากกว่า21ล้านคนแต่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40นั้นน้อยมาก
1: ๆจากตัวเลขของสำนักงานสถิติเนี่ยประมาณ21ล้านคนค่ะ
0: แล้ว21ล้านคนนี่อยู่ในมาตรา40สักเท่าไหร่ครับ
1: 1ล้านคนค่ะ
0: โอ้โห
1: คือถ้าตัวเลขจากช่วงโควิดเนี่ยประมาณ11ล้านคนแต่ตัวเลขที่คงอยู่ประมาณ1ล้านคน
0: ที่เข้าระบบมาแล้ว
1: ที่ยังคงจ่ายเงินต่อเนื่องที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นข้อมูลที่น่าตกใจไม่น้อยนะครับแรงงานนอกระบบ21ล้านคนเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40
0: อีก20ล้านคนเนี่ยเขาทำไมไม่ยอมเข้าระบบไม่สมัครในเมื่อมันก็มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ100บาท150 300มันแพงไปสำหรับเขาหรือยังไงครับ
1: จากตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลของมูลนิธิอะค่ะแต่ว่าเราเก็บแค่เฉพาะตัวที่เป็นสมาชิกของเรา5ภูมิภาคนะคะเราพบว่าครึ่งนึงเนี่ยมีประกันสังคมมาตรา40แล้วก็ประมาณอีกครึ่งนึงจาก 4,000 คนเนี่ยค่ะก็คือเขาเนี่ยไม่ส่งต่อเขาก็จะให้เหตุผลอย่างเช่น1คนที่ไม่เคยที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนเลยมาตรา40เนี่ยคือ1เขาไม่รู้ข้อมูลอันที่2เนี่ยเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากอย่างที่บอกอะค่ะว่ารายละเอียดไปส่งที่ไหนไปยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: เขาก็ระดับพ่อค้าแม่ขายนะครับเขาไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญอะไร
1: ใช่ค่ะคือในกรุงเทพเนี่ยอาจจะสะดวกนิดนึงตรงที่แบบว่ามีประกันสังคม10เขตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดคือต้องเดินทางเข้ามาในจังหวัดในเมืองอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากก็เลยไม่ทำแล้วก็อันที่3เนี่ยเขารู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ยังไม่จูงใจเท่าไหร่เพราะอย่างเมื่อกี้พอมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังมีแค่4สิทธิประโยชน์ซึ่งบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องการที่เขาแบบมีรายได้ที่มันไม่ได้สม่ำเสมอหรือว่ามันคงที่เนี่ยมันทำให้พอถึงรอบที่เขาจะต้องจ่ายเขาต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเอาเงินก้อนเนี้ยถึงมันจะดูเป็นแค่หลักร้อย
0: แค่300แค่200แต่เขาถือเป็นเงินก้อนนะ
1: เป็นเงินก้อนของเขาอะค่ะมันก็ถือว่าสูงเหมือนกันในวันนั้นเขาก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักว่าเขาควรจะจ่ายอะไรก่อนอะไรเงี้ย
0: เพราะพวกเขาไม่ได้มีเงินสะสมนะเขาเป็นรายวันพอดีวันนี้มันมีไม่ถึง300มีไม่ถึง100
1: ค่ะ
2: วันนี้สามัญชนคนไทยออกเดินทางไปสัมผัสชีวิตพ่อค้าแม่ค้าตลาดเร่หลากหลายและนี่คือเสียงของพวกเขาที่อยากฝากถึงภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศ
3: ฝากบอกรัฐบาลด้วยว่าประชาชนลาดย่าแย่มากแม่ค้าตัวน้อยๆก็อยู่กันไม่ได้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว

0: กิจมันดีกว่านี้เพราะว่าหนึ่งคนค่าแรงขั้นต่ำกับสินค้าที่ลูกค้าจะกินอ่ะเหมือนบางทีไม่ใช่เฉพาะในงานนะพี่อย่างทั่วไปอ่ะคือราคามันค่อนข้างสูงแต่รายได้ที่เราได้อ่ะมันไม่ถัวกับที่เราต้องซื้อกินใช้ในแต่ละวันไง
1: ตอนนี้ไม่มีเงินทุนในการค้าขายอยากได้เงินทุนหมุนเวียนขอให้แบบกู้ได้ง่ายดอกเบี้ยต่ำๆไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรเยอะไม่ต้องมีถึงว่าคนค้ำต้องมีเงินเดือนเท่านู้นเท่านี
2: ้คุณเอ็มอยากจะนำเสนอว่าอยากได้อะไรจากภาครัฐอยากเสนอนโยบายอะไรยังไงแก้ไขยังไง
3: เรื่องแรกเลยคงเป็นเรื่องของการที่ให้ผู้ค้าเนี่ยค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมเนี่ยเข้าไปโดยที่เขามีอำนาจในการต่อรองด้วยแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือการที่มีหลักประกันทางสังคมให้กับเขาก็คือมาตรา40อะค่ะที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าจริงๆสิทธิประโยชน์พวกนี้มันควรที่จะพัฒนาให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับมาตรา33หรือให้มันเป็นประกันสังคมทั่วหน้าค่ะที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะคะ

ชีวิตของสามัญชนคนไทยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับเรารูปแบบหนึ่งคือความแน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาเราก็ต้องกินเราต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยเพื่อหลับนอนนะครับแต่เราก็จะต้องเติบโตแล้วก็เจ็บป่วยแล้วเราก็จะต้องตายในที่สุดอันนี้เป็นความแน่นอนอีกอย่างนึงของความแน่นอนคือทุกคนแหละครับเกิดมาเราก็จะมีความใฝ่ฝันใฝ่ฝันอยากจะเรียนให้จบสูงๆจบมาได้งานทำดีๆประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้พบกับคนรักมีครอบครัวที่มีความสุขนี่ก็เป็นความแน่นอนของความปรารถนาของเราอีกรูปแบบนึงคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายอย่างมันอาจเกิดขึ้นไม่ได้คุณอาจไม่ได้เรียนคุณอาจไม่ประสบความสำเร็จในทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะคอยช่วยขับเคลื่อนยกตัวอย่างเรื่องกินท่านน้องๆที่เพิ่งเรียนหนังสือเข้ามาเรียนในเมืองแต่มาจากครอบครัวยากจนซึ่งในประเทศเราแทบทุกเมืองแหละครับทุกเมืองแหละในประเทศเราครับคนจนเยอะกว่าคนรวยเด็กนักเรียนจนๆย่อมไม่สามารถกินอาหารตามร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าพวกเขาก็ต้องกินตามแผงลอยกินตามรถขับที่เร่มาขายเสื้อผ้าก็ซื้อตามร้านขายเร่แบบนี้ครับพ่อค้าเร่แม่ค้าเร่เขาจึงจะสามารถได้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมแบบที่ใช้คำว่าแบกเมืองเอาไว้เนี่ยคือพ่อค้าเร่แม่ค้าเร่แผงลอยหาบเร่ต่างๆเพราะว่าอะไรของของเขาราคาถูกคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนยากจนสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่คุณลงไปยืนตามห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐใหญ่ๆก็ได้พอพักเที่ยงเนี่ยคนจำนวนมากเลยนะครับจะลงมาซื้อของกินด้านหน้าเพราะกินภายในโรงอาหารไม่ได้ราคามันสูงกินในศูนย์การค้าไม่ได้ราคามันสูงเพราะฉะนั้นมองออกไหมครับว่าพ่อค้าหาบเล่แม่ค้าหาบเล่แผงลอยเหล่านี้เขามีหน้าที่อย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมทำให้คนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นอกจากนี้คนเหล่านี้นะครับเขายังถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้มีเศรษฐกิจในชุมชนหมุนเวียนอีกด้วยแต่ตัวเขาเองล่ะตัวเขาเองต่างหากที่ไม่มีความแน่นอนไม่มีความแน่นอนตรงที่ว่าภูมิอากาศฝนตกแดดออกกระทบกระเทือนเขาน้ำมันขึ้นราคาต้นทุนสูงกระทบกระเทือนเขาและเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งไม่แน่นอนอย่างเลยเพราะว่าเขาไม่มีสวัสดิการอะไรมารองรับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะมองคือมองเห็นความสำคัญมองเห็นความจำเป็นของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ทำงานในตลาดเล่ทั้งหลายแหละเนี้ยคนเหล่านี้แหละเราต้องช่วยกันอุ้มชูเขาคนทั้งสังคมครับโดยเฉพาะภาครัฐจะต้องมองปัญหานี้มองประเด็นนี้ให้ตรงเป้าที่สุดแล้วช่วยกันจัดการมิฉะนั้นแล้วเมืองของเราจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าปราศจากพวกเขาพ่อค้าเร่แม่ค้าเร่ตามตลาดเร่ทั้งหลายครับ

0: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
0: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
3: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 นทางไทย PBS
4: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
5: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครม.มีการอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพร้อมกับมีการเทงบประมาณกว่า 1.6 แสนล้านกับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบงบกลางปี2569จำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศเบื้องต้นจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีปฏิเสธข่าวกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ข้อความอ้างว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่ไปแจกอาหารนะครับเพราะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนโดยยืนยันว่าไม่มีนโยบายแบบนี้ทุกอย่างมีระบบดูแลประชาชนอยู่แล้วก่อนที่จะขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนครับ
1: กู้ภัยเขามาอ้างว่าท่านตำรวจรอให้ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเข้าไปแจกข้าวได้
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริม
0: นอกจากนี้ครับครม.ยังเห็นชอบโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางในการระบายน้ำเพื่อแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีวงเงินงบประมาณ 1.6 แสนล้านบาทใช้เวลา8ปีนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากโครงการนี้เรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางและกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะครับส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับว่าจะต้องมองทั้งระบบควบคู่กับการเยียวยาประชาชนและสิ่งสำคัญก็คือการวางแผนรับมือป้องกันในปีต่อไปพร้อมกับชี้นะครับว่าปัญหาการระบายน้ำที่มีขยะผักตบชวาขวางซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องแก้ไขพร้อมปฏิเสธที่จะให้คะแนนรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับเพียงชี้ว่าเป็นอำนาจของประชาชนและสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆโดยฝ่ายค้านนั้นมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และเป็นตัวกลางในการนำสิ่งของรวมถึงความช่วยเหลือไปให้ประชาชนครับพื้นที่กทม.ฝนหยุดตกหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็น้ำนั้นลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่แอ่งกระทะยังมีน้ำท่วมขังและยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีก2วันข้างหน้าส่วนถนนสายหลักคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะนะครับน้ำถึงจะแห้งทั้งหมดขณะนี้มีการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อที่จะต้อนรับการเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ครับการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนเพชรบุรีซึ่งมีรถที่จอดตกค้างมากกว่า100คันเจ้าหน้าที่นั้นทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้นะครับไปไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อเปิดทางจราจรข้อมูลจากกทม.พบนะครับว่ามีรถที่จอดกีดขวางในพื้นที่13เขตรวมประมาณ 2,010 คันโดย3เขตที่พบมากที่สุดก็คือบางกะปิบางเขนและดอนเมืองรวมกว่า 1,347 คันหรือคิดเป็นร้อยละ67นายพรพรมนศวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเคลื่อนย้ายรถก่อนนะครับและหากไม่สามารถติดต่อได้ก็จะมีการประสานตำรวจใช้รถลากดำเนินการโดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับรถคืนได้ที่สำนักงานเขตหรือที่สถานีตำรวจในพื้นที่ครับด้านสถานการณ์น้ำนะครับผู้ว่ากทม.ระบุว่าขณะนี้คลองแสนแสบระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดและคาดว่าภายใน2วันถนนสายหลักประมาณร้อยละ90 จะกลับมาแห้งส่วนพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นครับส่วนพื้นที่ที่ยังมีปัญหาก็คือพื้นที่สายไหมที่ยังจะต้องติดตามน้ำจากคลอง6วาสายล่างฝั่งปทุมธานีขณะที่ลาดกระบังครับยังมีน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ค่อนข้างมากกทมได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำ3แห่งรวมกำลังประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับมีการใช้เรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์และมีการประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือและน้ำหนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้พื้นที่กรุงเทพมหานครกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ
3: ที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงเข้าใจว่าปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาเมื่อสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเหมือนถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90%ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนัก

0: ตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะ
1: นอกจากนี้ครับกทม.ยังเฝ้าระวังน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนนะครับโดยขณะนี้น้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่คันกั้นน้ำยังสามารถรองรับไว้ได้ครับขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการประสานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในการมอบส่วนลดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ร้อยละ 30-40ให้แก่ประชาชนที่รถนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับโดยขณะนี้มีรถยนต์จำนวนไม่น้อยครับที่ยังจอดค้างในความดูแลของตำรวจในท้องที่ต่างๆเพื่อรอเจ้าของนั้นมารับกลับไปซ่อมแซมครับสภาพรถยนต์ที่พังเสียหายจากการถูกน้ำท่วมจอดเรียงรายอยู่ในพื้นที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์นะครับใกล้กับสน.มักกะสันเป็นรถยนต์ที่ถูกยกเคลื่อนย้ายมาจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อรอเจ้าของรถยนต์เข้ามาติดต่อรับกลับไปซ่อมแซมเช่นเดียวกับพื้นที่ถนนกำแพงเพชร7นะครับที่ตำรวจสน.พหลโยธินใช้เป็นสถานที่จอดเก็บรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่รอเจ้าของนั้นมาติดต่อรับกลับไปซ่อมตำรวจสน.พหลโยธินให้ข้อมูลนะครับว่าทั้ง2พื้นที่หากนับรวมกันแล้วมีรถยนต์ที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมรวมกว่า60คันจนถึงขณะนี้มีผู้มารับรถกลับไปแล้วประมาณ48คันครับในการรับรถยนต์เพียงแค่แสดงเอกสารสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์นะครับก็สามารถรับรถกลับไปได้โดยไม่ต้องแจ้งความและส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยที่เข้ามาติดต่อรอรับไปซ่อมบำรุงนอกจากรถยนต์ที่พบมีเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็ยังพบป้ายทะเบียนรถยนต์จำนวนมากเช่นกันครับตำรวจได้นำมาจัดเรียงเอาไว้เพื่อให้เจ้าของมาติดต่อรับกลับไปเช่นกันส่วนการแจ้งความอันเป็นคดีที่เกิดในช่วงระหว่างมีเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ขณะนี้มี4คดีนะครับซึ่งคาดว่าหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการเข้าแจ้งความมากขึ้นครับสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จมน้ำบนท้องถนนนะครับนอกจากที่เจ้าของทรัพย์ดำเนินการเองแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทั้งรถบรรทุกรถเครนรถสไลด์รถยกและรถลากออกลาดตระเวนย้ายรถตามพื้นที่ต่างๆนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะครับว่าได้มีการวางกำลังตำรวจลงพื้นที่จุดสำคัญที่ประสบภัยทั้งถนนลาดพร้าวบางกะปิรามคำแหงและพัฒนาการเพื่อเร่งเปิดทางการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกที่สุดครับ
2: ผมจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนสื่อมวลชนก็จะไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในหน้างานของการจราจรนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่เคลียร์รถบนถนนเมื่อน้ำลดเราสามารถเดินรถได้ทันทีผมเข้าใจความเดือดร้อนนะครับเราจะทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับเพื่อให้ภารกิจตรงนี้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทุกคนครับ
1: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์25แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการมอบส่วนลดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ร้อยละ 30-40 ให้แก่ประชาชนที่รถนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมกับเปิดพื้นที่จอดรถของรฟม.ฟรีถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สายไหมนะครับขณะเดียวกันไปติดตามเรื่องของชุมชนที่มีปัญหาน้ำท่วมเช่นกันนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของชุมชนพฤกษาวิวถนนสายไหมในช่วงค่ำที่ผ่านมาระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นบางจุดถึงระดับเข่าตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีลูกบ้านนั้นทยอยเรียกรถสไลด์ออกมาเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากระดับน้ำนั้นไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงครับหนึ่งในลูกบ้านซึ่งอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ1คนแล้วก็เลี้ยงแมวถึง20ตัวบอกนะครับว่าหลังได้รับ SMS แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเดิมนั้นมีการเตรียมทั้งกรงและก็ตะกร้าเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายแมวพร้อมกับเรียกรถมารับออกจากพื้นที่นะครับ แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเพราะว่ายังหาสถานที่ปลายทางที่สามารถรองรับแมวพร้อมกันถึง20ตัวไม่ได้จึงมีการเปลี่ยนแผนทยอยนำแมวขึ้นไปยังชั้น2และก็รอประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันครับ
3: เรื่องแมวเนี่ยคือเราอะไม่ได้คิดว่าเราจะอพยพอยู่แล้วก็คงอยู่กับอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเราก็มีสัตว์เลี้ยงเราก็แค่อาจจะมูฟเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนชั้น2อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคิดเอาไว้อย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้มันจะท่วมขนาดไหนอ่ะเพราะว่าที่อื่นน่ะมันเห็นแล้วมันน่ากลัวใช่ไหมแถวเคหะคลองจันหรือที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือน่ากลัวแต่อันเนี้ยเราก็ยังแบบใจก็ยังสู้อยู
1: ่ขณะที่บ้านฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเลี้ยงแมวประมาณ10ตัวตัดสินใจปักหลักอยู่ที่บ้านหากระดับน้ำยังสามารถที่จะรับมือได้ก็จะไม่อพยพนะครับแต่มีการเตรียมย้ายแมวรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับทำงานมูลค่าหลายแสนบาทขึ้นไปยังชั้น2หากระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นโดยมองว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มใกล้เคียงกับที่เคยประสบเมื่อปี2554ครับ
4: ตอนแรกว่าจะย้าย ไปที่โรงแรมแมวด้วยความที่เรามีเยอะ20ตัวก็ว่าจะอาจจะหาสัก2ที่แยกเป็นที่ละ10ตัว2โรงแรมอะไรเงี้ยครับผมแต่ปรากฏว่าคือปลายทางมันก็ไม่ได้พร้อมที่จะรองรับเราเท่าจำนวนที่เราเสนอไปอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เลยไม่ได้พาไปเช่าโรงแรมแมวก็ยังอยู่ที่เดิมไปก่อน
1: สำหรับหมู่บ้านพฤกษาวิวเป็นหนึ่งในหมู่บ้านและชุมชนย่านสายไหมที่เผชิญกับน้ำท่วมมาตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยายนนะครับมาจนถึงวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังไม่ลดลงนะครับและชาวบ้านกังวลว่าน้ำนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นโดยหลังจากที่มี SMS แจ้งเตือนในช่วงเย็นบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านและบนถนนสายไหมค่อนข้างที่จะโกลาหลจากช่วงปกติที่ผ่านมานะครับการสัญจรในช่วงที่ผ่านมานั้นเบาบางลงแต่ว่าคืนนี้กลับมีรถออกมาจำนวนมากการจราจรติดขัดทั้งรถที่ต้องการนำออกจากพื้นที่เพื่อหาจุดปลอดภัยและประชาชนที่ออกมาหาซื้ออาหารและน้ำดื่มครับรวมถึงของใช้จำเป็นตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าขนาดเล็กเพื่อสำรองเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ทำให้ตลอดแนวถนนสายไหมในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับมีทั้งรถและประชาชนหนาแน่นอย่างผิดปกติเห็นได้ชัดเจนครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำสะสมในพื้นที่จังหวัดระยองล้นคลองทับมาไหลเข้าท่วมถนนและก็ชุมชนและก็ไหลต่อเนื่องไปยังพื้นที่เมืองระยองทำให้บ้านเรือนและก็เส้นทางคมนาคมรวมถึงโรงเรียนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับน้ำจากคลองทับมาล้นทะลุกำแพงด้านหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองภายในไม่ถึง1นาทีน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านระดับสูงเกือบ1เมตรนะครับบางคนนั้นไม่ทันตั้งตัวปีนกำแพงหนีเข้าบ้านขณะที่บ้านบางหลังไม่สามารถนำรถออกมาได้ทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้พักอาศัยเกือบ400หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมทั้งหมดครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง 3-4 วันในพื้นที่จังหวัดระยองทำให้น้ำสะสมเกินศักยภาพการระบายนะครับและก็ล้นคลองทับมาไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะบริเวณถนนสาย36ช่วงคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาท่วมผิวถนนการจราจรสูงกว่า1เมตรการจราจรนั้นติดขัดเป็นทางยาวนะครับและรถเล็กไม่สามารถผ่านได้มวลน้ำจากอำเภอบ้านค่ายยังไหลลงสู่พื้นที่เมืองระยองหลายจุดน้ำท่วมเป็นวงกว้างทั้งบริเวณถนนสายเชิงเนินชากบกมุ่งหน้า4แยกบ้านดอนเชื่อมไปยังถนนสาย36นะครับซึ่งมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆระดับน้ำประมาณ60เซนติเมตรส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองระยองบริเวณตำบลเชิงเนินถนนสาย3139มุ่งหน้าวัดบ้านแรงมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างและก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงโรงพยาบาลระยองนะครับสำหรับน้ำที่ไหลลงมาตามลำคลองลงเขื่อนปากน้ำระยองก่อนจะไหลลงสู่ทะเลมีลักษณะที่เป็นสีขุ่นสีน้ำตาลเข้มครับขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรีและมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีช่วยกันอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงสัตว์เลี้ยงริมแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีไปยังพื้นที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดนะครับ หลังจากที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: อพยพออกจากพื้นที่เป็นผลมาจากที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองจากเดิม 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดไปจนถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุทธิพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ในอำเภอทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและให้คอยบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมทั้งระดมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเกินความจุกักเก็บโดยการระบายน้ำจะเป็นการทยอยปรับเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุดครับปัญหาจากเที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระผู้โดยสารตกค้างกว่า 5,000 ใบล่าสุดผู้บริหารการบินไทยยืนยันนะครับว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้ได้ภายใน72ชั่วโมงพร้อมกับยอมรับนะครับว่าพนักงานภาคพื้นมีไม่เพียงพอเพราะว่าน้ำท่วมไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ขณะที่ตลอดทั้งวันครับยังมีผู้โดยสารที่มาตามหากระเป๋าของตัวเองนะครับบางคนต้องนอนค้างในสนามบินมาแล้วหลายคืนเพื่อที่จะรอรับกระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระจำนวนมากของผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมกับสายการบินไทยถูกนำมาจัดเรียงแยกตามไฟบินเพื่อรอให้ผู้โดยสารมาติดต่อรับที่บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารชั้น2ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับทั้งหมดเป็นกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างมาตั้งแต่วันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดต่อขอรับกระเป๋าอย่างต่อเนื่องผู้โดยสารบางคนตัดสินใจนอนค้างที่สนามบินมาแล้ว3วันเพื่อรอรับกระเป๋าของตัวเองครับ
1: กระเป๋าดีเลย์เขาก็ไม่ได้รีบแจ้งนะคะเหมือนว่าเขารออะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเขาไม่มาแจ้งเลยนะจนเราอ่ะต้องเป็นคนไปสอบถามจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันดีเลย์แต่เหมือนมีคนไปวายๆก่อนว่าทำไมสายการบินนี้ยังไม่มาปกติมันควรจะได้แล้วในภายใน 20-30 นาทีเพราะลงเครื่องมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขาก็ไปวายๆหนูก็เลยไปสอบถามเขาบอกว่ารอกระเป๋าชั่วโมงนึงแต่หนูรอถึงประมาณ3ชั่วโมงถึงตี3อ่ะหนูรอไม่ไหวอ่ะกระเป๋ายังไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่26เพิ่งจะมาได้ตอนวันที่20 29ทั้งๆที่หนูมีบินต่ออ่ะค่ะแต่ก็หนูทิ้งไปละ
2: อยากให้เขาจัดการยังไงถ้ามันออกว่าจะมีเหตุการณ์ต้อง
1: จัดการยังไงล่ะคะหนูว่าต้องเป็นระบบอ่ะเพราะมันเป็นสายการบินไทยที่มันเป็นของที่1ของไทยอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยล่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเซ็งนิดนึงเพราะหนูต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินไปอ่ะค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะชดใช้ไหมอ่ะแต่หนูเหนื่อยไม่รอแล้วหนูซื้อใหม่แล้วก็ไปดีกว่า
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้มีการออกมาขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบนะครับระบุว่าปัญหาเกิดจากพนักงานให้บริการไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะพนักงานที่มีทักษะและต้องมีใบอนุญาตรวมถึงพนักงานภาคพื้นที่ต้องขนย้ายสัมภาระซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบสนามบินนะครับและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้จนทำให้มีสัมภาระนั้นตกค้างกว่า 5,600 ใบและทำให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบ 100% โดยขณะนี้พยายามที่จะดึงพนักงานกลับมาปฏิบัติงานและขอการสนับสนุนกำลังทหารช่วยในการจัดการสัมภาระและมีการจัดพื้นที่ให้ผู้โดยสารติดต่อรับกระเป๋าด้วยตัวเองนะครับรวมทั้งมีการจัดส่งกระเป๋าไปยังที่อยู่ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนเอาไว้
3: ที่เราประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับ
4: ถ้า
3: จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าจากสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่

0: กระแสแฟชั่นมาลัยรัดเกล้ากำลังได้รับความนิยมนะคะในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเจนซีคุณผู้ชมไม่เพียงแค่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ที่นครราชสีมาน้องๆ นักศึกษาก็ตามเทรนตามกระแสด้วยการนำมาลัยรัดเกล้าเนี่ยมาประดับที่ผมแล้วก็ไปถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คหน้าลานย่าโมส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายมาลัยมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะที่ตลาดแม่กิมเฮงอำเภอเมืองนครราชสีมากลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาเดินทางมาเลือกซื้อดอกไม้และมาลัยรัดเกล้าจากร้านค้าภายในตลาดกิมเฮงเพื่อประดับตกแต่งทรงผมก่อนเดินทางไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆในเขตตัวเมืองนครราชสีมาค่ะส่งผลให้ร้านดอกไม้ผู้จำหน่ายมาลัยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยผู้ประกอบการระบุว่ายอดซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30โดยเฉพาะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือลานย่าโมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาพบว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นนำมาลัยรัดเกล้าเนี่ยมาสวมใส่ที่ลานย่าโมก็ไปคอยถ่ายรูปที่ประตูชุมพลเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพสวยงามค่ะเกิดเป็นภาพที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยกับสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองโคราชอย่างลงตัวค่ะนางสาวสยามนแย่งใจรักน้องแฟรี่และก็นางสาวธนพรชมพูทัศน์น้องชมพู่นักศึกษาชั้นปีที่3บอกว่าช่วงนี้มาลัยรัดเกล้าผมกำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมในกรุงเทพมหานครส่วนโคราชก็อยากจะร่วมเป็นหนึ่งของกระแสค่ะจึงเลือกมาถ่ายภาพตามจุดสำคัญของนครราชสีมาเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ต้องการมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยค่ะ
1: มาถ่ายกับมาลัยรัดเกล้าค่ะตอนนี้กำลังเป็น
2: เทรนด์หนูก็เลยตามเทรนด์ทุกคอนเทนต์ใช่
3: มันยังไงคะทำไมต้องใช้ตัวมาลัยรัดเกล้า
2: ก็จะใช้พวงมาลัยเป็นแบบว่าที่มัดผมนะคะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เหมาะกับยุคนี้ด้วยเพื่อแบบว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตเทรนด์ใช่ค่ะ
3: เราไปมาถ่ายรูปไว้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงกระแสในโคราชเป็นไง
2: กระแสดีมากค่ะเพราะที่ตลาดกิมเฮงค่ะมีคนไปถ่ายเยอะมากแล้วก็เป็นตอนนี้กำลังดังเลยสำหรับ
0: มาลัยรัดเกล้าถือว่าเป็นงานฝีมือที่สวยงามแล้วก็มีความประณีตค่ะเป็นงานศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของช่างผู้ร้อยมาลัยค่ะคุณผู้ชมนอกจากมาลัยรัดเกล้าที่เขาทำจากดอกไม้สดแล้วนะคะก็ยังมีหลายคนก็นำลวดกำมะหยี่เนี่ยมาทำเป็นมาลัยรัดเกล้าด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นมาลัยเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมเลยหาดอกไม้สดไม่ได้ค่ะพาไปอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมอยู่ที่ภาคใต้อำเภอเมืองตรังนะคะพาไปดูอบต.เรียกว่าอบต.นี้น่าชื่นชมมากคืออบต.นาท่ามใต้เขาจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์นะคะก็ส่งให้เรียนจนจบปริญญาตรีแบบฟรีค่ะนางเยาวลักษณ์นาคสะอิ้งผู้อำนวยการกองการศึกษาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆ นักศึกษา3คนค่ะในพื้นที่ตำบล นาท่ามใต้อำเภอเมืองตรังได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามใต้ให้ทุนค่าเล่าเรียนฟรีต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีค่ะไม่ต้องใช้คืนซึ่งปีนี้ก็ได้มอบทุนใหม่เพิ่ม3คนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1คนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง2คนค่ะนางสาวสุมนทาเอียดนุ้ยหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาบอกว่าขอบคุณนายกอบต.และก็คณะกรรมการทุกคนที่ช่วยเหลือที่บ้านอยู่กัน6คนนะคะมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัดรายได้พอเลี้ยงครอบครัวนะคะพอได้รับทุนก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอย่างดีตอนแรกให้น้องกู้กยศ.แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติโชคดีที่ได้ทุนจากอบต.มาช่วยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
4: ก็ช่วยได้เยอะค่ะอย่างน้อยก็สัปดาห์ไหนที่ขายของช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะสัปดาห์ไหนที่ขายของได้ไม่เยอะก็อย่างน้อยก็ได้เอาเงินส่วนนั้นนะคะมาให้น้องแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนขายดีหน่อยก็คือเก็บไว้ให้น้องเวลาต้องใช้จ่ายเยอะๆเวลาจำเป็นเยอะๆจริงๆอะค่ะ
5: อันนี้คือหมายถึงว่าเทอมนึงก็หลักหมื่น
4: ใช่ค่ะเทอมนึง10,000

0: 1,000 บาทค่ะค่าเฉพาะค่าเทอมนะคะส่วนค่ารายสัปดาห์ก็แล้วแต่บางสัปดาห์ก็ให้น้องประมาณ700 บาทแต่ว่าถ้าน้องขอว่าเติมน้ำมันรถหรือว่ามีส่วนเกินเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้ากองผมเยอะอะไรอะค่ะก็จะให้ส่วนต่างไป
1: 2ครอบครัวก็บอกว่าดีใจที่ได้ทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากทางอบต.ที่มอบทุนให้กับเด็กๆเพราะว่าหากไม่ได้ทุนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปส่งลูกเรียนค่ะ
2: ก็กรีดยางแล้วก็กายกอง
3: เป็นไงบ้างคะได้ทุนน้องได้ทุนเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ดีใจค่ะช่วยลดต้นทุนไปก็หาคนเดียวหาไม่ทันหรอกค่ะจะไม่ได้เรียนค่ะเรียนไม่จบด้วย
3: แต่ว่าจะไม่ได้เรียนแล้วเป็นไงบ้างคะได้ทุนไปกี่ปีทั้งหมดคะน้อง
4: 3 ปีค่ะ
3: เรียน3 ปีจบ
4: ของหนูเรียน4 ปีค่ะหนูเพิ่งมาขอทุนตอนปี 2ค่ะ
3: ก็เลยได
4: ้ค่ะ
3: เป็นไงบ้างคะช่วยได้เยอะไหม
4: ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้เยอะ
1: โครงการมอบทุนดังกล่าวริเริ่มจากนายชาลีเมืองนกอดีตนายกอบต.นาท่ามใต้ค่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานในตำบลนาท่ามใต้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เรียนฟรีต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2554ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารที่มาบริหารต่อก็ยังดำเนินโครงการต่อเนื่องค่ะนายวริลิศสิทธิชัยรองนายกอบต.ก็บอกว่าโครงการที่เกิดขึ้นเห็นว่าปัจจุบันมีเด็กๆที่เรียนแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวนมากอบต.จึงเห็นความสำคัญจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับส่งเสริมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและก็ครอบครัวที่ฐานะยากจนสำหรับเป็นทุนการศึกษามานานกว่า15 ปีแล้วให้ทุนค่าเรียนฟรีต่อเนื่องไม่ต้องใช้คืนจากเดิมทุนละ20,000 บาทต่อคนต่อเทอมปัจจุบันเพิ่มเป็นทุนละ 25,000 บาทต่อคนต่อเทอมจนจบปริญญาตรีแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นค่ะหากเรียนไม่จบก็จะต้องใช้คืน2 เท่าค่ะ
5: เป็นการสนับสนุนค่าเรียนนะครับต่อทุนปีละ 25,000 ครับ 25,000 ต่อ1คนนะครับจนจบการศึกษาแต่ต้องมีก็ผูกพันสัญญากันว่าถ้ากรณีเรียนไม่จบนะครับทางเด็กที่ได้รับทุนไปเนี่ยต้องชดใช้คืนเป็น2 เท่าของทุนที่ได้รับไปแต่ถ้าเรียนจบก็ไม่มีการเรียกคืนใดทั้งสิ้นก็ถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นโอกาสของเด็กที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนภาษาบ้านๆครับ
3: เกรดเฉลี่ยเราต้องคำนึงไหมคะ
5: คือเกรดเฉลี่ยเราเปิดรับทุกคนนะครับที่โดยแต่ถ้าคนไหนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงก็จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะคัดเลือกจากน้องๆที่มาจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือฐานะยากจนแต่ต้องเป็นคนที่ขยันและก็ตั้งใจเรียนจริงๆค่ะหากมีผลการเรียนดีด้วยก็จะได้คะแนนเพิ่มซึ่งการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กๆค่ะทุนจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปทางอบต.ก็จะส่งต่อให้กับน้องใหม่ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคนพัฒนาชาติตลอดระยะเวลากว่า15 ปีที่เขามอบทุนเนี่ยก็มีเด็กๆศึกษาจบไปแล้ว20 คนค่ะซึ่งทั้งหมดก็สามารถเรียนจบในปริญญาตรีได้สำเร็จมีงานทำที่มั่นคงบางคนก็รับราชการแล้วก็ทำงานในภาคเอกชนค่ะตอนนี้นะคะทางอบต.ก็บอกว่ามีน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่ประมาณ10 คนแต่ละเทอมก็จัดสรรงบให้ประมาณ 250,000 บาทค่ะพาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ชุมชนบ้านวังส้มซ่าเขานำส้มซ่าลูกที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าขายดีสร้างจุดขายด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะนำส้มซ่าในพื้นที่มาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องต้มยำทำให้ก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าที่มีรสชาติและก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากการใช้มะนาวค่ะนี่เป็นเมนูที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าของร้านบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอ

0: ความอร่อยอยู่แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเขาจึงนำมาต่อยอดทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยมันมีรายวันนะคะที่เขาสุกเนาะหรือว่าต้องใช้ประโยชน์อะค่ะก็เลยทำให้เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ในส่วนนั้นของชาวบ้านอะเพราะว่ามันเก็บเอาไปแช่ฟิตมันก็ไม่ได้เก็บไปแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ได้เราก็เลยมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญใส่ในเครื่องต้มยำเลยค่ะปรุงในรสของต้มยำเลย
2: แล้วมันได้รสชาติยังไงครับ
1: มันก็จะมีรสชาติความหอมที่แตกต่างจากตัวมะนาวเพราะมะนาวก็จะเปรี้ยวสูงแต่ว่าขาดมะนาวไม่ได้นะคะแต่ส้มซ่าเนี่ยจะให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไป
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีทั้งแบบน้ำข้นต้มยำโบราณใส่ถั่วแห้งต้มยำและก็น้ำใสค่ะราคาเริ่มต้นชามละ50บาทก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดก็จะมีน้ำของส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มสกัดเย็นที่หลายคนห้ามพลาดเพราะว่าความโดดเด่นของส้มซ่าอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยนะอาจจะมีรสขมนิดๆก็นำไปสกัดเย็นแล้วก็ไปผสมกับผลไม้อย่างอื่นได้ค่ะรวมถึงเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูอื่นๆเนี่ยก็ใช้น้ำส้มซ่าเป็นส่วนผสมได้ด้วยค่ะ
1: ความเด่นของส้มซ่ามันอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยเนาะพอมันอาจจะมีรสขมนะคะเราก็เลยนำเอาสกัดเย็นเนี่ยที่ผสมด้วยผลไม้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ได้ความสดของส้มซ่าใส่ลงไปก็จะเป็นเมนูสกัดเย็นส้มซ่ารวมถึงเมนูอื่นที่เป็นน้ำอะค่ะก็ใช้ส้มซ่าได้หมดเลย
0: พี่วรัญญาบอกว่าปัจจุบันบ้านวังส้มซ่ามีเกษตรกรปลูกส้มซ่าจำนวน500กว่าต้นค่ะผลผลิตอยู่ที่60ตันต่อปีราคารับซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทไม่ได้ส่งขายให้ที่อื่นนะคะเพราะว่าตั้งใจจะผลักดันให้เป็นพืช GI ของพิษณุโลกและต้องการทำให้ชาวบ้านวังส้มซ่ายกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการลิ้มลองรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแล้วก็เครื่องดื่มส้มซ่าแวะอุดหนุนกันได้ที่บริเวณจุดชมวิวบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาค่ะพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกนะคะว่าถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแบบอร่อยๆก็แนะนำเป็นเส้นหมี่ขาวหรือไม่ก็หมี่ซั่วค่ะเพราะว่าเส้นพวกนี้จะดูดซึมน้ำก๋วยเตี๋ยวได้ดีเลยค่ะก็ไปลองชิมกันได้ค่ะพาไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะชาวบ้านกว่าร้อยคนคุณผู้ชมแห่พากันไปจับฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำนะคะที่เขื่อนทับเสลาค่ะก็หลายคนนำปลาขายสร้างรายได้วันหนึ่ง 2,000 ถึง 3,000 บาทเลยค่ะบรรยากาศที่ท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟเขื่อนทับเสลาตำบลระกำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยคนเลยนะคุณผู้ชมก็ใช้ตาข่ายใช้แหจับปลากันแบบคึกคักเลยค่ะหลังฝูงปลานานาชนิดว่ายทวนกระแสน้ำจากผืนป่าห้วยขาแข้งลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนทับเสลาค่ะ
3: มาครับคราวนี้เกิดน้ำไหลลงมาบ่าลงมาคราวนี้ก็ปลาก็ขึ้นสวนไปวางไข่ข้างบนนะครับเพื่อจะให้ไข่มันไหลลงมาในเขื่อนนะครับ
4: ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีไหม
3: เกิดขึ้นทุกปีครับ
4: ทุกปีครับช่วงไหน
3: ช่วงหน้าฝนครับ
4: ช่วงต้น
3: ถ้ามีฝนน้ำไหลมาปลาก็จะสวนขึ้นทันที
0: ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่มีทั้งปลาสร้อยปลากดปลาขยงปลาช่อนปลานิลโดยชาวบ้านจะใช้วิธีทอดแหใช้สวิงช้อนตะข่ายลอบดักปลาและฉมวกค่ะบางคนสามารถจับได้หลากหลายชนิดเฉลี่ยวันละ50ถึง100กิโลกรัมสร้างรายได้วันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทค่ะลูกค้าที่มาซื้อปลาก็มาจากหลากหลายจังหวัดมีทั้งชัยนาทนครสวรรค์ขณะที่บางคนเดินทางมาไกลถึงบุรีรัมย์เลยค่ะลูกค้าบอกว่าราคาปลาที่เขื่อนเนี่ยถูกกว่าปลาที่จำหน่ายตามท้องตลาดบางคนมาซื้อเพื่อรับไปจำหน่ายต่อบางคนก็ซื้อไปประกอบอาหารบริโภคกันเองภายในครัวเรือนค่ะ
5: ไปทานอ่ะแบ่งพี่น้อง10กว่าคนนะคะ
6: โอ้ชอบปลา
5: ใช่ใช่มาจากชัยนาทแต่ปลาเยอะนะคะปลาเยอะ
6: เป็นมหากรรมเลยเมื่อวันนี
5: ้พี่เมื่อวานเยอะกว่านี้นะหนูมาไม่ทันเมื่อวานปลาช่อนตัวโลกว่าโลละ70หนูมาไม่ทัน
7: แล้วปลาถือว่าราคาเป็นไงครับ
5: สำหรับหนูเป็นผู้บริโภคเนาะหนูไม่ใช่แม่ค้าหนูถือว่าราคานี้ถูกเพราะว่าท้องตลาด100 120
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปรากฏการณ์ปลาชุกชุมและว่ายออกจากเขื่อนทวนกระแสน้ำเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะโดยจะเกิดเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

0: จนมวลน้ำจากพื้นป่าและภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไหลมาตามลำธารสายเล็กๆลงสู่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาค่ะชาวบ้านบอกว่าปีนี้ปลาเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะถ้าใครที่มีเวลาหรือตั้งใจที่จะจับปลาทั้งวันเนี่ยก็สามารถจับได้วันหนึ่งถึง200กิโลกรัมเลยค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะใครที่อยากจะเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะแบบใกล้ชิดเลยแนะนำที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าปีนี้ผืนป่าเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพค่ะตั้งแต่มีฝูงผีเสื้อหายากแล้วก็จะพาไปแอบดูสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างเช่นกระทิงติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพค่ะ
1: วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะไม่ได้พามาชมแค่น้ำตกหรือว่าผีเสื้อค่ะแต่วันนี้ที่จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะโดยมีพี่แก้วค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานค่ะจะพาเราไปท่องเที่ยวกันแต่จุดแรกเลยคือเราจะต้องไปที่ไหนกันก่อนคะพี
2: ่ไปที่น้ำตกก่อนนะครับครับสวัสดีครับที่แก้วปางสีดานะครับหลังจากที่จากน้ำตกแล้วเราก็จะไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็ไปที่หอดูสัตว์กันนะครับนะครับ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่สวยงามแปลกจากฤดูกาลอื
2: ่
1: น
2: ๆแน่นอนนะแน่นอนครับเดี๋ยวลงไปที่น้ำตกปางสีดาเลยครับ
1: ไปเลยค่ะ
2: อันนี้เป็นหอยทาก
1: หอยทาก
2: หอยทากเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเป็นหอยที่ไม่มีฝาปิด
1: ค่ะ
2: แล้วจะมีหอยชนิดนึงเขาเรียกหอยหอม
1: หอยหอม
2: จะมีฝาปิดบางคนเขาบอกว่าเอ้ยหอยจะเจอเฉพาะในน้ำไม่ใช
1: ่
2: หอยบนบกก็มีแล้วถ้ายิ่งเป็นหอยหอมจะมีนักท่องเที่ยวนะบางทีเราเผลอก็จะมาเก็บเราก็จะแนะตักเตือนแล้วก็ส่วนมากก็จะตักเตือนนะครับ
3: ก่อนจะพาไปสัมผัสน้ำตกปางสีดาจะพามาชมสิ่งสวยงามระหว่างทางกันก่อนค่ะทั้งเห็ดถ้วยแชมเปญเห็ดร่มสีส้มและพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่กำลังผลิบานเติมความสดชื่นสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าค่ะ
2: อันนี้บีโกเนียครับก้านดอกเห็นไหมสีแดงดอกสวยอันนี้ประดับหินนะครับหรือใบเดียวดอกเดียว
1: คร
2: ับประดับหินอันนี้เกล็ดหอย
1: อันนี้คือ
2: เป็นไม้ที่หายากเราจะเจอเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะปีนึงจะออกดอกครั้งนึงก็คือหน้าฝน
1: ค่ะ
2: นะครับอีกสักพักนึงก็จะร่วงโรยอีกคนที่คนหายากก็คือนี่ฮะ
1: เฟิร์น
2: เรียกเฟิร์นก้านดำ
1: ค่ะ
2: ก้านจะสีดำส่วนมากเราจะเห็นเป็นเฟิร์นอะไรฮะเฟิร์นก้านเขียวและก้านเหลืองเหลือง
1: ใช่อ
2: ันนี้เป็นเฟิร์นก้านดำครับ
1: เฟิร์นก้านดำ
2: ใช่ครับกระแตไต่หินในกระแตตรงนี้เห็นไหมจะมีเปาะน้ำน้ำตรงนี้ครับถ้าเราเดินป่าช่วงหน้าแล้งน
1: ะ
2: ถ้าเรามีน้ำกินเราหิวน้ำนะครับเราก็ถอนขึ้นมาเสร็จแล้วมาทำความสะอาดแล้วเคี้ยวกินน้ำได้เลย
1: เนี่ยเขาเป็นต้นที่สะสมน้ำเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
4: แล้วอย่างนี้มีน้ำ
2: อันนี้มีน้ำครับนี่ไงในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่านตะขาบ
1: ว่านตะขาบ
2: เป็นป้องเหมือนตะขาบเห็นไหม
1: ค่ะ
2: แมลงสัตว์กัดต่อยโดนตะขาบกัดแมลงต่อยน้ำร้อนลวกในป่าเราไม่มียาเราก็ถอนมามันทดแทนว่านหางจระเข้ได้เลยทุบๆๆแล้วไปพอกแผลผ้าพันมันจะดูดพิษออกมาว่านตะขาบเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วครับเนี่ยสมัยก่อนนะครับเน
1: ี่
2: ยเห็นไหมแค่อันนี้แค่ก้อนหินก้อนเดียวนะ
1: แค่ตรงนี้เท่านั้น
2: แค่ตรงนี
1: ้
2: แล้วคิดดูสองข้างทางก่อนถึงน้ำตกอ่ะมันมีอะไรเยอะแยะแต่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคืออะไรฮะ
1: อะไร
2: หงเหิน
1: หงเหิน
2: หงเหินไม่เจอตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้างล่างหงเหินหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งคือดอกข้าวพรรษามันจะมีสองสีนะครับที่นี่คือสีขาวกับสีเหลือง
1: ค่ะที่ดอกไม้จะห้อยๆออกมา
2: ใช่ใช่หรือ
1: น้ำตกมาไกลๆนะคะนี่ก็คือมาถึงแล้วค่ะจุดนี้น้ำตกปางสีดา
2: ครับนี่คือน้ำตกปางสีดา
1: ะ
2: นะครับเป็นตัวน้ำตกสูงประมาณ7เมตรน
1: ะ
2: ถึง7ถึง10เมตรนะครับนะมันจะมีแอ่งอยู่2แอ่งสังเกตไหมครับแอ่งข้างหน้าน้ำจะลึกหน่อยสำหรับคนโตเล่นแอ่งลงมาตรงนี้เป็นบ่อเล็กๆสำหรับลูกหลานสามารถเล่นได้นะครับ
1: เล่นได้
2: ใช่ฮะและจากตรงหน้าผาขึ้นไปประมาณ4ถึง500เมตร
1: ค่ะ
2: 3ตรงเนี้ยจะเป็นลำธารยาวขึ้นไป
1: ค่ะ
2: นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นทั้งบนก็ได้อ๋อ
1: เล่นทั้งบนก็ได้
2: ใช่ครับ แต่มีเส้นทุกขาวเห็นไหมข้างบนที่เราขึงเชือกไว้ก็คือห้ามเข้าใกล้หน้าผาแล้วก็จะมีป้ายบอกห้ามปีนนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมายืนดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับหนึ่งดูน้ำก่อนน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะที่เราจะต้องแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาทุกเช้าวันนี้เล่นได้หรือเล่นไม่ได้เนี่ยผู้บังคับบัญชาจะสั่งไปที่ด่านข้างนอกว่าวันนี้น้ำสามารถเล่นได้นะนักท่องเที่ยวจะขึ้นมานะครับแต่ขณะเดียวกันทุกครั้งถ้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วครับ
3: ความสวยงามของน้ำตกไปแล้วพี่แก้วจะพาเราไปต่อที่โป่งผีเสื้อแต่ระหว่างทางเราได้เจอกับหมาไม้สัตว์ป่าหายากตระกูลเพียงพรที่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นค่ะ
1: เราเดินทางกันมาถึงจุดที่2แล้วนะคะจุดนี้คือเป็นจุดชมผีเสื้อ
2: ชมผีเสื้อเขาเรียกว่าโป่งผีเสื้อซึ่งห่างจากตรงน้ำตกกินเนี่ยนะครับที่เราลงไปประมาณ400เมตรครับ
1: อ๋อ400เมตร
2: ครับผม
1: อย่างช่วงที่เรามานี่เราจะได้ชมผีเสื้อพันหายากหรือว่ายังไงบ้างคะพี่ช่วงนี
2: ้ในช่วงนี้ช่วงกันยานะครับมันจะเป็นจุ่มกลุ่มผีเสื้อที่หายากแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับมีแต่ปัญหาก็คือ1แสงแดดไม่มีผีเสื้อไม่ลงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของผีเสื้อเขาจะกลัวฝนนะครับพอไม่มีแดดไม่มีอะไรเขาจะอยู่ในป่าดังนั้นเราต้องไปลุ้นกันในป่าเส้นทางสื่อสารธรรมชาติที่เราจะเดินเนี่ยวันนี้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงนี้โป่งผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อจะน้อยนะครับเพราะว่าผีเสื้อจะออก2ช่วงก็คือ 1. ต้นฝนต้นฝนออกไปแล้วคือพฤษภามิถุนาอีกปลายฝนเรามาลุ้นกันระหว่างธันวากับมกราว่าจะออกช่วงไหน
4: นี่คือผีเสื้อหนอนพุทรานะคะตัวจิ๋วค่ะเขามีอายุสั้นมากค่ะอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นค่ะสวยมาก
2: เหมือนตุ๊กตา
4: ตุ๊กตาดูลายดินี่เราเริ่มต้นของเส้นทาง
2: ศึกษาธรรมชาติ
4: ศึกษาธรรมชาตินะคะ
2: เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะมีทั้งความหลากหลายของพืช
4: ค่ะ
2: ความหลากหลายของสมุนไพรความหลากหลายของแมลงที่เราสามารถเรียนรู้ได
4: ้ค่ะ
2: นะครับ
4: อะไรนะคะ
2: อาไซเลียนที่บิน
4: อาไซเลียนนี่คือ
2: ผีเสื้อ
4: ผีเสื้ออ
2: ่ามันจะมีชื่อของเขาผีเสื้อทุกตัวมีชื่อ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ผีเสื้ออาไซเลียนพวกก็จะกินใบนี้เป็นอาหารตัวเป็นตัวนอน
4: พวกนี้กินใบอะไรอะคะ
2: แข้งไก
4: ่กินใบแข้งไก่เป็นอาหารเนี่ยเราเริ่มเจอผีเสื้อนะคะเข้ามานี่เจอแล้ว1ตัว
2: คือกลุ่มแพทย์แผนไทยหลายพื้นที่ก็จะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรด้วยนะครับเพราะว่าป่าที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยนอกจากจะเป็นอะไรนะพืชที่ทำให้เรามีออกซิเจนได้หายใจแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสมุนไพรยังเป็นผักยังเป็นอาหารให้กับพวกเราได้เยอะแยะเลย
4: ค่ะนี่คือตลอดเส้นทางประมาณสัก 1.8 กิโลเมตรใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลเดินกำลังเหงื่อออกพอดีเลย
4: ค่ะ
2: นะครับไอ้ตัวนี้ก็เข็มขาวเข็มขาวใช้รากต้มดื่มอันนี้ก็เป็นแก้ไข้หวัดนะครับนะแก้ไข้หวัดไอ้ตัวนี
4: ้มองไปทาง
2: กำลังช้างสารกำลังช้างสารหรือบางคนเขาเรียกต้นคอนแคนบ้านต้นคอนแคนป่าเนี่ยเวลาออกดอกจะเป็นพวงเหมือนว่าเหมือนกับไอ้วาสนาแต่เราก็เก็บดอกเนี่ยสามารถไปทำอาหารได้แต่รากของเขาเนี่ยครับไปต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังอีกเห็นไหมนี่สมุนไพรที่ในเมืองในบ้านเราเยอะแยะมากมายมันอยู่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เรียนรู้แล้วถ่ายทอดให้กับคนปัจจุบันว่าเราจะถ่ายทอดกันต่อไปยังไง
3: เส้นทางศึกษาธรรมชาติเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหลายชนิดและพันไม้ต่างๆทำให้เข้าใจถึงบทบาทของพืชพันธุ์แต่ละระดับชั้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่มเงาแต่เป็นปอดขนาดใหญ่ที่คอยฟอกอากาศคอยอุ้มน้ำใต้ดินและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตค่ะ

0: ช่วงบ่ายๆทีมงานเราก็มาเฝ้ารอเวลาเพื่อเก็บภาพกระทิงป่าออกมาหาหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดรับน้ำฝนซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีบริเวณทุ่งหญ้าโป่งกระทิงแต่ระหว่างรอลองเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆพบรอยเท้าของกระทิงป่าจำนวนมากค่ะ
1: ทุ่งหญ้าโป่งกระทิงเพราะรอยกระทิงเยอะมากกระทิงเยอะมากทิ้งตรงนี้นะ

0: ครับกระทิงป่าที่ปางสีดานี่หรือสัตว์ป่านี่ฮะมันยังเป็นสัตว์ป่าที่ 100% อยู่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเราคุยกันได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเขารู้แล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะไม่ออกให้เราเห็นดังนั้นการที่จะมาซุ่มดูที่นี่นะครับจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเสร็จแล้วจะมีเจ้าที่เนี่ยพามาที่นี่นะครับเดินเข้ามากระทิงมันออกมาทื้นที่โล่งไม่ว่าจะเป็นที่เขาแผงม้าเองก็ดีหรือพื้นที่ต่างๆเองก็ดีเนี่ยที่ออกมาทีโล่งเพราะว่าเขามีหญ้าให้กินเขาจะมาออกมากินหญ้าหญ้าที่มันเขาเรียกหญ้าระบาดก็คือหญ้าขึ้นมาจากดินประมาณ1คืบเนี่ยเขาหญ้าระบาดเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็มีแร่เกี่ยวกับอาหารของเขาดีๆมากดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำที่นี่ก็คือการเสริมโป่งอีกที่หนึ่งก็คือเสริมโป่งแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีแหล่งน้ำมีโป่งนะครับผมว่ากระทิงในที่เนี้ยมันจะไม่ลงไปข้างล่างแต่ณ ปัจจุบันนี้การจัดการทุ่งหญ้าไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าและท่านผู้ช่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะจัดการให้ดีเพราะว่าถ้าเราจัดการดีแล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะไม่ออกไปข้างนอก
1: เมื่อแดดร่มกระทิงป่าเริ่มทยอยออกมาหาเล็มหญ้าอยู่อย่างเงียบสงบซึ่งเรามองจากหอดูสัตว์ในระยะที่ปลอดภัยโดยไม่ส่งเสียงรบกวนค่ะ
2: เจอแล้วค่ะกระทิง2ตัวนะคะหลังจากที่เรานั่งเฝ้ามาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าด้วยกันค่ะตอนนี้กระทิงเริ่มออกมาหากินแล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะวันนี้เราได้เห็นกระทิงตัวเป็นๆถึง2ตัวด้วยกันค่ะ
1: การเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาสิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์และไม่ทิ้งขยะไว้ภายในป่าเพราะทุกก้าวที่เราเดินผ่านคือบ้านของสิ่งมีชีวิตและต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตเป็นปราการธรรมชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
3: ใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กันได้ก่อนค่ะซึ่งไปแล้วก็ต้องเคารพแล้วก็ใส่ใจสัตว์ป่าไม่รบกวนสัตว์ป่านะคะปิดท้ายกันด้วยถนนมอสพรมสีเขียวค่ะทางขึ้นเขาจอมทองอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีมอสเขียวขึ้นเต็มถนนตลอดเส้นทางกลายเป็นพรมสีเขียวสวยงามมาก1ปีมีให้ชม1ครั้งและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ที่บ้านดงกระทงยามครับผมซึ่งที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นชุมชนของชาวไทยพวนครับเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาว่าเขาทำอาหารอร่อยๆด้วยวิธีการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับผมไข่ตุ๋นไปน้ำโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยเดี๋ยวใจเย็นทักทายมาทักทายเวลาที่มาเที่ยวที่บ้านดงกระทงยามกิจกรรมแรกก็คือจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะต้อนรับด้วยอันนี้อะไรครับผมที่ถืออยู
2: ่ดอกกุหลาบใบเตย
1: ดอกกุหลาบใบเตยนี่มีคนอยากได้แล้วสวัสดีคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะ
3: เป็นไงลูกจะเอาเหรอคะ
1: เอาได้เลยลูกแล้วเห็นคุณพ่อเตรียมอะไรมีอันนี
4: ้ผ้าขม่าผ้าเร็ว
1: พี
4: ่ต้อนรับครับ
1: ครับ
4: ขอฝากพี่น้องไทยพวนบ้านดงกระทงยามหน่อยนะ
1: ครับให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยเนาะ
4: ผูกมัดหัวใจ
1: นี่สวัสดีทุกคนเลยลูกสวัสดีน่ารักมากเลยขอบคุณครับ

0: ครับหอมด้วยคุณผู้ชมนี่นะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแบบเป็นกรุ๊ปเป็น10 20คนเขาก็ทับให้ครบทุกคนเลยนะน่ารักมากเลยหนูชอบอ่ะลูกหนูชอบเอาบุ๊คให้อันนึง
1: แล้วก็ขอเชิญไปชิมขนมบัตรตน
0: ขนมบัตรตนคืออะไรเอ่ย
1: ขนมบัตรตนคือ
0: ไม่เป็นไปดูกันเลยดีกว่า
1: ไปดูเลยค่ะไปชิมได้เลย
0: ขนมบัตรตนจะเป็นขนมพื้นบ้านของชาวไทยพวนอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีงามๆเลยเวลาเจอแม่ครัวก็จะสวัสดีสวยๆหน่อยเพราะว่าเราจะฝากท้องเอาไว้ที่นี่แล้วมาตูนมันแปลว่าอะไรอะแม
2: ่มาตูนก็นี่แหละก็คือข้าวปั๊กหัวเขียว
0: อ๋อเนี่ยเหรอแต่ว่าภาษาไทยพวนเรียกว่ามาตูนโอเคอันนี้เราขูดเนื้อฟักออกมาได้แล้วเป็นเนื้อแบบนี
2: ้แล้วก็มาเจียวหัวหอม
0: อันนี้หอมเจียวเราเจียวไว้แล้ว
2: เจียวไว้แล้ว
0: ต้องเป็นเคล็ดลับใช่ไหมต้องเจียวให้ดำๆ
2: ไม่ดำ
0: อ
2: ัน
0: นี้มันพลาดใช่ไหม
2: เออนี่พลาด
0: โอ้ผมก็นึกว่ามันเป็นเทคนิคว่าต้องเจียวดำๆถึงจะอร่อยน้ำมันหมูมีหอมเจียว
2: มีหอมเจียวแล้วก็ใส่ฟัก
0: จำเป็นต้องใช้เตาถ่านไหมเตาแก๊สได้ไหมเนี่ย
2: เตาแก๊สก็ได้แต่มันช้ามันเป็นสักสองชั่วโมงนะกว่าจะสักเสร็จ
0: อ๋อมันเปลืองแก๊ส
2: มันเปลืองแก๊ส
0: อันนี้กะทินะเดี๋ยวผมช่วยเทให้แม่
2: เอาใส่อาเทให
0: ้เอาหัวหางหมดเลย
2: ล้วงกันหมด
0: โอ้ยนี่เข้มข้นนะเนี่ย
2: เข้มข้น
0: อันนี้คั้นเองนะไม่เอาน้ำแมวนะก้น
2: แมวไม่เอาแล้วอันนี้เราแป้งใส่นะ
0: อันนี้แป้งอะไร
2: แป้งข้าวเจ้า
0: แป้งข้าวเจ้า
2: แป้งข้าวเจ้าใส่แป้งมันน้ำตาลหน่อย
0: น้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมน้ำตาลทรายได้ไหม
2: ทรายก็มี
0: สองอย่าง
2: สองอย่างกวนไปเรียกกระชองตะโมงอันเนี้ย
0: อ๋อกวนจนแป้งมันสุกแล้วมันก็เหนียวขึ้นมา
2: เองมันก็เหนียวให้น้ำมันแห้งนั่นแหละวักมันน้ำมันเยอะ
0: พอเราเคี่ยวจนมันแห้งได้ที่แล้วเราไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปเทใส่พิม
0: คุณผู้ชมผมจะให้ดูนะว่ามันเคี่ยวยากขนาดไหนนะเพราะว่ามันเหนียวแบบดูนะมันเหนียวขนาดนี้ไม่หล่นอ่ะอันนี้เสร็จแล้วก็โรยถั่วป่นถั่วคั่วชิมดีกว่าคุณผู้ชมหอมจังอร่อยอ่ะมันคล้ายๆหม้อแกงเหมือนกันนะแม
2: ่เหมือนกันหอมเจียวไง
0: มันเหมือนเอาหม้อแกงกับขนมกล้วยมาผสมกันแล้วก็ใส่ฟักเข้าไปความอร่อยมันคือฟักฟ
2: ัก
0: มันจะกรอบแล้วมันก็จะไปตัดรสหวานทำกินเองหรือทำเวลามีงานหรืออะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ทำมีงานมีการเลยเขาไม่ค่อยทำกันเยอะหรอกแม่เนี่ยทำ
0: มันทำยากใช่ไหม
2: มันทำยาก
0: หนูทำขายได้เลยเนี่ยอร่อยมากครับผมเดี๋ยวก่อนจะกินจานต่อไปเห็นคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ
2: ์พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
0: เป็นของโบราณแบบของชาวบ้านแท้ๆเลยเอามาเก็บไว้เพราะเขาบอกว่าไทยพวนอพยพมาอยู่ที่นี่นี่หลายร้อยปีแล้ว
2: โอ้หลายร้อยปีอ
0: ่ะเดี๋ยวเราไปดูพิพิธภัณฑ์กันคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปดูว่าเขามีอะไรน่ากินกันอีกวันนี้ อร่อยคุณแม่ขอบคุณมากครับคุณแม่ชอบมากชอบมากเลยชอบจริง
2: ๆเอาไปกินนะเนี่ยไม่แน่นะ
0: ก็เอาอยู่แล้ว
2: เอาไปสิเอาสักกล่องไป
0: โอเคเดี๋ยวมาดูพิพิธภัณฑ์กันนะครับมาถึงแล้วว้าวแบบโบราณมากสวยมากคุณผู้ชม
1: เมื่อ200ปีก่อน
0: ครับผม
1: มีชาวไทยพวนอพยพมาจากเวียงจันทน์มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่นี
0: ่ก็คือแบบว่าบรรพบุรุษของคุณแม่นั่นแหละ
1: จ้ะ
0: จากเวียงจันทน์มาตั้งแปลว่าชาวไทยพวนก็จะมีเชื้อสายของชาวลาวถูกไหมเวียงจันทน
1: ์ลาวอยู่ประเทศลาวเรียกลาวพวน
0: ลาวพวนมาเมืองไทยเรียกไทยพวน
1: ไทยพวน
0: และอันนี้ก็คือของที่ตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษเราก็มาเก็บไว
1: ้จ้ะ
0: เอ้าเดี๋ยวไฟไหม้
1: ไม่ไหม้ค่ะ
0: อยู่ไฟนี่หมายถึงอ
1: ยู่ไฟนี
0: ่
1: หมายถึงหลังคลอดแล้วก็จะมานอนอยู่ไฟประมาณ15วันอยู่ไฟเพื่อให้มดลูกแห้งอาบน้ำร้อน
0: ก็คือเหมือนกับให้ร่างกายมันกลับมาปกติ
1: ค่ะ
0: คำว่าอยู่ไฟคุณผู้ชมก็คือว่าอยู่ในห้องอุ่นๆนะครับผมทีนี้มันมีภาษาแปลกๆที่ดึงสแนนอยู่ไฟหลังกำลูกสแนนคือ
1: สแนนคือแค่อยู่ไฟหลังคลอดลูกกำก็คือ
0: ข้อลูกภาษาไทยโบราณกำลูก
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้คือรูปบรรพบุรุษจริงๆเลย
1: โน่นมาจากเวียงจันท
0: ร์หลวงแม่เจ้าคำดี
1: หลวงแม่เจ้าคำดีเป็นคนสามแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่5 6 7
0: เป็นคนที่แบบพาพวกเรามาอยู่ที่นี่
1: พากันมาด้วยกัน3กลุ่มแล้วจะพามาดูเงินสมัยโบราณนี่คือเงินหาง
0: จริงเหรอนั่นคือเงินเหรอมันแท่งเบ้อเด้อเธอเลย
1: แท่งเป็นแท่งเงินหาเงินลาดเงินพดด้วง
0: พดด้วงเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ว่าเงินหาเงินลาดเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าคืออะไร
1: พันกว่าปีมาแล้วตั้งแต่อยู่ประเทศลาว
0: อ๋อนี่คือใช้ตั้งแต่ที่ลาว
1: ทำนา
0: อันนี้เป็นของโบราณจริงๆของที่เคยใช้จริง
1: อันนี้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
0: เราจะหาอาหารหาวัตถุดิบกันก็เนี่ยแหละแม่แล้วงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปแบบเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปจับปลาดูบ้างได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: ไม่ใช่ว่าโชว์อย่างเดียวปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบนี้อยู
1: ่สุ่มก็ไปสุ่มปลาย
0: ังจับด้วยสุ่มจับด้วยรอบยังอยู่เลย
1: อยู่ค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้หายากแล้วส่วนใหญ่นี้เขาจะเป็นข่ายเป็นอะไรกันหมดแล้วไงเดี๋ยวจะไปลุยจับปลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่พามาเดินชม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผมได้รู้จักกับชาวไทยพวนไปบ้างแล้วต่อไปผู้ใหญ่จะพาผมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพวนฉบับจริงครับไปเที่ยวนี่ๆๆๆอ้าวสวัสดีครับก่อนครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: แจ๋วๆเลย
0: ขึ้นรถเลยเร็วขึ้นเลย
3: จะพาไปดูวิถีชีวิตของชุมชนดงกระทงยามครับ

0: งแล้วครับหนองน้ำหมู่บ้านนะที่เขาไว้หาปลานะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นหนองแบบเป็นแหล่งน้ำชุมชนว่างั้น
0: ครับ
1: ใครมาหาก็ได
0: ้นี่เรามีอุปกรณ์ก็เอาแหมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสักสุ่มด้วยนะครับซึ่ง
1: สุ่มด้วย
0: ครับเป็นวิถีชีวิตเดิมๆซึ่งเรา
1: อันนี้ผมอยากลองนะสุ่มเนี่ยผมว่ามันมาจากคำว่าแบบสุ่มอะตรงเลยนะก็คือสุ่มไงก็คือสุ่มไงเราก็สุ่ม
0: อันนี้คล้องครับเอาไว้ใส่ปลา
1: เล็กเล็กไปเปล่าม
0: ีอันใหญ่ก็มีอันนี้มาให้ดูก่อน
1: อ๋อแบบระดับผู้ใหญ่พาผมมาแล้วมันต้องปลาตัวอย่างนี
0: ้ใช่มีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วปลาตัวนี้สมบูรณ์เลยแหละ
1: เราไปต่อกันเลยอ่ะตุ๋นตุ๋นไปไหมหรือตุ๋นจะกินหญ้าอยู่ตรงนี้จะติดใจหญ้าสงสัยหญ้าที่นี่อร่อยคุณผู้ชมไป
0: ครับชันนะระวังนิดนึง
1: เพิ่งรู้จากคุณพ่อว่าผมนึกว่าแหเนี่ยมันมีแบบเดียวพ่อบอกแหมันมีหลายแบบด้วยอันที่เราเอามาวันนี้เขาเรียกแหอะไรครับ
0: อันนี้เรียกแหสาวครับ
1: แหสาว
0: ครับ
1: แล้วมีแหหนุ่มไหม
0: แหหนุ่มไม่มี
1: สาวเชือกเข้ามา
0: ครับเชือกก็เรียกสายกระได
1: และแหงมคืออะไร
0: แหงมนี่ก็จะมีการพอทอดไปเสร็จปั๊บเราก็จะต้องมุดน้ำลงไปงมมันจะอยู่ใต้น้ำ
1: โอ้ถ้าใครเขาจะใช้มันก็ลำบาก
0: เลยเป็นช่วงฤดูแล้งอันนี้จะช่วงหน้าน้ำเนี่ยฤดูน้ำ
1: แบบประมาณแบบว่าน้ำแบบไม่ได้ท่วม
0: น้ำไม่นั่นเท่าไหร่ก
1: ็
0: เดี๋ยวลองดูเนาะ
1: ชัวนะ
0: ทอดปั๊บได้ปุ๊บ
1: เอาแล้วเอาพ่อพร้อมไหมครับหนึ่งอ่ะเอาเลยพ่อ
0: พร้อมเลยนะ
1: ไปละนี่ตุ๋นจะไปทำไมอ่ะตุ๋นจะไปยุ่งอะไรกับเขาตุ๋นจะไปทำไมอันนี้มันเป็นแหสาวไม่ใช่แหงมตุ๋นจะไปทำไม
0: จะไปมุดงมช่วยหรือ
1: ม
0: ั้ง
1: ไม่ต้องงมอันนี้มันแหสาวลูกนี่ก็จะไปช่วยเขาอีกดู
0: จะลงไปช่วยมั้งน่าจะประมาณสักตัวมั้งนี่มาแล้วมาจริงแล้วนี่เห็นไหม
1: โอ้ยมันจะกินกันพอ
0: ได้พอเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมได้ตัวแล้วเนี่ย
1: มันจะเหลือนะเนี่ยเราจะกินกันเนี่ยทั้งทีมงาน 7-8 คน
0: เนี่ยต้องทอดอีกทอดแค่นี้ครั้งเดียวไม่พอต้องทอดเรื่อยๆ
1: อันนี้ปลาตะเพียนหางแดงนะพ่อ
0: ตะเพียนหางแดง
1: ไปจุ๊บปลาแล้วจุ๊บจะทักทายอยากรู้จักกัน
0: จะกินดิบจะเลิกไม่ใช่ปลาดิบนะเนี่ย
1: หมาญี่ปุ่นหมาญี่ปุ่นติดใจใหญ่เลยจะเอาให้ได้เลยเอา
0: ไปคล้องไว้ก่อน
1: โอ้ยยุ่งจังเลยเรายุ่งจังเลยตุ๋นยุ่งจังเลยเนี่ยอยากรู้อยากเห็นไปหมดตุ๋นนี่กับปลานี่ไม่ได้เลยนะจะไปที่ไหนดีชอบจริงๆเลยคร
0: ับ
1: เรื่องปลานี่ทีนี้มันก็ต้องย้ายจุดถูกไหม
0: ขยับไปนิดนึงเพราะว่ามันจะทอดที่เก่าไม่ได้
1: เดี๋ยวผมขอลองบ้างถ้าอย่างนี้ผมสู้ได้
0: จับไว้ประมาณหน้าอกอะ
1: แล้วเราจะต้องพลาดยังไงนะผมลืมกลางศอกใช่ไหม
0: กลางศอกเอาตรงนี้มาใส่ศอกไว้ทีนึงก่อน
1: ศอกขวาแล้วก็ศอกซ้ายไว้พร้อมกลาง
0: ข้างล่างจับข้างล่างเลย
1: จับล่างสุดเลยนี่พร้อม
0: เออทางนี้ดิทางนี้ทอดแบบนี้เวียงไปแบบนี้มันจะทอดกลับหลังแล้ว
1: หนึ่งสองสาม
0: เออนั่นละ
1: โปรตีแหมันต้องกลางคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นการทอดที่ได้พุ่มใหญ่มากเฮ้ยกระตุกด้วย
0: กระตุก
1: โหหนักมากเฮ้ยพ่อติดต่อเดี๋ยวขาดติดต่อนี่ไงพ่อสาวได้แล้วก็คิดว่าปลาก็น่าจะหลุดไปแล้วแหละ
0: หลุดแล้วแหละมันลงหินไปหมดแล้ว
1: ลงหินไปหมดแล้วครับไม่ง่ายที่คิด
0: ไม่ง่ายนะ
1: แต่ว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในการเรียนรู้วิถีชีวิตเนาะเดี๋ยวเรายังมีอีกก็คือไปสุ่ม
0: เป็นสุ่ม
1: ถ้าสุ่มนี้ต้องน้ำน้อยๆหน่อย
0: ครับน้ำน้อยๆครับเพราะว่าสุ่มเนี่ยมันท่วมหัวสุ่มแล้วปลาจับไม่ได้แล้ว

0: ลงแล้ว
1: ปลามันจะได้มุดโคลนไง
0: แล้วอย่างนี้ปลาไม่หนีเหรอ
1: ไม่หนีเพราะปลาพวกนี้มันจะมุดลงไปอยู่ใต้
0: อ๋อแล้วเดี๋ยวเราค่อย
1: ฝึก
0: ถ้าเจอก็จะเจอเลยเหรอ
1: ครับถ้าเจอปั๊บมันก็จะดิ้น
0: มาผมขอลองสักอันได้ไหมพ่อเราคนละอันกันมา
1: ปลาแล้วตอนนี้
2: ถูกแล้วพ
1: ่
2: อ
1: เดี๋ยวลองไล่ดูก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ปลาอะไร
1: อ๋อมันเป็นปลาดุก
2: โอ้โหจับดูแล้วรู้เลย
1: ถูกแล้วถูกตัวมาแล้ว
0: อย่างนี้มันก็ยังหนีได้ใช่ไหม
1: ถ้าเราปิดไอ้รอบข้างมันไม่สนิทมันก็มุด
0: หนีได้นะ
1: เออแต่ต้องเหยียบให้มันสนิทก่อนพอสนิทอ
0: ย่างนี้คนที่จะใช้สุ่มได้นี่ต้องจับปลาเป็นด้วยนะไม่งั้นเอามือลงไปจับนี่โดนเงี้ยงได้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยดุกนี่ไม่ได้จับในน้ำนี่ลำบากนี่มันวิ่งทั่วเลยนี่อ้าวได้แล้ว
0: มีแล้วคนอยากรู้อยากเห็นแล้วไปแล้ว
1: นี่ได้แล้วเห็นไหมแกตุนเอาไหมล่ะอยากจะลองจับแล้วอ
0: ยากรู้จักปลาดุก
1: ได้ปลาดุกแล้วเนี่ย
0: ผมดูแล้วมันไม่น่าจะได้เลยเนาะเออก็ได้เนาะผมนึกว่าแบบถ้าเราลงมาเดินกันเยอะๆอย่างนี้มันจะทำให้ปลาหนี
1: ปลามันชอบมุดอย่างเงี้ย
0: อ๋อมันหนีแต่มันคือมุดลงไปมันยิ่งทำให้เราสุ่มง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้น
0: ถ้ามันว่ายอยู่เราจะสุ่มไม่เจอ
1: ใช
0: ่โอ้คือสุ่มมันเหมาะกับเวลาที่ปลาเนี่ยแอบอยู่ตามโคนตามพุ่มไม้
1: ตามพุ่มไม้ตามพงหญ้า
0: แต่ถ้าเป็นน้ำเยอะๆที่ปลาว่ายไปไหนมาไหนได้เราต้องทอดแห
1: ครับ
0: ครับผมแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหม
1: ก็มีอีกวิธีนึงเนาะมีดักรอบอ
0: ่
1: ะ
0: ไปดูรอบกันว่ารอบที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์จริงไหม
1: ครับ
0: นี่แล้วหมาผมยังไงเนี่ย
1: ไปขึ้นไปก่อนลูก
0: มองหน้าพ่อด้วย
1: ขึ้นไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ไปเอาปลามาไม่เอาปลามาหนูไม่ไป
1: ไว้แล้วนะ
0: เอาพ่อวางไว้แล้วคือรอบต้องมาวางกลางคืนถูกไหมคร
1: ับ ใช่วาง
0: และเช้าไม่เก็บตุ่นไปดูที่ตุ่นไปดูนี
1: ่
0: ก็คือเขาจะวางไว้ตามบริเวณที่ปลาจะว่ายผ่านใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นี่โอ้ได้หลายตัวเลยครับ
0: ปลาช่อนเหรอปลาช่อนตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมนี
1: ่ปลาช่อนนะครับ
0: มีปลาดุกด้วยนะ
1: กับรอบนี้มันจะมี2ฝั่งนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับซึ่งเอาไว้ปิดเราก็จะมีเชือกอยู่ตรงนี้ผูกไว้ให้แน่นเลยเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านหน้าที่เราเอาไว้ดักให้ปลามันเข้าตรงนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราได้ปลาแล้วเราเอาไปทำอะไรกินได้บ้างพ่อที่นี
1: ่ทำต้มยำทำแกงปลาหมกอะไรก็ได้แล้วก็ทำปลาปันนะที่จะทำอ่ะก็
0: ปลาปันคืออะไรอ่ะ
1: แถวในเมืองเขาจะเรียกว่าปลาทอดมันครับ
0: อ๋อทอดมัน
1: นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเนาะ
0: ใช่ครับตามปลาไปเลยคุณผู้ชมดูดิเขาชอบจริงๆนะปลาเนี่ย
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: วันนี้เราว่าอะไรไปนะครับผมคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับผม
3: สับปลาค่ะทำปลาปันค่ะ
0: ปลาปันมันจะคล้ายๆกับทอดมัน
3: อันเดียวกันค่ะ
0: อันเดียวกันเลยแล้วเราเอาปลาอะไรมาเนี่ยอุ้มปลา
3: ปลารวมปลาขาว
0: ปลากระดี
3: ่ปลากระดี
0: ่ปลาขาว
3: ปลาฉลาด
0: ปลาฉลาด
3: ปลาขยง
0: ปลาขยงก็เอาตัวเล็กๆแล้วทำไมเมื่อกี้เราได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาไม่เอาอ่ะ
3: ก็คือก้างมันแข็งอ่ะเขาเอามาทำอย่างนี้มัน
0: อ๋อมันสับยาก
3: สับยากค่ะ
0: อันนี้มันต้องสับแบบให้ก้างมันแหลกไปเลย
3: ค่ะให้มันละเอียดไปเลย
0: มันจะอร่อยเพราะก้างเนี่ยหรอ
3: จ้ะ
0: มันจะอะไรนะมันจะกินแล้วมันยังไงนะ
3: มันก็กรุบกรุบ
0: งั้นเดี๋ยวปลาช่อนที่ได้มาผมไปทำของผมนะ
3: จ้ะ
0: แม่ทำไมชาวไทยพวงถึงเรียกว่าปลาปันล่ะ
3: ก็ปลาปันคือทำแล้วปลามันเยอะเนาะทำแล้วก็แบ่งปันกันกินเรื่อยไป
0: อ๋อเขาเรียกว่าปลาปันมาจากแบ่งปันอย่างนี้เหรอละเอียดแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็มาตำหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรต่อแม่
3: พริกแกงค่ะ
0: พริกแกงเผ็ดตำจนเข้ากันดีแล้วใส่อะไรต่อคร
3: ับ ใส่ไข่ค่ะให้มันเหนียวแล้วมันจะฟูค่ะใส่ไข
0: ่อ๋อให้มันฟูหน่อยมันจะได้ไม่กระด้างเนาะ
3: ค่ะ
0: จะไม่เหมือนทอดมันแบบที่มาปั้นเป็นก้อนได้ใช่ไหมของเราจะเหลวๆนิดนึงนะตำจนเท่าที่อ่ะตำจนเหนียวเลยเนียวหนึบเลยเนี่ยอ่ะใส่ถั่วพูเนา
3: ะ
0: เป็นสูตรของบ้านเราเลยปกติที่อื่นเขาจะใส่ถั่วฝักยาวเพราะใส่ถั่วพูลงไปนี่ไม่ต้องตำแล้วใช่ไหมแค่คลุกเคล้าพอถูกไหมเดี๋ยวถั่วพูมันแหลกเนา
3: ะ
0: น้ำมันร้อนแล้วเอาใบโหระพาไปทอดก่อนไม่นัดกันเลยอ่ะโอเคพอทอดโหระพาเสร็จแล้วก็จะมาทอดตัวปลาปันแล้วอ่ะ บางอันก็เริ่มสุกแล้วสีเกรียมสวยเชียวเนาะ
3: จ้ะ
0: อ๋อเพราะมันมีไข่ด้วยใช่ไหมมันเลยฟูใช่เหมือนเวลาเราทำพวกกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะคุณผู้ชมเวลาผสมแป้งแบบไม่มีไข่มันก็จะออกมาประมาณคล้ายๆเทมปุระแต่ถ้าผสมไข่ปุ๊บมันจะเป็นแป้งพองๆแบบห่อตัวกุ้งงั้นไข่มันช่วยให้พองนะครับเวลามาผสมทอดนะปลาปั้นน่าสนใจคุณผู้ชมปลาปั้นเนี่ยกรอบนอกนุ่มในทั้งตัวก้างปลาเล็กๆที่ทอดกรอบแล้วกรุบทั้งถั่วภูที่กรุบๆกินแล้วเป็นอะไรที่แบบมันมีหลายรสสัมผัสเป็นอีกหนึ่งจานที่ทำไม่ยากใช้วัตถุดิบพื้นบ้านได้แบบคุ้มค่ามากสุดยอดมากเลยครับคุณแม่จะทำอะไรต่อครับวันนี
3: ้แกงปลาปลาสับค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือเอาปลาสับที่เราไม่ได้ไปทำปลาปั้นเมื่อกี้มาอันดับแรกคือโกบพริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงแบบแกงป่าตำพริกก่อนพริกแห้งนะ
3: เอาขามเลยค่ะ
0: ตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยแล้วก็หอมแดงน
3: ะ
0: หอมแดงแล้วก็กระเทียมใช่ไหมครับ
3: กระเทียมค
0: ่
3: ะ
0: ใส่กะปินะครับระดับสุดท้ายใส่กะปิลงไปเล็กน้อยเราก็จะเอาพริกแกงมาใส่ลงไปในน้ำแต่ว่าต้องน้ำคุกขิกเนาะน้ำไม่เยอะแซ่บแน่นอนอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมปรุงรสนะน้ำปลาต่อไปอ่ะใส่อะไรครับอันนี
3: ้ปลาค่ะ
0: ก็คือปั้นเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนหมูปลาช่ออะไรเงี้ยเนาะ
3: ค่ะ
0: ถ้าคนก็จะคาวเนาะต้องรอให้สุกหน่อยตอนนี้เดือดแล้วใส่อะไรต่อครับ
3: ใส่มะเขือค
0: ่
3: ะ
0: ใส่มะเขือเปาะลงไป
3: ใส่พริกค่ะเดี๋ยวรอมะเขือสุกก่อนใส่กระชายลงไปหน่อยค่ะ
0: ใส่กระชายครับมา
3: ก็ใส่ถั่วพูค
0: ่
3: ะ
0: เป็นแกงป่าที่แปลกนะมีถั่วพูด้วยไม่เคยกินคนที่นี่ชอบกินถั่วพูใช่ไหมฮะ
3: จ้ะ
0: ใส่ใบกะเพรากับใบยี่หร่านะ
3: พอละ
0: โอเคอันนี้เสร็จแล้ว
3: ค่ะ
0: อันนี้เสร็จแล้วอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับจานนี
3: ้แกงป่าปลาสับ
0: ท่าทางจะจี๊ดจ๊าดมากนะแม่นะโอ้โหเผ็ดร้อน
3: จ
0: ้
3: ะ
0: แต่อร่อยมากตรงที่แบบมันเป็นแกงป่าที่เป็นรสชาติของปลาผมก็ไม่เคยกินมาก่อนนะแล้วอร่อยด้วยกับพริกแกงเนี่ยเผ็ดๆแล้วหอมปลาแล้วก็ปลาสับอะครับมันจะมีรสชาติลงไปในน้ำแกงด้วยเนาะเวลาเราต้มอะครับมันเหมือนทำให้น้ำแกงมันหวานด้วยมันก็เลยอร่อยไปอีกแบบนึงแปลกคุณผู้ชมแต่วันนี้ได้สูตรเลยอะแกงป่าใส่ปลาแม่จับมือหน่อยขอยืมไปใช้นะ
3: ค่ะ
0: เจ๋งมากจริงแกงป่าใส่ปลาเพิ่งกินครั้งแรกโดนเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่อะไรครับผม
2: โสภาค่ะ
0: คุณแม่โสภาจะสอนผมทำอะไรวันนี
2: ้แกงขนุนหรือแกงหมามิของคนพวนค่ะ
0: แกงขนุนคนทั่วไปก็คือหมายถึงขนุนอ่อน
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าชาวไทยพวนเรียกว่าแกง
2: หมามิ
0: หมามิไม่ใช่หมามิที่เหมือนแม่อย่างนั้นนะ
2: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ออกเสียงว่าหมามิ
2: หมามิ
0: อันดับแรกใส่กะทิก่อนอันนี้หัวหรือหางครับ
2: หัวมันค่ะพริกแกง
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ด
2: พริกแกงเผ็ดให้เดือดดีๆ
0: ให้เดือดก่อนเนาะ
2: ให้แตกมัน
0: ให้พริกแกงมันหอมอ๋อให้มีมันนิดๆด้วยนะ
2: จ้า
0: จ
2: ะได้หอมอร่อยลูก
0: อันนี้เป็นแกงขนุนแบบของชาวไทยพวนใช่ไหม
2: จ้าของคนพวน
0: ปกติแกงขนุนของที่เรารู้จักกันจะเป็นแกงขนุนของทางอาหารเหนือ
2: จ้า
0: ก็จะคล้ายๆพวกแกงแคเขาก็จะไม่ใส่กะทิไม่ใส่อะไรแต่ว่าถ้าเป็นของพวนนี่จะใส่กะทิเนาะ
2: จ้า
0: หมูวันนี้ใช้เป็นซี่โครงอ่อน
2: จ้า
0: เป็นส่วนอื่นได้ไหม
2: ได้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะไม่อร่อยเท่าซี่โครงอ่อน
0: แม่แห้งแล้วผมเติมกะทิม
2: าแห้งใส่กะทิไปเลยลูกใส่กะทิใส่ปลา
0: พอมันงวดเราก็เติมกะทิลงไปหน่อยได
2: ้ได
0: ้ขนุนนี่ต้องก่อนจะเอาไปลวกต้องไปทำอะไรไหมหรือต้องลวกใส่น้ำเกลือล้างน้ำมะขามอะไรไหม
2: ล้างธรรมดาเรานี่แหละ
0: ล้างธรรมดาเลย
2: จ
0: ้
2: าน
0: ะแล้วก
2: ็ล้างหลายๆน้ำ
0: ล้างหลายๆน้ำให้มันหมดอะไรให้มันหมดยางเหรอ
2: จ้าให้มันหมดยางให้มันเกลี้ยงเลย
0: แล้วก็ต้มอันนี้ต้มนานไหมหรือแค่ลวก
2: ต้มจนสุก
0: ต้มจนสุกนานไหม
2: เป็นชั่วโมงอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นชั่วโมงเลยนะโอ้ต่อด้วยปลาเลยเน
2: า
0: ะ
2: ปลาจ
0: ้ะอันนี้คือทีเด็ด
2: หนูก็
0: ได้ไหม
2: ยางลูกเอานี้ใส
0: ่เอาหางใส่
2: ให้เป็นน้ำเอาหางใส่ให้เป็นน้ำ
0: จบอันนี้คือหางเติมให้เป็นแกงแล้ว
2: ให้เป็นแกงจ้ะ
0: เอาขนุนก่อนหรือใบมะกรูดก่อน
2: มะกรูดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทีหลังหน่อยเดียว
0: ขอชิมนะคุณผู้ชม หอมมาก

0: ไม่ค่อยเจอแกงกะทิที่ใส่ปลาร้าแต่ปรากฏว่าแกงกะทิกับปลาร้ากับเข้ากันแม่ไม่อันนี้จริงๆเราจะบอกว่ามหัศจรรย์มากตรงที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่แกงกับออกหวานเน
1: า
0: ะ
1: ขนุนก็หวานมันมี
0: หวานใช่ไหมก็เลยไม่ต้องใส่น้ำตาลคือแกงออกหวานนำนะมันจะหวานอ่อนๆคุณผู้ชมตัวขนุนเนี่ยมันจะนุ่มอร่อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นรสชาติของแกงคล้ายๆกับเรากินแกงเผ็ดนั่นแหละมีรสเผ็ดนิดๆเด็ดดวงเลยจานนี้คุณผู้ชมเชื่อแล้วที่คุณแม่บอกว่าถ้ามาถึงที่บ้านดงแล้วไม่ได้กิน
1: จ้ะ
0: ไม่เหมือนมาไม่ถึงแน่นอน
1: จ้ะ
0: อร่อยมากครับผมอร่อยมาก
1: เข้ามาแล้วไม่ได้กินแกงแบบนี้หรือแกงขนุนแล้วมาไม่ถึงบ้านดง
0: ขอบคุณคุณแม่โสภามากครับผมขอบคุณครับเด็ดจริงมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างเมื่อกี้เราขอปลาช่อนคุณแม่ไว้1ตัวตอนนี้ผมนำปลาช่อนไปนึ่งไว้ในซึ้งเรียบร้อยแล้วผมได้ไอเดียมาจากปลานึ่งมะนาวเราจะเอาปลาไปนึ่งแล้วก็ทำเป็นน้ำซอสราดใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะทำน้ำราดคล้ายๆกับน้ำปลาร้าก็เป็นต้มยำปลาร้าปลาช่อนครับผมก็จะใส่ตัวเครื่องต้มยำลงไปนะครับข่าครับผมแล้วก็ตะไคร้ครับใบมะกรูดครับพริกสักหน่อยพริกแห้งคั่วมาแล้วนะครับหักเอาครับมีหอมครับหอมทุบสักนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็พริกขี้หนูสวนทุบหน่อยทุบเตรียมไว้ก่อนใส่กระชายสักนิดนึงนะครับดับกลิ่นคาวได้ดีแล้วน่าจะเสริมให้กลิ่นปลาร้านั้นหอมมากขึ้นนะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับได้กลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรแล้วผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าครับสักหนึ่งกระบวยเต็มๆนะครับปลาร้าไทยพวนครับดูดีเชียวแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปครับปิดไฟก่อนแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปนะครับผมแล้วเราก็จะนำมาราดลงบนปลาช่อนที่เรานำไปนึ่งมาแล้วนี่เลยน่ากินอุ้ยกลิ่นปลาร้าเนาะผมมันโดนกับปลาช่อนนะโรยด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยเสร็จแล้วครับต้มยำปลาร้าปลาช่อนครับจุดเด่นของต้มยำปลาร้าปลาช่อนครับแน่นอนอันดับแรกคือปลาเพราะวันนี้เราได้ปลาที่สดมากๆมาทำให้ปลานั้นมีเนื้อหวานมากเลยครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแต่ความพิเศษคือนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมลองทำต้มยำแล้วใส่ปลาร้านะครับแต่ผมแนะนำว่าให้มีเครื่องสมุนไพรเยอะหน่อยถ้าใครมีกระชายได้ก็จะยิ่งดีเพราะมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาร้าหรือว่าของปลาช่อนได้ดีมากๆนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาแบบครบรสรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับลองไปทำกันดูได้นะครับต้มยำธรรมดาแค่เติมน้ำปลาร้าลงไปก็สร้างรสชาติที่แปลกใหม่ได้นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารพื้นบ้านที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ความน่ารักของพ่อแม่ที่นี่ถือว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อบอุ่นมากเวลาที่ได้มาเที่ยวนะครับยังไงถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวกันดูนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับความน่ารักของน้องไข่ตุ๋นสวัสดีค่ะถ้าไม่หนูสวัสดีเก่งจังเลยหนูสวัสดีที่ทุกที่เลยใช่ไหมลูกที่ไหนบนเรือในป่าชายเลนบนรถบนซาเล้งบนไหนหนูก็สวัสดีทั้งหมดเลยเนาะทำไมหนูเก่งจังอะลูกฮะ
2: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
3: สี
4: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโอ้มีดบาดอะค่ะแม่
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
5: หมูแดงจ้ะ
6: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
8: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
9: โอ้โหนี่เป็นนะฮะส่วนต่างๆของเนื้อวัวนะสำหรับในปาร์ตี้ใหญ่ๆทั้งหมดนี้เซตนี้ประมาณ30,000 เยนถ้ากินที่โตเกียว100,000 เยน

0: ไม่น่าเชื่อเนื้อที่มันหนาใหญ่ขนาดนี้มันกินได้ง่ายขนาดนี้มันอร่อยมากของดีจริงที่การเลี้ยงยังไงที่ทำให้นะฮะได้รับรางวัลหรือนะฮะได้รับการยอมรับระดับประเทศนะท่านบอกว่าให้เลี้ยงเหมือนกับการเลี้ยงเด็ก
1: เมาจังเนี่ยอาซาตะเมาจังการันต์เมาจัง
0: ก็ตั้งชื่อนะเพราะว่าตามนักกีฬาครับตอนนี้เป็นนักกีฬาสเก็ตนะฮะก็ชื่อเมาจังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะเมาจังเดือดไทยก็ว่ายกไป
1: โอเรโอเรโอเร
0: ยกไปคนนี้นะยกไปแต่เป้าหมายที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าชนะเลิศแต่เป้าหมายที่สุดคือทำยังไงให้คนกินแล้วอร่อยนั่นคือเป้าหมายที่สุดท้ายที่สุด

0: วันนี้ดูให้รู้จะมาเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นแหล่งใหม่ที่คนไทยยังไม่ค่อยนึกถึงแต่รับรองว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากไปเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวซ้ำๆเดิมๆถ่ายรูปออกมาหน้าตาเหมือนเดิมไปค่ะตามฟูจิเซนเซไปที่คาโงชิมะกันค่ะ
1: คุโรเงวากิวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุโรเงวากิวคือวัวขนดำมันมีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยแต่เขาบอกว่าต้นตอมันมาจากเมืองนี้เลี้ยงแต่เด็กๆแล้วส่งไปตามประเทศต่างๆตามจังหวัดต่างๆเราก็เลยจะมากินร้านนี้เขาแนะนำว่ามันไม่ธรรมดาเราเข้ามาเหมือนมาในหมู่บ้านเลยนี่คือร้านอาหารจริงเหรอมันไม่มีอะไรไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเหมือนบ้านธรรมดามันจะเป็นเรสซองเหรอเนี่ย
2: คุณจิวาซิมาเซอโนเรนต์ค่ะ借りてあのエラクソウという
3: エラク
2: はい
3: 向こうに向かって上に上がっていけば
2: あありがとうございますすいません
3: ここ合ってます
2: あすいませんありがとうございますすいませんありがとうございます
1: ใช่ตกลงใช่ด้วยมีแต่บ้านคนจะมีร้านอาหารจริงเหรอเนี่ยอันนี้เปล่าไม่น่าใช่อันนี้เปล่าไม่น่าใช่นั่นแต่ด้านนู้นเนาะบอกถึงแล้วล่ะตรงเนี้ยมันคือตรงเนี้ยเออนี่ไงเขียนแล้วนี่ไงป้ายธงนี่ไงเริ่มเห็นธงแล้วพอมาทั้งเมืองไม่มีป้ายเลยมีป้ายอยู่2ป้ายทางเข้าเท่านั้น
0: กว่าจะมาถึงเป้าหมายงงกันไปหลายรอบนะคะไม่ใช่ว่าร้านอยู่ไกลมากหรอกค่ะแต่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่ไม่น่าจะมีร้านอาหารเลยแถมยังเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากๆอีกด้วยแต่ที่เด็ดที่สุดคือเจ้าของร้านเนื้อย่างใจดีน่ารักมากถามอะไรตอบหมดจริงๆค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเนื้อคาโงชิมะคุโรอุชิหรือวัวดำคาโงชิมะกันแบบเต็มๆตาเต็มๆคำกันไปเลยค่ะและเรียกได้ว่าเรามากินถึงถิ่นเพราะที่นี่คือแหล่งเพาะพันธุ์วากิวพันธุ์ขนดำที่โดดเด่นที่สุดส่งไปจำหน่ายทั่วญี่ปุ่นและได้รางวัลระดับประเทศมามากมายเลยค่ะ
4: ดูให้รู
5: ้ชาโตบูริアン牛ヒレの中の一番いい部位です。
1: まだ
5: はい。これはもう最高級の部位です。
1: เขาเรียกว่านะฮะชาโตบูริアンนะซึ่งในนั้นน่ะจะมีนะความนุ่มความหวานความกลมกล่อมมากที่สุดนะอยู่ในค่าตรงนี้ครับ 3,900 เยน
5: もう10倍高いです。
1: 10倍安い。
5: 高いです向こうは。こっちはもう10倍安い。ジョジョ円と比べると。
1: รู้ไหมเราไปกินเนื้อย่างที่โตเกียวรู้ป่าวว่านะไปกินร้านอย่างนี้กินโจโจเอ็นเนี่ยผมไม่กินเนี่ยคนหนึ่งก็20,000เยนแต่ที่นี่ถูกกว่า10เท่าวันนี้เราจะได้กินของที่ถูกกว่า10เท่านั่นเดี๋ยว10เท่าย่าสกัน
5: เออ10เท่าというか向こうは土地建物かなりコストがかかっています人件費
1: ที่สำคัญนะฮะทำไมถึงราคาต่างกันถึง10เท่าว่าที่โตเกียวนะฮะค่าที่ดินค่าโฆษณาค่ากู้แข่งค่าอะไรต่างๆน่ะมันเมื่อเทียบกับที่นี่แล้วนะฮะอยู่ในนะฮะต่างจังหวัดแล้วอยู่เรียกว่าท่านบอกเองว่านะครับถ่อมตัวก็คือบ้านนอกอยู่บ้านนอกนะก็ของถูกค่าแรงงานคนก็ถูกนะมันถูกกว่าก็เลยนะคนเลยต้องขับรถมาแต่ขับรถมาก็ยอมมาเพราะมันถูกกว่า10เท่าครับ
0: โอ้โหอะไรก็ไม่ดึงดูดเท่าราคาของเนื้อที่ถูกกว่ากินในโตเกียวถึง10เท่า

0: คำถามต่อมาที่น่าจะเกิดขึ้นในใจก็คือแล้วเนื้อจะดีจริงหรือเปล่าปาพิสูจน์ไปด้วยกันค่ะ
1: これがお客さんに出す前の下準備した材料なんですね。
2: อันนี้คือวัตถุดิบนะที่เตรียมนะฮะที่จะให้คุณลูกค้าลูกค้าจะจองมาก่อนนะฮะเมื่อมีการจองมาก่อนเขาก็จะตัดไว้เตรียมไว้เพื่อที่จะทำอาหารเตรียมที่จะเอามาปรุงในวันนี
1: ้ここからここの部分
2: はい
1: がヒレの中でも最上級の部位
2: และส่วนนี้ก็คือส่วนฮิเล่คือส่วนหลังเรานะฮะและในนั้นก็จะมีส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่เจ๋งที่สุดคือช่วงตรงนี้เท่านั้นก็เหมือนกับพวกปลาที่มันส่วนที่มันอร่อยที่สุดส่วนที่ดีที่สุด
1: でこれをそうですシャトーブリアンと言ってるでこっからこういう部位は
2: ในวัวหนึ่งตัวจะมีความหนักประมาณ 1,000 กิโลในหนึ่งตัวจะมีส่วนฮิเล่เนี่ยก็คือ 5.2 โล
1: そう両方これが一本
2: จะมีสองฝั่งฝั่งนี
1: ้で今度はこっちに
2: ฝั่งนี้แล้วก็จะมีส่วนนี้ที่ชาโตบริเวณตรงนี้มีแค่1กิโลเท่านั้นฝั่งนี้1โลฝั่งนี้1โลใน 1,000 โลจะมีแค่2โลเท่านั้นครับที่โจโจเอ็นเนี่ยไปขายให้กับคนกินเนี่ย1กิโล 150,000 เยนส่วนนี้คือส่วนซาโลอินนะฮะซึ่งมีน้ำมันเยอะแล้วก็นุ่มเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือและส่วนที่ดีมีน้ำมันน้อยแต่นุ่มครับแล้วก็เฮลซี่ท่านบอกนะว่าส่วนนี้นะฮะอาจจะหั่นได้ง่ายแต่ในซาลูอินเนี่ยจะหั่นยากครับเพราะมันใหญ่นะครับเนี่ยต้องเอาส่วนเนื้อออกส่วนก็เลยอิรานายซาบูราตัวนี่คือส่วนน้ำมันมันเยอะเกินเนี่ยเอาออกต้องเอาออกไปเนี่ยใช้ไม่ได้ครับจะต้องใช้เครื่องตัดครับต้องไปตัดที่นู่นโอ้มีน้ำมันเยอะมากส่วนนี้กินไม่ได้เลย
1: น
2: ี่คือลิ้นวัวซึ่งคนญี่ปุ่นบอกว่านะเขาชอบกินมากๆเลยนะฮะดังนั้นโซนนั้นโอ้กไหนคนชนะไหนอีปีกี่ในการนี
1: ้โซนคนอีปีกี่คนละ
2: ในหนึ่งตัวจะมีลิ้นแค่1กิโลเท่านั้นลิ้น1โล
0: มาค่ะอยากคุยกันเยอะอยากจะชิมแล้วห้องก็บรรยากาศดีๆฟินกันให้สุดไปเลยนะคะ
2: นี่ก็คือไก่ซาชิมิธรรมดาแล้วจะเป็นไก่ที่เราจะกินจะต้องมีการต้มหรือย่างหรือทอดใช่ไหมครับนี่คือไก่ซาชิมิธรรมดาไม่สามารถที่กินง่ายๆนะ
1: ญี่ปุ่นの限られた地域で鶏の肉というのを生で食べられる
2: รู้ไหมว่าไก่เนี่ยครับที่จะกินดิบๆเนี่ยจะหากินยากในประเทศญี่ปุ่นนะทั่วประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีโอกาสได้กินจะมีโอกาสกินได้เฉพาะ2เมืองเท่านั้นคางโอชิมะแรกที่นึงก็คือมิยาซากิก่อนหน้านี้ที่โอซาก้าหรือที่โตเกียวก็มีการกินแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของพื้นที่นั้นไม่ให้อนุญาตแต่ที่คิวชิวเคยกินมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถหยุดได้ครับเป็นกฎหมายของที่นี่ครับก็สามารถกินได้ถ้าอยากกินต้องบินมากินครับก่อนอื่นท่านบอกว่าให้กินส่วนตัดก่อนนะฮะส่วนต้นขาก่อนต้นขา
3: อืมไม่เนี่ยว่าอร่อยเลยอ่ะ
2: ไม่คาวนึกว่าจะคาวนุ่มกลืนง่ายเหมือนไก่ที่ต้มแหละมันกัดง่ายแต่มันเป็นเนื้อที่มันมีความเหนียวนุ่มเมื่อสักครู่นี้ส่วนขาน่าจะมีความแข็งแรงกว่าส่วนอกน่าจะนุ่มกว่าแล้วก็กินง่ายกว่าครับนุ่มกว่าขาเยอะเลยครับไม่มีคาวอะไรทั้งสิ้นครับเหมือนเนื้อธรรมดาเลย
0: เนื้อไก่สดซาชิมิเป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยนะคะของจริงมันคือ A5 อันนี้เจ้าของร้านย่างให้กินกันร้อนๆเลยค่ะ
2: อันนี้คือยากิชาบุนะครับแล้ว
1: このわさび
2: あわさび
1: はい自分のお箸では
2: い
1: またまたまたもうちょいたくさん
2: เลย
1: はい
2: โอ้โห
1: はい
2: นี่ครับนี่คือวาซาบิที่นะครับฝนมันจริงๆนะถ้าเป็นวาซาบิที่ไม่ได้ฝนมานะให้เอานิดๆแต่นี่เอาแบบใหญ่ๆเลยท่านบอกว่าให้เรากินวาซาบิทั้งหมดนี้เลยอ่ะธรรมดาถ้าเป็นวาซาบิอื่นนะเผ็ดตายเลยอ่ะมันไม่

0: อย่างนี
1: ้โซเดียม
0: กินอย่างนี้เลยเหร
2: อ
0: ทั้งก้อนเลยเหรอฮะ
3: หนึ่งสองสาม
0: อ้าวไม่หวานอร่อยและไม่เผ็ดเลยครับ
3: เปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยมีความหวานรู้สึกมีความสุขมาก
4: แค่จานแรกก็อิจฉาฟูจิเซนเซแล้วนะคะแต่ถาดต่อไปนี่สิคะพอเห็นเนื้อและฟังราคาแล้วแทบจะอยากจองตั๋วไปนั่งข้างๆเลยล่ะค่ะ
0: ท่านบอกนะว่านี่คือส่วนที่อร่อยและหายากแม้แต่ในคังโอชิมะก็หายากแล้วนะบอกว่าในงานเทศกาลหรืองานสำคัญนะจะออกมากินกันแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะนี่ในคังโอชิมะบอกว่าทั้งหมดนี้เซตนี้ประมาณ 30,000 เยนถ้ากินที่โตเกียว 100,000 เยนครับสตรอเบอรี่นี่คือส่วนที่ดีที่สุดนะครับในเนื้อวัวเนี่ยทั้งตัวจะมีแค่2กิโลเท่านั้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะตรงข้างๆซี่โครง
1: ซาโรอิน
0: ซาโรอินนะ
1: ลอส
0: ลอสนี่คือลิ้น
1: คาตาโรสโนซาบุตอนตัว
0: อ๋อนี่คือซาบุตอง
1: ซาบุตอง
0: เวลากินส่วนใหญ่จะกินเนื้อหั่นบางๆถูกไหมฮะแต่นี่ดูดิเอาหนาหนากินแบบหนาหนานั่นหมายถึงว่าแม้แต่กินหนายังละลายในปากได้ลิ้นหนาธรรมดาจะตัดให้เรากินแบบบางๆให้รู้สึกว่ามันนิ่มแต่นี่ดูลิ้นหนาๆเลยแสดงว่ามันต้องนิ่มจริงๆนะอร่อยจริงๆเลยหืมเฮ้ยหนาที่คนเราไม่เนาะอร่อยอย่างนี้เลยเหรอกัดคำเดียวขาดทันทีมีหน้าคำเลยต่อไปจะไปชาโตบูเรียนที่มันอร่อยสุดนะส่วนที่มันแพงสุดใครเคยเห็นกินแบบหนาๆแบบนี้บ้างนะฮะสังเกตไหมฮะว่านี่ชาโตบูเรียนเนี่ยฮะธรรมดาแล้วเขานึกว่ามีมันมาผสมเยอะจะทำให้มันนุ่มแต่นี่คือมันไม่เยอะมีส่วนเนื้อแดงเยอะแต่นุ่มได้เป็นส่วนที่ดีครับ หนาแบบนี้จะแข็งหรือเปล่านะฮะผมไม่เคยกินเนื้อที่หนาแบบนี้เลยนะฮะไม่เคยกินเนื้อหนาแล้วบอกว่าเป็นทั้งเนื้อไม่ใช่น้ำมันผสมนะจะดีต่อสุขภาพด้วยมันจะนิ่มจริงหรือเปล่ามามาริเตะฮาจิเมเตะโอ้ยนุ่มจัดกึบเคี้ยว1 2 3กลืนเลยไม่น่าเชื่อเนื้อที่มันหนาใหญ่ขนาดนี้มันกินได้ง่ายขนาดนี้อร่อยมากของดีจริง
1: 次はサーロイン行きますか。こっちは脂が強いです。
0: อ๋อはい。ต่อไปจะกินตัวที่มีน้ำมันเยอะๆครับชื่อซาโรอินนะฮะนี่คือส่วนซาโรอินนะฮะคือส่วนที่มีน้ำมันเยอะมากแล้วบอกว่าเป็นวัวดำนะซึ่งวัวดำก็เป็นเกรด A5และไม่พอการเรียงไขมันที่อยู่ข้างในก็เป็นระดับ12ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดแล้ว
1: お店オリジナルのタレです
0: ね อ๋อนี่เป็นน้ำจิ้มของเมืองนี้เลยนะครับกินดูครับ อร่อยมาก
4: เห็นไหมล่ะคะว่าคังโอชิมะมีของดีขนาดไหนกินเนื้อคังโอชิมะคุโรอุชิหรือวัวดำคังโอชิมะแล้วก็ต้องตามไปดูถึงฟาร์มกันค่ะว่าเขาเลี้ยงวัวกันอย่างไรถึงได้รางวัลโอลิมปิกวากิวกันมาได้และทำไมถึงเป็นเนื้อ A5 ที่นับเป็นเกรดเนื้อที่สูงสุดมีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนสวยงามนุ่มละลายในปากตามไปที่ฟาร์มที่ได้รางวัลมาหมาดๆกันเลยค่ะ
5: ดูให้รู
0: ้และนี่ฮะผมกำลังตามหาฟาร์มที่ได้รับรางวัลนะจากนายกรัฐมนตรีนะแล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงวัวส่งวัวไปทั่วประเทศนี่คือต้นตอเลยฟาร์มนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันเนี่ยน่ารักมากแล้วคุณเจ้าของฟูจิยามะซังอิมาซ
6: ัง
0: อ๋อฟูจิยามะซัง
6: こんにちは
0: こんにちは
6: こんにちは
0: お会いできて光栄です
6: はいはじめましていらっしゃい今生まれて1ヶ月ぐらい
0: ว่ามันดูดิฮะเกิดมาผมนึกว่า3วันก็คือ1เดือน
6: 3 days
0: 3วันไปดูกัน
3: 本当可愛い。おい、な、楽マン。

0: คุณแม่วัวเนี่ยอยู่ในวัยเท่าไหร่นี่บอกว่าอยู่ในวัย4ขวบนะน้ำหนักจริงๆอ่ะหนักกว่านี้เยอะขึ้นมากเลยประมาณ800กว่าโลนี่คือ550โลแต่ว่าใหญ่เกินไปไม่ได้ถ้าใหญ่เกินไปนั่นหมายถึงว่านะฮะจะคลอดลูกได้ยากเลี้ยงลูกได้ยากครับแล้วจะอยู่ที่นี่นะเลี้ยงลูกคลอดลูกได้10ครั้ง10ตัวครับพอหลังจากคลอดลูกไม่ได้แล้วอายุมากขึ้นแล้วจะนะให้ปล่อยให้โตแล้วก็ในที่สุดก็จะส่งไปนะแล้วไปกินในครั้งสุดท้ายแต่ท่านบอกว่าความรู้สึกของการกินก็คื อตอบแทนนะเราจะกินเขาให้หมดเมื่อกินหมดก็คือการนะฮะขอบคุณในตัวเขาจะไม่ปล่อยไว้ครับ
1: タンパクの高い餌で、まあ、栄養の高めの餌で、今しっかりとこう胃を作ってくれるか。
0: ทำนั่นนี่คือ3เดือนนะวิธีการเลี้ยงวิธีการกินก็สำคัญวิธีการกินก็คือนะฮะนี่ครับอาหารที่กินเป็นอาหารแบบว่ากินแล้วจะมีโปรตีนสูงนะแล้วมีการทำให้นะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้นะฝึกการย่อยถ้ากระเพาะดีก็จะย่อยดีกระเพาะดีย่อยดีก็ทำให้ตัวโตดีครับ
2: เราดูแบบนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีวิธีการสร้างวัวแม่พันธุ์ชั้นเลิศที่จะทำให้ได้รางวัลด้วยไม่ใช่ขายแม่พันธุ์เท่านั้นค่ะรักกันเหมือนลูกจนมีการตั้งชื่อวัวด้วยนะคะ
1: มาโอจังนะอาซาดามาโอจังからのมาโอจังこの子のお姉ちゃんが荒川静香ご存知です
0: ก็ตั้งชื่อนะเพราะว่าตามนักกีฬาครับอันนี้เป็นนักกีฬาสเก็ตนะก็ชื่อมาโอจังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะแล้วถ้ามีลูกมีมาอีกนะก็จะเป็นนักกีฬาสเก็ตตามไปเรื่อยๆครับ
2: แหมแปลเป็นภาษาไทยมาเนี่ยจะฟังดูขี้เมาเลยนะคะ
0: เมาจังแต่ไทยก็ว่ายกปลาย
1: โอเลโอเลโอเ
0: ลยกปลายคือคนนี้นะยกปลาย
1: いい能力っていうのは皆さんが食べる口の中に入るお肉が美味しいお肉を
0: วัวส่วนใหญ่นะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้นะส่วนใหญ่นะจะเป็นเนื้อที่กินหมดนะที่จะเหลือให้เป็นแม่ได้เนี่ยแค่ 1% เท่านั้นวัวที่เป็นแม่นะฮะจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คือบอกว่าต้องไปหาพ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันธุ์ที่ดีที่อร่อยนะมาเลี้ยงแล้วก็มาผสมพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่ไปดีเรื่อยๆครับ
1: อุมาเรตาบาคาริวามิลค์โอโนมิมัสมิลค์โอโนนเดから1週間2週間ぐらいで
0: พอเกิดมาจะกินนมนะฮะแล้วพอผ่านไปสัก2เดือนเนี่ยก็จะได้เริ่มหย่านมกินอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วพอผ่านมาก็จะมีค่อยๆเปลี่ยนเป็นนะฮะเป็นหญ้าเป็นธัญพืชต่างๆครับก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วพอโตเป็นคุณแม่เนี่ยจะกินประมาณแบบนี้ครับกินหญ้าประมาณ2ชนิดก็คือชนิดนี้กับชนิดนั้นชนิดนั้นจะอยู่ในท้องเยอะนะกล่องมาเป็นเคี้ยวเอื้องได้แต่ว่าจะให้เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนึงจะกินประมาณ7กิโลครับถ้าแม่วัวกิน7กิโลแต่ถ้าเป็นนะวัยที่กำลังเติบโตอยู่เนี่ยนะฮะจะไม่ได้ให้กิน7กิโลต้องมีการคำนวณพิเศษถ้าคำนวณไม่ถูกหรือคำนวณไม่ดีก็จะเติบโตยาก
2: คุณฟูจิยาม่าได้รับรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรีในการประกวดวากิระดับประเทศครั้งที่12เมื่อเดือนตุลาคมปี2022ค่ะซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่มของแม่พันธุ์วัวชั้นเลิศเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าเลิศอย่างไร
1: ウシさんって横から見た時にこれに足が生えてるぐらいの頭があってお尻の尻尾がありますよっていう
0: วิธีการดูวัวที่ดีนะบอกว่าให้ดูเป็นกล่องแบบนี้นะฮะกล่องด้านหน้าก็สวยนะด้านข้างก็สวยให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยถือว่าเป็นวัวที่เป็นแบรนด์วัวที่ดีครับถ้าเชื่อว่าจะให้วัวตัวนี้เป็นวัวชนะเลิศนะจะทำยังไงให้ไม่ให้หลังแอ่นทำยังไงไม่ให้ตัวบางทำไงให้ตัวอ้วนออกมานะถ้าเราเชื่อแล้วนะถึงแม้เวลาผ่านไป1เดือน2เดือนหลังจะเกิดแอ่นขึ้นมาทำยังไงก็นะเหมือนกับว่าให้มีการประกวดนางแบบให้กินยังไงไม่ให้หลังแอ่นให้ออกไปเดินยังไงไม่ให้หลังแอ่นก็คือฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆสำหรับคนนะแต่ถ้าวัวก็จะประกวดนางงามของวัวไงต้องวิธีการเลี้ยงวัวที่จะทำให้เชื่องแบบนี้ได้นะเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างนะฮะก็คือใส่ตาใส่ใจใส่มือก็คือนะฮะจับมันนะฮะคุยกับมันแล้วก็มองตามันใส่ใจมันครับถึงทำให้วัวเนี่ยเวลาไปแข่งที่ไหนนะเราบอกเฮ้ยทำไมวัวของฉันวัวที่นี่ทำไมน่ารักเชื่องมากเลยไม่ดุเลยนะก็เพราะว่าใส่ใจมันจับมันคุยกับมัน

0: แล้วก็มองตามัน
1: จริงๆแล้วคุณฟูจิยาม่าไม่ใช่เจ้าของฟาร์มรุ่นแรกค่ะนี่คือกิจการที่สืบทอดต่อจากรุ่นพ่อซึ่งตอนแรกคุณฟูจิยาม่าก็ไม่ได้อยากทำฟาร์มวัวต่อและได้ย้ายไปอยู่ในโตเกียวทำงานบาร์โฮสมาก่อนแต่พอคุณพ่อป่วยภรรยาก็เลยบอกว่าคุณต้องกลับมาช่วยกิจการที่บ้านแล้วนะเวลาผ่านไป18ปีคุณฟูจิยาม่ากลายเป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่ได้รับรางวัลไหนที่สุด
0: เดี๋ยวเราไปดูวัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งที่แล้วครับไปดูกันคือแชมเปี้ยนนะมาอยู่กับเราใกล้ๆเลยนะฮะดูดิฮะหลังตรงนะฮะท้องตรงนะฮะสวยงามเลย เขายืนเพื่อโชว์ให้เราดูเลย
2: とにかく1年まずは一生懸命頑張ってみようと思ってそれ1年したら1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5พอผ่านไป3ปีก็จะรู้ว่าวัวเนี่ยเลี้ยงยังไงกว่าจะทำได้เนี่ยใช้เวลา18ปีและพอ18ปีถึงพอเอาไปประกวดได้ก่อนหน้านี้เข้ารอบก็เข้าไม่ได้นะไม่มีทางเนี้ยเข้าได้ฝึกซ้อมต้องเรียนรู้ต้องละเอียดนะต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงนะฮะข้อมูลที่เราไม่รู้ต้องมีใครสักคนรู้ครับก็คือเราต้องตามหาข้อมูลให้ได้จนทำได้ครับแต่เป้าหมายที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าชนะเลิศแต่เป้าหมายที่สุดคือทำยังไงให้คนกินแล้วอร่อยนั่นคือเป้าหมายที่สุดท้ายที่สุด
1: ถึงบุคลิกภายนอกจะดูเป็นคนสนุกสนานคุยเล่นกับทีมงานอย่างเป็นกันเองแต่เบื้องหลังความสนุกนั้นเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานมากๆเลยค่ะ
2: 僕が信じてるのはそれだけでそう自分のせい成功したら他人のおかげだからこうなんですよこうなんです
0: ผมถามว่าวิธีการใช้ชีวิตที่ดีอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จคืออะไรท่านตอบมาเลยครับคำพูดนี้ชอบมากถ้าคุณพลาดเพราะตัวคุณเองแต่ถ้าคุณสำเร็จเพราะคนอื่นครับเพราะอะไรครับถ้าคุณพลาดโทษคนอื่นตัวเองจะไม่พัฒนาครับแต่ถ้าเราสำเร็จเราบอกว่านะทุกคนช่วยซัพพอร์ตเราครับ
2: 僕ら農家は世界中の人にこんなに美味しいお肉があるんですよっていうことをどんどん PR していきたいですし。
0: ถามว่านะเป้าหมายในอนาคตคืออะไรครับบอกว่านะตอนนี้ก็เป็นที่หนึ่งแล้วนะท่านบอกว่ายังไม่ได้ที่หนึ่งนะเป้าหมายก็คือว่าอยากจะให้คนได้รู้จักทั่วโลกมากกว่านี้คนไทยหรือคนต่างชาติให้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะการที่เป็นที่หนึ่งยังต้องไปไกลหนทางยังต้องมีครับยังไม่จบครับ
3: はい。彼のためだと思ったからですね。でも健康的健康を考えればこっちの方が。
0: ถามภรรยาว่านะฮะในช่วงที่ท่านเป็นโฮสต์นะฮะเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะฮะทำไมถึงให้กลับมาทำงานช่วยพ่อช่วยแม่เป็นฟาร์มวัวการเป็นโฮสต์ต้องดื่มเหล้าต้องนอนดึกนะอาจจะไม่ดีกับสุขภาพก็เลยคิดว่าน่าจะมาทำงานกลางวันน่าจะดีกว่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าฟาร์มเนี้ยนะจะไปได้ดีหรือไม่แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วสำเร็จทุกอย่างก็เลยบอกว่าควรจะมาครับ
2: でもマオちゃんマオちゃん
0: マオち
2: ゃんいやマオちゃんってタイの言葉で酔っ払いだなって
3: マオち
2: ゃん2連覇の権利があるのは僕たちだけですからね2連覇2連覇っていうのは2回大会優勝連続優勝
0: การที่นะทั่วประเทศญี่ปุ่นนะการที่จะได้ชนะเลิศ2ครั้งรวดเนี่ยไม่มีแล้วนะนี่คือยากมากๆครับกลับมาตอนประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ก็บอกว่าโชคดีมากๆตัดสินใจถูกกับที่มา
1: คู่สร้างคู่สมคู่ทุกคู่ยากน่ารักมากๆเลยนะคะเรามาคาโงชิมะไม่กี่วันก็หลงรักที่นี่ไปพอสมควรนอกจากของดีอย่างวัวดำคาโงชิมะแล้วก็มีคนคาโงชิมะนี่แหละค่ะที่ทำให้เราประทับใจมากๆใครชอบเที่ยวญี่ปุ่นลองแวะมาทางใต้ดูบ้างนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้

0: ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
2: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัป

0: ล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน30กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปลัดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: อัปเดตสถานการณ์น้ำช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่ไม่ได้มีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศที่ยังมีฝนตกอยู่เดี๋ยววันนี้จะชวนมาติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างรวมถึงชวนมองกันไปถึงอนาคตด้วยว่าณเวลานี้ยังมีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนที่น้ำอาจจะกลับมาสูงอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปในแต่ละจุดนะครับค่อยๆดูกันไปในแต่ละพื้นที่กันนะครับเราเริ่มกันที่พื้นที่ตะวันตกของประเทศอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้มีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณอำเภอสังขละบุรีครับน้ำฝนที่ตกเยอะมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมากำลังไหลลงสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่บริเวณสะพานมอนล่าสุดระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากเลยครับคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับเป็นระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นบริเวณสะพานมอนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: ปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับภาพที่ว่าสะพานมอญจะสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาคือเนี่ยปริ่มขนาดนี้เรือแทบจะลอดไม่ได้แล้วนะฮะน้ำขึ้นมาสูงมากมันก็เป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนนะครับว่าน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและน้ำฝนก็ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ส่งผลให้บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมน้ำในพื้นที่บ้านหลังเขาหมู่ที่1บ้านวังกะหมู่2ตำบลหนองลูถูกน้ำท่วมครับท่านนายอำเภอสังขละบุรีพร้อมกับเทศบาลตำบลวังกะกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารจากกองพลทหารราบที่9ได้จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยพร้อมกับจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเบื้องต้นครับจากการสำรวจพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้อย30หลังคาเรือนส่วนใหญ่ต้องอพยพไปอาศัยพักกับทางญาติเช่นเดียวกับที่บ้านวังกะครับก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบแล้วเหมือนกันจุดนี้จะเยอะกว่านะครับ161หลังคาเรือนบางส่วนเข้าพักในพื้นที่ชั่วคราวที่หอประชุมหมู่บ้านครับ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเป็นอย่างดีจากลมแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่องของไฟฟ้าในช่วงนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหมวดทางหลวงได้เข้ามาครับระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแก้ไขในเรื่องของไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้ส่วนเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ในบางจุดครับก็คาดว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ในเร็วๆนี้ครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่สูงขึ้นทางชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเป็นอย่างดีครับเราก็จัดมีสถานที่นะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มาพักอาศัยพร้อมทั้งเปิดโรงครัวในชุมชน
0: ท่านนายอำเภอเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมคือผมเข้าไปดูในกลุ่มคนสังขละบุรีที่คุยกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบ้านห้วยกบบ้านอ่าวลิเจียตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยครับคุณผู้ชมส่วนอีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังคือจุดนี้ครับล่าสุดทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีต้องเร่งเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำและดินเอาไปตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากน้ำป่าหลากจนทำให้ฝายเก็บน้ำใสบริเวณบ้านเหมือง2ท่อตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิได้รับความเสียหายมันมีความกังวลในเรื่องของโลหะหนักครับที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำแล้วก็ตะกอนได้ซึ่งกำหนดตรวจตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณหน้าฝายที่ชำรุดยาวไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำในพื้นที่ลำห้วยชะนีลำคลองงูและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อที่จะประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของโลหะหนักว่ามีหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเกินมาตรฐานหรือไม่ซึ่งล่าสุดณเวลานี้นะครับผลการตรวจคุณภาพน้ำในเบื้องต้นก็พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่ที่สำคัญคืออันนั้นคือเป็นผลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วเช็คได้เลยนะครับแต่จะมีตัวอย่างที่ส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่จะต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่ามันมีสารโลหะหนักหรือไม่นะครับ
2: คุณผู้ชมคะยังต้องติดตามกันต่อสำหรับพื้นที่ทางทิศตะวันตกนะคะที่ราชบุรีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเขื่อนแม่กองเนี่ยค่ะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มนะคะจนถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ตลอดทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดราชบุรีก็สามารถพูดคุยกับเรามาได้นะคะรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้ค่ะนี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรีและมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีค่ะช่วยอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงริมแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีไปยังศูนย์พักคอยของจังหวัดหลังจากที่ปภ.ค่ะประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงแม่น้ำกลองจากเดิม 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขยับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะคะไปจนถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมทั้งระดมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีและย้ำถึงความจำเป็นต้องระบายน้ำในเขื่อนนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเกินความจุกักเก็บโดยการระบายน้ำจะทยอยปรับเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอยตอนนี้ศูนย์พักคอยของทุกอำเภอเนี่ยสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊กของประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2: อีกพื้นที่ก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดท่ากระบือตำบลบางยางซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคเพื่อเร่งระบายไปยังท่าจีนเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ไม่สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงส่วนบริเวณคลองสองบางหมู่ที่7ซึ่งเชื่อมกับคลองทวีผลออกสู่คลองท่ากระบือก็พบว่าปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างมากค่ะเพราะว่ารับน้ำจากพื้นที่การเกษตรที่มีการสูบน้ำลงคลองแต่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลท่าไม้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด12นิ้ว1เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ค่ะทางจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคประจำจุดเสี่ยงแล้วก็มีแผนเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำท่าจีนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดด้วยนะคะถ้าหากว่าระบายได้เร็วก็จะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำนะคะ
0: ครับนี่ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ยังรอเรื่องของการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังท่วมหนักท่วมขังนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนนะครับก็ยังจะเป็นสิ่งที่วันนี้ในพื้นที่ของภาคตะวันตกยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมันมีหลายปัจจัยคุณผู้ชมต้องติดตามเรื่องของปริมาณการระบายน้ำในเขื่อนทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์และก็รวมไปถึงเขื่อนแม่กลองที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับจากพื้นที่ภาคตะวันตกเราขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางกันหน่อยโดยเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ถ้าไปดูฝนไม่ตกลงมาเพิ่มแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าน้ำที่มันท่วมขังอยู่ยังไม่ไปไหนคุณผู้ชมแล้วถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้น้ำยังรอการระบายยังไม่ไปไหนจากการไปสำรวจเนื่องจากว่าบริเวณที่มันเป็นน้ำในคลองสายหลักตอนนี้ยังสูงอยู่นะครับยังสูงเกินปริมาณอยู่มันก็เลยส่งผลทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่หลายจุดยังไม่สามารถระบายไปไหนได้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเมื่อวานนี้ยากลำบากมากๆครับนี่คือสภาพความเสียหายหน้าบ้านของนางสาสิประภาอาจทนงผู้อาศัยในหมู่บ้านภูนผลตำบลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวานนี้คุณคำคุณเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจปรากฏว่าบ้านหลังนี้เข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านลอยน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายรวมถึงตัวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปด้วยครับนางสาสิประภาเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าน้ำเข้าไปท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาขณะที่จังหวะนั้นตนเองแล้วก็สามีออกไปทำงานจึงไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครขนของขึ้นสู่ที่สูงก็เลยทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดครับทีนี้สิ่งที่กังวลขนาดนี้ก็คือหลังจากน้ำท่วมมันค่อนข้างยืดเยื้อตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เจอในบ้านก็คือเรื่องของอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคยากันยุงรวมถึงน้ำที่เริ่มมีกลิ่นแล้วก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านด้วยครับ
4: คืออยากให้ทางหน่วยงานค่ะช่วยผันน้ำออกไปให้บ้างนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องอาหารยารักษาโรคเพราะว่ายุงประเด็นสำคัญคือยุงแล้วก็ปิง ตอนนี้ค่ะก็คือในแถวละแวกนี้ก็จะมีปิงแล้วก็ยุงลายเยอะใช่แล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าตอนนี้คือในบ้านนะคะน้ำที่เข้าไปคือมันเหม็นเน่าไปแล้วอะค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลมาช่วยผันน้ำออกไปบ้างนิดนึงก็ยังดีค่ะ
5: และจากการไปสำรวจนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนชั้นในอยู่ห่างจากถนนสายหลักประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรการเดินทางถ้าจะออกไปซื้ออาหารและของใช้จำเป็นเนี่ยคือชาวบ้านบอกมันไกลมากแล้วมันเป็นอุปสรรคด้วยไกลที่ว่าคือพอมันน้ำท่วมเนี่ยมันออกไปก็ค่อนข้างยากลำบากเดินก็ลำบากก็เลยต้องพายเรือกันแบบนี้ครับมีเรือก็เอาเรือกันมาพายแต่คุณผู้ชมลองดูใบพายสิครับก็ต้องประดิษฐ์กัน
2: คร
5: ับฝาเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นฝาแบบเหมือนแบบถังน้ำเล็กๆไหมอะไรแบบนี้ก็เอามาติดอยู่ที่ด้ามไม้แล้วก็พายเรือกันแบบนี้นะครับนายสมประสงค์ทัศนพยัคฆ์เสือผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขาบอกว่าต้องนำเรือที่เขาเคยได้รับบริจาคไว้ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปี2554กลับมาใช้อีกครั้งในปี2569ครับเพื่อเป็นการช่วยสัญจรแทนการเดินลุยน้ำออกไปซื้อของครับ
6: บอกเรามีเรือก็สะดวกเลยนะแต่คนเขาไม่มีเรือเขาเดินนะก็ลำบากอะเดินลุยน้ำเช้าเดินลุยออกไปทำงานเดินลุยกลับจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยลำบากมากครับถ้าว่ามีแบบพวกจิตอาสารถยกสูงรถทหารอะไรเข้ามาช่วยเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยรับคนเข้าคนออกนะก็จะดีมากเลย
5: ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านสะท้อนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมครับและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ช่วงที่ทีมข่าวลงไปเราก็จะได้เห็นภาพของกลุ่มจิตอาสาครับเขานำอาหารและก็เครื่องดื่มมาแจกจ่ายตามบ้านเรือนนายปวริศป้อมสิงห์จิตอาสาที่นำอาหารมาแจกจ่ายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันแต่ต้องการการช่วยเหลือชาวชุมชนครับก็เลยทำอาหารมาแจกจ่ายต่อเนื่องเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่3แล้วที่มานำอาหารมาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนตรงกันบอกว่าการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้มันยังไม่ทั่วถึงก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและก็ของจำเป็นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่ตำบลลำสามแก้วด้วยด้านนายธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วเปิดเผยบอกว่าทางเทศบาลตอนนี้กำลังเร่งจัดหาอาหารและก็เครื่องดื่มประมาณ 10,000 ชุดต่อวันเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแต่ก็ยอมรับบอกว่าอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่ประชากรทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 60,000 คนแต่ของที่จะทำได้ต่อวันเนี่ย 10,000 ชุดเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงส่วนเรื่องของแผนการระบายน้ำครับเรื่องของการป้องกันน้ำเหนือที่จะไหลมาสมทบนายธีรทัศน์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการประสานกรมชลประทานแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเตรียมยกระดับแผนรวมถึงการอพยพประชาชนหากมีความจำเป็นส่วนเรื่องของการระบายน้ำออกจากชุมชนก็ยอมรับบอกว่าตอนนี้ทำได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหกวาสายล่างและก็คลองซอยต่างๆตอนนี้ยังมีระดับน้ำสูงและก็ล้นตลิ่งก็เลยทำให้ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากชุมชนได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ
2: นอกจากพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสายหลักแยกลำลูกกาตัดกับถนนพหลโยธินเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจพื้นที่นะคะไปพบว่าเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำซึ่งก็พบว่าระดับน้ำได้สูงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมานะคะ
7: ป๋าสูงขึ้นกี่เซน10เซนจากเดิมหกหกสิบถึงเก้าสิบหกสิบถึงแปดสิบหกสิบถึงเก้าสิบ
2: หกสิบถึงแปดสิบคุณผู้ชมเกือบเมตรอะไรอย่างนี
0: ้ครับสูงมากนะ
2: สูงมากนะคะระดับน้ำที่สูงนะคะทำให้รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายส่งผลต่อการจราจรทำให้การเคลื่อนตัวช้าลงนะคะ ส่วนพหลโยธินขาออกบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติรถหนาแน่นค่ะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงนะคะอยู่บริเวณใต้ทางยกระดับมุ่งหน้าถนนพหลโยธินขาออก

0: น้ำเนี่ยลึกเกือบ1เมตรเหมือนกันคุณผู้ชมดูจากภาพได้เลยนะคะสำหรับพื้นที่ชุมชนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยค่ะพบว่าอยู่ติดกันหลายพื้นที่ทั้งเทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วแล้วก็เทศบาลตำบลลำลูกกาซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะทีนี้พอประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนก็คือประชาชนต้องถ่ายภาพความเสียหายในบ้านนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นการขอรับเยียวยาหลังจากน้ำลดนะคะคุณผู้ชมจุดที่เรารายงานไปเนี่ยค่ะพื้นที่ที่เป็นแยกลำลูกกาตัดกับถนนพหลโยธินเนี่ยค่ะตามรายงานเนี่ยคือระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นไปได้ว่าน้ำที่ทางทออเนี่ยค่ะกองทัพอากาศได้มีการหน่วงเอาไว้ในสนามทูปะเตมีเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะค่อยๆล้นออกมา
1: โอ้มันติดกันเลย
0: นะคะเพราะว่าทางทออเนี่ยค่ะกองทัพอากาศเขารายงานนะคะว่าเขาใช้พื้นที่ประมาณ625ไร่เนี่ยค่ะก็คือเป็นสนามทูปะเตมีทำหน้าที่สำคัญเป็นพื้นที่รับแล้วก็หน่วงน้ำคือรับเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่ารับไว้ประมาณ1,200,000ลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
0: คืออยู่ตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้น้ำมันต้องมีทางไปถ้าหากว่ามันหน่วงเอาไว้ไม่ได้นานเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมาตามท่อแล้วก็ไหลออกมาและจุดนี้อยู่ใกล้มากๆกับสนามทูปะเตมีนะคะดังนั้นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะออกมาจากทูปะเตมีหรือไม่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากนะคะ
1: เรารายงานไปนั่นคือ80เซนใช่ไหมครับล่าสุดนี่เหมือนจะมีบางจุดถึง100แล้วนะครับ1เมตรแล้วนะครับที่จุดนี้ครับแล้วจริงๆมันเป็นจุดสำคัญนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเข้ากรุงเทพมหานครมาจากทางเหนือใช่ไหมครับมันก็จะเป็นทางที่จะต้องเลือกว่าคุณจะเข้าทางพหลโยธินหรือว่าวิภาวดีรังสิตถ้ามาทางพหลโยธินนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะจะเจอแบบสภาพนี้เลย
2: ยังสูงถูก
1: แต่ถ้าไปทางวิภาวดีรังสิตตอนนี้น้ำแห้งแล้วดังนั้นถ้าจะเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ชั้นในครับถ้าผ่านจุดนี้ไปทางวิภาวดีรังสิตครับยังมาได้แต่ถ้าพหลโยธินนี่คุณจะเจอสภาพแบบนี้เลยแล้วเช้านี้น้ำยังไม่ลงนะครับล่าสุดที่เช็คเนี่ยน้ำยังไม่ลงเลยนะครับแล้วเผลอๆจะขึ้นด้วยซ้ำ
0: ค่ะตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้หลายคนบอกว่าต้องไปทำงานตามปกติแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะคะ
1: ครับกรุงเทพทางเหนือแล้วก็พื้นที่รอยต่อกับปทุมธานีรวมทั้งปทุมธานีเองเนี่ยคุณผู้ชมหลายจุดน้ำทรงตัวบางจุดน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้หลายคนได้รับSMS แจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต
2: ์ครับ
1: มาช่วงเย็น
0: ๆได้รับเหมือนกัน
1: ได้ใช่ไหมครับแถวบ้านผมก็ได้รับเหมือนกันแถวบางเขนนะคุณผู้ชมแล้วก็สายไหมได้รับ SMS แจ้งเตือนว่าระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้หลายคนนั้นก็เป็นกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ท่วมอยู่มันก็สูงอยู่แล้วครับหลายคนก็ตัดสินใจว่าคงจะอยู่ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันอยู่แบบนี้มา5วันแล้วถ้าน้ำเพิ่มขึ้นอีกจะลำบากครับหลายคนจึงตัดสินใจใช้บริการรถสไลด์ย้ายรถหนีน้ำท่วมก่อนเลยครับมีทั้งข้อความที่เป็นการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับรวมทั้งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็มีการแจ้งเตือนประกาศเฝ้าระวัง8จังหวัดว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือไหลลงมาในพื้นที่ภาคกลางทำให้เจ้าของรถคันนี้ติดต่อใช้บริการรถสไลด์เพื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำท่วมครับจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้ใช้บริการรถสไลด์เขาบอกว่าได้ติดตามข่าวสารในช่วงสัปดาห์นี้ว่าจะมีน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางซึ่ง1ใน8จังหวัดก็คือปทุมธานีที่จะต้องรับน้ำด้วยตนเองรู้สึกกังวลใจเพราะว่าน้ำในหมู่บ้านท่วมขังมา5วันติดแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยสุดท้ายตัดสินใจเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ก่อนครับ
3: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าใช่ถ้ามันขึ้นมาอีกทีนี้มันไม่มีทางรอดแล้วรถเราตอนนี้ไม่มีโอกาสรอดก็รีบไปดีกว่า
4: แสดงว่าเราติดตามข่าวสารอยู่ว่าน้ำเหนืออาจจะลงมาสมทบนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันฝนจะตกอีกแล้ว
1: ทางเจ้าของรถสไลด์เปิดเผยว่าในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับก็เริ่มมีผู้มาติดต่อใช้บริการเข้ามามากกว่าวันก่อนชัดเจนเลยเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากังวลใจ

0: ไปกับน้ำที่กำลังจะลงมาสมทบในพื้นที่ครับ
1: นี่มีอยู่4คนแล้วครับพึ่งเพราะว่าบางที่ก็เข้าไม่ได้เว้ยมันลึกพอสมควร
2: ต้องคือการรับก็ต้องดูจุดอะไรรับด้วย
1: ใช่ๆ
2: ตอนนี้เรื่องค่าบริการเราคิดอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับ
1: ก็แล้วแต่ที่ครับตามน้ำลึกน้ำมันดูว่าถ้ามันลึกมากอย่างเงี้ยมันเสี่ยงก็ถ้ามันเสี่ยงเยอะเราก็คิดตามที่ว่าต้องซ่อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ
2: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคนมาสไลด์เยอะขึ้นบ้างไหมฮะ
1: มีหลังๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าเขาได้ข่าวว่าน้ำจะขึ้นเนี่ยเขามีเริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วแต่แรกๆก็ไม่เท่าไหร
0: ่คุณผู้ชมนั่นคือปทุมใช่ไหมครับแล้วพื้นที่ต่อเนื่องกันก็คือสายไหมกรุงเทพมหานครครับนี่ยังไงคุณสิริมา
3: อยู่ในบ้าน
0: ครับ
3: อยู่ไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องจ้างรถสไลด์ไปเอาออกมาคุณผู้ชม
0: นี่หมู่บ้านคุณใช่ไหม
3: หมู่บ้านดิฉันค่ะก็คือรถสไลด์ตอนเนี้ยยังให้บริการอยู่นะคะ
0: ครับ
3: เพราะว่าคือตอนขับเข้าไปอะค่ะคนก็มายืนรอหน้าบ้านแล้วก็ถามว่ายังมีคิวอยู่ไหมยังมีคิวอยู่ไหมคุณผู้ชมคือเราเห็นการตื่นตัวของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะก็คือต่อคิวจ้างรถคันเดียวกันเนี่ยค่ะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
3: ประมาณ10เที่ยว
0: เพราะถ้าดูจากน้ำเนี่ยถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่รถกระบะนี่อาจจะออกมายากอยู่เหมือนกัน
4: ระดับ
3: อยู่ที่ประมาณเข่า
0: โอ้โหเสี่ยงไป
4: ขึ้นสูงอยู่เลยนะกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้คนที่ได้รับ SMS ก็คือต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องวางแผนเพราะไม่แน่ใจว่าระดับน้ำในหมู่บ้านที่มันท่วมขังอยู่แล้วเนี่ยมันจะสูงหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้วางแผนแล้วย้ายออกมาก่อนอันนี้มันอาจจะปลอดภัยมากกว่านะ
0: ครับแล้วจริงๆเป็นภาพที่เกิดขึ้นเกือบทั้งคืนนะคุณผู้ชมภาพแบบนี้เนี่ยหลายจุดเลยในพื้นที่แถวสายไหมเขตสายไหมเนี่ยมีรถสไลด์ที่วิ่งกันเกือบทั้งคืนเพราะคิวยาวมากตอนนี
3: ้
0: พยายามที่จะติดต่อกันไปนะครับนักข่าวได้ไปเจอกับหนึ่งในรถสไลด์ที่เขามาจากเพชรบุรีครับตั้งใจมากรุงเทพเพื่อนำรถของตัวเองมาให้บริการชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเพราะมองว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสแต่เขาจะเน้นให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผลครับ
5: ผมก็มีรถสไลด์อยู่ที่เพชรบุรีน
3: ะ
5: ฮะถือว่าจริงๆแล้วก็งานน้อยครับก็เลยลองเข้ามาดูแต่ว่าที่ผมเข้ามาก็ไม่ได้กลับมาฟันมาอะไรเลยมาแบบเป็นราคายุติธรรมเลยก็ไม่ได้คิดแพงเพราะว่าก็สงสารคนที่เดือดร้อนเหมือนกันครับ
0: คือจากข้อมูลของคนที่ใช้บริการนะครับเขาบอกว่าหลังประสบเหตุน้ำท่วมในช่วง5วันที่ผ่านมาภาพรวมของการให้บริการรถสไลด์คือราคาก็มันสูงขึ้นจริงๆนะครับจากปกติระยะทางไม่ไกลมากก็เริ่มต้นสักประมาณ 2,000 บาทถึง 3,000 แต่หลังจากเกิดสถานการณ์ราคาสูงขึ้นครับเที่ยวละ 5,000 ถึง 10,000 บาทเจ้าของรถสไลด์บางคนระบุว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเพราะว่าหลังการให้บริการในช่วงน้ำท่วมเขาต้องนำรถไปเช็คระยะไปเช็คเข้าเซอร์วิสนะเพราะว่ามันลุยน้ำตลอดแล้วบางจุดน้ำท่วมสูงมากดังนั้นก็จะต้องไปเช็คช่วงบนช่วงล่างทั้งหมดเลยของรถมันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ดังนั้นเขาอาจจะจำเป็นต้องปรับราคาด้วยเหมือนกันคือล่าสุดนี้กรมการค้าภายในมาแล้วนะฮ
3: ะ
0: ก็บอกว่าจะตรวจสอบติดตามราคาการให้บริการของรถสไลด์นะครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่าตอนนี้เห็นละสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่ามีคนใช้บริการรถสไลด์มากขึ้นตอนนี้ทางกรมก็ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่มีข้อจำกัดในช่วงน้ำท่วมถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือรู้สึกว่าราคามันแพงเกินจริงไม่มีการตกลงราคากันล่วงหน้าหรือตกลงราคาหนึ่งแต่พอไปถึงปลายทางบวกเพิ่มอะไรแบบนี้1569สายด่วนกรมการค้าภายในที่สามารถแจ้งร้องเรียนได้นะครับ
3: ค่ะตอนนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะเคยเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานในพื้นที่สายไหมในพื้นที่ที่ได้รับ SMS เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาตื่นตัวนำเข้าของทรัพย์สินออกจากพื้นที่แล้วถ้าจะไปดูตามร้านค้าแล้วก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฉันสังเกตเห็น คนเข้าไปตุนอาหารกันค่อนข้างเยอะ
4: ยังตุนอยู่ใช่ไหม
3: ยังตุนอยู่เพราะว่า 5-6 วันเนี่ยค่ะน้ำท่วมแบบนี้คุณผู้ชมแดดมันก็ออกนะแต่ว่าน้ำอ่ะมันยังทรงตัวไม่ไปไหนเลยนะคะบางหมู่บ้านเนี่ยถึงขั้นแบบลงทุน ไปจ้างเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะน้ำก็ยังส่งตัวก็ยังเท่าเดิมนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในพื้นที่สายไหมเนี่ยค่ะหรือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ติดกันอย่างปทุมธานีเนี่ยสถานการณ์จะคลี่

0: ายลงเมื่อไหร่นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมอีกจุดนึงที่ก็วิกฤตเหมือนกันนะคะก็คือเขตบางกะปิค่ะตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าเป็นการลดลงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ความช่วยเหลือเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มทยอยหลั่งไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องค่ะทำให้ปัญหาสำคัญตอนนี้ถูกจับตาไปอยู่ที่ระบบน้ำประปาภายในอาคารเคหะคลองจันทน์ส่วนชุมชนเคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5นะคะพื้นที่ด้านในระดับน้ำยังสูงค่ะคุณผู้ชมสูงกว่า1เมตรทำให้การเข้าไปช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแสดงให้เห็นชุมชนเคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังซึ่งมีมากกว่า 7,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่ว่าหลายจุดยังสูงกว่า1เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ใช้โดรนไฟคาร์ดค่ะ30จำนวน2ลำลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม6เที่ยวบินทั้งข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เทียนน้ำหนักรวมกว่า180กิโลกรัมนะคะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ200ครัวเรือนจุดที่ส่งมอบสิ่งของมี3จุดได้แก่สน.ร่มเกล้าแล้วก็บริเวณสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ติดกับสถานีตำรวจเพื่อให้ประชาชนเดินทางมารับสิ่งของได้ส่วนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในค่ะเจ้าหน้าที่เดินทางพื้นดินได้ยากก็จะใช้โดรนค่ะนำสิ่งของไปส่งให้ถึงบริเวณบ้านก็เป็นไปตามคำร้องขอความช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ยังใช้โดรน M4T จำนวน3ลำสำรวจประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเวลา 19:00 น.จนถึงเที่ยงคืนค่ะเพื่อใช้ข้อมูลวางแผนช่วยเหลือประชาชนไปดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเรือแล้วก็ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าถึงเขาเลยก็เลยต้องพาลูกเล็กนั่งห่วงยางฝ่าน้ำออกจากบ้านออกมาซื้อของจำเป็นโดยเฉพาะนมผงแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเธอบอกนะคะว่าบางครอบครัวนำเงินเก็บมาซื้อเรือแต่ครอบครัวของเธอมีรายได้น้อยนะคะไม่มีเงินเพียงพอจึงต้องใช้ห่วงยางเป็นพาหนะฝ่าน้ำออกมาซื้อของเพราะกังวลนะคะว่านมและของใช้สำหรับลูกจะมีไม่เพียงพอค่ะ
2: ลึกพอสมควร
3: นี่คือออกมากับลูก
2: ค่ะออกมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงแล้วมาซื้อของซื้อนมให้ลูกค่ะนมเด็กขนมนมเลยค่ะ
3: แล้วอาหารสิ่งของที่จำเป็นถึงบ้างไหมคะ
2: ก็ถึงมาก็ไม่ค่อยถึงอะไรเพราะมันอยู่ลึกมากค่ะก็บางครั้งอ่ะของเด็กพวกนมพวกอะไรเด็กจะไม่ค่อยมีกินมีปัญหาเรื่องนี้นะคะคือนมเด็กไม่ค่อยมีอยากให้เอานมมาแจกหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องการนมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเด็กที่อยู่ในแฟตเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะส่วนผู้พักอาศัยในแฟต26เคหะคลองจันทน์ก็พยายามหาวิธีนำน้ำขึ้นไปสำรองเอาไว้ใช้ค่ะคุณผู้ชมพวกเขาช่วยกันลากสายยางความยาวกว่า50เมตรโดยใช้คนเนี่ยค่ะนำปลายท่อด้านหนึ่งมุดน้ำลงไปต่อกับหัวจ่ายน้ำประปาที่จมอยู่ด้านล่างอยู่ในร้านค้านะคะแล้วก็นำภาชนะที่พอจะหาได้เนี่ยค่ะมาสำรองน้ำเอาไว้ขณะที่ผู้พักอาศัยที่อยู่ภายในแฟต26ยังได้นำกระสอบทรายมาปิดล้อมบริเวณปากบ่อถังพักน้ำประปาใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำเสียไหลลงไปในบ่อพักน้ำโดยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการจ่ายกระแสไฟพวกเขาบอกว่าจะใช้ปั๊มสูบแบบไดโวค่ะสูบน้ำเสียออกจากปากบ่อก่อนที่จะทดลองเปิดระบบปั๊มกระจายน้ำเพื่อส่งขึ้นไปบนแทงค์ที่เป็นแทงค์อยู่ด้านบนแต่สิ่งที่พวกเขากังวลก็คือขยะมูลฝอยแล้วก็น้ำเสียที่ไหลลงไปในบ่อพักน้ำใต้ดินจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าไปดำเนินการฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างถังก่อนที่จะมีการสูบน้ำแล้วก็กระจายให้กับคนที่อยู่ในอาคารค่ะ
4: กินยังโอเคแต่ว่าน้ำใช้เราไม่มีครับเราก็ถึงบริหารจัดการโดยการที่ทำยังไงก็ได้ให้น้ำเนี่ยกลับสามารถที่จะ
5: กลับมาใช้ได้เร็วที่สุด
4: กลับมาใช้ได้เร็วที่สุดถูกต้องครับ
5: อย่างก่อนหน้านี้เราแก้ปัญหาเบื้องต้นกันยังไงครับเห็นบอกไปรักสายมา
4: คืออ
5: ันนี้กี่วันที่เท่าไหร่นะคร
4: ับ
5: อ
4: ันนี้วันที่3เราถึงได้มีน้ำใช้ก็คือมันมีน้ำร้านค้าที่ต่อตรงจากการประปามาเราก็พอดีว่าสำนักงานนิติมีสายยางยาวพอ เราก็เลยเอาสายยางเนี่ยให้น้องดำน้ำลงไปแล้วก็เอาไปต่อก๊อกแล้วก็เอานำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
0: ซึ่งในพื้นที่บางกะปิตอนนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะหลังจากพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงมากกว่า10เซนติเมตรหลายคนก็กล้าที่จะเดินทางออกมาซื้อหาอาหารแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราพาไปดูบรรยากาศตลาดสดที่บางกะปิคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เปิดร้านขายสินค้าก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้คนก็มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าท่ามกลางน้ำท่วมบางคนเนี่ยค่ะนำเรือลากเข้ามาซื้อของในตลาดนี่แบบนี้เลยนะคะทีมข่าวพบในพื้นที่ก็สะท้อนนะคะว่าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของคนในชุมชนยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะล่ม9มีคลองหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำนะคะขณะที่คลองแสนแสบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกเช่นกันนะคะตลาดน้ำถูกพูดถึงกันเยอะเลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยไงคุณผู้ชมเป็นช่วงที่คนพอจะมีสตุ้งสตางค์ในการซื้อของซึ่งมีคนขายก็มีคนซื้อค่ะ
1: ปรับตัวกันเยอะมากนะ
6: ครับ
1: คนซื้อก็คือต้องเอาเรือกันไปซื้อของแบบนี้แล้วผมเห็นในโลกออนไลน์คุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าก็ปรับตัวบางทีตั้งอยู่กับที่ไม่ได้ใช่ไหม
6: ครับ
1: เอาพวกอาหารที่จะขายเนี่ยใส่เรือ แล้วก็เข้าไปขายในชุมชนเลย
0: คุณเห็นภาพที่ส้มตำใส่เรือแล้วก็เอาไปขาย
1: ครับ
0: ให้กับคนที่ติดอยู่ในบ้านไหมคะ
1: ครับ
0: ภาพนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเธอกล้าขายฉันก็กล้าซื้
6: อตอนนี้ก็ต้องปรับตัวนะ
0: ค
6: ือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ช่วงนี้ขาดรายได้ไปเลย มันกระทบกับหลายคนแล้วก็ผู้ประกอบการบางคนเขาบอกว่าเขาซื้อของมาเพื่อเตรียมขาย มันเป็นของสดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ขายวันนี้แล้วไม่รู้ว่าน้ำจะลงเมื่อไหร่สมมติลงอาทิตย์หน้าที่ซื้อมามันเน่าเสียหมดดังนั้นอะไรที่พอจะทำได้ขายได้เขาก็จะเอาออกมาขายกันก่อนนะครับนี่ผมกำลังดูไลฟ์ของทางด้านของอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ
1: ์
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช้านี้ท่านลงพื้นที่ที่เคหะคลองจันทร์นะครับแล้วก็ไลฟ์อยู่นะครับท่านบอกว่าตอนนี้นำท่อซิ่งไปที่เคหะคลองจันทร์แล้วแล้วกำลังพยายามดูดน้ำอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เช้านี้สถานการณ์คลองแสนแสบดีขึ้นมากก็เป็นความหวังว่าจะทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยดีมากขึ้นจะเร็วมากขึ้นได้แล้วก็เดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปสำรวจที่ลาดกระบังต่
1: อ
6: ว่าเช้านี้เป็นยังไงน้ำลดแล้วหรือยังด้วยนะครับ
1: เพราะว่าบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังก็ต้องอาศัยปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศถ้าเกิดว่าสถานการณ์มาดีขึ้นระบายน้ำลงสู่เจ้าพระยาก็จะได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์ชัชชาติลงพื้นที่ไปนะคุณผู้ชมหลายจุดก็ยังคงน่ากังวลเพราะว่ามันจะมีน้ำท่วมขังอยู่เมื่อวานนี้อาจารย์ย้ำแบบนี้บอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงพื้นที่ฝั่งตะวันตกพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่มันจะมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือน้ำจากปทุมธานีที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยฟังเสียงอาจารย์ที่ให้ข้อมูลเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ
7: ตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแล้วทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวมาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิล นะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำพระโขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตะวันออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงก็จะว่าปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาผมว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นผมว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะ
1: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็เลยทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้มีระดับน้ำลดลงถนนสายหลักหลายแห่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วครับ พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือพื้นที่บริเวณคลองจันทและก็ร่มเกล้าลาดกระบังตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการวางแผนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งดึงน้ำออกทันทีเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงและมีศักยภาพรองรับการระบายน้ำครับ
7: หลักๆที่ต้องกู้สองอันก็คือตัวที่ร่มเกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันทเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำพร่องลงนิดนึงก่อนมันตอนนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่ามันอาจจะมีน้ำผุดตามท่อบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าปกติเวลาเกิดน้ำในคลองยังมีความสูงอยู่มันอาจจะมีผุดขึ้นมาเวลาเราเรนน้ำออกมันก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่ทำให้สถานการณ์มันเข้าสู่ปกติ
1: สำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดจนแห้งแล้วนะครับกรุงเทพมหานครบอกว่าเตรียมทยอยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยเริ่มทำความสะอาดถนนและก็เก็บขยะชิ้นใหญ่เช่นตู้เตียงและก็เฟอร์นิเจอร์พร้อมกับใช้ระบบจับคู่เขตระดมกำลังคนและก็เครื่องจักรจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเหตุการณ์พิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและก็บุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยมีการปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำสูง15เขตด้วยกันมีการประกาศแล้วก็คือในพื้นที่ของคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่ครับโดยโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและก็ขอให้โรงเรียนเนี่ยแจ้งผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด21เขตให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วอีกคนที่ลงต่อเนื่องก็คือนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พร้อมกับคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อไปมอบถุงยางชีพและก็สิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับพร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชนไปแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่ซึ่งบริเวณพื้นที่เขตสายไหมโดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรบางเขนมีประชากรอาศัยกว่าหมื่นคนจุดนี้เขาบอกว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาถึง5วันด้วยกันนายอนุทินเนี่ยกล่าวบอกว่าตั้งใจมาตรวจดูสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่ออยากมาให้เห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเนื่องจากเส้นทางเข้าสู่พื้นที่จุดถนนเพิ่มศิลป์และก็ถนนวชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดทางทำให้สัญจรยากลำบากนะครับส่วนเรื่องของการประสานเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนายกรัฐมนตรีกล่าวบอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องพบหน้ากันทุกเช้าเพื่อสรุปสถานการณ์กัน
8: จากนี้ไปพวกผมก็ต้องประชุมกันทุก8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกไปจากพื้นที่ปัญหาตอนนี้ก็มีตรงนี้นะแล้วก็มี 3-4 แห่งนะครับแต่ตอนนี้พวกไอ้เครื่องสูบน้ำผมก็สั่งการแล้วก็ทางกรมโยธาธิการก็ระดมอยู่ได้3-400เครื่องแล้วแต่มันน้ำข้างนอกมันยังสูงกว่าอยู่นึกภาพไหมฮะถ้าเราแบบแค่จะเอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่พอสูบไปมันก็ออกไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลัง
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มากำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตัวแทนรัฐมนตรีจะสามารถสั่งการหน่วยงานราชการเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีสั่งการด้วยตัวเองและก็จะคอยทำงานร่วมกับกท

0: มเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
1: ครับช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่สายใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตอนประมาณ5 ทุ่ม 39 นาทีไม่ประมาณแล้วนะฮะก็เวลาเป๊ะเลยเนี่ยนะฮะมีช่วงหนึ่งครับที่นายกก็เดินลุยน้ำแล้วไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วมีชาวบ้านเขาเดินเข้ามาชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอยากได้ยาค่ะยาลดไข้ของเด็กน้องไม่สบายอยู่ในห้องคือไปหาซื้อแล้วแต่มันหมดทีนี้หลังจากที่นายกได้ฟังปุ๊บก็หันไปแจ้งทีมงานให้ช่วยดำเนินการให้แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านนายกก็เดินเข้าไปคุยกับชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับนำธนบัตรออกมาจำนวนหนึ่งเป็นปึ๋งสีเทา
0: ๆโอ
2: ้ไม่เคยเห็นภาพนี้ไม่ค่อยเคยเห็นภาพนี
1: ้ครับเอาปึ๋งธนบัตรออกมาแล้วก็แจกเงินมอบเงินให้กับชาวบ้านที่อยู่ในจุดดังกล่าวแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าในเพจสายใหม่ต้องรอดมีการไลฟ์อยู่ในช่วงนั้นแล้วพอไลฟ์ปุ๊บจะมีบางช่วงที่เดินเข้าไปแล้วทีมงานของนายกบอกว่าขออนุญาตครับไม่ให้ถ่ายครับห้ามถ่ายครับลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ
3: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอที่นั่งรถด้านหลังไม่ทัน
4: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายท่านนะครับท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่ายไม่ถ่ายพี่บอลถ่ายไหมนะ
5: พี่ผมไม่ถ่าย
4: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: อะไรใหม่ๆเหมือนกันนะ คุณผู้ชมแล้วทีมงานที่บอกว่าห้ามถ่ายเนี่ย คนที่ถ่ายก็เพจสายใหม่ต้องรอดนะ ในไลฟ์ ที่เอามาลง
2: ค่ะแต่นายกเปลี่ยนไปนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ไม่ใส่รองเท้านะคะ
1: ครับ
2: แต่ที่ฉันสังเกตว่ามีบูทแล้วนะ
0: เมื่อวานมีแล้ว
2: เมื่อวานมีแล้วทีมงานหาให้ทันแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่น่าจะถูกพูดถึงกันเยอะเพราะแค่ขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะตอนนี้เต็มสื่อสังคมออนไลน์เลยเราก็เชื่อว่าเปิดมาเช้าวันนี้เนี่ยหลายคนที่ตื่นนอนมาเห็นสถานการณ์และเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเพราะอย่างที่คุณศิริมาบอกไปว่าเวลาเรารายงานข่าวเราจะไม่ค่อยเห็นภาพของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมีการมอบเงินให้กับทางผู้ประสบภัยกับมือโดยตรงแบบนี้ซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นเงินส่วนตัวของท่านนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในเวลานี้นะครับนอกจากน้ำฝนแล้วยังมีอีก2 ปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ภาคกลางต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมคือตอนนี้ฝนในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดไม่ได้มีฝนนะครับกรุงเทพเมื่อวานนี้แทบไม่มีฝนเลยครับคุณผู้ชมฝนไม่ตกเลยนะครับมีแค่เขตทุ่งครุที่ตกแค่1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองแต่ที่ต้องจับตาคือน้ำเหนือที่กำลังไหลแล้วก็ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนสูงช่วง29 กันยายนยาวไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้กันด้วยเรามาดูเส้นทางน้ำกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชมว่าเส้นทางน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เหนือมาจนกว่าที่จะลงสู่ทะเลเส้นทางเนี่ยมาทิศทางไหนยังไงกันบ้างและจุดไหนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างนะครับมาดูกราฟิกนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะให้คุณผู้ชมไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับจุดที่เป็นจุดรวมกันของน้ำสองสายคือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงก็มาจากจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่มาทางพิษณุโลกผ่านพิจิตรก็จะมารวมกันที่ปากน้ำโขจังหวัดนครสวรรค์ครับกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์ตรงนั้นอยู่ตรงค่ายจิรประวัติครับห่างจากจุดที่แม่น้ำสองสายมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ถึง5 กิโลครับมันจะเป็นจุดสำคัญที่ชี้วัดเลยครับว่าปริมาณน้ำจากภาคเหนือมากขนาดไหนซึ่งล่าสุดก็มีการอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมระดับน้ำอยู่ที่2038ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะจริงๆอยากให้ทีมงานใส่ไปในจอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้กล้องไล่คุณผู้ชมดูชัดๆหน่อยนะคะว่าแต่ละแม่น้ำเนี่ยค่ะจะออกมาจะไหลมาแล้วก็จะไปไหนกันต่อนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: คือปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทำให้จุดที่จะต้องมีการรับ

้ำต่อจุดที่2เนี่ยค่ะก็คือบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะเป็นจุดที่บริหารน้ำสำคัญคุณผู้ชมต้องมีการจัดการที่คือต้องดูแลดีๆเลยค่ะเพราะว่ามันสำ

0: น้ำนอกจากจังหวัดชัยนาทแล้วพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมอันนี้คือกราฟิกของน้ำทะเลหนุนที่เราจะมีการมาแจ้งเตือนกัน8จังหวัดนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของเส้นทางน้ำเหนือที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือที่ไหลมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของการขนของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วทีนี้นอกจากในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วพอน้ำเหนือมันไหลลงมาเพิ่มเติมแบบนี้พื้นที่รับน้ำอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาหลายอำเภอหลายอำเภออย่างที่เรารายงานกันไปตลอดนะคุณผู้ชมพอน้ำมันไหลมาท้ายพื้นที่แล้วการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวานนี้มีการเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าในพื้นที่ทั้งป่าโมกทั้งอำเภอเสนาทั้งผักไห่จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจุดนี้น้ำจะท่วมสูงนะครับมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมอีกเส้นทางนึงครับคุณผู้ชมลองดูทางขวาของภาพนะครับแม่น้ำป่าสักที่ไหลมาจากเลยเพชรบูรณ์ลพบุรีมาลงที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็คือนอกจากน้ำเหนือแล้วนะครับก็คือแม่น้ำป่าสักเนี่ยที่จะต้องติดตามกันนะครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดและเมื่อน้ำไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยมันจะยิ่งเพิ่มปริมาณน้ำครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเส้นทางปุ๊บมารวมกันหลังจากนั้นก็จะไหลลงสู่อ่าวไทยดังนั้นก็เลยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำจุดที่มีฝนตกสะสมและระบายน้ำได้ช้านะครับอาจจะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงในเวลานี้ในไล่มาพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครยาวไปจนถึงสมุทรปราการเลยนะครับนี่ที่จะเป็นเส้นทางน้ำของเจ้าพระยาที่จะไหลผ่าน
0: ครับนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เราไล่เรียงกันมาตามกราฟิกนี้คือต้องเฝ้าระวังทั้งในพื้นที่ของน้ำเหนือแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์ที่อาจจะระบายมาเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ก็ต้องเฝ้าระวังทั้งสองเส้นทางเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: นอกเหนือจากน้ำในเขื่อนที่ต้องเร่งระบายออกนะคะคุณผู้ชมหลายจังหวัดภาคกลางก็ยังมีการเตือนบอกว่าต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะนี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะแจ้งเตือนไปเลย8จังหวัดก็คือฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำก็คือบางปะกงเจ้าพยาท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
1: ครับมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาบอกว่าอย่างพระนครศรีอยุธยาบ้านผมท่วมเป็นประจำทุกปีเลยแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าจะสูงจะต่ำมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปในแต่ละปีนะครับหลายท่านก็กังวลพอเห็นสถานการณ์แล้วว่าน้ำเหนือกำลังลงมาอีกหรือไม่ก็ตอนนี้เตรียมยกของขึ้นที่สูงนี่ผมขนของหนีขึ้นมาไว้บนถนนแล้วไม่แน่ใจว่าสูงพอไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถนนตรงนั้นมันสูงขนาดไหนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุณผู้ชมเรื่องของการอพยพประชาชนเนี่ยค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้ตื่นตัวนะคะจุดหนึ่งก็คือที่นครนายกค่ะมีการอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านสวนแสนสุขจังหวัดนครนายกนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าสามารถอพยพออกมาได้สักประมาณ 70% จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 1,300 หลังคาเรือนค่ะในช่วงเวลากลางคืนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างพร้อมกับประสานและเจรจากับชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นห่วงบ้านแล้วก็เป็นห่วงทรัพย์สินจึงต้องการอยู่เฝ้าดูแลทรัพย์สินของตนเองนะคะเจ้าหน้าที่พยายามสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้กับประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปที่ปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและอพยพยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหมู่บ้านสวนแสนสุขมีประชาชนพักอาศัยประมาณ 1,300 หลังคาเรือนขณะนี้เนี่ยค่ะสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ 70% ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการประสานแล้วก็เจรจาให้เดินทางออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่จุดพักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัย ดยเจ้าหน้าที่จะติดตาม

0: ามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยค่ะนอกจากประชาชนชาวบ้านแล้วคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงก็ต้องไม่ลืมนะคะต้องพาเขาออกมาด้วยนะคะ okay. เพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ครับเราได้เรียงสถานการณ์น้ำท่วมให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในพื้นที่ภาคกลางก็หนักพื้นที่ภาคตะวันตกก็หนักพื้นที่ภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะแม้ว่าฝนบางพื้นที่อาจจะไม่ตกลงมาเติมแต่น้ำท่วมขังยังมีอยู่ทีนี้หลายพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงด้วยจุดไหนบ้างที่ต้องเน้นย้ำและเฝ้าระวังเพิ่มเติมมาวิเคราะห์กันต่อกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์จุดไหนบ้างที่ตอนนี้ต้องขนของแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วคุณนิตยา
2: อย่างที่พูดกันตั้งแต่ช่วงต้นเนาะเราแยกเป็นลำน้ำดิฉันแยกเป็นรายอำเภอรายจังหวัดไม่เห็นแต่ละลุ่มอย่าเพิ่งตกใจกันไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้ำเหนือไหลมาแน่นะคะแต่ขอเตือนก่อนว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครพักหายใจ2วันนะคะหลังจากนั้นน้ำเหนือจะกลับมาในที่นี้อาจจะปิ่มๆหน่อยใกล้กับคนรังสิตอยากจะบอกไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตือนภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีละลุ่มเนื่องจากว่าวิกฤตน้ำท่วมรอระบายรอบนี้นะคะเราเผชิญทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำค้างนะคะที่ยังระบายไม่หมดจึงทำให้เวลานี้ช่วงจังหวะที่จะต้องยกของขึ้นที่สูงเร่งด่วนวันนี้จะไล่เลียงให้เห็นภาพในแต่ละลุ่มกันเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะเรามาเริ่มเตือนกันก่อนว่าตอนนี้มาที่จุดของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแม้ว่าในช่วงต้นจะมีการอธิบายว่าจุดไหนจะได้รับผลกระทบกันแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีทางสธนช.ก็ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันถัดมานะคะมาดูอีกหนึ่งชุดค่ะจะเห็นว่าแนวโน้มของสถานการณ์นะคะของแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลานี้สถานการณ์ล่าสุดนะคะก็คือว่าจากก่อนหน้านั้นมีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจุดนี้คือ42นะคะอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ตรงนครสวรรค์นะคะเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาจุดแรกเลยถัดมานะคะพื้นที่ที่จะต้องระบายจะชะลอน้ำไว้บางส่วนนะคะในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกรวมไปแล้วนะคะจะออกได้เพียงแค่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะนี่พูดถึงเรื่องของเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่42และค่อยระบายออกไปแต่ตอนนี้ด้านล่างเขาก็ปิดน้ำค่ะพอถัดมานะคะทำไมเราจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้เพราะว่าเห็นไหมคะว่าน้ำฝนที่ตกกรุงเทพขยับไปฝั่งตะวันตกขยับขึ้นฝั่งภาคเหนือซึ่งจุดนี้แหละค่ะทำให้น้ำคงค้างที่อยู่ในแผ่นดินมีจำนวนมากค่ะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจะพบว่าที่กำแพงเพชรนะคะก็มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงจากเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะเดียวกันนะคะจุดนี้ต้องเฝ้าระวังที่อุทัยธานีเนื่องจากว่านะคะลุ่มน้ำสะแกกังอาจจะได้รับผลกระทบต่อมาในช่วงเวลาดังกล่าวปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันสอดคล้องกันเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เห็นแผนที่ลุ่มน้ำกันแล้วมันต่อกันลงมาเป็นทอดๆนะคะขยับมาอีกจุดนึงค่ะต้องบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตี5เมื่อสักครู่นี้จะผันเปลี่ยนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเริ่มแล้วนะคะการผันในลักษณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นแอ่งต่ำจุดนี้จะมีน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรถ้ายังปล่อยอยู่ที่ระดับนี้แต่ถ้าเกินมากกว่า 2,500-2,800 ระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีบางจุดนะคะโดยเฉพาะที่บ้านกลุ่มอาจจะสูงถึงระดับเอวหรือระดับตั้งแต่เมตรขึ้นไปนะคะระยะนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องค่ะขยับมาดูเลยค่ะว่าแนวโน้มของพื้นที่ลุ่มน้ำในแม่น้ำนะคะจะพบว่าตำบลไหนจุดไหนที่จะได้รับผลกระทบนะคะไล่เรียงกันแบบนี้ก่อนค่ะจุดที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานะคะมาจนถึงพื้นที่ด้านล่างนี่คือเส้นทางน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่ชัยนาทจะได้รับผลกระทบที่อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็คือที่อำเภอภูมิบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภอกบินบุรีส่วนที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะ ขยับมาอีกนะคะจุดที่2นะคะจะพบว่าถ้าเรามานะคะในพื้นที่อีกหลายฝั่งนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่วมหลายจุดอย่างที่บอกไปเป็นแอ่งต่ำไล่เรียงรายอำเภอแบบนี้ตั้งแต่บางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยารวมถึงบางปะอินใกล้ๆกับกรุงเทพอำเภอลาดบัวหลวงและที่บางไทรค่ะบางไทรนี่คือเป็นปากประตูอ่าวเข้ากรุงเทพมหานครด้วยนะคะเขาเรียกกันว่า429จุดนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังตรงจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลแต่ระลอกนี้มันไม่ได้เกินเท่ากับปี2554หรอกค่ะแต่มันอาจจะปริ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อมานะคะในจังหวัดปทุมธานีจะพบว่าจะมีอำเภอที่จะได้รับผลกระทบนั่นก็คืออำเภอสามโคกอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะที่อยู่บริเวณริมน้ำระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมาประมาณ30-40เซนติเมตรแต่จุดฟันหล่อไม่นับนะคะถ้าท่านยังไม่เอากระสอบทรายไปใส่จุดนั้นอาจจะรั่วแล้วก็ไหลเข้ามาในพื้นที่ได้นนทบุรีนะคะนนทบุรีจุดนี้หลายคนถามกันเข้ามามากเมื่อคืนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกลวยปักเกร็ดในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบค่ะอ่ะถัดมานะคะในพื้นที่สถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดที่ดิฉันไล่เลียงมาทั้งหมดที่เป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยากระทบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าระดับสูงต่ำต้องดูตามพื้นที่ผังเมืองในแต่ละจุดนะคะมันจะไม่เท่ากันค่ะแต่อย่างน้อยๆระลอกนี้ถ้าจุดต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ30นะคะ30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรในบางจุดนะคะขยับมาดูลุ่มน้ำของจุดอื่นๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแนวโน้มของสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำท่าจีนเป็นที่หลายคนตื่นตระหนกกันมากเนื่องจากว่าเมื่อวานก็มีเซลล์บอสแคสต์นะคะในหลายจุดเฝ้าระวังอบพยพนะคะแต่จากลุ่มน้ำท่าจีนไล่เลียงแบบนี้ท่าจีนจะไปไหนจังหวัดไหนก็คือไล่มาตั้งแต่กาญจนบุรีบางเลนนครปฐมนะคะบางเลนอยู่นครปฐมนะคะจะได้รับผลกระทบใน3อำเภอคือบางเลนนครชัยศรีนะคะแล้วก็อีกหลายจุดนะคะก่อนที่จะลงไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนนี้เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพานในจังหวัดนครปฐมบางจุดนะคะอาจจะสูงครึ่งเอวนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันปริ่มน้ำมันเยอะถ้าจะเทียบว่าทำไมไม่ปล่อยไปทางอื่นตรงจุดนี้ก็เต็มกำลังแล้วค่ะอ่ะขยับมาดูกันหน่อยนะคะอีกสักภาพนึงต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดจากการระบายน้ำนะคะมันยังมีอีกลุ่มนึงก็คือที่เขื่อนแม่กองค่ะเขื่อนแม่กองนะคะมันก็คือแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่นะคะที่ไหลรวมกันมานะคะก่อนที่จะลงมาที่ตรงบริเวณนี้นะคะต้องบอกว่าจุดที่จะได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ามีการระบายมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะระบายมากถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ต้องดูนะคะว่าสถานการณ์เขาจะปรับลดการระบายมากแค่ไหนแต่ระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงมากขึ้น80เซนติเมตรนะคะจังหวัดเสี่ยงได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครข้อควรปฏิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยกของขึ้นที่สูงทันทีเฝ้าระวังผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เตรียมแผนอพยพจุดนี้อย่างที่บอกไปหลายคนก็คงทำแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศเตือนภัยค่ะอ่ะต่อไปขยับนะคะในส่วนของแก่งกระจานกันบ้างค่ะในพื้นที่แก่งกระจานระยะนี้ฝนตกเยอะมากน้ำบนเขาไหลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กำลังไหลมาที่บริเวณนะคะตั้งแต่เหนือเขื่อนนะคะเหนือเขื่อนคือบริเวณนี้ค่ะจุดน้ำที่เห็นตามลูกศรเนี่ยแหละค่ะตอนนี้น้ำมีปริมาณเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำการระบายน้ำของเขื่อนในแต่ละเขื่อนนะคะมีความจำเป็นต้องระบายน้ำอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปเราอั้นไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยของเขื่อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่แก่งกระจานจะไหลไปที่จังหวัดเพชรบุรีดังนั้นคนเพชรบุรีที่อยู่ตามแม่น้ำเพชรอาจจะต้องเฝ้าระวัดระวังเพราะว่าบริเวณคอขวดก่อนเข้าเมืองนะคะเพชรบุรีตรงจุดนั้นมันเป็นโค้งแคบจุดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลมามากมันอาจจะบ่าในพื้นที่ด้านข้างอย่างน้อยๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรดูระดับน้ำกันก่อนกรมชลประทานเขามีการปรับการระบายกันอยู่เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ ต้องบอกว่าการที่เกิดขึ้นในลักษณะของน้ำท่วมรอบนี้หลายคนถามว่าแล้วศูนย์พักพิงมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ตั้งแล้วหรือยังที่จริงมันมีศูนย์ข้อมูลของศูนย์พักพิงนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดศูนย์พักพิงไว้เรียบร้อยแล้วมีเป็นประมาณอยู่ที่ประมาณ 17,800 กว่าแห่งทั่วประเทศตอนนี้มีการเปิดใช้แล้ว174แห่งค่ะแต่จุดที่จะโฟกัสให้เห็นนะคะอย่างเช่นที่อำเภอบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะพื้นที่นะคะที่สามารถรองรับได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3,600

0: 610คนนะคะอย่างเช่นที่อำเภอสวนส้ม 1,000 คนค่ะอบต.หลัก3 500คนอบต.นะคะ7ริ้ว200คนนะคะแล้วก็ในหลายส่วนโดยเฉพาะอบต.อำแพงนะคะอบต.หลัก2อบต.บ้านแพ้วอบต.คลองจันคลองตันนะคะซึ่งจุดเหล่านี้ถ้าหากว่าบ้านของคุณผู้ชมนะคะท่วมแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีที่อยู่ก็สามารถนะคะติดต่อประสานงานนะคะในจุดดังกล่าวนี้ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้เนื่องจากว่าระยะนี้ดิฉันขอเตือนอีกสักจุดนะคะว่าวันนี้เราพัก2วันสำหรับคนกรุงเทพมหานครให้น้ำมันระบายตอนนี้คลองแสนแสบระบายไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำลดลงนะคะวันละ10เซนติเมตรมันจะทำให้น้ำจากกรุงเทพบางส่วนไหลลงคลองแสนแสบแต่จุดที่เราจะได้รับผลกระทบอีกจุดหนึ่งขอเตือนคนรังสิตค่ะว่าต่อจากนี้ท่านต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาตามคลองและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านยกของไว้นะคะเกินอย่างน้อย50เซนถ้าดิฉันบอก50เซนแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับลดการระบายน้ำก็อาจจะน้อยกว่านั้นแต่ถ้าเขาเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำในคลองอาจจะเพิ่มสูงขึ้นดูระดับสูงต่ำมันจะไม่เท่ากันนะคะเตือนคนรังสิตต่อจากนี้ด้วยดังนั้นแล้วนะคะบ้านแต่ละท่านที่กังวลว่าน้ำจะเข้าไหมน้ำยังท่วมยังอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้อยู่ติดริมน้ำที่เป็นพื้นที่น้ำเหนือตอนนี้ระบายน้ำจากแอ่งน้ำที่มันยังคงค้างอยู่ก่อนนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่อยู่บริเวณที่ดิฉันไล่เลียงมาติดกับริมแม่น้ำนั่นแหละที่ควรต้องเฝ้าระวังสูงสุดค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าคุณนิตยาบอกมานี่คือจะกลับบ้านแล้วนะคะจะไปยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วจะยกอย่างน้อยเลยเพื่อความอุ่นใจ
0: เท่าไหร่คะ
1: 50เซนติเมตรแต่ถ้าไหวจะไป1เมตรเลยหลังจากนั้นค่อยเอาลงมาทีเดียวนะคะ
2: หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อทั้งพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับขอบคุณคุณนิตยาครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมแสดงความเห็นในไลฟ์ของเรามาเยอะมากนะครับคุณสมส่วนหนึ่งดีเมื่อกี้นี้แสดงความเห็นมาบอกว่าวันนี้ข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วเอาจริงๆไหมครับถ้าจะไล่ทุกจังหวัดแบบละเอียดจริงๆนะครับ2ชั่วโมงยังไม่จบเลยครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้คือสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมเยอะขนาดนี้ครับทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะรุนแรงไม่ต่างจากปี54หรือไม่แต่ถ้าเรามองในเชิงเศรษฐกิจยังถือว่าต่างกันมากนะครับเพราะปีนี้มีการประเมินความเสียหายอยู่ที่หลักหมื่นล้านบาทแต่ถ้าย้อนกลับไปปี54ตอนนั้นหลักล้านล้านบาทนะครับย้อนไปดูที่มาของเหตุการณ์ปี54ครับเกิดจากน้ำเหนือและพายุส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ13ของ GDP ตามการประเมินของธนาคารโลกกระทบหนักในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตนะครับปีนี้เกิดจากฝนตกหนักและระบายไม่ทันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดนักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลกระทบต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 0.1 ความเสียหายหลักกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับผู้ประกอบการเองเขาสะท้อนว่าปัญหาน้ำท่วมทำให้ค้าขายไม่ได้ต้องปรับตัวมาตั้งร้านเล็กๆเพื่อระบายสินค้าหลังลงทุนซื้อวัตถุดิบมาหลายหมื่นบาท
4: แล้วไม่มีการแจ้งเตือนไม่รู้อะไรรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์แล้วเจ๊ลงของวันหยุดไว้อ่ะหมู 2-300 โลอ่ะ2วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดจะต้องเตรียมของเยอะมากถัง20กว่าถังของเต็มทุกถังคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่ผลกระทบเสียหายเยอะมากลูกชิ้นส้มตำหมูเตี๋ยวเส้นทุกอย่างเหลือทำอะไรไม่ได้เลยลูกน้องก็มาทำงานไม่ได้ก็ไม่มีกินก็โทรมายืมตังเจยืมตังเจเนี่ยที่เจมาตั้งขายไม่ใช่เหลือกินเหลือใช้นะเพราะว่ามันต้องระบายของออกไม่งั้นทุกอย่างมันจะเสียหายหมดดีกว่าเราแช่ถังไว้เฉย
3: มีข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพบว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบรวม 1,267 รายใน40จังหวัดมูลค่าความเสียหายกว่า22ล้านบาทซึ่งกลุ่มที่หนักที่สุดคือ SME ครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าแม้ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่าปี2554อยู่มากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือผลกระทบเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่ม SME ที่ถือว่ามีความเปราะบางอยู่แล้ว
5: ตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมครับภาวะหนี้ครัวเรือนภาระปัญหาว่า SME ไปไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะครับรอบนี้น้ำท่วมก็มาซ้ำเติมกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบบ้างแต่ว่าผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแบบที่ต้องหยุดการดำเนินโรงงานอะไรเลยเนี่ยนะครับเราไม่เห็นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยนิคมในอยุธยานี่โดนอย่างหนักมากนะครับรอบนี้ก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่

0: คนนี้ผลกระทบอย่างที่เราเห็นภาพกันนะครับธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กคนที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่ยังดูใต้น้ำอยู่นะครับ
1: สิ่งที่สะท้อนว่าน้ำท่วมปี54และปี59ขออภัยปี2069ต่างกันเนี่ยครับก็คือมีภาพจากดาวเทียมของจิสตาแสดงให้เห็นพื้นที่สีแดงคือจุดที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมปี54จะเห็นว่าครอบคลุมทั้งตอนเหนือตะวันตกตะวันออกของกรุงเทพแต่ปีนี้รูปแบบน้ำเปลี่ยนไปจากฝนที่ตกหนักและระบายไม่ทันนะครับทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักบางส่วนแตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะลาดกระบังประเวศบางกะปิขณะที่ฝั่งทนซึ่งเคยได้รับผลกระทบหนักปี54ปีนี้แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์มองว่าในระยะข้างหน้าความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอากาศสุดขั้วมีแนวโน้มถี่และรุนแรงขึ้นครับทำให้การบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพเป็นโจทย์ระยะยาวเพราะแม้จะเตือนภัยได้เร็วขึ้นแต่หากระบายน้ำไม่ทันก็ยังรับมือได้จำกัดครับ
2: ความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นนะคะผลกระทบก็มีมากขึ้นเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทค่ะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศแล้วก็บอกนะคะบอกว่าจะเทงบประมาณ 160,000 ล้านบาทไปใช้ในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพราะว่าหวังจะเพิ่มช่องทางการระบายน้ำค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบงบกลางปี2569 4,000 ล้านบาทสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศเบื้องต้นจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจริงๆคือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะได้มีการตอบเรื่องดราม่าไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปโพสต์ข้อความโดยอ้างว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่ไปแจกอาหารเพราะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนนะคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายแบบนี้ทุกอย่างมีระบบดูแลประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนค่ะ
4: ผู้ภัยเขามาอ้างว่าท่านตำรวจรอให้ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเข้าไปแจกข้าวได้เลยอยากเรียนถามท่านนายก
5: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริม
3: นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางในการระบายน้ำแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีนะคะนายกย้ำแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าถ้าโครงการนี้เรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพรวมไปถึงปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีอีกหนึ่งดราม่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยที่นักข่าวเนี่ยเขาไปตามหาคำตอบกันนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะคือก็มาชี้แจงถึงการวิพากษ์วิจารณ์การออกคำสั่งปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกบอกว่าเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการเขื่อนที่สามารถชะลอการปล่อยน้ำรวมไปถึงสามารถปิดประตูระบายน้ำได้แล้วก็เจตนาเนี่ยค่ะบอกว่าเพียงเพราะต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
6: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับ
3: แต่ว่าก็มีคลิปออกมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถไปตามหาดูคลิปได้นะคะว่าตกลงบอกว่าให้ปิดหรือว่าไม่ให้ปิดนะคะส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านเตรียม

0: เสนอญัตติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยบอกว่าจะต้องมองทั้งระบบควบคู่กับการเยียวยาประชาชนและสิ่งสำคัญคือการวางแผนรับมือป้องกันในปีต่อไปค่ะ
1: เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละพื้นที่นะครับและเช้าวันนี้เพื่อคุณผู้ชมได้วางแผนเรื่องของการเดินทางอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับว่าวันนี้ในพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ไหนบ้างที่ไม่มีฝนแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีฝนอยู่บ้างจะได้เฝ้าระวังกันได้ถูกนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของเรดาร์อากาศกันต่อนะครับวันนี้เรดาร์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าดูเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางก่อนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายๆถ้าเกิดว่าตรวจสอบเรดาร์อากาศอีกครั้งนึงตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีกลุ่มฝนที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีด้วยหรือไม่กรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการ3พื้นที่นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายแต่เอาเฉพาะช่วงเช้าที่ตรวจสอบณเวลานี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับส่วนฝนที่จะเกิดขึ้นได้แต่ละพื้นที่มีจังหวัดไหนบ้างคุณผู้ชมลองดูสีเขียวๆครับสีเขียวๆในพื้นที่รอบๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็แถบนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับจากการไปตรวจสอบคือในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีกลุ่มฝนยังเกิดขึ้นใน4จังหวัดนี้ที่ยังคงต้องย้ำเตือนว่าต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ของฉะเชิงเทรากาญจนบุรีราชบุรีและก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมอยู่ใน4จังหวัดนี้หรือไม่วันนี้ยังมีฝนอยู่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันด้วยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการแจ้งเตือนกันว่าพื้นที่ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าไปดูการคาดการณ์แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนว่า7จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ด้วยถ้าไปดู7จังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือดูจากแผนที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแบ่งแถบสีเป็น2สีแบบนี้ก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับคือเสี่ยงน้อยกับเสี่ยงมากในพื้นที่ของพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนก็จะมีสีเหลืองจะเป็นความเสี่ยงน้อยส่วนสีส้มจะเป็นความเสี่ยงปานกลางจะมีบางจังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าดูจากแผนที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับบอกว่าให้เฝ้าระวังทั้งหมด7จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่ตรวจสอบกันหน่อยนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนลำปางเชียงใหม่ตากเชียงรายกำแพงเพชรและจังหวัดลำพูน7จังหวัดนี้ในวันนี้ยังเจอเรื่องของสถานการณ์ฝนอยู่นะครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเราดูกันแบบนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือ7จังหวัดยังมีฝนอยู่แน่นอนว่าน้ำในเขื่อนที่บอกว่ารอการระบายหรือว่ากำลังจะมีการปรับการระบายเป็นแบบขั้นบันไดก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกันด้วยอัปเดตกันแบบรายวันว่าแต่ละพื้นที่วันนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิรายภาคกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกในพื้นที่7จังหวัดแล้วถ้าไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับ ต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมี

0: ีฝนตกก็คือจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้คาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพังงากระบี่ตรังและก็สตูลส่วนเรื่องของคลื่นลมนะครับวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา21นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับหลายประเทศตอนนี้ก็สภาพอากาศหนักไม่แพ้กันนะครับพูดถึงพายุเฮอริเคนโปโลตอนนี้พัดถล่มเม็กซิโกแล้วนะครับส่งผลให้ฝนตกน้ำท่วมแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายหนักเท่าที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับคุณวินิธา
2: เม็กซิโกยืนยันมาแล้วไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าอิทธิพลของพายุที่ตอนนี้เคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มไปส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะทางการเม็กซิโกส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในรัฐโซโนราหลังจากที่เฮอริเคนโปโลพัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่2ในจุดนี้นะคะความรุนแรงอยู่ที่ระดับ1ลมกระโชกแรงวัดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังตามถนนหลายสายภาพมุมสูงจะเห็นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างจุดนี้อยู่ที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูเฮอริเคนโปโลพัดขึ้นฝั่งครั้งแรกที่นี่นะคะช่วงเช้ามืดวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นความรุนแรงเป็นระดับ2ความเร็วลมสูงสุดเวลานั้นคือ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ว่าการรัฐเนี่ยระบุว่าพบความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นอิทธิพลพายุทำให้น้ำท่วมมีต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นทรัพย์สินต่างๆเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลังจากก่อนหน้านี้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าฝนจากพายุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินถล่มที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนเม็กซิโกเปิดเผยว่ามีประชาชนเกือบ700คนนะคะที่ต้องอพยพเข้าไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็คาดว่าน่าจะทยอยเดินทางกลับบ้านได้ตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้ค่ะตอนนี้พายุโปโลเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะน่าจะไปส่งผลกระทบที่สหรัฐกันต่ออาจจะทำให้มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเริ่มปรากฏภาพความเสียหายให้เห็นแล้วอย่างที่เห็นอยู่ที่แถวแอริโซนาแล้วก็ยูทาห์นะคะนักอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนฝนตกหนักและน้ำท่วมที่สืบเนื่องจากพายุโปโลในพื้นที่10รัฐในสหรัฐจะมีที่แอริโซนานิวเม็กซิโกเท็กซัสโคโลราโดรวมอยู่ด้วยนะคะหลายๆรัฐกำลังเผชิญภัยแล้งตอนนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาได้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐระบุว่าขณะเดียวกันมีพายุโซนร้อนเรเชลตอนนี้อยู่ห่างจากท่าเรือลาซาโรกาเดนาสบนชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรต้องจับตาดูเพราะว่าพายุกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคาดว่าพายุเรเชลจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็จะเคลื่อนตัวขนานไปกับแนวชายฝั่งของเม็กซิโกโดยไม่ได้พัดขึ้นฝั่งค่ะไม่ใช่แค่ทางตะวันตกของเม็กซิโกเท่านั้นที่เจออากาศเลวร้ายถ้าไปดูที่เบราครูสทางตะวันออกเนี่ยเจอฝนฟ้าคะนองติดต่อกัน2วันนะคะน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งขึ้นมาเข้าไปท่วมบ้านเรือนร้านค้าประชาชนเป็นบริเวณกว้างทีเดียวล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนด้วยส่วนถ้ากลับมาดูภัยพิบัติในเอเชียนะคะตอนเหนือของอินเดียยังวิกฤตอยู่ค่ะรัฐพิหารเนี่ยชาวบ้านที่เขาเจอน้ำท่วมหลังจากแม่น้ำกันดักที่มีต้นกำเนิดในเนปาลล้นตลิ่งลงมาก็ยังต้องทยอยหนีน้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยอยู่นะคะบางส่วนตอนนี้เริ่มจะกล่าวโทษหน่วยงานท้องถิ่นแล้วว่าให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอชาวบ้านเนี่ยต้องหนีกันออกไปเองหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของที่รัฐพิหารระบุว่าน้ำท่วมกระทบประชาชนประมาณ5ล้านคนใน15เขตระดับน้ำในแม่น้ำสายหลากหลายแห่งยังสูงเกินขีดอันตราย ส่วนที่รัฐอุตตรประเทศอ่วมมาจากน้ำท่วมจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเนี่ยชาวบ้านคนนึงระบุว่ามีเหมือนมีเขื่อนแตกหรือผนังกั้นน้ำแตกกลางดึกทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพเอาชีวิตรอดแล้วก็ทิ้งทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเอาไว้ข้างหลังสื่อท้องถิ่นรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผู้เสียชีวิตในรัฐอุตตรประเทศจำนวนเพิ่มเป็นอย่างน้อย81คนแล้วมาจากทั้งเหตุน้ำท่วมดินถล่มต้นไม้หักโค่นแล้วก็มีคนถูกไฟฟ้าดูดส่วนบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 1,000 หลังแล้วก็หลายๆชุมชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสภาพอากาศยังน่ากังวลนะคะทางตอนกลางหรือว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐเนี่ยเจอผลกระทบจากพายุโปโลแต่ถ้าไปดูทางฝั่งตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือริมมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะมีปัญหาเรื้อรังจากนอร์ทอิสเตอร์ที่เจอกันก่อนหน้านี้น่าจะยังมีฝนตกอาจจะทั้งสัปดาห์นี้นะคะก่อนหน้านี้ก็กระทบเที่ยวบินไปเยอะเหมือนกัน
1: ครับจุดไหนฝนหนักก็หนักเลยแรงก็แรงหนักเลยนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่ก็จะมีที่เมียนมาด้วยนะนอกจากอินเดียแล้วเมียนมาก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเหมือนบ้านเราก็ท่วมหลายพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญก็มีรายงานว่าน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะมาดูสภาพอากาศใกล้บ้านเรานะคะประเทศอาเซียนเนี่ยยังเผชิญกับผลพวงจากไฟป่าที่อินโดนีเซียค่ะเมื่อวานนี้สิงคโปร์ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: เป็นวิกฤตหมอกควันพิษข้ามพรมแดนที่รุนแรงมาอีกรอบในภูมิภาคของเรานะคะคุณภาพอากาศในสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยแย่ลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับสิงคโปร์เนี่ยขยับไปอยู่ในระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างชัดเจนค่ะคุณภาพอากาศในสิงคโปร์เมื่อวานนี้เป็นอย่างที่เห็นนะคะมองไปไกลๆเนี่ยก็คือตึกอะไรเลือนรางไปหมดเพราะว่าหมอกควันเข้ามาปกคลุมบดบังทัศนียภาพอย่างหนักถ้าไปดูรายงานจากเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศ IQ Air เนี่ยจะเห็นว่าหมอกควันหนาทึบปกคลุมสิงคโปร์ตั้งแต่เช้าวานนี้นะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างมากสาเหตุหลักมาจากไฟป่ารุนแรงบนเกาะบอร์เนียวกับสุมาตราของอินโดนีเซียที่พัดขึ้นมาไฟป่าที่นั่นหนักหน่วงในรอบกว่า10ปีหนักที่สุดนะคะดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับสิงคโปร์เนี่ยผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือพุ่งสูงเกิน179จัดอยู่ในเกณฑ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพชัดเจนถ้าไปดูค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงเขาบอกว่าวัดได้ในระดับที่สูงผิดปกติอยู่ที่ช่วง61ถึง112ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องประกาศเตือนนะคะกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งสิงคโปร์เจอภาวะนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วก็น่าจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะกระแสลมก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียเตือนว่าวิกฤตไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีแล้วก็กระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียเองก็เตือนว่าอากาศที่แล้งผิดปกติฝนที่มาช้ากว่าเดิมเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้ไฟป่าปะทุต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะนอกจากเพื่อนบ้านสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบไปแล้วคนอินโดนีเซียเองได้รับผลกระทบด้านสุขภาพพอสมควรยอดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยก้าวกระโดดนะคะแต่ว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้าไปดูที่ปอนเตียนหนักในกาลิมันตันตะวันตกเนี่ยหลังจากเจอไฟป่าหมอกควันพิษปกคลุมมา2เดือนได้ฝนตกนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องกันเขาบอกว่า4วันสถานการณ์ไฟป่าบรรเทาลงแล้วก็คุณภาพอากาศอย่างที่เห็นคือเริ่มดูปกติขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนเนี่ยกลับไปเรียนในห้องเรียนได้แล้วหลังจากต้องปรับไปเรียนออนไลน์กันอยู่หลายสัปดาห์สายฝนที่ตกตลอดสัปดาห์นะคะก็ช่วยบรรเทาช่วยดับไฟป่าตามพลุแล้วก็ป่าเสื่อมโทรมรอบเมืองปอนเตียนหนักควันพิษก็หายไปอย่างรวดเร็วแล้วคนในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าโล่งอกอย่างมากที่ฝนตกลงมาแต่ว่าก็เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาไฟป่าอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้วิกฤตหมอกควันพิษมาเกิดขึ้นอีกซ้ำรอยอีกในทุกๆปีเพราะว่าเป็นปัญหาที่แก้กันไม่ตกนะคะอย่างภาพที่เห็นนะถ้าช่วงที่หนักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้วยเอลนีโญที่ทำให้ฝนมาช้าร้อนกว่าปกติก็ยิ่งน่ากังวลแล้วเขาบอกว่าอย่างตรงแถวบอร์เนียวอาจจะฝนตกบ้างแต่อาเซียนตอนเหนือตรงนั้นน่ะแห้งข้างบนขึ้นมาฝนตกอย่างบ้านเราที่เจอกัน ช่วงที่ผ่านมาอากาศก็จะแปรปรวนกันไปทั้งภูมิภาคโยมาจากเอลนีโญจากแปซิฟิกนั่นเอง
1: ครับซึ่งในวันนี้สถานการณ์ก็จะยังอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชม The Straits Time รายงานว่า

0: วันนี้คาดว่าจะมีฝนตกบางจุดในสิงคโปร์แต่ไม่น่าจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงพัดมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ประเทศสิงคโปร์ต่อเนื่องคุณภาพอากาศก็จะยังย่ำแย่ต่อไปวันนี้
1: ครับสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเอเชียนะคุณผู้ชมหรือว่าในอาเซียนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไปดูในยุโรปเรื่องของสภาวะอากาศที่แปรปรวนตอนนี้มันสร้างสถิติใหม่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่ยุโรปปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆมันลดต่ำลงอีกรอบนึงแล้วนะคุณวินิษฐา
2: ถ้าไปดูฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเห็นภาพทะเลสาบที่แห้งเขาบอกว่าน้ำลดวันละ1เซนติเมตรนะคะหายไปส่วนถ้าไปดูแม่น้ำไรน์เส้นทางขนส่งสำคัญที่ผ่านเยอรมนีเนี่ยกระทบหนักเหมือนกันแถมยังไม่มีวี่แววว่าจะมีน้ำเข้ามาเติมค่ะสภาพของเรือขนส่งที่ผ่านแม่น้ำไรน์เนี่ยต้องพยายามเลือกเดินเรือผ่านร่องน้ำที่ลึกมากพอนะคะซึ่งก็จะเหลือพื้นที่ไม่มากสำหรับให้เรือสวนกัน2ลำหลังจากแม่น้ำไรน์เหือดแห้งระดับน้ำเนี่ยลดต่ำลงซึ่งสำนักงานเดินเรือในเยอรมนีเนี่ยเปิดเผยว่าระดับน้ำเขาจะมีจุดวัดเป็นคอขวดจุดที่ตื้นที่สุดที่เมืองเคาป์เนี่ยมีก่อนหน้านี้ลดลงไปแตะก็คือเหลือ0เซนติเมตรที่จุดวัดแล้วก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยกลายเป็น5เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำเท่านี้เนี่ยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เรือข้ามฟากจะเดินเรือไม่ได้ตามปกติผู้ให้บริการเรือข้ามฟากในพื้นที่ต้องหยุดวิ่งหลายวันด้วยกันนะคะแล้วก็ทางออกก็คือใช้เป็นเรือขุดเจาะเข้าไปขุดร่องน้ำเปิดทางให้เรือขนาดเล็กพอจะแล่นผ่านได้แต่ก็จะต้องจำกัดน้ำหนักบรรทุกให้เหลือไม่กี่ตันเท่านั้นประชาชนแล้วก็เกษตรกรในท้องถิ่นแสดงความกังวลว่าถ้าน้ำยังแห้งขอดแบบนี้แล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยจะส่งผลกระทบอีกอย่างมากต่อทั้งภาคการเกษตรการขนส่งแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนตลอดลำน้ำนะคะซึ่งฝั่งของนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าถ้ายังไม่มีฝนลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยสถานการณ์เดินเรือในยุโรปก็ยังจะวิกฤตแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปซึ่งภาพคล้ายๆกันก็จะเห็นที่ฝรั่งเศสเช่นกันคลื่นความร้อนเจอไปหลายระลอกนะคะฝนตกน้อยลงอย่างมากก็ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบอันเซทะเลสาบแถบเทือกเขาแอลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยลดต่ำลงอย่างน่าใจหายทะเลสาบอันซีตรงนี้หลายจุดมองเห็นทรายเป็นเนินขึ้นมานะคะก้อนหินที่เดิมทีต้องอยู่ก้นทะเลสาบก็เห็นค่อนข้างชัดสะพานเทียบเรือต่างๆโป๊ะจอดเรือเนี่ยคือแห้งกลายเป็นว่าอยู่บนพื้นดินแทนไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วนะคะประธานสมาคมร่วมบริหารจัดการทะเลสาบเนี่ยบอกว่าสภาวะโลกร้อนทำให้อัตราการระเหยของน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำในทะเลสาบลดลงเฉลี่ยเกือบวันละ1เซนติเมตรวัดล่าสุดได้20เซนติเมตรปกติน้ำเขาจะวัดได้ประมาณ80เซนติเมตรเทศบาลเมืองอันซีระบุว่าแม้จะมีการปรับระบบการกักเก็บน้ำล่วงหน้ามาตั้งแต่มิถุนายนนะคะเพื่อเตรียมรับฤดูร้อนเนี่ยแต่ว่าปริมาณฝนแล้วก็หิมะที่ละลายลงมาลดลงอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าไม่เพียงพอจะมาชดเชยการระเหยภัยแล้งรุนแรงครั้งนี้กระทบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนักนะนึกภาพคนที่ให้บริการเรือเช่าเรือปั่นต่างๆจะให้บริการตรงท่าเรือตามปกติไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำแห้งต้องช่วยกันดันเรือออกไปให้ถึงน้ำตรงที่เป็นน้ำตื้นๆเนี่ยเป็นร่วมๆ100เมตรด้วยกันลูกค้าถึงจะลงเรือแล้วก็ปั่นหรือว่าพายออกไปได้ซึ่งเจ้าของธุรกิจก็กังวลว่าเป็นแบบนี้คนไม่มาเที่ยวแล้วพออีกหน่อยนึงเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นลงลูกค้านักท่องเที่ยวก็ไม่มาลุยน้ำไม่มาลงเรือท่องเที่ยวที่นี่อีกต่อไปนะก็กลายเป็นปัญหาสืบเนื่องกันไปคล้ายๆกันที่นี่กระทบท่องเที่ยวถ้าเป็นแม่น้ำรายก็จะกระทบเรื่องการขนส่งเพราะว่าพอเรือบรรทุกหนักไม่ได้ต้องซอยเที่ยวเรือให้มีถี่ขึ้นบ่อยขึ้นอุตสาหกรรมเคมีต่างๆในเยอรมนีที่พึ่งพาการขนส่งผ่านแม่น้ำรายเนี่ยกระทบหนักสุดท้ายของแพงอีกแล้ว
0: เห็นสถานการณ์แล้วก็แบบมองบ้านตัวเองถ้าบ้านติดทะเลสาบอันซีหรือว่าแม่น้ำรายก็อยากจะผันน้ำไปหน่อยยังไม่ลดเลยแถวบ้านบางเขนนะคุณผู้ชมหนักจริงๆสำหรับอากาศปีนี้นะครับเก็บตกช่วง Climate Week NYC ครับสัปดาห์แห่งการหารือและจัดกิจกรรมด้านสภาพภูมิอากาศในนครนิวยอร์กหนึ่งในไฮไลท์น่าสนใจในปีนี้ก็คือการเปิดตัวเรือไฟฟ้าลำใหม่นะครับ
2: เอายานพาหนะแบบรักโลกมาชวนคุยกันบ้างนะพูดถึงเรือไฟฟ้าหลายคนบอกว่าได้ยินมาสักพักแล้วแต่ว่าลำนี้พิเศษเพราะว่านอกจากจะวิ่งบนน้ำลอยตัวเหนือผิวน้ำได้ด้วยค่ะลอยตัวเหนือผิวน้ำจริงๆนะคะทดสอบให้ดูให้เห็นกันเป็นเรือไฟฟ้า VS

0: Line จากบริษัทเวสเซปที่นิวซีแลนด์โชว์ศักยภาพกันให้เห็นที่นครนิวยอร์กในสหรัฐเหตุผลที่เรือลอยตัวได้แบบนี้เพราะว่าใช้เป็นเทคโนโลยีไฮโดรฟอยล์นะคะเป็นแผ่นปีกใต้น้ำเอามาใช้ยกตัวเรือให้ลอยพ้นผิวน้ำลดแรงต้านเรือเนี่ยก็จะใช้พลังงานน้อยลงอย่างมากผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ CEOอธิบายให้ฟังบอกว่าการที่ทำให้เรือเนี่ยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่ได้ง่ายเพราะว่าน้ำมีแรงต้านสูงถ้าจะทำเรือไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพต้องยกตัวเรือขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อลดแรงต้านการลดแรงต้านแบบนี้เรือจะใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงได้แล้วก็จะใช้ระบบชาร์จไฟเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปได้เรือไฟฟ้าที่เราเห็น VS9 เนี่ยรองรับผู้โดยสารได้10คนแล่นได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ2ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งระยะการเดินทางสูงสุดประมาณ40ไมล์ทะเลถ้าบรรทุกเต็มพิกัดหรือว่าถ้าบรรทุกเบาอาจจะไปได้ถึง50ไมล์ทะเลระบบไฮโดรฟอยล์เนี่ยจะปรับตำแหน่งอัตโนมัติตามสภาพน้ำการเดินทางก็จะนุ่มนวลแล้วก็เงียบกว่าเรือทั่วไปนะคะบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นตอนนี้เวสเซปมีลูกค้ารายแรกในสหรัฐไปแล้วเขาชื่อFly Tahoe นะคะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านการเดินทางทางน้ำเลือกตัวเรือ VS9 เนี่ยไปใช้ในเครือข่ายขนส่งที่ให้บริการรอบทะเลสาบแต่ว่าตอนนี้ยังรอใบอนุญาตรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะเรือของ Vessel ในปัจจุบันเนี่ยมีเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วที่นิวซีแลนด์แล้วก็เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะระดมทุนได้อีก19ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายกำลังการผลิตพัฒนาเรือที่ให้ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เดินหน้าขยายตลาดขึ้นนะคะอีกหน่อยอาจจะย้ายฐานการผลิตวางแผนไปตั้งฐานการผลิตที่สหรัฐเพิ่มด้วยบอกว่าเรือไม่กระดอนแบบนี้อาจจะฟังแล้วนอกจากดีเรื่องของพลังงานนะถูกใจคนเมาเรือด้วยปกติเรืออยู่บนผิวน้ำกระโดดกระเด้งตามคลื่นอันนี้ก็จะลดปัญหาแบบนี้ไป
1: บางคนไม่ชอบนั่งเรือเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็น่าจะสบายหน่อย
2: ครับขอบคุณมากครับคุณนิติธ
0: าร ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมนี่มีหลายมิตินะคะเรื่องของการดูแลผู้ป่วยก็ต้องจัดการนะคะผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็เป็นอีกกลุ่มนะคะที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยค่ะน้ำหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีทำให้ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลในอำเภอที่อยู่ข้างเคียงค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ปภ.ทหารอาสาสมัครกู้ภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์อุทัยธานีไปยังโรงพยาบาลหนองฉางและโรงพยาบาลทับทันหลังจากระดับน้ำท่วมยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ของโรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีระบุนะคะว่าสาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากน้ำหลากจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงในจังหวัดนครสวรรค์และก็กำแพงเพชรไหลเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างส่งผลทำให้พื้นที่สว่างอารมณ์ได้รับผลกระทบเกือบเต็มพื้นที่ค่ะดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งอพยพผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย
4: ตอนนี้เรากำลังพิจารณากันอยู่ว่าในการช่วยเหลือนะครับขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนะครับ16คนนะครับไปโรงพยาบาลข้างเคียงคือตอนนี้ที่จะไปโรงพยาบาลทับทันนี่5คนไปโรงพยาบาลหนองฉางนี่11คนนะครับขณะนี้ได้อพยพไปแล้ว3คน
3: ส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นปฏิบัติการ